0: นายกเมืองพัทยายังได้กล่าวขอบคุณชาวจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐที่ร่วมกันดูแลความปลอดภัยตลอดช่วงการเยือนเพราะมองว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่เพียงสร้างรายได้ให้ธุรกิจบางกลุ่มแต่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสหรัฐและสร้างความประทับใจเชิงบวกต่อประเทศไทยและเมืองพัทยาอีกด้วยค่ะ
1: ยังอยู่กันที่เรื่องท้องทะเลนะครับไปที่ภูเก็ตครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตไปติดตามความคืบหน้าการปั้นประติมากรรมใต้สมุทรโครงการระยา Underwater Art Museum พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกของทวีปเอเชียแล้วก็เป็นแห่งที่3ของโลกขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกแล้วก็นักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกครับดร.ปิ่นศักดิ์สุรัสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดเผยภายหลังเยี่ยมชมโรงงานบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลป่าคลอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตว่าการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษเช่นนี้จะเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อแนวปะการังธรรมชาติได้เป็นอย่างดีทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างจุดดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่โดยในเรื่องของงานประติมากรรมชุดนี้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากเหมาะสำหรับการลงไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ส่วนในมิติทางด้านวิศวกรรมทางทีมงานกำลังเร่งพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณหมู่เกาะรายาหรือเกาะราชามากที่สุดสำหรับงานศิลป์ใต้สมุทรชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเกาะฝังตัวเป็นตัวอ่อนปะการังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคต
2: โครงการนี้จะทำให้เราเนี่ยฮะมีแหล่งน้ำน้ำที่พิเศษที่จะสามารถแบ่งเบาผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำต่อการธรรมชาติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ไม่ใช่แค่จะสร้างชื่อเสียงสร้างจุดดึงดูดของการท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการลดภาระของแนวปะการังธรรมชาติที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับในเรื่องของทางสตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะครับของตัวประติมากรรมที่จะลงไปนำเสนอผมว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจมากนะครับเราก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ลงไปเร็วๆเราจะได้สามารถลงไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของประติมากรรมใต้ทะเล
1: สำหรับความคืบหน้าของโครงการประติมากรรมทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนนี้และมีกำหนดการที่จะนำลงไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะรายาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570หลังจากหมดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยทช.จะยังคงติดตามและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งนี้เป็นแบบอย่างของการบูรณาการระหว่างงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมบูรณ์แบบครับ
0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยประกาศรางวัลโครงการประกวดออกแบบบอร์ดเกมระดับประเทศ Thailand Board Game Design Contest 2026หรือว่า TBDC 2026นะคะโดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อประเพณีและการละเล่นไทยที่มุ่งยกระดับอุตสาหกรรมบอร์ดเกมไทยให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ก้าวไกลสู่ระดับสากลบรรยากาศภายในงานก็เป็นไปอย่างคึกคักตลอดทั้งวันค่ะมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทั้งการเปิดตลาดจำลองการซื้อขายบอร์ดเกมในบรรยากาศเทียบเท่าระดับโลกและเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองการนำวัฒนธรรมมาประยุกต์เป็นบอร์ดเกมรวมถึงการเชื่อมโยงธุรกิจสู่ตลาดระดับโลกโดยวิทยากรชั้นอาทิมิสเตอร์คอลลินสแปนเบอร์เกอร์ผู้ร่วมก่อตั้ง Peak BGM Manager และผู้ก่อตั้งบริษัทสมุนไพรไทยหงไทยจำกัดที่มาบรรยายในหัวข้อยาดมหงไทยบอร์ดเกมซอฟต์พาวเวอร์นายสุรพันธ์เจริญทรัพย์รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าเป้าหมายของการสนับสนุนโครงการในครั้งนี้มุ่งยกระดับวงการบอร์ดเกมไทยให้กลายเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ที่

0: ส่งพลังในระดับนานาชาติพร้อมต่อยอดวัฒนธรรมพื้นบ้านถ่ายทอดและประยุกต์มรดกทางวัฒนธรรมไทยผ่านรูปแบบเกมที่ร่วมสมัยเพื่อเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่และตลาดโลกด้านนายวัฒนชัยตรีเดชานายกสมาคมบอร์ดเกมประเทศไทยกล่าวถึงภาพรวมในปีนี้ว่ามีผู้ส่งผลงานเข้าร่วมถึง194ทีมโดยมีไอเดียที่หลากหลายและสะท้อนความเป็นไทยก่อนจะผ่านการคัดเลือกอย่างเข้มข้นจนเหลือ10ทีมสุดท้ายซึ่งทุกทีมได้รับการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะจากเมนเทอร์ผู้เชี่ยวชาญถึง4ครั้งโดยผลงานที่ชนะเลิศจะได้รับการสนับสนุนให้นำไปจัดแสดงในงานแฟร์ระดับนานาชาติที่ไต้หวันและงานแสดงที่เมืองเอเซนในปีหน้าสำหรับรางวัล TBDC 2026มอบให้แก่ผู้ชนะการประกวดในประเภทต่างๆ6รางวัล นะคะโดยรางวัลชนะเลิศได้แก่เกมซ่อนหาจากทีม Time to Play รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่เกมคุณเปรตขายาวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่เกมตีจับจากทีม Remembered รางวัลชมเชยได้แก่เกม Above the Cloud จากทีม Miscellaneousรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนหรือว่า Popular Vote ได้แก่เกมผีตาโขนจากทีม Go Vote และรางวัล Artwork and Presentation หรือรางวัลการออกแบบศิลป์และนำเสนอยอดเยี่ยมได้แก่ทีมเกมคุณเปรตขายาวจากทีมหมาดำกับแมวสลิดได้2รางวัลเลยนะคะสำหรับทีมนี้ยินดีด้วยนะคะ
1: ครับวันนี้เข้าสู่ช่วงประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนะครับหลายพื้นที่เริ่มมีฝนตกหนักต้องเฝ้าระมัดระวังฝนตกต่อเนื่องแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ขณะที่ช่วงปลายสัปดาห์ยังต้องจับตาพายุที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรารายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามจากสถานีอากาศ NBTE ครับ
2: สวัสดีค่ะมาเกาะติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ประเทศไทยตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางค่ะวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาเตือน 8-13 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากโดยจะเริ่มจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนช่วงวันที่11ถึง13กันยายนยังต้องจับตาตัวหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ค่ะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในโซนจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

ชุดไทยเรือนต้นชื่อชุดมาจากพระตำหนักเรือนต้นในพระราชวังดุสิตลักษณะเป็นเรือนต้นสร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5สำหรับเป็นที่ประทับลำลองเพื่อทรงผ่อนคลายพระราชอิริยาบถเมื่อว่างเว้นจากพระราชกรณียกิจและเป็นสถานที่รองรับพระสหายที่ทรงพบระหว่างการเสด็จประพาสต้นหรือที่ทรงเรียกว่าเพื่อนต้นชุดไทยแบบลำลองใช้ผ้าฝ้ายหรือผ้าไหมมีลายริ้วตามขวางหรือตามยาวหรือใช้ผ้าเกลี้ยงมีเชิงตัวสิ้นยาวจรดข้อเท้าปลายหน้าเสื้อใช้ผ้าสีตามริ้วหรือเชิงสีจะตัดกับสิ้นหรือเป็นสีเดียวกันก็ได้เสื้อคนละท่อนกับสิ้นแขน3ส่วนกว้างพอสบายผ่าอกดุม5เม็ดคอกลมตื้นๆไม่มีขอบตั้งเหมาะสำหรับใช้แต่งไปในงานที่ไม่เป็นพิธีและต้องการความสบายเช่นไปงานกฐินต้นหรือเที่ยวเรือเที่ยวน้ำตก

ช่วงนี้มาติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศกันนะคะเริ่มที่ความเคลื่อนไหวของผู้นำอิสราเอลที่มีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานในเขตเวสต์แบงค์ที่ก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญาตทางการอิสราเอลรายงานว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูมีคำสั่งให้ชาวยิวรื้อถอนจุดตั้งถิ่นฐานบางแห่งในเขตเวสต์แบงค์เนื่องจากว่าก่อสร้างขึ้นโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยชุมชนที่เข้าข่ายคำสั่งนี้มักจะมีลักษณะก่อตั้งขึ้นอย่างง่ายๆโดยบ้านสำเร็จรูปหรือรถบ้านเพียงไม่กี่หลังแต่ว่าทางการอิสราเอลก็ย้ำว่าคำสั่งของเนทันยาฮูไม่เป็นที่เห็นชอบจากทุกฝ่ายเท่าใดนักขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าคำสั่งของเนทันยาฮูอาจมาจากแรงกดดันของสหรัฐที่มองว่าการขยายถิ่นฐานของชาวยิวทั่วเวสต์แบงค์นับร้อยแห่งมีขึ้นอย่างไม่ชอบธรรมเนื่องจากขัดต่อข้อตกลงออสโลเมื่อช่วงทศวรรษที่1990ที่อนุญาตให้อิสราเอลยึดครองพื้นที่ในเวสต์แบงค์ได้เฉพาะโซน4เท่านั้นแต่ว่าปัจจุบันชาวยิวได้รุกล้ำเข้าไปในพื้นที่โซน A และ B ที่เป็นของปาเลสไตน์ด้วยโดยการเข้าไปยึดครองพื้นที่เหล่านั้นของชาวยิวก็มีพฤติกรรมคุกคามและกระทำทารุณต่อชาวปาเลสไตน์ที่เป็นเจ้าของที่ดินด้านกลุ่ม Peace Now ซึ่งเป็นองค์กรที่ต่อต้านการขยายถิ่นฐานชาวยิวระบุว่าปัจจุบันมีจุดตั้งถิ่นฐานที่ไม่ได้รับอนุญาตประมาณ340แห่งในเวสต์แบงค์นอกเหนือจากนิคมที่รัฐบาลอิสราเอลรับรองอย่างเป็นทางการ146แห่งดังนั้นหากยึดตามกฎหมายระหว่างประเทศก็ถือว่านิคมชาวยิวในเวสต์แบงค์ส่วน

0: ใหญ่ก่อตั้งอย่างไม่ถูกต้อง
1: พรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่เมื่อคว้าชัยชนะที่ 43% ในการเลือกตั้งท้องถิ่นในรัฐซักเซิร์นอันฮัมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาล่าสุดอุลริชริกมันหัวหน้าพรรคได้เปิดเผยแผนจะตั้งรัฐบาลผสมโดยพรรคคว้าชัยชนะได้39ที่นั่งจาก83ที่นั่งในสภาท้องถิ่นและยังขาดอีกเพียง3ที่นั่งก็จะได้ครองเสียงข้างมากซึ่งก็มีรายงานว่านายซิกมันกำลังเจรจากับกลุ่มการเมืองในสภาหรือส.ส.เป็นรายบุคคลเรื่องความเคลื่อนไหวจากพรรคการเมืองกระแสหลักทั้งพรรคสหภาพประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU พรรคสังคมประชาธิปไตยหรือ SPD และพรรคกรีนยืนยันว่าไม่เข้าร่วมอุดมการณ์การเมืองกับ AFD จึงเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า AFD อาจต้องหันไปพึ่งพาเสียงจากพรรคประชานิยมใหม่อย่าง BSW ซึ่งมี5ที่นั่งชัยชนะของ AFD ครั้งนี้ถือว่าเป็นแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองเยอรมนียุคหลังสงครามโลกครั้งที่2และรัฐซักเซิร์นอันฮัมอาจกลายเป็นรัฐแรกของประเทศที่มีพรรคการเมืองขวาจัดก้าวขึ้นมาเป็นแกนนำหลักในการบริหารประเทศโดยจะมีอำนาจเบ็ดเสร็จในการกำหนดนโยบายสำคัญระดับภูมิภาคอาทิการศึกษาวัฒนธรรมกิจการตำรวจและการควบคุมผู้อพยพซึ่งนักวิเคราะห์ชี้ว่าสถานการณ์หลังจากนี้ยังตึงเครียดและต้องจับตาส่วนประชาชนในท้องถิ่นก็มีจำนวนหนึ่งที่หวั่นว่าชัยชนะของ AFD จะทำให้กลุ่มคนที่มีแนวคิดขวาจัดเกิดความฮึกเหิมมากขึ้นและกล้าที่จะออกมาเคลื่อนไหวแสดงจุดยืนที่แข็งกร้าวบนถนนอย่างเป็นทางการและก็เปิดเผยนับจากนี้ซึ่งจะทำให้สังคมและอารมณ์ความรู้สึกของผู้คนในเยอรมนีเปลี่ยนแปลงไปครับ
0: คาเฟ่แห่งหนึ่งในกรุงออตตาวาเมืองหลวงของแคนาดาเปลี่ยนเมนูกาแฟอเมริกาโน่ที่จำหน่ายในร้านให้เป็นแคนาเดียโน่โดยทางร้านบอกว่าเป็นเพียงการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆเพื่อแสดงออกถึงการร่วมต่อต้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐจากการที่ทรัมป์ได้เปลี่ยนแปลงชื่อสถานที่ต่างๆให้เป็นชื่อที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐไปเสียทั้งหมดโดยที่แคนาดาเผชิญก็คือการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบออนทาริโอเป็นทะเลสาบอเมริกาทั้งที่เป็นชื่อที่เรียกขานกันมานานถึง400ปีแล้วทั้งนี้ทะเลสาบออนทาริโอเป็นหนึ่งในทะเลสาบใหญ่ทั้ง5แห่งของทวีปอเมริกาเหนือโดยมีพื้นที่ติดรัฐออนทาริโอของแคนาดาและรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแต่ว่าการเปลี่ยนชื่อทะเลสาบแห่งนี้ก็มีผลบังคับใช้เฉพาะหน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่มีผลผูกพันต่อการเรียกชื่อของแคนาดาองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานอื่นๆ
1: สงครามในฉนวนกาซาทำลายอุตสาหกรรมการเลี้ยงผึ้งไปเกือบทั้งหมดแต่ก็ยังมีผู้เลี้ยงบางรายที่พยายามทำอาชีพนี้ต่อไปท่ามกลางซากปรักหักพังติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
2: คำกล่าวที่ว่าความพินาศในฉนวนกาซาจากการโจมตีของอิสราเอลทำให้แม้กระทั่งฝูงผึ้งแทบไม่มีที่จะอยู่นั้นดูเป็นความจริงแต่ผู้เลี้ยงผึ้งอย่างอิบราฮิมอัลดับบาก็ยังไม่หมดหวังเขาใช้ดาดฟ้าของซากอาคารที่อยู่อาศัยของเขาในเมืองกาซาซิตี้เป็นที่เลี้ยงพวกมันอย่างประคบประหงมอัลดับบาและลูกชายของเขาต้องสวมหมวกตะข่ายป้องกันและถือเครื่องรมควันผึ้งตรวจสอบรังผึ้งที่เรียงรายอย่างเบามือเมื่อยกแผ่นรังผึ้งแต่ละแผ่นออกก็จะเห็นได้ว่าพวกมันหลายร้อยตัวจะพากันบินออกมาช่างดูเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมสำหรับการทำฟาร์มผึ้งแต่อย่างใดแต่อัลดับบาก็ไม่มีทางเลือกอื่นอัลดับบาซึ่งเคยเป็นหัวหน้าสหกรณ์ผู้เลี้ยงผึ้งในฉนวนกาซาบอกว่าสงครามที่ปะทุขึ้นในเดือนตุลาคม2566ได้ทำลายวัฒนธรรมการเลี้ยงผึ้งของดินแดนปาเลสไตน์ไปจนหมดสิ้นก่อนสงครามที่นี่มีรังผึ้งมากกว่า 40,000 รังและผู้เลี้ยงอีกกว่า450คนแต่เมื่อเกิดสงครามการเลี้ยงผึ้งก็ถูกทำลายไปมากกว่า 95%เพราะผู้เลี้ยงส่วนใหญ่อยู่ใกล้พื้นที่ชายแดนที่ถูกอิสราเอลโจมตีอย่างหนักส่วนตัวเขาก็สูญเสียรังผึ้งไปประมาณ400รังโดยเขาเลี้ยงไว้ในพื้นที่เกษตรกรรมทางตะวันออกของเมืองกาซาซิตี้สงครามได้ทำให้เขามีรังผึ้งเหลืออยู่เพียง35รังเท่านั้นเขาจึงเลือกที่จะย้ายรังพวกมันขึ้นมาไว้บนดาดฟ้าแห่งนี้เนื่องจากจุดที่เลี้ยงเดิมเสียหายและอยู่ภายใต้การยึดครองของทหารอิสราเอลไปแล้วแต่เขาก็ยอมรับว่าสภาพสถานที่เลี้ยงที่เป็นอยู่เวลานี้ยังห่างไกลจากสภาพความเหมาะสมต่อการเลี้ยง สงครามทำลายล้างในฉนวนกาซาเริ่มต้นจากการโจมตีอิสราเอลของกลุ่มฮามาสเมื่อวันที่7ตุลาคม2566ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 1,221 คนตามการนับจำนวนของทางการอิสราเอลเมื่ออิสราเอลรณรงค์ทางทหารตอบโต้กลุ่มฮามาสเข้ามาในฉนวนกาซาได้ฆ่าชีวิตผู้คนไปมากกว่า 73,000 คนตามรายงานของกระทรวงสาธารณสุขของปาเลสไตน์และตัวเลขนี้ได้รับการยอมรับจากสหประชาชาติว่าน่าเชื่อถือแม้จะมีข้อตกลงหยุดยิงแต่การนองเลือดก็ยังคงดำเนินต่อไปในดินแดนเล็กๆแห่งนี้โดยกองทัพอิสราเอลยังคงโจมตีชาวปาเลสไตน์ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นกลุ่มติดอาวุธอิสราเอลกล่าวว่าขณะนี้กองทัพของตนสามารถควบคุมพื้นที่ได้มากกว่า 60% ของฉนวนกาซาแล้วขณะที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมยังคงเลวร้ายโดยมีผู้คนหลายแสนคนอาศัยอยู่ในเต็นท์และอิสราเอลควบคุมการเข้าออกของสินค้าทุกชนิดอย่างเข้มงวดอัลอับบาบอกว่าเราขาดแคลนสิ่งของจำเป็นเพราะการนำเข้าอุปกรณ์เลี้ยงผึ้งไม่ได้รับอนุญาตดังนั้นเขาจึงต้องติดต่อองค์กรภายนอกและกระทรวงต่างๆในกาซาและเวสต์แบงค์เพื่อขอความช่วยเหลือแม้จะเผชิญกับความทุกข์ยากและความท้าทายในการย้ายรังผึ้งไปยังพื้นที่ที่ไม่คุ้นเคยอัลอับบาก็ยังมีความหวังที่จะเห็นว่าฝูงผึ้งสามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมได้และในวันที่เขายังเห็นฝูงผึ้งที่เขาเลี้ยงดูสามารถบินไปมาก็ทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นเป็นอย่างมากก็เกิดเป็นความหวังส่วนตัวในวันหนึ่งเขาจะได้พบกับความสงบสุขและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยเหมือนในประเทศอื่น
0: ๆได้เวลาไปติดตามความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้ต้องมีผลวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียมาฝากแน่นอน
3: ใช่ครับเมื่อวานนี้นัดที่2ของเรานะครับเฉือนชนะเกาหลีใต้ไปได้ตอนนี้ผ่านไป2นัดการันตีเข้ารอบ8ทีมแล้ว
4: โอ้โหเมื่อวานนี้เล่นเอาแฟนวอลเลย์บอลใจหายใจคว่ำเลยนะคะก็นำไปก่อน2ต่อ0ประหลาดโดนตามมาแล้วสุดท้ายมาชนะในเซตที่5ก็เรียกได้ว่าสะใจแฟนวอลเลย์บอล
0: ใช่ค่ะสุดมันมากๆเลยเชิญค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
3: ถึงเวลาวันนี้เริ่มมาที่การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับเมื่อวานนี้เกมที่2ของทีมชาติไทยเจอกับเกาหลีใต้แหมหลายคนเห็นฟอร์มของไทยช่วง2เซตแรกที่ว่าจะปิด3เซตรวดนะ
4: ไม
3: ่แต่ว่าเกมยืดเยื้อนะครับต้องเล่นถึง5เซตเลย
4: ใช่นะคะเพราะว่าเกาหลีเองเนี่ยอันดับโลกเขาก็ดีกว่าเรานะคะก่อนแข่งเนี่ยไทยอยู่อันดับที่52ของโลกเกาหลีใต้อยู่อันดับที่25ของโลกนะคะก็เกมนี้โค้ชปาร์คกิวอนค่ะหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยเลือกผู้เล่นชุดแรกก็คือบุญยฤทธิ์วงทองนะคะนภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำธนัทบำรุงพักอนุชิตพักดีแก้วทูปประดิษฐ์พระพุทธนะคะแล้วก็นครินทร์อินทนูค่ะ
3: นะครับในช่วง2เซตแรกเราชนะไปก่อนนะครับ25ต่อ18แล้วก็25ต่อ16หลังจากนั้นเกาหลีใต้ฟอร์มดีขึ้นมานะครับเซต3ชนะเราไป25ต่อ20
4: ค่ะ
3: เซต4ก็เฉือนชนะเราไป25ต่อ22ต้องเล่นเซตที่5นะครับซึ่งเกมสูสีมากๆช่วงต้นเซตที่5เนี่ยเกาหลีใต้มีช่วงเขานำไหมนะ
4: ใช่
3: แต่เรามาแรงในช่วงท้ายเซตนะครับสุดท้ายชนะไป15ต่อ12
4: นะคะเรามีลูกบล็อกสวยๆได้หลายลูกเหมือนกันนะคะแล้วภาพเมื่อสักครู่นี้ตัดไปนี่มีนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยไปให้กำลังใจในสนามด้วยเพราะว่าพวกเธอเก็บตัวอยู่ที่ญี่ปุ่นที่เมืองฟุกุโอกะพอดีด้วยนะคะก็สำหรับผู้เล่นที่ทำคะแนนสูงที่สุดในเกมนี้ก็คือณภาเดชพินิจดีค่ะทำไปได้25คะแนนชัยวัฒน์ถุงคำทำ20คะแนนขณะที่ธนัทบำรุงพักดีทำ13คะแนนแล้วเมื่อวานนี้ทูปประดิษฐ์พระพุทธนะคะก็มีลูกบล็อกสวยๆหลายลูกทำไปอีก11คะแนนค่ะ
3: ครับไทยก็เก็บเพิ่มอีก2คะแนนชนะรวด2นัดตอนนี้รวมมี5คะแนนนะครับเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วอันดับ2เป็นเกาหลีใต้ชนะ1แพ้1มีอยู่4คะแนนอันดับ3เป็นไต้หวันนะครับชนะ1แพ้1มีอยู่3คะแนนอันดับ4ตอนนี้เป็นกาตาร์แพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนเลย
4: ค่ะสำหรับในรอบแบ่งกลุ่มในสาย C นี่ยังเหลืออีก1นัดนะคะซึ่งทีมหนุ่มไทยจะลงแข่งขันนัดสุดท้ายในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยกับไต้หวันนะคะในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 น.ก็นักกีฬาบอกมีความหมายกับการเจอกับไต้หวันก็ยังมีความหมายอยู่เพราะว่าอยากจะชนะให้ได้ทุกที
3: เพราะว่าแข่งเสร็จเดี๋ยวเขาจะเอาแต่ละกลุ่มมาจัดอันดับ1ถึง8นะครับแล้วก็มาประกบคู่กัน
4: ถูกต้องนะคะก็โจทย์เดียวกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะคะก็คือแชมป์รายการนี้จะคว้าสิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ขณะที่อันดับที่1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันชิงแชมป์โลกในปี2027ค่ะแล้วก็อันดับโลกของเราเนี่ยหลังจากที่เอาชนะเกาหลีใต้เมื่อวานนี้อันดับขึ้นรัวๆเลยนะคะ าก52ก่อนแข่งตอนนี้อันดับอยู่ที่48ของโลกแล้ว
3: ครับขณะที่ทีมฟุตบอล

0: ายทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนะครับเมื่อวานนี้เข้ามารายงานตัวแล
1: ้
0: วหลังจากสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับต้องรับใช้ให้กับต้นสังกัดก่อนนะครับเพราะว่าฟุตบอลไทยลีกเพิ่งเปิดฤดูกาล
1: ค่ะแต่ว่าก็ยังมาไม่ครบสักทีเดียวนะคะยังมีอยู่ประมาณ 5-6 คนที่ยังรับใช้ต้นสังกัดอยู่นะคะนี่เป็นบรรยากาศที่โรงแรมทาราปาครีสโตเทลนะคะเป็นนักฟุตบอลชายทีมชาติไทยเดินทางไปรายงานตัวเพื่อเก็บตัวฝึกซ้อมครั้งแรกนะคะสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะ
0: นี่ครับนี่โค้ชโชคนะครับโชคทวีพรหมรัตน์ก็เป็นทีมงานสตาฟโค้ชของทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับแล้วก็มีพันษามีสัตย์ธรรมด้วยอันนี้ก็อดีตผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะครับเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
1: ค่ะก็โค้ชวังนะคะธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนเนี่ยก็บอกนะคะว่าความพร้อมตอนนี้เกือบ 100% แล้วค่ะก็ชุดนี้เนี่ยเขาเคยเข้าแคมป์ด้วยกันมาก่อนและตอนนี้เนี่ยลีกก็เพิ่งจะเปิดเรื่องความฟิตน่าจะพร้อมนะคะเพราะว่าได้มีโอกาสปรีซีซั่นกับสโมสรกันมาก่อนหน้านี้ด้วยนะคะเป้าหมายเลยคือการเก็บ6คะแนนใน2เกมแรกให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวเราเจอคีร์กีสถานเจอฮ่องกงแล้วก็เจอญี่ปุ่นนะคะเก็บ6คะแนนเก็บชัยชนะให้ได้2เกมแรกก่อนนะคะส่วนการเจอกับญี่ปุ่นก็อาจจะมีการโรเตชันนะคะถ้าไม่เป็นตามแผนก็จะมีแผน2ในการบริหารจัดการนักเตะที่มีอยู่นะคะถึงตอนนั้นเดี๋ยวต้องมาดูความฟิตสมบูรณ์ของนักเตะกันอีกครั้งหนึ่ง
0: ก็ฟุตบอลชายจะแข่งก่อนการแข่งขันที่เปิดอย่างเป็นทางการนะครับนัดแรกเราจะเตะวันที่16กันยายนนะครับจากนั้นช่วงเย็นก็ลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC3 นะครับสำหรับทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมก็ชุดนี้ก็เน้นเรื่องของการฟื้นฟูร่างกายนะครับเพราะว่าหลายคนก็เพิ่งเล่นกับต้นสังกัดมา
1: ใช่นะคะก็มีนักเตะอย่างธนกิจโชติเมืองปากนะคะกองกลางจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดบอกว่าความฟิตตอนนี้ก็ซ้อมมาดีกับสโมสรนะคะก็คิดว่าทีมที่เจอกันในเอเชียนเกมเนี่ยเป็นทีมที่ดีมีความแข็งแกร่งแล้วก็มีความสามารถมากๆก็จะพยายามสู้กับทุกทีมให้ได้อย่างเต็มที่นะคะเดี๋ยวมาดูสายแล้วก็โปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้นะคะของเราอยู่กลุ่ม A นะคะร่วมกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะคะนัดแรกเนี่ยเราจะเจอกับคีร์กีสถานก่อน
0: 16กันยา
1: ถูกต้องนะคะแล้วก็นัดที่2 20กันยายนเจอกับฮ่องกงแล้วก็นัดที่3วันที่23กันยายนเจอกับทีมชาติญี่ปุ่นค่ะ
0: ก็เหมือนอย่างที่โค้ชวังบอกไว้นะครับแผนก็คือเน้น2เกมแรกที่เจอกับคีร์กีสถานแล้วก็ฮ่องกงนะครับถ้าเราชนะทั้ง2นัดเจอกับญี่ปุ่นก็ไม่กดดันละ
1: ค่ะก็มีข่าวดีก็คือชุดนี้เนี่ยเราได้ยศกรบุรพามาร่วมทีมด้วยนะคะโค้ชวังเนี่ยก็ไปพูดคุยกับแอนโทนีฮัสสันนะคะเพราะว่าเป็นช่วงคาบเกี่ยวกับฟีฟ่าเดย์ด้วยนะคะก็อ่ะมานะคะเป็นการเตรียมความพร้อมของทีมชุดนี้ในการลุยศึกเอเชียนเกมเราไม่ใช้ผู้เล่นที่มีอายุเกินเลยนะคะเราใช้ U23 ค่ะ
0: ขณะที่ฟุตบอลลีกของอาร์เจนตินานะครับไปชมเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอตอนนี้ฟุตบอลลีกอาร์เจนตินาเนี่ยพอถึงช่วงนาทีที่10จะมีการหยุดนะครับหยุดพักให้เกียรติลีโอนีลเมสซี
1: ่
0: ที่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับนี่เป็นลีกสูงสุดของอาร์เจนตินาช่วงครึ่งฤดูกาลหลังมีแฟนบอลจำนวนมากเข้าชมเลยเพราะว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ของเมืองโรซาริโอโรซาริโอเซนทันเจอกับนีเวลโอสบอยนะครับนีเวลโอสบอยเนี่ยเป็นอดีตทีมของลีโอนีลเมสซี่ด้วยเนี่ยครับผ่านไป10นาทีนะครับผู้ตัดสินเป่าหยุดเกมให้เกียรติลีโอนีลเมสซี่คือไม่ใช่แค่คู่นี้นะทุกคู่เลยสำหรับฟุตบอลลีกอาร์เจนตินานะครับพอถึงนาทีที่10จะมีการหยุดเกมนะครับเพราะว่าเจ้าตัวก็รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินาแล้วแต่ว่าเบอร์เสื้อเบอร์10เนี่ยยังรีไทร์ไม่ได้มันมีกฎของฟีฟ่าอยู
1: ่ค่ะก็ต้องบอกว่าเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่แล้วนะคะหลังจากที่ประกาศเลิกเล่นทีมชาติไปก็เนี่ยต้องมีการแบบปรบมือให้หน่อยนะ
0: ครับก็ช่วงทดเจ็บครึ่งแรกนะครับจากลูกเตะมุมเป็นทางแกสตันอาวิล่าทำประตูให้โรซาริโอเซ็นทรัลออกนำก่อน 1-0แล้วก็ครึ่งหลังเกมน่าจะจบด้วยชนะของเจ้าบ้านนะครับแต่ว่าช่วงทดเวลานาทีที่ 90+3 เป็นแมทเทียสคอกคาโร่หลุดเข้าไปยิงให้นิเวลโอสบอยตีเสมอ 1-1 ผู้ตัดสินต้องไปเช็ค VAR นะครับแล้วสุดท้ายยืนยันให้ประตูไป
1: ค่ะก็เป็นสุดท้ายเสมอกันไป1ประตูต่อ1นะคะนีเวลส์เนี่ยแข่ง8นัดมี12คะแนนอยู่ที่6ของสาย A ส่วนโรซาริโอมี12คะแนนนะคะอยู่อันดับที่7ของสาย B ค่ะ
0: ก็ถือว่ายิ่งใหญ่จริงๆเนาะ
1: ค่ะ
0: เมสซี่รีไทร์จากทีมชาติอาร์เจนตินานะครับ ผ่านฟุตบอลโลกมา6ครั้งเข้าชิง3ครั้งได้แชมป์1ครั้งนะสำหรับทางลีโอเมสซี
1: ่ลงเล่นไปถึง207นัดทำประตูไปถึง125ประตูเลยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผลลาลิก้าสเปนอีก2คู่นะคะเกตาเฟ่เสมอกับเซลตานะคะ1ประตูต่อ1ค่ะ
0: ก็เกมนี้เจ้าบ้านมีใบเหลืองใบแดงแล้วน
1: ะ
0: โดนเหลืองแดงไปนาทีที่67เกตาเฟ่ก็อยู่อันดับ15มีอยู่4คะแนนส่วนเซลตาอยู่อันดับ16มีอยู่3คะแนน
1: ค่ะส่วนเอลเช่นะคะก็เมื่อวานนี้แพ้อีกแล้วนะคะแพ้เรอัลโซซาดาด2ประตูต่อ3ตอนนี้เอลเช่เนี่ยอยู่จมรองบ๊วยเลยอันดับ19มีเพียง1คะแนนเท่านั้นนะคะขณะที่เรอัลโซซาดาดค่ะอยู่อันดับที่9มี7คะแนนค่ะ
0: คือเอลเช่เมื่อวานก็มีฮึดน
1: ะ
0: เพราะว่าโซซิดัดนำก่อน 2-0 แล้วตามตีเสมอได้ 2-2 นะครับโซซิดัดมาได้ประตูชัยช่วงนาทีที่90แหละ
1: ค่ะส่วนกาโชซาราอิตาลีนะคะผลกาญารีชนะเลเช่1ประตูต่อ0นะคะอูดิเนเซ่แพ้ลาซิโอ1ประตูต่อ2ค่ะ
0: ลาซิโอฤดูกาลนี้มาดีนะครับโอ้โหตอนนี้3นัดมี9คะแนนเต็มแต้มเท่ากับกลุ่มนำอย่างโรม่าแล้วก็อินเตอร์มิลานนะครับลาซิโอเมื่อคืนนี้โดนยิงนำก่อนแล้วก็ยิงคืน2ลูกรวดเลยผลงานดีเลย
1: ไปดูฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุ20ปีกันบ้างนะคะแชมป์เก่าเกาหลีเหนือค่ะก็เอาชนะโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อ0ในแข่งกันที่ประเทศโปแลนด์นะคะ
0: นี่เป็นฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนะครับแชมป์เก่าเกาหลีเหนือลงสนามเจอกับโปรตุเกสรายการนี้เนี่ยถ้าดูจากสถิติทีมจากเอเชียผลงานดีนะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าแทบจะทุกครั้งเลยต้องมีทีมเอเชียที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้และนี่เป็นจังหวะได้จุดโทษนะครับแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับเป็นจังหวะทำแฮนด์บอลนะครับแล้วก็เป็นคังระยูมียิงจุดโทษเข้าไปแล้วก็ครึ่งหลังนาทีที่50เป็นคังระยูมีทำประตูที่2ของตัวเองให้เกาหลีเหนือชนะไป
1: ค่ะรายการนี้เกาหลีเหนือเมื่อปี2024เป็นแชมป์เก่านะคะแล้วนี้ก็มาเจอกับโปรตุเกสก็เก็บชัยชนะได้อย่างสวยสดงดงามนะคะชนะไป2ประตูต่อ0ก็ประเดิมเก็บ3คะแนนแรกในรอบแบ่งกลุ่มนี้ได้สำเร็จนี่เป็นการแข่งขันในกลุ่ม E นะคะเดี๋ยวนัดต่อไปในกลุ่ม E เกาหลีเหนือจะพบกับคอสตาริกาในวันที่10กันยายนที่เมืองลอสประเทศโปแลนด์นะคะนัดแรกนี่คอสตาริกาแพ้โคลอมเบียมา1ประตูต่อ3ค่ะ
0: ก็การแข่งขันแบ่งเป็น6กลุ่มนะครับนำอันดับ1และ2ของแต่ละกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบต่อไปรวมกับอันดับ3ดีที่สุดอีก4ทีมจาก6กลุ่มด้วยรอบ2จะเป็นรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้กลับมาเตะกันแล้วนะครับคู่ใหญ่ก็จะเป็นเรอัลมาดริดเจอกับทางอินเตอร์มิลานโจเซ่มูรินโญ่เจอกับอดีตทีมเก่าเคยพาอินเตอร์ได้ทริปเปิลแชมป์รวมทั้งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกด้วย
1: ค่ะก็เมื่อปี2010นะคะโจเซ่ผู้เคยนำทีมอินเตอร์มิลานเนี่ยคว้าแชมป์รายการนี้มานะคะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาจะพาเรอัลมาดริดมาเจอกับทีมเก่าของเขาก็คืออินเตอร์มิลานนะคะก็จริงโจเซ่มูรินโญ่ก็เคยคุมทีมมาดริดเนี่ยแข่งยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วนะคะเมื่อปี2010ถึง2013ครั้งนี้จะเป็นการกลับมาอีกครั้งนึงนะคะ
0: ก็เกมล่าสุดของมาดริดเพิ่งแพ้ไปนะครับเป็นการแพ้นัดแรกในฤดูกาลนี้สำหรับลาลิก้าสเปนแพ้เบติสไป 0-1 ก่อนหน้านี้เปิดฤดูกาลมา3นัดชนะรวดเลยนะมาแพ้ในเกมที่4นะครับประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยเขามีสื่อไปสัมภาษณ์คิลิยันเอ็มบัปเป
1: ้
0: บอกว่าฤดูกาลนี้สถานการณ์ของตัวเองตั้งเป้าไว้ยังไงบ้างเขาบอกว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่ดีของเขาถึงขั้นลุ้นบอลลงดอเลยเพราะว่าผลงานส่วนตัวกับเรอัลมาดริดฤดูกาลที่แล้วที่ข้ามปีมาเน
1: ี่
0: ยเจ้าตัวก็ยิงได้ค่อนข้างเยอะนะครับ42ประตูจาก44เกมในฟุตบอลโลกก็ยิงได้ด้วยได้รองเท้าทองคำนะครับแต่ว่าไปแย่งบอลลงดอเนี่ยอาจจะต้องแย่งกับแฮร์รี่เคนลามิยามาลแล้วก็โรดรีซึ่ง3คนนี้เนี่ยถ้าดูผลงานของทีมเนี่ยจะได้เปรียบกว่า
1: ค่ะแล้วดูเหมือนว่าการได้โชเซ่มูรินโญ่มาเนี่ยก็เขาน่าจะถูกอกถูกใจด้วยนะคะก็สำหรับความพร้อมของเรอัลมาดริดนะคะก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าในลาลิก้าเนี่ยผลงานยอดเยี่ยมแต่ว่าเพิ่งจะแพ้มานะคะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของแดนกลางมีทั้งติดโทษแบนแล้วก็มีปัญหานักเตะบาดเจ็บด้วยนะคะแต่ว่าขุมกำลังทั้งอิริยานเอ็มบัปเป้จูดเบลลิงแฮมวินิซิวส์จูเนียร์นะคะก็น่าจะเป็นกำลังหลักของเรอัลมาดริดนะคะส่วนทางฝั่งของทีมเยือนอินเตอร์มิลานค่ะที่มีคริสเตียนคีวูวัย45ปีเป็นอดีตนักเตะกองหลังทีมชาติเยอรมนีนะคะโรมาเนียนะคะมาคุมทีมพาทีมชนะรวดเลย3เกมก่อนหน้านี้นะคะก็ถือว่าเปิดฉากสวยสำหรับกาโชเซเรียอานะคะล่าสุดก็เพิ่งชนะนาโปลีมา3ประตูต่อ2โดนนาโปลีนำไปก่อน2ลูกแล้วก็แซงกลับมาชนะ
0: อินเตอร์นี่ตั้งแต่คีวูเข้ามาทำผลงานดีได้แชมป์กาโชเซเรียอาฤดูกาลที่แล้วนะครับบรรดานักเตะของทีมก็จะมีอย่างนิโคโลบาเรลล่าเฟเดริโก ดิมาโก้ลาวตาโรมาร์ติเนสเบนจามินปาวามาคุสตูรามนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ออกสตาร์ทมาค่อนข้างสวยงามนะครับ3นัดในกาโชซาริอาในชนะรวดมี9คะแนนเต็ม
1: ค่ะก็สถิติทั้ง2ทีมนะคะเจอกันมา6ครั้งหลังสุดเป็นเรอัลมาดริดชนะ5นัดนะคะส่วนอินเตอร์มิลานชนะครั้งเดียวนะคะแมตช์ล่าสุดนี่ในการเจอกันในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยตอนนั้นเรอัลมาดริดก็เปิดซานดิเอโกเมเดเบลเนี่ยแหละค่ะเอาชนะไป2ประตูต่อ0ในรอบแบ่งกลุ่มเมื่อปี2021ค่ะ
0: ครับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกคืนวันนี้นะครับจะเริ่มเตะกันแล้วมีคู่5ทุ่ม45ครับรูสเจอกับแอสตันวิลล่า AEK Athens เจอกับ LASK ตี2ก็จะมีปอร์โตเจอแมนซิตี้มาดริดเจออินเตอร์ดอร์ทมุนด์เจอบียาริอัลและก็ลิลเจอกับรีลเบติส
1: ค่ะ
0: มีข่าวของทีมฟิโอเรนติน่านะครับหลังจากออกสตาร์ทฤดูกาลผลงาน3นัดแพ้รวดเสียประตูค่อนข้างเยอะยิงได้แค่ประตูเดียวนะครับตอนนี้ปลดโค้ชฟาบิโอกรอสโซออกจากตำแหน่งแล้ว
1: นี่คือโค้ชคนแรกนะคะใน5ลีกยุโรปที่โดนปลดเร็วที่สุดแล้วก็เป็นการโดนปลดคนแรกนะคะฟาบิโอกรอสโซนะคะก็ทำผลงานได้น่าผิดหวังอย่างที่บอกนะคะว่าแพ้รวด3นัดนะคะเริ่มจากการแพ้โรม่า0ประตูต่อ4แพ้ฟอร์ซิโนเน่0ประตูต่อ3แล้วก็แพ้โตริโน่1ประตูต่อ2แล้ว3นัดเนี่ยเสียไปถึง9ประตูยิงได้ลูกเดียวเท่านั้นเองนะครับ
0: DKR พรุนเลยเหมือนกันนะ
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งประเด็นสำคัญก็คือช่วงซัมเมอร์ช่วงตลาดนักเตะเปิดเนี่ยก็มีการทุ่มเงินประมาณ150ล้านยูโรในการเสริมทัพนะครับคือฤดูกาลที่แล้วเนี่ยปัญหาของฟิโอเรนติน่าก็คือไม่มีปีกไม่มีตัวริมเส้นนะครับก็เลยซื้อมาเยอะก็จะมีอย่างเปโตอาร์เธอร์อัตตาราดูดรากูชินวิลเฟตยอนโตแล้วก็ฟรังโกมาสตันตูอโนแต่พอซื้อมาแล้วผลงานไม่ดีโอ้โห3นัดไม่มีแต้มยิงได้แค่ลูกเดียว
1: ค่ะทีมในพรีเมียร์ลีกก็มีนะคะ 3-4 นัดแรกนี่ก็ยังเก็บชัยชนะไม่ได้นะคะก็สำหรับตัวเต็งที่จะเข้ามารับงานต่อนะคะน่าจะเป็นเปาโลวาโลนี่ค่ะอดีตกุนซือที่เคยพาฟิโอเรนติน่ารอดพ้นจากการตกชั้นฤดูกาลที่ผ่านมานะคะก่อนที่จะตัดสินใจไม่ต่อสัญญาในเดือนมิถุนายนนะคะแล้วก็แต่งตั้งกรอสโซเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่แทนนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในการไปเจรจาดึงตัวมา
0: อัปเดตล่าสุดนะครับมีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าวาโนลี่จะเป็นเฮดโค้ชคนใหม
1: ่
0: ของฟิโอเรนติน่าย้ายมาปุ๊บก็จะลงฝึกซ้อมทันทีนะครับเพราะยังมีโครงจากชุดเก่าเหลืออยู่เยอะอยู
1: ่
0: นะครับแล้วก็ระบบการเล่นของเขาเนี่ยคือก่อนหน้านี้เขาเล่นระบบ 4-3-3 แต่ว่าฤดูกาลที่แล้วไม่มีปีกธรรมชาติใช่ไหมตอนนี้เขาซื้อมาให้แล้ว
1: มีกำลังให้นะคะเหลือแค่มาแบบนิดหน่อยประคับประคองไป
0: ข่าวบอกว่าเซ็นกัน2ปีนะครับของออปชั่นในการเซ็นเพิ่มเติมออปชันเพิ่มอีก1ปีนะครับก็เซ็นเบื้องต้นก่อน2ปี
1: นะคะก็มาคุมทีมแล้วก็เดี๋ยวเกมต่อไปนะคะจะบุกไปเยือนเวเนเซียทีมน้องใหม่ก็คือคืนวันศุกร์ที่11กันยายนนี้เลยค่ะ
0: ครับขณะที่ทาง FIFA นะครับมีการแถลงยืนยันว่าจานนี่อินฟานติโน่จะลงชิงประธาน FIFA อีกสมัยแน่นอนนะครับการเลือกตั้งประธาน FIFA จะมีขึ้น18มีนาคมปีหน้า
1: ค่ะ
0: เจ้าตัวแม้ว่าจะโดนกดดันหลายทิศทางเหลือเกิน
1: ใช่
0: แต่ยังจะลงชิงตำแหน่งอยู
1: ่ถูกต้องนะคะก็เรียกได้ว่าฝากกระแสดราม่าเลยนะคะจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยเขาปฏิเสธที่จะไม่พูดถึงอนาคตของเขาตั้งแต่การแข่งขันฟุตบอลโลกหญิงที่โปแลนด์เมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทาง FIFA ก็ได้ออกมาเปิดเผยอีกครั้งนึงนะคะว่าหลังจากที่เดือนเมษายนที่มีการประชุมใหญ่ FIFA นะคะว่าเขาจะลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งในปี2027แน่นอนไม่ว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงก็ตาม
0: ครับเจ้าตัวดำรงตำแหน่งประธาน FIFA มาตั้งแต่ปี2016
1: 10ปี
0: นะครับและหากได้รับเลือกตั้งอีกครั้งจะดำรงตำแหน่งไปจนถึงปี2031อย่างไรก็ตามเจ้าตัวเองนะครับก็อย่างที่บอกไปว่ากำลังเผชิญแรงกดดันจากแผนที่ถูกยกเลิกในการเปิดทางให้บริษัทลงทุนเอกชนเข้ามาถือหุ้นในรายการแข่งขันของ FIFA ซึ่งแผนดังกล่าวสร้างเสียงคัดค้านอย่างหนัก ในวงการฟุตบอลรวมถึงโดยเฉพาะเลยแหละก็คือทางยูฟ่านะครับที่ไม่เห็นด้วยถึงขั้นกดดันให้ลาออกจากตำแหน่ง
1: ใช่นะคะก็โดยสมาคมฟุตบอลอังกฤษสกอตแลนด์เวลส์ไอร์แลนด์เนี่ยเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ประกาศถอนการสนับสนุนอินฟานติโน่เลยนะคะอย่างเปิดเผยเลยด้วยนะคะก็อย่างที่บอกอะค่ะว่ามันคือเส้นบางๆเนี่ยมันอยู่ตรงเรื่องของการประกาศลงทุนเกี่ยวกับฟีฟ่าให้บริษัทเอกชนเข้ามาลงทุนร่วมนะคะแต่ว่าเขาก็ประกาศยกเลิกไปแล้วนะคะซึ่งทางยูฟ่าเองก็มั่นใจนะคะอ่ะอินฟานติโน่จะลงก็ลงไปแต่ทางยูฟ่าเนี่ยจะหาคนมาลงสมัครแข่งกับอินฟานติโน่ให้ได้ค่ะ
0: คือตอนแรกทุกคนกลัวนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยมีการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่โปแลนด
1: ์
0: ตอนแรกยูฟ่ามีขู่ว่าจะบอยคอตทีมจากยุโรปจะไม่ไปแข่งขันนะครับแต่สุดท้ายก็แข่งกันตามปกติคือในเรื่องของการบอยคอตไม่เข้าร่วมการแข่งขันในรายการของฟีฟ่าที่จะจัดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นทางฝั่งยุโรปนะแต่ชาติเนี่ยยังไม่มีถึงขั้นออกมาพูดประมาณนั้นแต่ยุโรปขู่ไว้เฉย
1: แต่ก็ยืนยันนะคะว่าเดี๋ยวในช่วงเดือนมีนาคมในปีหน้าเนี่ยในการประชุมเนี่ยก็คือที่ประเทศโมร็อกโกเนี่ยอินฟานติโน่ลงสมัครแน่นอนแต่ว่าจะมีใครมาท้าชิงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องติดตามกันค่ะ
0: ส่วนการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับอีก้าสวีเทคไปแพ้ในรอบ16คนสุดท้ายนะครับแต่ว่าแพ้ให้กับนักเทนนิสดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกแพ้กับเจิ้งฉินเหวินนะครับคู่นี้เนี่ยถ้าใครดูนะครับในเซตแรกสวีเทคนำก่อน5ต่อ0เกมนะ
1: ค่ะ
0: แต่หลังจากนั้นเจิ้งฉินเหวินเนี่ยชนะ7เกมรวดเลยปิดเซตแรกชนะไป7ต่อ5แล้วมาชนะในเซต2อีก6ต่อ3
1: นะคะนี่เป็น US Open นะคะรายการแกรนด์สแลมสุดท้ายของปีที่สหรัฐอเมริกาค่ะหญิงเดี่ยวรอบ16คนนะคะอีก้าสวีเทคจากโปแลนด์มือวางอันดับ8ของรายการแชมป์การสแลม6สมัยเจอกับเจิ้งฉินเหวินมืออายุ23ปีนักเทนนิสจากจีนนะคะก็อย่างที่บอกไปว่าดีกรีเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024นะคะปรากฏว่าเจิ้งฉินเหวินเนี่ยเป็นฝ่ายเอาชนะสวีเทคไปได้นะคะ2ต่อ0เซตเลย7ต่อ5 6ต่อ3เข้ารอบ8คนสุดท้ายค่ะ
0: ก็ก่อนหน้านี้เจิ้งฉินเหวินอันดับโลกตกลงมาเนื่องจากว่ามีอาการบาดเจ็บเข้ารับการผ่าตัดที่หัวไหล่นะครับใน US Open ปีนี้ผ่านการเล่นรอบคัดเลือกจนเข้ามาถึงรอบ8คนสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นนักเทนนิสคนแรกที่มาจากรอบคัดเลือกและเข้ามาถึงรอบนี้ได้นะครับตั้งแต่เอมมาราดูคานูทำได้ตอนได้แชมป์ US Open ปี2021เลย
1: แล้วเป็นแชมป์เดียวแล้วก็หายไปเลยนะคะ
0: นะครับก็สุดยอดเลยนะโอ้เซตแรกได้ตาม0ต่อ5แต่กลับมาชนะได
1: ้ค่ะส่วนในรอบ16คนสุดท้ายอีกคู่นึงนะคะเอเลนาริบาคิน่าวัย27ปีมือวางอันดับ2ของรายการจากคาซัคสถานพบกับนาโอมิโอซากะจากญี่ปุ่นมือวางอันดับ13ของรายการดีกรีแชมป์ US Open เมื่อปี2018แล้วก็2020นะคะปรากฏว่าเอลินาริบาคิน่าแชมป์การสแลมออสเตรเลียนโอเพ่นต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็แชมป์วิมเบิลดันเมื่อปี2022เอาชนะโอซากะไปได้2ต่อ0เซต6ต่อ1แล้วก็6ต่อ4นะคะก็ทำให้ริบาคิน่าเข้ารอบ8คนสุดท้ายเดี๋ยวจะไปเจอกับเจิ้งชินเหวินนี่แหละค่ะที่เอาชนะอิกาสวีเทคมานะคะถ้าริบาคิน่าสามารถชนะเจิ้งชินเหวินแล้วก็ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศนะคะจะขึ้นเป็นมือหนึ่งของโลกแทนที่อารีนาสบาเลนกาจากเบลารุสทันทีค่ะ
0: ครับกลับมาที่บ้านเรานะครับมาดูการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งแข่งกันที่จังหวัดชลบุรีครับรายการนี้มีนักกีฬาจาก8ประเทศเข้าร่วมเป็นการแข่งขันกีฬายิงปืนสั้นรณยุทธ์ชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569รายการแฮนด์กันคิงส์คัพนะครับแข่งกันที่สนามกีฬายิงปืนรณยุทธ์ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกที่จังหวัดชลบุรี
1: ค่ะก็มีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน213คนจาก8ประเทศนะคะก็จะมีจีนลาวมาเก๊าออสเตรเลียฮ่องกงสวีเดนฟิลิปปินส์แล้วก็ไทยนะคะสำหรับการแข่งขันรายการนี้จัดแข่งปืนสั้น7ดิวิชั่นโดยรายการแฮนด์กันดิวิชั่นโอเพ่นประเภทชายเดี่ยวและประเภทหญิงเดี่ยวชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะปรากฏว่าในประเภทชายเดี่ยวแชมป์เก่าวิริวิทย์จารุเกียรติพงษาเจ้าของเหรียญทอง4เกมส์ครั้งที่33ทำผลงานได้ดีที่สุดคว้าแชมป์แล้วก็ถ้วยพระราชทานไปครองได้อีกสมัยค่ะแล้วก็ป้องกันแชมป์ได้นะคะ
0: ขณะที่มินตราปราโมทแชมป์เก่าปี2567 คว้าแชมป์ประเภทหญิงเดี่ยวนะครับแล้วก็ครองถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้อีกครั้งหนึ่ง
1: ค่ะทางด้านนายชลิตลัตจันทรุเบกษาเลขาธิการสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยนะคะก็บอกว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธ์ออสเตรเลียเลเชียครั้งที่11ชิงชนะเลิศแห่งทวีปเอเชียออสเตรเลียในเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งนี่เป็นครั้งแรกที่สมาคมจะเข้าร่วมจัดการแข่งขันยิงปืนสั้นรณยุทธ์ในกีฬาสูงอายุนานาชาติครั้งที่7ค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันบาสเกตบอล 3x3 ตอนนี้ได้แชมป์ประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่เป็นการแข่งขันบาสเกตบอล All Thailand Domestic Power รอบแกรนด์ไฟนอลหรือว่าชิงแชมป์ประเทศไทยนำแชมป์ของแต่ละรุ่นทั้ง15สนามนะครับมาแข่งขันกันที่ภายในมหาวิทยาลัยรังสิต
1: ค่ะก็รอบรองชนะเลิศรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน14ปีชายนะคะทีม BBC Ultra เสื้อสีเข้มนะคะพบกับทีม KJA Black นะคะปรากฏว่า BBC Ultra จากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเอาชนะไปได้13-9คะแนนค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนอีกคู่ในรุ่นเดียวกันนะคะทีม E-Fit เสื้อสีส้มเอาชนะ SG นะคะ15-8

0: UCLA 3คูณ3รอบแกรนด์ไฟนอลซึ่งช่วยให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเนี่ยได
1: ้นะนี่บาส3คูณ3ในระดับอาเซียนเราก็ระดับเหรียญทองเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: นะครับเป็นที่นิยมตอนนี
2: ้ครับนี่อนาคตของชาติเลยนะคะเนี่ยขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพพิธีเปิดสะพานแห่งแรกที่ใช้ข้ามพรมแดนระหว่างรัสเซียกับเกาหลีเหนือค่ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศที่แนบแน่นจากที่มีเส้นทางคมนาคมระหว่างการทางรถไฟและทางอากาศอยู่แล้ว
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้อนรับคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและการใช้เครื่องมือสื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษาผ่านระบบกลางทางกฎหมาย law.go.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง9กันยายน2569เพื่อวางกฎหมายแม่บทและระบบรองรับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาในระยะยาวกรมควบคุมโรคเตือนโรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุเสียชีวิตอันดับหนึ่งแนะประชาชนลดปัจจัยเสี่ยงปรับพฤติกรรมสุขภาพออกกำลังกายควบคุมอาหารงดบุหรี่แอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพสม่ำเสมอและสังเกตสัญญาณฉุกเฉินเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครสอบบรรจุเข้ารับราชการจำนวน22อัตราวุฒิการศึกษาระดับปวส.และปริญญาตรีสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึง11กันยายน2569ทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com กระทรวงการต่างประเทศเปิดรับสมัครสอบนักการทูตประจำปี2569จำนวน60อัตราวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโททุกสาขาสมัครได้ตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง18กันยายน2569ทางเว็บไซต์ mfa.thaijobjob.com
1: เราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง MVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่องสวีทครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข่าวบ้านเรากันแล้วนะอยู่กับบีบอกเลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569มาพร้อมเรื่องราวดีๆกันเหมือนเดิมแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีเพื่อนๆรุนๆเรามาแรงงานนะคะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวจะคร่าว
0: ๆต้อนรับรายการแล้วกับวันนี้หน้าน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่นน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเขาไปพูดคุยนะครับน้อง
1: เดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องๆวันนี้เรามาพร้อมกับความทดไส้เลยนะคะเอาวันนี้น้องๆที่มานะคะอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปิดดูเราด้วยนะคุณผู้ชมติดตามแลกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อดไม่เล็ก10แอดกันละกาทางเพจที่เราไลค์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้นะคะไปรวมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้ได้เลยค่ะ
0: ครับรวมถึงวันนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของข้าวแล้วน้องอมวันอังคารนะครับเป็นประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ท่านได้มอบหมายทางด้านของท่านวนาสมานปกรบรรเทาสาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราพูดคุยกันในช่วงของ
1: จับกระแสตายและหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: เอาละครับจับเกษตรไทยวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าสำนักป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสมศักดิ์ต้นนะครับซึ่งกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่องของภัยพิบัตินะครับหน้าที่เราจะต้องเฝ้าระวังครับสวัสดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดี
0: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับสวัสดีทางท่านผู้ดำเนินการทางช่องฐานนะครับแล้วก็ทางท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่อยู่ทุกในแพลตฟอร์มว่าอยู่ทุกช่องทางของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับครับผมก็วันนี้ก็ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับก็ได้หมอไม้ผมนะครับนายสภสตูลนะครับวันนาสำนักป้องกันบรรเทาสาภัยจังหวัดสุราษฎร์นะครับมาในเรื่องของมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่านะครับมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างกันนะครับบ้านเรานะครับสุราษฎร์แล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีกสักอาทิตย์หน้าหรืออีกสองอาทิตย์นะครับในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับ
0: ครับผมมาเริ่มกันเลยกันนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดที่สร้างชื่อเสียงรับชาร์ตเนี่ยถึง5มากับกีฬากับท่านครับปันปื้มมั้งครับ
2: ครับก็เป็นเรื่องดียินดีนะครับเป็นเรื่องเล็กเรื่องดีแสดงความยินดีครับนักกีฬาของถึงเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปแข่งขันกีฬาในกีฬาระเบียบเกมชะล่ามโยชนเกมจันทเกมอัญมณีเกมและการตีสำคัญก็คือสุราษฎร์ธานีเกมซึ่งสุราษฎร์เป็นเจ้าภาพเองนะครับเรามีนักกีฬาที่ได้รับเลี้ยงรางวัลต่างๆนะครับมากมายนะครับมาเพื่อเป็นชื่อเสียงของสุราษฎร์เองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ได้มีกองทุนและกันมอบเงินรางวัลให้กับคนที่ได้เลี้ยงมานะครับไม่จะบอกคนที่ได้เลี้ยงนะครับเบื้องล่างของคนที่ได้เลี้ยงเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่นำมาสู้เรื่องของความสำเร็จในจุดนี้นะครับการที่จะเดินทางทุกคนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยได้เลี้ยงรางวัลหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมีเบื้องล่างที่
0: มี
1: คนที่มาสนับสนุน
2: มีคนที่ต้องสนับสนุนนะครับต้องทุ่มเทนะครับน้องๆที่มานั่งฟังอยู่ในวันนี้ก็ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับเสียสละเวลานะครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการทุ่มเทที่จะให้ได้เลี้ยงรางวัลต่างๆมาเนี่ยซึ่งจะเป็นตัวแทนของจังหวัดได้ถึงจะเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดได้ครับ
0: นะครับ
1: ก็เป็นขวัญกำลังใจ
0: ได้ไปกี่บาท
1: คนงานบันรือม
2: ากในเรื่องของตัวเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็30วาเรียนนะครับในเรียนเรียนทองครับที่วาเรียนเรียนเงิน20วาเรียนนะครับแล้วก็เงินรางวัลดีเราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยก็800,000กว่านะครับเกือบล้านนะครับก็กระจายกันไปนะครับทั้งนักกีฬาทั้งทีมงานนะครับที่จะได้รับเป็นฟันกำลังใจตัวเงินอาจจะไม่มากนะครับแต่เรื่องของฟันเรื่องของกำลังใจ

0: ไอ้เรื่องของการรณรงค์ที่จะให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกันในการสนับสนุนกับคนที่สร้างชื่อเสียงกับคนที่มีความสามารถนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญว่านะครับเราไม่ได้เน้นแต่ว่าตัวเงินอย่างเดียวนะครับเราเล่นว่าทุกท่านทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเนี่ยจะทำให้น้องๆจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นจะทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับสุราษฎร์บ้านเรามากขึ้นนั่นคือวัตถุประสงค์หลักมากว่านะคร
1: ับ และนี่เราจะมีการผลักดันน้องๆมีการต่อยอดข้อน้องๆพันพื้นมาคะท่านว่านะ
0: ในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยเราส่งเสริมเป็นต่อเนื่องนะครับไม่เฉพาะให้น้องๆก็เดินอยู่ในเฉพาะทีมของน้องนะครับทีมของจังหวัดทีมของภาคเอกชนทีมของส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของที่จะเดินกันควบคู่กันไปนะครับคนไหนมีความสามารถคนไหนมีความตั้งใจเนี่ยทางจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้ก้าวไปสู้ในระดับชาติต่อไปครับ
1: ค่ะ
2: นะครับไปกันในอีกหนึ่งเรื่องครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างสังคมคุณธรรมล่าสุดเนี่ยในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดครับกับเผือเนี่ยเป็นหนพื้นบ้างครับเพศในการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดกับ
0: ในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมคนดีนะครับเรามองว่าคนดีสุราษฎร์เนี่ยก็เมืองคนดีอยู่แล้วนะครับเราจะหันมาส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยครับในรวมกันนะครับรวมกันสร้างสั้นรวมกันสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดของคนดีซีจังหวัดนะครับคนดีซีจังหวัดก็คือในไม่ใช่ซีจังหวัด
1: ไม่ใช่เล็กซีนะ
0: ไม่ใช่เล็กซีนะครับซี
1: เป็นเกียรติเป็นซี
0: ซีเป็นเกียรติเป็นซีเป็นซักเป็นซีของจังหวัดนะครับในปี2569นะครับเพื่อยกย่องบุคคลที่เป็นต้นแบบในเรื่องการทำความดีในเรื่องของความพอเพียงนะครับมีความพอเพียงตามหลักประยาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการมีวินัยนะครับมีวินัยในตนเองมีวินัยต่อสังคมนะครับในเรื่องของการมีสร้างความสุจริตความโปร่งใสนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของชุมชนในเรื่องต่างๆนะครับนั่นคืออีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการมีจิตอาสาจิตอาสาที่จะช่วยเหลือจิตอาสาที่จะทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสังคมไทยก็คือเรื่องของความกตัญญูนะครับเรื่องของความกตัญญูเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามีพ่อแม่มีบุคคลที่ให้การดูแลเรามาเนี่ยความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราเป็นการส่งต่อนะครับส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับในเรื่องของจิตสำนึกต่างๆเนี่ยนี่คือเรื่องของการส่งเสริมให้คนที่ทำดีๆนะครับซึ่งก็เป็นการมอบรางวัลให้ครับให้กับทีมงานนะครับให้กับคนที่ทางจังหวัดได้พิจารณาได้คัดเลือกกันแล้วที่จะเข้ามามีทางผู้นานที่โดดเด่นมีทางกิจกรรมที่โดดเด่นหรือว่ามีกิจวัตรประจำวันที่เป็นที่ยอมรับลักษณะแบบนี้นี่เรามาพิจารณาแล้วก็ให้กลุ่มเนี้ยได้เข้ามาได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ทำก็ได้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปอย่างน้อยน้องๆดีนั่งดูวันนี้หรือว่าคนที่รับรู้รับทราบเนี่ยก็จะได้เห็นแนวทางที่จะปฏิบัติกันต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับในสังคมบ้านเราครับ
1: ค่ะถึงจะไปอีกเรื่องนึงค่ะในเรื่องของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะว่านาโครงการส่งเสริมสนับสนุนจำมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดตรงนี้ค่ะหลายฝั่งสังเกตหนึ่งว่าโครงการนี้เป็นพันพื้นมัง
0: โครงการนี้เนี่ยเราเรื่องยินดีแล้วเรื่องของการส่งเสริมคนดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการให้โอกาสนะครับให้โอกาสทุกคนเนี่ยเดินทางเนี่ยอาจจะพลัดพลั้งกันได้นะครับพลัดพลั้งกันในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยบางทีสังคมกับฝ่าไปบางทีสภาพเวทล้อมรอบตัวเนี่ยมันมีบังคับมันทำให้ทุกคนเนี่ยพลัดพลั้งได
1: ้
0: มาในให้ของพนักชนจังหวัดเองก็เลยในเรื่องของการให้โอกาสให้โอกาสคนที่เดินทางอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับในเรื่องของกลับเข้ามาสู้กระบวนการไม่กลับมาสู้กระบวนการไม่ตั้งแต่เรื่องของการบำบัดนะครับเรื่องของการบำบัดเสร็จเนี่ยให้โอกาสให้การกลับสู่สังคมให้โอกาสเสร็จแล้วก็ให้อาชีพนะครับให้ได้กลับไปยื่นต่อไปทำกันต่อได้เดินได้ไม่หันกลับไปทางเดิมนะครับที่ลงทางมานี่คือเรื่องที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญนะครับเพราะการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนเนี่ยถ้าเราเอาแต่กฎหมายมาอย่างเดียวบังคับจับทุกคนเอาไปแรกว่าคือให้สะใจกันไว้ใช่ไหมมันก็สูญเสียไปหนึ่งคนเนี่ยอาจจะทำให้ครอบครัวอีกหลายคนเนี่ยอาจจะลำบากเดือดร้อนต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราส่งคนกลับเข้าสู้ชุมชนได้กลับเข้าสู้ครอบครัวได้เนี่ยอาจจะทำให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมาเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้โอกาสสำหรับคนที่กระทำผิดหรือว่าลงทางไปแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องการสร้างแรงจูงใจว่าทุกคนเนี่ยลงได้นะครับมีโอกาสที่จะลงได้อาจจะโดยต่างๆที่กล่าวมาแต่ เรายังมีช่องทางนะครับมีช่องทางเดียว

0: จะเอาใช้ชีวิตกลับมาไอ้เป็นมาอยู่ในสังคมได้มาอยู่กับลูกกับร่างกับพ่อกับแม่
1: ให้โอกาส
0: ได้ครับผมนี่คือเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเราสังคมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าทางเรื่องของการแข่งขันเรื่องของความเร่งรีบเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงคนกลุ่มนี้กลับมาได้แล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีได้เนี่ยมันก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นได้
2: นี่คือ3เรื่องใหญ่ๆนะครับแต่เรื่องที่4เรื่องใหญ่ที่4นะครับก็เป็นเรื่องของหัวหน้าโดยตรงนะครับสถานการณ์อุทกภัยและก็ภัยแล้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับว่านะครับลาวถึงภาพรวมก่อนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้บ้างครับ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งและอุทกภัยเนี่ยถ้าเราทุกคนโดยความเคยชินนะครับณวันนี้เนี่ยเราดูฝนมาแล้วน
1: ะ
0: ดูฝนมันตั้งแต่กลางพฤษภาคมมาจนตลอดเนี่ยเราเข้าดูฝนแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าสภาพอากาศเดี๋ยวนี้มันฝนก็ตกแบบตกไม่เต็มทีบางฝนที่ตกแต่กลายเป็นแดดออกแรงโรนคาดน้ำนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของสุราษฎร์นะครับในพื้นที่เนี่ยเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านจุมพรวรรณชัยศิริเนี่ยท่านก็แบ่งโซนในเรื่องของการบริหารจัดการออกมาสุราษฎร์เราเนี่ยตอนนี้เราสามารถแบ่งออกเป็น3โซนนะโซนพื้นที่ก็คือโซนในเลแล้วก็โซนพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็โซนพื้นที่ด้านในที่ติดกับฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกถ้าเป็นเราแบ่งเป็น3โซนเนี่ยโซนพื้นที่ก็ในปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะคัดเคลียร์น้ำนะครับคัดเคลียร์น้ำในพื้นที่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางประชากรในเพิ่มขึ้นตามทะเบียนราษฎร์เองแล้วก็ประชากรแฝงเลยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยกับปริมาณน้ำที่เรามีต้นทุนเดิมเนี่ยมันก็ทำให้คัดเคลียร์ในบางส่วนนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการในการบริหารจัดการนะครับทางน้ำดีก็สมุยทางน้ำดีก็ปังงานทางน้ำดีก็เต้านะครับก็ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เราพอมีนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายออกไปนะครับยืดระยะเวลาออกไปได้นะครับในเรื่องการบริหารจัดการส่วนที่ช่องเนี่ยในส่วนของชายฝั่งเนี่ยในส่วนชายฝั่งตอนนี้ก็คือเรามีนะครับแต่ในเรื่องของตัวไปหมันฝนที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของชายฝั่งเนี่ยน้ำเรามีแต่ไอ้ฝนน้อยเพราะว่าฝนที่เข้ามาเนี่ยไม่ถึงโซนชายเลนะครับฝนที่เข้ามาตอนนี้อยู่ในโซนที่3ของเราก็คือโซนเข้าไอ้ฝนมาจากฝั่งไอ้ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมาเนี่ยไอ้ข้ามเข้ามาก็ตกในโซนเข้าหลายอย่างเดฐานะชัยยาตาช่างมาวิภามาตาคุ้นพนมมาชัยบุรีเนี่ยในโซนที่ติดฝั่งอันดามันเนี่ยตอนนี้เรามีฝนเข้ามาเติมเข้ามาพอสมควรนะครับ
1: แต่ว่าพันนี้ค่ะหัวหน้าคือบางคนเนี่ยคือไม่ได้ตระหนักอะครับถือที่ผ่านมาหน้าฝนก็ฝนตกเนี่ยก็ต้องมีน้ำแก๊ปแต่ว่าในปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปพันพื้นมาฮะ
0: ครับในปีนี้เนี่ยมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าท่านจุมพรวรรณชัยศิริเนี่ยก็ได้เรียกประชุมทางสู้บัญชาการนะครับสู้บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เราตั้งขึ้นควบคู่กันทางสู้บัญชาการอุทกภัยดิ่งโดนตะล่มแล้วก็วัตถภัยเนี่ยถึงสู้น้ำท่วมตอนแรกเร่งไงว่าสู้น้ำท่วมกับสู้น้ำแรง
2: ส
1: ู้น้ำท่วม
0: น
1: ้
0: ำแรงต้องตั้งควบคู่กันเพราะเราสถานการณ์มันดีแล้วให้ฟังว่าเราตอนนี้เราเกิดทั้งช่องสถานการณ์เนี่ยควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องตระหนักต้องคิดกันเนี่ยในแนวทางที่ท่านผู้ว่าให้ไว้นั่นก็คือโซนที่มีน้ำโซนที่มีฝนเข้ามาเนี่ยอย่าคิดเรื่องระบายอย่างเดียวเราต้องคิดเรื่องเก็บเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเดือนกันยาเลยน้ำดีตกในปีนี้ในเดือนจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเราต้องใช้ไปถึงเดือนพฤษภาปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนดีลงมาน้ำดีลงมาตรงเม็ดเนี่ยต้องพยายามแก้ไว้ได้มากที่สุดนั่นคือเรื่องแรกกับสภาวะเอลนิโยแต่คนทุกคนแรกเนี่ยสภาวะเอลนิโยที่ข้ามมาถึงเนี่ยคือน้ำแรงเด็ดมันร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีฝนในช่วงของปลายกันยาไปตุลาไปพฤศจิกาเนี่ยสภาวะเอลนิโยเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำแรงนะทั้งหมดนะครับแต่อาจจะทำให้จุดที่ว่าเคยตกเนี่ยมันไม่ตก
2: มันไม่ตก
0: ไอ้จุดที่ว่าตกน้อยๆเนี่ยอาจจะตกมากขึ้นก็ได
2: ้
0: ลักษณะคือความแปรปรวนของสภาพอากาศเนี่ยมันอยากที่จะขาดโดพออยากที่จะขาดโดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องระวังทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำแรงพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องวิธีการบริหารจัดการควบคู่กันไปจากที่ถ้าเคยคิดว่าช่วงหน้าฝนมาก่อนเนี่ยเราต้องเร่งระบายน้ำออกเลยได้เดียวรุดใหญ่น้ำท่วมไม่มากใช่ไหม
2: ตอนนี้ต้องเก็บ
0: มาปัจจุบันนี้ก็ต้องวิธีการเดียวคือน้ำที่เราเร่งถุ่มเนี่ยเราต้องเร่งเอาไปเก็บ5พื้นที่เก็บให้ได้มากที่สุด
1: มันเป็นความท้าทายทั้งของพรรคดันแล้วก็ประชาชนด้วยเมื่อที่หัวหน้าบอกนะว่าบ้านเรานี่ไม่เคยท่วมมันแรงแต่ว่ามันอาจจะตกนักมันเปลี่ยนแปลงแบบมดแล้ว
0: ใช่ครับ
2: มันจะมีคำหนึ่งว่าคำว่าเรนบอมตัวนี้
0: ต้องเรนบอมเนี่ยมันดีเราแรงแรงกันเนี่ยเรนบอมก็คือฝนตกเฉพาะจุด
2: ตกแฉเลย
0: ตกแฉเฉพาะจุดถ้าเราย้อนกลับไปสัก

0: ปีฮกเป็ดตอนปีฮกเป็ดตอนช่วงต้นปีเนี่ยเราเห็นว่าบางย่อยตอนนั้นน่ะเด่นบอมเนี่ยที่เกิดที่บางย่อยเนี่ยตกช่วงชั่วโมงเนี่ยฝนเป็นร้อยมิลก็เหมือนในได้ย้อนกลับไปในภาพที่ใกล้ๆตัวเนี่ยตอนดีนานที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยปกติฝนเนี่ย300มิลจะตก3วันแต่ฝนตก300มิลแค่12ชั่วโมง
1: ค่ะ
2: ครึ่งวันเอง
0: ครึ่งวันเองแล้วตกเฉพาะยุทธไม่ใช่ตกเป็นใน
1: ทาง
0: ภา
1: ค
0: น
1: ี้นะ
0: ตกอยู่2อำเภอตกอยู่แค่2อำเภอตกอยู่แค่2ยุทธก่อนใหญ่ๆลงแล้วก็ลงทีเดียวไม่เคลื่อนทีลักษณะกระเด็นบอมลักษณะกระเด็นบอมเนี่ยมันทำให้เกิดเรื่องของน้ำรากเนี่ยอย่างรวดเร็วได้เพราะปริมาณฝนที่ตกลงมาสะสมเนี่ยมันอัตราการซึมไม่ทัน
1: ค่ะ
0: พอซึมลงดินไม่ทันเนี่ยลาก
2: เลย
1: นี่เราพอเข้าใจลักษณะการเกิดเรนบอมแล้วทีเนี้ยค่ะในสภาวะแบบไหนมันสามารถจะเกิดได้บ้างคะคุณน
0: ่
1: ะ
0: ในสภาวะที่ในฤดูฝนเนี่ยตามปกติในฝนเนี่ยทางปีเนี่ยมันสมมุติว่าสุราษฎร์เนี่ยตกอยู่ในประมาณ 1,600-1,700 มิลเนี่ยแต่ในช่วงเดือนกันยาเนี่ยเราตกอยู่ประมาณ600มิลแต่ผ่านมาช่วงอาทิตย์แล้วเนี่ยฝนไม่มีเลยใน600มิลเนี่ยให้คิดว่าไม่รู้ต้องไปตกตรงไหน
1: ไม่รู้มันอั้นไปตรงไหน
0: มันไม่รู้มันอั้นไปตรงไหนมันไม่ได้จากเดี๋ยวมันตกกระจาย600มิลใน30วันแต่ผ่านมา15วันแล้วเนี่ยไม่ตกเลยเนี่ยอีก15วันนี้ไม่รู้ไปตกตรงไหน
1: นี่แหละเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยนะที
0: น
1: ี้เพราะฉะนั้นในเมื่อเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลพันพรื้อกันมั
0: ้งในเรื่องของการเฝ้าระวังการติดตามเนี่ยในที่ประชุมเนี่ยก็ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทุกส่วนการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยในเรื่องของการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ก่อนกันแดงเนี่ยอย่าคิดว่าบ้านเราไม่เคยเกิดอย่าคิดว่าไอ้เรื่องมันเนี่ยอยู่ไกลตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยในสู้มาตรการเนี่ยในแผนประชาธิปไตยเนี่ยเราแยกพื้นที่เสี่ยงง่ายว่าพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเราแยกง่ายเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนเนี่ยให้รับฟังข้อมูลการสร้างที่ทางภาครัฐกระจายไปแจ้งไปผ่านผู้นำชุมชนผ่านสื่อต่างๆเดี๋ยวออกไปเนี่ยในเรื่องการแจ้งเตือนให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเราพยายามจะวิเคราะห์แล้วก็ทำให้ได้เร็วมากที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าข้อมูลเล่านี้ไปถึงเนี่ยให้ทุกคนตระหนักว่าต้องปฏิบัติตามนะครับ
1: คร ับ
2: ผมสุดท้ายกับยายแต่ในความเชื่อมั่นนะครับนะกับจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับ
0: ครับในเรื่องของการเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชนเนี่ยในปัจจุบันนี้ในแผนประชาธิปไตยของสุราษฎร์เนี่ยเราแบ่งการบริหารจัดการเอาเป็น4โซนเรามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย4ฐานเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยมอบหมายให้รองผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยดูแลกำกับเป็นโซนแล้วก็ให้มีส่วนราชการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งสภากำลังมีเครื่องจักรมีบุคลากรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นโซนพื้นที่เลยถ้าโซนพื้นที่ปุ๊บเนี่ยถุงมือสามารถเข้าได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งเพราะเรามีแผนมีคำสั่งมอบหมายไว้เรียบร้อยแล้วชัดเจนนะครับส่วนที่2เนี่ยแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของช่องทางการสื่อสารเนี่ยในพื้นที่ในชุมชนเองเนี่ยต้องพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารไว้ว่าติดสื่อสารออกมาข้างนอกให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลกันได้แบบไหนยังไงนะครับส่วนที่3เนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทางบุคลากรของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้มีการตรวจสอบมีการเตรียมความพร้อมมีการฝึกซ้อมมีการตรวจสอบกันไว้ให้ประเภทโทรปุ๊บสามารถเถื่อนได้ปั๊บไม่ใช่ว่าน้ำมันไม่มีคนขับมาไม่หลักฐานนี้ก็ให้มีความพร้อมเลยหลักฐานนั้นดีจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับผม
1: ครับ
2: เอาละครับวันนี้รายการเฉลยใต้ชวนจับเกษตรใต้นะครับต้องขอบคุณท่านศพสตูลนะครับวันนี้ท่านผู้การและประชาชนภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับ
1: ว
2: ันนี้
1: คร
2: ับ
1: ขอบคุณมากค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวรับมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก
3: ไปโรงเรียนก่อนพอ
4: เออเข้าโรงเรียนได้ลูกมือแล้วบวกกับนกอ่ะมันบาดร้อยไหม
5: วัยรุ่นยุคใหม่ขับขี่ปลอดภัยเน้นตึ้งถีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กลับมาสู้แล้งข้าชาวใต้ในช่วงทันข้าวเช้านี้นะคะนักเรียนเพื่อนเราบกมือย่อยๆเลยไปแล้งไปแล้งกับเพื่อนนิดได้ไหม
1: ได้ครับสวัสดีค่ะน้องๆ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้
1: มาจากไหนคะ
2: มาจากจังหวัดสุราษฎร์ค่ะหนูน้อยค่ะ
0: อนุบาลหนูน้อยวันนี้มีตัวแทนจะมาคุยกับพี่อ้อมแล้วก็ลุงเกลี้ยงด้วยใช่ไหมคะ
1: แนะนำตัวไหนคะลูก
0: ชื่อน้องอะไรลูก
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาวขวัญแก้วประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อน้องอิ่มเอมค่ะ
0: น้องอิ่มเอมวันนี้พวกเราอยู่ป.ไหนกันแล้วคะเนี่ย
3: อยู่ป.3ค่ะ
0: ป.3
1: มาทำไมครับวันนี
0: ้วันนี้เป็นยังไงบ้างได้มาดูแบบว่าเราอ่านข่าวได้มาเจอกล้องเยอะเลยเป็นยังไงบ้างวันนี
3: ้ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วอยากเรามานั่งตรงนี้ไหมคะอยากไหมอยาก
1: อยาก
0: เดี๋ยวจบรายการจะให้ลองมาอ่านข่าวกันด้วยนะคะน้องอิ่มเอมแล้วมีอีกคนนึงไหมมีอีกคนนึงไหมสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
4: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบงปิระทองอีโนชื่อเล่นชื่อน้องฮาร์ทครับ
0: น้องฮาร์ทที่แปลว่าหัวใจใช่ไหม
1: น้องฮาร์ทรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับลูกวันนี
4: ้ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้น
1: เคยเห็นไหมเคยน้องส่งแบบนี้ไหมครับ
4: ไม่เคยครับ
0: วันนี้มาเจอแล้ว
1: เคยรู้ไหมว่าเรามีแบบนี้
4: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยวันนี้พอได้เห็นแล้วหนูสนใจอะไรเป็นพิเศษลูกในห้องส
4: ่
0: ง
4: สนใจในการอ่านข่าวค่ะ
0: เดี๋ยวน้องฮัทมาลองอ่านข่าวกันนะ
4: ครับ
0: นี่พูดใต้เป็นไหม
4: เป็นครับ
0: แรงตายเป็นเนอะ
4: ใช่คร
0: ับ ใช
1: ่ใช่ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ลองอ่านข่าวนะ
4: โอเค
0: โอเคโอ้ยน่ารักนะคะเดี๋ยวน้องฮัทจะมาลองอ่านข่าวโอเค
1: อ่ะแต่ตอนนี้ป้าโอมอ่านไปก่อนนะ
0: เอาลุงเกลียงพาไปแลข้าวแลกันก่อนเลย
1: ครับก่อนจะไปแลข้าวนะครับมาฟาดกันแล้วเรื่องของทางด้านของท่านประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านบอกตอนนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของหนี้ครูทั่วประเทศน้องยอมเนื่องจากช่วงกระทบต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรนั้นนะครับเพื่อให้ครูเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติอาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลากับการเรียนการสอนในเต็มที่นะรวบรวมหนี้จากสถาบันการเงินสหกรณ์ต่างๆนะครับมารวมไว้ทีเดียวกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นตัวกลางในการเจรจา5เร่งทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายและการช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายครับสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูเนี่ยต้องมีเงินเดือนเลือดจ่ายไม่น้อยกว่า 30% น
0: ะ
1: และแก้ไขปัญหาหนี้ทางระบบนะครับโดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากครับ
0: ทีนี้จากข้อมูลเนี่ยค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะพบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งแม็ด116แห่งและก็มีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวมทั้งแม็ด 1,141,545 ล้านบาทค่ะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยมีขาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6-9% เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหานี้สิ้นของครูใน3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือต้องปรับ5แนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางเข้ามาเพื่อจะเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องประเด็นที่2ก็คือมาตรการในการที่จะหักส่งชำระหนี้สหกรณ์โดยให้สมาชิกเนี่ยมีเงินเหลือเพียงพอต่อการดำรงชีพอย่างน้อย 30% ของรายได้ต่อเดือนและก็มีการใช้ระบบเครดิตล็อกควบคุมทางการเงินเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นหนี้เพิ่มกู้เพิ่มไม่ได้พนันแล้วนะแล้วก็3ค่ะก็คือ5แลกเงินทุนดอกเบี้ยต่ํามาให้ค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกระทรวงศึกษาธิการก็ยังได้ร่วมกับธนาคารออมสินค่ะมีการจัดโครงการออมสิน
1: ก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินครับแก้ไขปัญหาหนี้ครูนะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเลือก 3.5% 50% นะครับต่อปีถึงเดือนธันวาคม67รุ่นก็เพื่อให้เงินวดชำระในแต่ละเดือนเนี่ยทุกตัดอื่นต้นไปมากขึ้นนะครับช่วยลดภาระหนี้และก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับคุณครูคุณครูฟังกันยังค่ะ
1: ไปเลยเข้ากันต่อนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนิยมไปเลยที่จังหวัดนครที่ธรรมราชมีพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองครับเพื่อได้กับเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนพิธีเปิดงานประเพณีบุญชาติเดือน10และงานกาชาดประจำปีนี้ของจังหวัดนครที่ธรรมราชครับโดยนายธีรพงษ์ช่วยชูครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครที่ธรรมราชเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสร้างลักเมืองนะและก็พระราชาอนุสาวรีย์พระเจ้าสีธรรมสุขราชพระบรมราชาอนุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อนุสาวรีย์กวีสี่ปราดขับเพื่อเป็นสิริมงคลและเบิกเลิกเบิกใจก่อนจะจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดของจังหวัดโคนนะมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นนะครับประชาชนผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเข้าร่วมกันนะครับ
0: ค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญเนี่ยค่ะก่อนจะเริ่มงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และก็งานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนนี้ค่ะโดยแรกตะวานีเนี่ยเขามีการประกอบพิธีบวงสรวงสร้างลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโชคราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีสี่ปราดนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ก็คือ8กันยายน2569ค่ะก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมบัณฑาเจดีย์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชห่อพระพุทธสิหิ้งแล้วก็มีพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้นะได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และก็งานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกค่ะจัดขึ้นระหว่างวันที่28กันยายนนู่นไปจนถึง12ตุลาคมเลยค่ะซึ่งภายในงานจะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะชุมชนศิลปินผู้ประกอบการและก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะที่สามารถจะไปต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้กันค่ะ
1: ครับก็ชวนชวนนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รวมสัมผัสประเพณีบุญชาติเดือน10นครแห่งอารยธรรมนะครับและการรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคนให้คงอยู่นะครับก้าวไกลสู่เวทีโลกบุญชาติเดือน10มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกนะครับ28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้ครับเส
0: ้
1: นอันเดินทิพย์เมืองโคนก็มาจากพระที่บันดอนสุราษฎร์ธานีกันแล้วและกับน้องงอมนะ
0: เป็นงานใหญ่ทางของคอนแล้วก็ของสุราษฎร์ธานีด้วยนั่นเองค่ะเอาอย่างยู่แขกคอนค่ะไปแลกเขามีการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำกันที่บ่อเกลียงค่ะสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวค่ะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมง100ปีแล้วค่ะนี่บรรยากาศแรกตะวานีนะคะที่ศูนย์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมมู่ที่4ตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวค่ะในนามีปลาสร้างคุณค่าสู่ความมั่นคงทางอาหารโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโครงการนี้เขาจัดควบคู่ไปกับโครงการปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างปลารักน้ำการมีผู้บริหารค่ะแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นท้องถิ่นมีนักเรียนจากโรงเรียนวัดโยธาธรรมนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดทาวโถตลอดจนประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามารวมกิจกรรมกันนัดเนี่ยเลยค่ะ
1: ครับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวนะครับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูอนุรักษ์และระบบนิเวศนะครับตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงฐานนะครับและก็เป็นแหล่งประโยชน์ของประชาชนในชุมชนนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมงอำเภอพรหมคีรีอบต.นาเรียงรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนะครับเนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีอีกด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่การสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับเพื่อส่งต่อนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค่าต่อคนรุ่นต่อไปนั่นเองครับ
0: นี่ปล่อยกันครบแล้วนะ100ล้านตัวค่ะ
1: นับแล้ว
0: นับแล้วครบ
1: นะครับไปแลบรรยากาศความอบอุ่นกันบ้างนะครับรัวแขเซตญาติพี่น้องและครอบครัวรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตไม่เข้ามาเวลาราชภัฏภูเก็ตนะท่ามกลางรอยยิ้มดอกไม้และความภาคภูมิใจก้าวสู้พิธีรับราชทานปริญญาบัตรครับโดยนี้แหละครับเมื่อไรแต่ว่าบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและความภาคภูมิใจครับหลังจากบรรดาบัณฑิตไม่กว่า 1,600 คน ข้ารับการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569คณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเผื่อนะครับในครอบครัวเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตอย่างอบอุ่นนะครับโดยรอบมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับบรรยากาศแห่งความประทับใจบัณฑิตไม่ในชุดคลุยต่างทยอยออกมาถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับและกลุ่มเพื่อนทางบริเวณป้ายอาการเรียนจุดสำคัญต่างๆนะภายในมอนะครับนะรัชพัฒน์ภูเก็ตนะครับเก็บภาพความทรงจำความสำคัญในชีวิตหลังจากเวลาหลายปีในการศึกษาและก็พยายามจนก้าวถึงวันแห่งความสำเร็จครับ
0: ค่ะผู้ปกครองและก็ญาติญาติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันนี่แหละชื่อช่อดอกไม้ของที่ระลึกสิ่งของต่างๆเอามาให้บัณฑิตแล้วค่ะแล้วก็รวมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ไล่ครอบครัวนะคะก็ใช้โอกาสนี้ค่ะบันทึกภาพรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะการรวมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญของบุตรล้านและการในคณะเดียวกันบัณฑิตไม่ค่ะกล้าไปรวมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะที่ว่าครั้งนึงก็เคยใช้ชีวิตเรียนหนังสือมาด้วยกันถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญค่ะที่ว่าทุกคนจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือว่ารั้วแขแซดนั่นเองค่ะ
1: ครับคณะที่หอประชุมคุณเลิศภูคารักครับศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นะครับได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิติมศักดิ์จากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสะเหมือนจริงนะครับเพื่อบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในพิธีได้อย่างถูกต้องเลยสามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้มีการพัฒนาเทศบัณฑิตและฝึกซ้อมย้อยเพื่อให้บัณฑิตในระดับสามถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติที่ถูกต้องบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับบัณฑิตต่างตั้งใจฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่การจัดเที่ยวการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการจะได้ไหวความเคารพตลอดจนการเดินออกจากพิธีนะครับ
0: ค่ะในคณะที่อาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คอยให้คำแนะนำกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตก่อนที่จะเข้าสู้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายน2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสำหรับปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เนี่ยรวมทั้งแมท 1,174 คนประกอบด้วยระดับปริญญาโท11คนและการปริญญาตรี 1,161 คนค่ะการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆทางเลยนะคะปีนี้ไปรับกันที่ราชภัฏ
1: นครนะครับนะกองราชภัฏสุราษฎร์ธานีเรียกได้ว่านี่ก็
0: ซ้อมย่อยเรียกว่าน
1: ี่ซ้อมย่อยเหมือนกันนะครับ
0: ค่ะอ่ะถึงไปแลกันต่อค่ะพี่เบาเกลียงพี่เบาเกลียงพี่เบาเกลียงหยอกของเราเป็นเม็ดแล้ว
1: ไปแลที่เขตสุขภาพที่11นะครับเปิดตัวความร่วมมือสำคัญลงนาม MOU ใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับที่อ่าวแม่ฮาดเกาะเต่าเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและก็ยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะอ่างใกล้ครับ
0: ค่ะที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำนักงานเขตสุขภาพที่11ได้จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU เรื่องการใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาลเกาะเต่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขค่ะโดยมีนายแพทย์ธนรักษ์ผลิพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสเวนเจอร์จำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยนายสุเมธสุทธภักดีค่ะกรรมการผู้รับมอบอำนาจและก็มีนายกล้านรงค์ยุติธรรมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ธนินทร์เสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศและก็นายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเป็นสักขีพยานในพิธีค่ะ
1: ครับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตจากเกาะเต่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่ย่างใกล้จะต้องเดินทางทางน้ำเป็นหลักโดยบริษัทได้เปิดพื้นที่ท่าเทียบเรือณชายหาดอ่าวแม่ฮาดรวมกับกลุ่มบริษัท

0: นะครับบุญที่เรือเร็วจำกัดสนับสนุนในโรงพยาบาลโกโต้ใช้พื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวแม่อาดเป็นจุดลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ค่ายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยยิ่งขึ้นทางนี้ทางสองฝ่ายจะร่วมกันบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งานประจำปีทุกปีนะครับเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะยาวนับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเต่านะครับโอกาสนี้คุณรำลึกอัศวชินนะกับมอบที่ดินหนึ่งรายด้วยน้องยิ่งอม
1: ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
2: บุญสิริเรือเร็วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่าเรือในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการที่หน่วยงานราชการที่จะเข้ามานะครับพันธกิจตรงนี้มันเป็นหลักส่วนกิจการของบุญสิริเรือเร็วเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจบนเกาะเต่าอยู่แล้วหมายความว่ามีเรือวิ่งอะไรประมาณนี้ครับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันเป็นอะไรที่เหมาะในการที่จะช่วยเหลือทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุการณ์หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาครับ
3: นะคะก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการที่จะพัฒนาพื้นที่และก็พัฒนาการขนส่งซึ่งจะทำให้ตอบในการตอบแทนสังคมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและก็การขนส่งปลอดภัยขึ้นสำหรับการลำเลียงผู้ป่วยค่ะ
4: ก็การส่งตัวของเราก็คือก็จะมีทางน้ำแล้วก็ทางอากาศก็ทางน้ำก็จะมีสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือลบไอแล้วก็เรือตำรวจน้ำนะครับผมส่วนเรื่องทางอากาศก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมถ้าเป็นผู้ป่วยวิกฤตของเราก็คือหรือเร่งด่วนของเราก็จะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับผมซึ่งการ MOU นี้ก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ
5: คือจริงๆแล้วสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะมันทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่มีสุขภาพที่ดีถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็รู้สึกถ้าเราไปไหนเนี่ยถ้าเกิดเรามั่นใจว่าที่นั่นมีความปลอดภัยเราจะกล้าไปเที่ยวและในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่รวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย
0: นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะทางรัฐทางเอกชนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามภาวะวิกฤตครับน้องยิ่งอมสู้ต่ออย่างโรงพยาบาลแม่ค่ายอย่างปลอดภัยนะ
1: คร
0: ับไปแลกกันต่อที่ศิลปินเซรามิกชาวใต้ครับรวมตัวกันจัดนิทรรศการดินทองแดงครับนำความรู้จากเส้นทางการเรียนและการทำงานในวงการเซรามิกกลับมาสร้างสรรค์ผลงานในแผ่นดินบ้านเกิดกับถ่ายทอดความเป็นคนใต้ผ่านงานเครื่องปั้นดินเผาจากดินหมู่คลานนะดินทองถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกลุ่มศิลปินเซรามิกชาวใต้ในนามของกลุ่มดินทองแดงรวม16คนครับทั้งนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปินอิสระได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาดินทองแดงครับโดยมีนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกอบจคอนเป็นประธานในการเปิดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับนะที่บริเวณนักเค้าเรียกบวร
1: นคร
0: บวรนครนะครับอำเภอเมืองของนครที่ธรรมราชนั่นแหละ
1: ค่ะโดยกลุ่มดินทองแดงค่ะก็เกิดจากการรวมตัวของศิลปินชาวใต้ที่เดินทางไปศึกษาและก็ทำงานในด้านของเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ต่างๆค่ะก่อนที่จะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานบนแผ่นดินบ้านเกิดถ่ายทอดอัตลักษณ์และการสำเนียงของคนใต้ผ่านงานเซรามิกนั่นเองเขาบอกว่าจุดเด่นของนิทรรศการในครั้งนี้นะก็คือการนำดินโมคลานซึ่งเป็นวัสดุทองถิ่นจากชุมชนโมคลานนี่แหละค่ะเอามาเขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่สำคัญนะ
0: ครับ
1: ใช่
0: มาเป็นวัสดุหลักเลยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับโดยศิลปินแต่ละคนจะใช้รูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่านะครับให้กับดินโมคลานพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผู้ผลิตนะครับนะและก็เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรวมกันต่อยอดเครื่องปั้นดินเผาโมคลานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนิทรรศการเนี่ยมีจนถึง28กันยานะครับบริเวณบวรนครอำเภอเมืองนครที่ธรรมราชครับเราไปขวางเสียงกันเลยครับ
6: ด้วยหน้าที่การงานครับทุกคนพัดถิ่นนะไปอยู่แต่ละที่ไปเจริญเติบโตไปสอนเยาวชนที่ไม่ใช่คนบ้านเกิดอะไรเงี้ยเหตุผลที่ได้กลับมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางวิไลช่างศิลป์นครนะครับเขาจัดงานนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คืองานโมคลานทีเนี้ยเราได้กลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนครก็สนใจงานเครื่องปั้นดินเผาวัสดุพวกนี้ก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ควรจะเป็นกระถางเป็นอิฐ ที่เราเห็นในโมกแลนด์เห็นโรงอิฐที่แถวบาง

0: ปูอะไรเงี้ยครับต่อยอดเป็นงานซีมิกได้จากองค์ความรู้ที่ทุกคนมีนะครับศิลปินที่มาร่วมทั้งหมด16คนเนี่ยทุกคนมีองค์ความรู้เฉพาะแล้วก็แสดงออกมาคนละแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่นครศรีธรรมราชเป็นหลัก
1: ส่วนของพี่เนี่ยความที่มันเป็นครูความที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามนำดินตรงนี้มาใช้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินวิธีการปั้นอะไรต่างๆซึ่งดินตรงนี้พี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขามีสีในตัวเองนะคะมีสีในตัวเองไม่ต้องมาลงสีก็ได้มันก็สวยก็เหมือนงานชิ้นนี้ค่ะแล้วต่อไปก็คือพี่อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการโดยการนำดินตรงนี้มาใช้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับดินนครของเราค่ะ
2: ดีจังนะแกอิดนะนะไม่ใช่หมู
3: โมคาลัน
2: โมคาลัน
3: เนี่ยต้องไปทำความรู้จักกับคุณคอนอยู่ๆแล้วนะไม่ค่อยจับเรื่องดินทองแดงแร่งทองแดงไม่แน่ห
2: รอในการเอาไปเล่นกันต้อเรื่องของคอนเสิร์ตการกุศลกันบ้างนะครับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังจัดคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ5ปีกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสูงพร้อมทั้งสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยเพชรพนมวังอำเภอกาญจนดิษฐ์ครับเมื่อคำงวดที่6กันยายนที่ผ่านมาที่สระน้ำนองใหญ่บานกำส้นมูติกาวตำบลครูดอำเภอกาญจนดิษฐ์นะครับมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ5ปีหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังโดยมีนายวัชระบัตรโยธาหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังและก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลครูดนะครับได้กล่าวต้อนรับและก็มีทางด้านของนายจรงชุมทุกกับนายกเทศมนตรีตำบลครูดเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีสมาชิกกู้ภัยจากไล่ทัวร์จังหวัดเลยนะครับนะมารวมนะครับรวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยผู้ประกอบการนะครับภาครัฐประชาชนพี่น้องประชาชนก็รวมมานี่กว่า 2,000 คนนะครับโดยมีผู้นำชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่คอยให้การต้อนรับแล้วก็มีการมอบปืนสนับสนุนนะครับน้องยิ่งอมจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำโดยกำนันเล็กนะครับกำนันสันติรักษายศนายกสมาคมเนี่ย 50,000 บาทนะครับกลุ่มไบเกอร์สุราษฎร์อีก 10,000 บาทคุณจนาคุณกาญจนาแก้วเจริญ 10,000 บาทห้างหุ้นส่วนจำกัดชนะชนโลจิสติกส์ 5,000 บาทเป็นต้นนะครับน่าจริงๆอย่ามาเลย
3: ค่ะแล้วก็มีนักร้องกันเนี่ยค่ำคืนนั้นโอ้ยหลายคนค่ะมาให้ความสนุกไม่ว่าจะเป็นคุณบาวยอดมาเฟียเนี่ยค่ะต่อผู้เมคพันตายน้องนิกกูภัยแล้วก็มีพี่บาวีคอนใหม่กับเรือแล่นมาปิดท้ายคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงเช้าวันเดียวกันก็มีการจัดทอดผ้าป่าเนี่ยค่ะเป็นกองบุญละ699บาทโดยเงินรายได้หลังจากที่ว่าหักค่าใช้จ่ายเพื่อจะซื้อรถพยาบาลทุกเชิญกู้ชีพกู้ภัยแบบยกสู้พร้อมสร้างสู้ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยแพทพนมวังอำเภอกาญจนดิษฐ์นั่นเองค่ะ
2: ครับน้องเบิร์ดวัชระบัตรอยู่ท่านะครับว่าหน้าหน่วยกู้ภัยเนี่ยกระบอกกาญจนครั้งนี้คือความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกคนอาคาดคนได้คนหนึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับรายได้แม้ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านที่แทนบาทนี่ล้านสุดเนี่ยรายได้นะถึง2ล้านว่าเลยน้องอม
3: สอง
2: ล้านแตกเลยนะครับก็จะนำไปซื้อรถกู้ชีพยกสูงนะเพราะพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมบ่อยครั้งใช่ไหมนะครับรถกู้ภัยยกสูงแล้วก็สร้างหน่วยกู้ภัยต่อไปนะครับน่าจะขอบคุณทุกภาคช่วยด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกันนั้นนี่ก็มีไอ้แฟนบาวีแล้ว
3: ใครแล้วอ่ะ
2: ไปยู่ตัวกลับตีซ้ำแหละ
3: อ๋อแฟนบาวีอยู่เท่าๆนี้แล้วนะแม่แหละใช่ไหมวันนี้นะคะก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะหมดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานภาคใต้และก็น้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่น้อยต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเพียวราบครับข้าวค่ะวันนี้อยู่กับนันทาแก้วการสุพรมค่ะ
0: ค่ะกับลิมบินขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: มันแล้วเนาะจะแลผ่านทางช่อง11ค่ะเหมือนเดิมและคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของเราได้หลายช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะที่ไลฟ์กันให้แลได้ทุกวันทางเพจ NVT สงขลาหรือว่าทีวีสงขลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทาง YouTube ค่ะ News NVT สงขลาทีวี NVT สงขลาTikTok ค่ะ News NBT ส่งคล้า TV ส่งคล้า X NBT ส่งคล้าแล้วก็ NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะอันนี้ก็สามารถที่จะลดลงโทรศัพท์ได้นะเพราะฉะนั้นค่ะสะดวกเลยช่องทางในการสามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ค่ะช่อง11ก็เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะนั่งซุ้ยๆอยู่ทุกวันเช้าๆนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ Facebook TikTok X YouTube ต่างๆเรามีครบโดยเฉพาะเพจ NBT ส่งคล้าที่เรามีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี
0: ้ใช่ค่ะก็ใครที่ว่าอยากจะมาพูดคุยหรือว่าทักทายจะมาบอกว่าวันนี้พันพลื้มมั่งบรรยากาศอากาศที่เที่ยวไหนเป็นพันพลื้มก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนคลับกันสักทีเลยค่ะในแฟนเพจน้องนัท นี่เลยคนแรกของเรานะ
1: เหมือนเดิมพี่ต้นน้ำคนแรกคนเดิม
0: number one ตลอดนะ
1: แล้วก็คุณครูจากเลยคณิตกัทยโยข้ามาแล้วนะคะครู
0: จิรดาน
1: ี่สวัสดีค่ะครูอังคณากัทยโยมากันไล่ๆขาแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังคงนำข่าวสั้นมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมแล้วก็มีหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสั้นเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆกันก็คือที่ไฟไหม้ทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงค่ะรวมไปถึงไทยช่วยไทยเหมือนกันค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาฝากกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นผันพื้นมั่งนะแต่ว่าข่าวแรกวันนี้นะเดี๋ยวพาไปแลความคืบหน้าไฟไหม้เกาะกลางทะเลน้อยนะคะที่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้ลุกลามแต่ว่าปภ.เองก็ยังคงเฝ้าระวังเข้มในเรื่องนี้ค่ะปภ.พัทลุงค่ะแจ้งความคืบหน้าไฟไหม้เกาะกลางทะเลน้อยยังไม่ลุกลามค่ะล่างว่าพอเปลวไฟช่วงกลางดึกนะเจ้าหน้าที่ลงทะเลลงเรือค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะจากกรณีพบไฟไหม้บริเวณแนวเขตทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะเล็กคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทีมข่าวค่ะก็เป็นผู้บันทึกภาพเปลวไฟจากบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติเล็กประมาณเวลา11:30นะหัวค่ําล่าสุดเล็กวานี่ค่ะวันที่7กันยายนนะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงหรือว่าปภ.พัทลุงก็ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โดยจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ได้พบเพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณเกาะกลางน้ำในทะเลน้อยซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ไม่ใหญ่มากซึ่งขณะนี้ค่ะยังเพลิงเนี่ยยังไม่มีการลุกลามและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มควันและก็ความร้อนยังคงล่งเลืออยู่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ได้ลงเรือค่ะเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกับเฝ้าระวังยางกายฉีดนะคะเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมันอยู่กลางน้ำไม่สามารถใช้รถในการที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้ก็เลยต้องใช้เรือค่ะในการเข้าไปตรวจสอบและการติดตามสถานการณ์นะคะทางนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุหรือว่าลุกลามออกจากพื้นที่เกาะกลางน้ำดังกล่าวค่ะ
0: ก็น่าแปลกนะนี่ไปเกิดไฟไหม้อยู่เกาะกลางน้ำเนี่ยว่าต้องสอบส่วนสาเหตุกันสักที
1: เลยว่าสาเหตุจริงๆเนี่ยมันเกิดจากอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมสถานการณ์เข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะอยากจะมาเตือนสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟูต่างๆในเรื่องของการทำคอนเทนต์ประกันภัยเพราะว่าคปภ.ก็ออกมาเตือนนะคะว่าให้ความรู้ได้แต่ว่าอย่าชี้นำให้สื่อค่ะโดยสำนักงานคปภ.นะคะได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะและกับประชาชนทั่วไปกำหนดขอบเขตการเผยแพร่เนื้อหาประกันภัยค่ะผ่านสื่อดิจิทัลย้ำนะคะให้ข้อมูลได้แต่ว่าต้องไม่ชี้นำการตัดสินใจค่ะสำนักงานคปภ.นะคะได้ออกแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยหรือว่านายหน้าประกันภัยกรณีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านสื่อดิจิทัลพ.ศ. 2569เพื่อเป็นแนวทางการให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์และก็ประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารเรื่องประกันภัยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมส่วนผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและก็ประโยชน์ของประกันภัยคำทรัพย์ในกรมธรรม์สิทธิ์และก็หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยรวมถึงนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปรียบเทียบข้อมูลได้แต่ต้องไม่ก้าวไปสู่การแนะนำหรือว่าชี้นำเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นระบุว่าใครควรซื้อแผ่นใดหรือผลิตภัณฑ์ใดดีที่สุดสำหรับผู้ชมการรีวิวลื่นหลาวประสบการณ์ประกันภัยของตนก็สามารถที่จะทำได้ค่ะ แต่ว่าไม่ควรที่จะระบุว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล
0: ค่ะทางคปพ.เองก็ได้เน้นหลักการทำคอนเทนต์ว่าถูกต้องเป็นธรรมสมดุลและก็ไม่ทำให้เข้าใจผิดพร้อมกับออกมาเตือนนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ความกลัวความเร่งรีบแล้วก็การกล่าวอ้างผลประโยชน์ที่เกินจริงหรือข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้รวมถึงไม่ควรอ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนกรณีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่รับจ้างทำโฆษณาประกันภัยก็ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ว่าจ้างเนื้อหาเองก็ต้องผ่านการตรวจสอบแล้วก็อนุมัติก่อนเผยแพร่ถ้าเกิดว่ามีการแก้ไขเพิ่มเติมก็ต้องได้รับการอนุมัติอีกครั้งนอกจากนี้ค่ะต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้างพร้อมกับระบุชื่อว่าจ้างแล้วก็ในสถานะใบอนุญาตของผู้เผยแพร่ให้ผู้ชมได้ทราบกันถ้าเกิดว่ามีผู้ส่องไส้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามไปยังสำนักงานคปพ.ได้ที่สายด่วน1186หรือว่า LINE Official นะคะ account @oicconnect คปพ.รับรู้นั่นเองค่ะก็ออกมาเตือนกันหน้าว่าถ้าเกิดว่าทำคอนเทนต์ประเภทนี้ก็อย่าไปชี้นำให้ซื้อนะก็ผันปือก็มีต้องตรวจสอบทุกครั้งค่ะ
1: นี่นะคะก็คือลาวได้แต่ว่าต้องระบุว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะไม่ควรจะชี้นำว่าคนประเภทนี้ควรที่จะซื้อประกันแบบนี้อันนี้ไม่ควร
0: ค่ะทีนี้นะคะจากเรื่องข้องประกันภัยเรามาเลยเรื่องข้อกฎหมายกันมั่งค่ะในเรื่องข้องความรับผิดนะคะทางละเมิดข้องเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอะไรมั่งรายละเอียดผันพื้นเรื่องนี้ติดตามได้จาก3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้ารับการรักษาต้องเสียชีวิตหรือบาดเจ็บอย่างหนักย่อมถือว่าเป็นการกระทำละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการในการปฏิบัติหน้าที่โดยหน่วยงานของรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้แต่ถ้าการละเมิดเกิดจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ได้สังกัดหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดก็ให้ถือว่ากระทรวงการคลังเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบแต่ถ้าการกระทําของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลภายนอกหรือหน่วยงานของรัฐนั้นไม่ใช่เป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรหน้าที่เช่นหัวหน้าศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนั้นใช้ให้คนมาทำร้ายร่างกายผู้อื่นถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่และเมื่อการกระทำการละเมิดของเจ้าหน้าที่ไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์การใช้สิทธิของบุคคลภายนอกต่อหน่วยงานของรัฐนั้นสามารถทำได้2วิธีก็คือ1ยื่นฟ้องหน่วยงานของรัฐต่อศาล2หรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใน1ปีนับตั้งแต่วันที่รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้ที่จะพึงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี

0: รับโครงสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยประชาชนนะคะก็ใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้ออาหารกันอย่างคึกคักรับโครงสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเองนะคะก็เสียงสะท้อนตรงกันช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจยอดขายและการลดภาระค่าครองชีพพร้อมวอนรัฐบาลค่ะพิจารณาต่ออายุโครงการค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยที่ตลาดประชาชื่นอำเภอเมืองยะลาค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วและก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารข้าวหวานและก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันนับ10ล้านเลยด่านเสียงสะท้อนจากผู้ประกอบการร้านค้าต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโครงการดังกล่าวนั้นช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจท่านรากและก็เพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดีแต่ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาค่ะยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายและก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงตั้งแต่ต้นเดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายนี่แหละค่ะบรรยากาศก็ยังคงคึกคักกันอย่างต่อเนื่องนะคะ
1: มั่นแล้วค่ะสำหรับในช่วง5ถึง6วันแรกของเดือนท้ายนี้ค่ะลูกค้าอาจจะเบาบางลงนะเนื่องจากวงเงินนี้ต้องบอกว่าเคมัดแล้วหรือว่าถูกนำไปซื้อใช้สินค้าจำเป็นอย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งก็อยากให้รัฐบาลค่ะช่วยพิจารณาต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกหนึ่งอย่างนะออกไปอีกเพื่อที่จะช่วยเลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วส่วนใหญ่นี่ก็เอาไปซื้ออาหารและก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันก็มองว่าโครงการนี้และมีประโยชน์อย่างมากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้จริงถึงแม้ว่าจะเป็นวงเงินน้อยๆนะอาจจะไม่น้อยสำหรับบางคนก็คือเดือนละ 1,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือว่าเพิ่มวงเงินสนับสนุนให้มากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็ต้องบอกว่า4เดือนนะกระไดชายกันไปนี่น้องนับเป็นไหมเป็น
0: ไม่ถึงกลางเ
1: ฟ็ดแล้วนี่ใครนี่ก็พิมพ์มาบอกกันได้นะว่ามดหรือว่า
0: อีกจึงยัง
1: เรื่องมั่งนะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลได้ออกมาช่วยประชาชนในการที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างมากเลยค่ะ

0: ค่ะเนี่ยจากคอมเมนต์ก็มาแรกแล้วคุณอังคณาก็บอกว่าเดือนนี้คึกคักเพราะว่าเป็นเดือนสุดท้ายเดือนสุดท้ายแล้วค่ะ
1: เดือนสุดท้ายแล้วนะคะชายคุ้มชายคุ้มหลายคนนี้จะเน้นสื่อมันคงวัตถุดิบลักๆหน่อยเป็นข้าวสารไข่ไก่ไข่ไก่ปลาป๋องแล้วเนี่ยเก็บตุนไว้นะ
0: ใช่ก็มีประโยชน์นะอ่ะทีนี้มาแรกอีก1งานสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมการรับประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ค่ะโดยประเทศไทยค่ะเดินหน้าสร้างความพร้อมสู้การเป็นเจ้าภาพที่ดีในเวทีโลกชวนคนไทยค่ะรวมส่งต่อนำใจแบบไทยพร้อม6มิติสำคัญทางการสื่อสารบุคลิกเทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็พลัง local hero นะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยค่ะเตรียมความพร้อมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุม2026 IMF นะคะ World Bank Group Annual Meetings ถึงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยเชิญชวนคนไทยค่ะรวมเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและก็รวมกันสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกค่ะ
1: และก็หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนั่นก็คือนำใจแบบไทยค่ะความอบอุ่นและก็ความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยพร้อมด้วย6มิติสำคัญนะคะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและก็ความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นมีทัศนคติและก็จิตใจบริการที่เปลี่ยนไปด้วยน้ำใจแบบไทยพร้อมให้ความช่วยเหลือและก็ดูแลผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นมิตรและก็พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก็ความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทยและก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและก็การเข้าถึงบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ราบรื่นและก็สร้างมาตรฐานความปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจและก็ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
0: สำหรับงานนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยรวมเป็นเจ้า

0: ภาพที่ดีนะคะแล้วก็รวมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะหรือว่าจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์2026 IMF World Bank Group Annual Meeting Thailand นั่นเองค่ะ
1: นะคะก็ต้องมองว่าแคร์ก็มาแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะการเป็นเจ้าภาพที่ดีนี่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันกับการที่สมาชิกทั่วโลกมารวมอยู่ที่ประเทศไทยของเราเราจะทำมันพือให้เขาติดใจในประเทศไทยหันมาเล่ที่ลงทุนน่าลงทุนไม่ประเทศไทยก็ต้องติดตามการประชุมในคนมีกันด้วยนะคะ
0: ข่าวดาวถอยลั่งกันนะ
1: ค่ะส่วนช่วงนี้ค่ะมาเล่ในเรื่องของการขับเคลื่อนค่ะหุกกลุ่มปากัดกาวดีกันมังคือจะเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งค่ะโดยจุฬาราชมนตรีนะคะได้ขับเคลื่อนหุกกลุ่มปากัดกาวดีเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานคุณธรรมและก็การอยู่รวมกันอย่างสันติพร้อมกับประกาศนะคะฝ่าตอนนี้ดารุสลามขับเคลื่อนจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมแห่งสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะนายอรุณบุญชมนะคะจุฬาราชมนตรีเป็นประธานกิจกรรมขับเคลื่อนและเผยแผ่ลักษณ์ฮูกุมปากัดกาวดีหรือว่าธรรมนูญหมู่บ้านค่ะเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับประกาศคำฟัดว่าฟาตอนีดูรุสลามหรือว่าฟาตอนีดินแดนแห่งสันติสุขที่ห้องประชุมจะบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับหุกกลุ่มปากัดกาวดีนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางค่ะในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนครอบคลุมการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้การสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมสุขภาวะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างครอบครัวและก็สังคมที่เข้มแข็งการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านการเงินและก็การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนค่ะ
0: ค่ะท่านจุฬาราชมนตรีก็ย้ำนะคะว่าหัวใจสำคัญของลักกาวดีนั่นก็คือการส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนค่ะยึดมั่นในคุณธรรมและก็ศีลธรรมตามหลักศาสนาควบคู่กับการเคารพกฎหมายบ้านเมืองมีจิตสาธารณะและก็รวมกันดำเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญของฝ่าตอนนี้ในฐานะดินแดนที่มีประวัติศาสตร์และก็องค์ความรู้ด้านศาสนาก่อนที่จะประกาศฝ่าตอนนี้ดารุสลามหรือว่าฟาตอนีดินแดนแห่งสันติสุขเพื่อสะท้อนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมแห่งความรู้ความรักความสามัคคีและก็การอยู่รวมกันอย่างสันติค่ะภายหลังเสร็จกิจกรรมค่ะคณะจุฬาราชมนตรีและก็ผู้นำศาสนาก็ได้มอบหนังสือคู่มือฮูกุมปากัดกาวดีนะคะให้กับผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและก็ประชาชนเพื่อที่จะนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนเพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐผู้นำศาสนาผู้นำชุมชนและก็ภาคประชาชนในการขับเคลื่อนพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สู่สังคมแห่งสันติสุขและก็การพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะก็เป็นความร่วมมือนะที่ได้รวมกันในการจัดทำฮูกุมปากัดหรือว่าพร้อมประกาศฟาตอนีดารุสลามนั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะขับเคลื่อนชุมชนเข้มแข็งโดยการนำเอาลักษณะศาสนามารวมด้วยนะคะ
0: ทีนี้พาไปเลยอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดยะลาค่ะที่ได้มีการมอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถาน114แห่งในการรองรับการปฏิบัติค่ะจังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าบูรณะศาสนสถาน114แห่งค่ะโดยกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้มีการอัดงบ3ล้าน2แสนบาทค่ะเสริมพร้อมความพร้อมรองรับพี่น้องประชาชนในการประกอบศาสนกิจค่ะที่หอประชุมศิริสวัสดิธรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะเป็นประธานในพิธีมอบเงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางสุนิซายูนูซิงวัฒนธรรมจังหวัดยะลาพร้อมด้วยประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาผู้แทนนายอำเภอและก็อิหม่ามประจำมัสยิดค่ะเข้าร่วมพิธี
1: โดยจังหวัดยะลานะคะก็มีศาสนสถานเนี่ยยืนความประสงค์ขอรับเงินอุดหนุนบูรณาศาสนสถานในจำนวน116แห่งค่ะแล้วก็ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมการศาสนาในจำนวน114แห่งประกอบไปด้วยศาสนสถานอิสลาม113แห่งและการศาสนสถานคริสต์1แห่งรวมเป็นเงินทั้งเพค่ะว่า3ล้าน2แสนบาทงบประมาณดังกล่าวค่ะก็จะนำไปใช้สำหรับการบูรณาและก็ซ่อมแซมศาสนสถานตามรายการที่ได้รับการสนับสนุนเพื่อยกระดับสภาพ แวดล้อมและก็ความพร้อมของศาสนสถานให้สร้างมาที่จะรองรับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชนได้อย่างเหมาะสมและก็เต็มประสิทธิภาพค่ะ
0: ค่ะโดยผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้บอกว่าการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เป็นกลไกสำคัญในการทำนุบำรุงและก็ส่งเสริมศาสนสถานให้มีความพร้อมรองรับการประกอบศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่อีกทางยังสร้างความมั่นใจให้ประชาชนค่ะสามารถใช้ศาสนาศาสนสถานนี่แหละเป็นศูนย์กลางในการประกอบศาสนกิจได้ยังมั่นคงและก็เหมาะสมต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณนะทางกระทรวงวัฒนธรรมแทนพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่อัดงบนี้มาในการที่จะบูรณะศาสนสถานทั้งหมดเนี่ย114แห่งมาในครั้งนี้ค่ะ
1: นี่นะคะยืนไปทางเพลง116แห่งแต่ว่าได้มา114แห่งก็ถือว่าเยอะนะคะการติดตามกันต่อไปนะ
0: ค
1: ่ะต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีข่าวสารให้ได้ติดตามโดยเฉพาะในเรื่องของการประกวดพาลายพระราชทานน่าสนใจบันปือติดตามช่วงหน้าช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะ

0: น้ำมาแล้วครับ
1: ทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทัน
2: แต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
3: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวลคัมหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
4: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
3: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
4: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
5: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
3: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
4: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
3: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
4: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
3: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: รับมาในช่วงที่สองของรายการเพียวราบขาบข้าวค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปแลกการประกวดพาลายพระราชทานงานหัตถกรรมประจำปี2569ค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะได้เปิดการประกวดค่ะพาลายพระราชทานพาลายข้อส้มแดดจาฟ้าและก็พาลายบุพพาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569มุ่งสืบสานพระราชปณิธานยกระดับภูมิปัญญาพาไทยและงานหัตถกรรมสู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืนค่ะที่โรงแรมตอนออยแกลนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนค่ะเป็นประธานเปิดการประกวดพาลายพระราชทานพาลายข้อส้มแดดเจ้าฟ้าและพาลายบุพพาบรมราชินีนาถและก็งานหัตถกรรมประจำปี2569ทางโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการภาคใต้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานเมบานมหาไทยจังหวัดสงขลาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านพาไทยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและก็ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ
1: ค่ะนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็บอกว่าการจัดประกวดครั้งนี้ค่ะนับเป็นการสืบสานพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงออกแบบลายผ้าพระราชทานค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับช่างทอผ้าและก็ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดพัฒนาฝีมือให้มีความรวมสมัยและก็ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันค่ะพร้อมกับทางน้อมนำแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืนส่งเสริมการใช้ซี่และก็เส้นใยธรรมชาติรวมถึงการนำเส้นใยรีไซเคิลมาใช้เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครงการผ้าไทยไส้ไฮสนุกค่ะซึ่งภาพรวมการประกวดปัดทั่วประเทศในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 10,000 วชิ้นงานค่ะแบ่งเป็นประเภทผ้าจำนวน 1,349 พื้นและก็งานหัตถกรรมอีก608ชิ้นโดยภาคใต้ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดและ

0: เราผ่านการประกวดในระดับจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคค่ะจำนวน887ชิ้นงานซึ่งแบ่งเป็นผ้าจำนวน807พื้นและก็งานหัตถกรรมอีก80ชิ้นค่ะซึ่งกระบวนการถัดไปค่ะก็จะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคในวันที่11กันยายนและก็รอบรองชนะเลิศระดับประเทศในวันที่12กันยายน2569นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อที่จะคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสินระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะจังหวัดเองก็ได้ขับเคลื่อนการส้วมไซพาไทยยังต่อเนื่องการส่งเสริมการยอมซีธรรมชาติจากพืชทองถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นสะเดาเทียมใบคนที่โพทะเลและก็ฮู้กวางรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพาไทยซ่องแฮงและก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าอบจ.สงขลาเพื่อขยายช่องทางการตลาดที่สำคัญค่ะและก็ยังได้ยกระดับนะคะอัตลักษณ์พาถิ่นสงขลาโดยนำลายราชวัตรค่ะมาผสมผสานวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมรังสรรค์เป็นลวดลายไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเฟืองกันยานี่และก็ลายอื่นๆรวมว่า20ลายค่ะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยนะบอกว่าจังหวัดสงขลาเองนี่ผ้านี่ไม่แพ้ที่ประเทศจังหวัดไหนเลยนะ
1: นั้นค่ะนี่นะคะก็คือการนำลายลวดลายมาผสมผสานกันเป็นลวดลายไหมเมื่อลายอะไรนี่ลายเฟืองกันยานี่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันสักทีลาวที่จังหวัดสตูลค่ะที่จังหวัดสตูลเขามีการเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ดีโฮปนะคะชูถุบชุมชนกระจายรายได้อย่างยืนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการแชมป์ดีโฮปเข้าบอคะค่ะชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนควนสตอเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมในการลงมือทำจริงขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยืนค่ะที่บริเวณเข้าบอคะบันทางง่อหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นำนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปนะคะจัดโดยอำเภอควนโดนค่ะรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนอบต.ควนโดนโดยมีนายเชษบุตรรักค่ะนายอำเภอควนโดนนายสรีอะศิระนะคะหนุงอาลีนายกอบต.ควนสตอค่ะนายบักรินพลาอาจผู้ใหญ่บ้านทางง่อตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันจังหู้เม็ดเลย
1: นี่นะคะสำหรับโครงการดังกล่าวเองค่ะก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มีส่วนรวมและการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทั้งยกระดับนะคะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและก็บริการของผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะโดยภายในงานเองนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปีนเข้าพิชิตเข้าบอค่ะชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นลิเกฮูรูและกาชาฉักลีลานี่เรียนรู้การสร้างครูตลอดจนกิจกรรมผจญภัยและก็นันทนาการทางการปีนผ้าโรยตัวขับรถ ATV แล้วก็พายเรือค่ายหยาดคันนีแลตะนู่นาพายนะที่อ่างเก็บน้ำวังตางาค่ะพร้อมกับชิมอาหารพื้นถิ่นและก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตของชาวควนสตอค่ะ
0: ค่ะทางนี้โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารวิถีชีวิตและก็ทรัพยากรธรรมชาติมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะหรือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพและก็กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจท่านรักและก็การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งมั่นคงและก็ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: นี่นะคะกะเอาใจสำหรับสายเที่ยวนะไปตั้งแคมป์มีพายเรือมังปีนเข้ามังขับรถ ATV มัง
0: น่าสนใจเป็นกิจกรรมชุมชนที่ต้องบอกว่าใครอยู่แถวๆนั้นหรือว่าใครสนใจนี่ก็สามารถที่จะไปกันได้นะ
1: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเราแลในเรื่องของสายลุยกันมาแล้วนะเล็กเดียวแต่มาเลยสำหรับสายปั่นกันมังใครชอบปั่นมังไม่รู้แต่ว่าการปั่นในคนนี้ค่ะเป็นการปั่นเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและกับมาเลเซียค่ะโดยททนะคะก็ได้ปล่อยขบวนนักปั่นมาเลเซียเนี่ยปั่น 1,200 กิโลเมตรค่ะเชื่อมมิตรภาพไทย มาเลเซียผ่านกีฬาและการท่องเที่ยว

0: รองกับส่งเสริมนะคะไทยซูมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมค่ะบรรยากาศการปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานชาวมาเลเซียเป็นไปอย่างคึกคักและก็อบอุ่นค่ะนี่มากันเยอะมากนะคะภายใต้กิจกรรม KL Bangkok Unity Ride 2026เป็นกิจกรรมค่ะที่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮานลานไทยอาเซียนเขาได้รวมกับองค์กรนาดีซีฮัทนะคะประเทศมาเลเซียและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง18กันยายน2569เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศมาเลเซียพร้อมกับประชาสัมพันธ์นะคะศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมหรือว่ามุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมโดยมีนางสาวนวพรชัวชมเกตนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาประธานองค์กรนาดีซีฮัทประเทศมาเลเซียและการนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลานไทยอาเซียนรวมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นค่ะ
1: ค่ะโดยกิจกรรมวันนี้ค่ะคณะนักปั่นก็เริ่มต้นเดินทางจากรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยนะคะผ่านปะดานปะดังเบซ่าที่จังหวัดสงขลาก่อนที่ว่าอีปั่นจักรยานต่อเนื่องไปเป็นระยะทางว่า 1,200 โลผ่านพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพมหานครค่ะตลอดเส้นทางค่ะคณะนักปั่นก็ได้แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยมุ่งชายกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและก็มาเลเซียส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศขณะเดียวกันค่ะยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายของประเทศไทยทั้งภูมิประเทศอาหารวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่กันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมผ่านการนำเสนอร้านอาหารฮาลาลสินค้าและก็บริการฮาลาลสถานที่พักที่ละหมาดนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยนี่แหละก้าวเข้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ตลาดมุสลิมในภูมิภาคนั่นเองค่ะ
0: โดยการดำเนินการกิจกรรมก็ยังสอดคล้องนะคะกับแนวทางการส่งเสริมไทยแลนด์มุสลิมเฟรนลี่ค่ะและการส่งสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรด้านการท่องเที่ยวในการรวมกันยกระดับศักยภาพและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและก็ถือว่าเป็น 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพนะคะที่เชื่อมไทยมาเลเซียค่ะเชื่อมประชาชนและก็เชื่อมอาเซียนผ่านพลังของกีฬาการท่องเที่ยวและก็ความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์อันดีอย่างยืนในระดับภูมิภาคค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: ในเส้นทางสำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะคะซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้เห็นเรียกว่ามิตรไมตรีจิตตลอดทางแล้วก็วัฒนธรรมไทยตลอดเส้นทางผ่านวัดต่างๆผ่านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงได้ทานอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะรวมถึง อยากให้คนไทยเองร่วมเป็นเจ้าบ้านในการต้อนรับนักเที่ยวตลอดเส้นทางซึ่งถือเป็นทูตในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยเราให้กับนักเที่ยวมาเลเซียมาเที่ยวนะคะในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเฟรนลี่นะคะจะได้สัมผัสประเทศไทยในมุมของความมีมิตรไมตรีแล้วก็การต้อนรับที่อบอุ่นตลอดเส้นทางค่ะ
1: ค่ะก็อย่าฮักคุบเลยนะปั่นกันไปนะว่างี้ถึงกรุงเทพ
0: ไปผักไปอย่าเดี๋ยวไม่ต้องแคบไปถึงกรุงเทพนู่นแต่ว่ากระเทือเป็นแฝงกันค่ายโค้งก็ประเทศไทยไว้เป็นเรื่องอาหารสถานที่ผักต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศระหว่างทางนะ
1: นั่นแล้วทีนี้พาไปเลยที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ตลาดน้ำยากังเขาบอกว่ามีนมร้อยปีนึกอันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเลยนะเขามีการรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเลเซียกันค่ะตลาดน้ำยากังขนม100ปีนราธิวาสคึกคักค่ะรับนักท่องเที่ยวไทยมาเลดึงอัตลักษณ์เสน่ห์มลายูค่ะมัดใจนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็มาเลเซียตอกย้ำมุดไม้การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยืนแห่งไม่ข้องชายแดนใต้ค่ะ บรรยากาศที่ตลาดนางยักกังขนมร้อยปีตำบลบางนาอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายกฤษณานันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนางยักกังโดยมีนายณรงค์สร้างประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำตรงนี้และให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์เดิมและก็สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค
0: ่ะไฮไลท์จะเต็มด้วยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำค่ะนี่นะคะต้องบอกว่าสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็ความสนุกสนานไว้อย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางการแข่งขันเรือพายย่อกองการแข่งขันมวยทะเลการสาธิตการทำนุ่มโบราณค่ะอาหารพื้นบ้านศิลปะการเขียนลวดลายผ้าบาติกเอกลักษณ์ชายแดนใต้บริการล่องเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำยะกังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารและก็ขนมโบราณว่าร้อยปีให้ได้ชิมชอบกันอย่างจูใจนูแลนุ่มน่ากินนะว่าชาวๆนะคะ แล้วก็ต้องบอกค่ะว่าทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นมุ่งหมายสำคัญค่ะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงพร้อมแสดงศักยภาพในการต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียค่ะที่จะเดินทางมายังต่อเนืองนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วค่ะยังสร้างความประทับใจนะคะจนเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวสัมยังอย่างยืนค่ะ
1: กิจกรรมมากมาย
0: ได้ลองทำนะไม่ว่าจะเป็นการวาดลายผ้าบาติกลองทำนุ่มต่างๆและก็น่าสนใจเลยไฮไลท์สำคัญมวยเล
1: ่
0: นาเล่เลยเวลาจบกันในเล่
1: ไม่เคยเห็นที่นะใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมไปแวะกันได้นะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
0: นี่ส่วนช่วงนี้ค่ะจะมาแล่ในเรื่องของการสร้างโอกาสละกันสำหรับตลาดออนไลน์ขยายโอกาสนะคะโดยอบจ.ยะลาค่ะเขาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการนะคะสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์ขยายตลาดสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมหมู่ขมนตีอาคารส่วนขยายอบจ.ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะดร.ระดินสมาแอนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์โดยมีนางนิชาพรโอภาโซหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและกับผู้ประกอบการกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาและประชาชนข้าวรวมค่ะโดยอบจ.ยะลาเองก็ตระหนักนะคะถึงความสำคัญของการส่งเสริมและก็พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาใช้ในการประกอบอาชีพและก็สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
1: โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะตลาดออนไลน์และก็สร้างแบรนด์สินค้าการสร้างสั้นเหนือ5เพื่อการตลาดและก็การถ่ายภาพสินค้าตลอดไปจนถึงการบริหารจัดการระบบขนส่งและก็ระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเองค่ะก็บอกว่าการจัดโครงการในหุ่นนี้ก็เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการสร้างแบรนด์และก็การสร้างสั้นเหนือ5และก็การถ่ายภาพสินค้าซึ่งก็ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและก็ขยายตลาดในยุคดิจิทัลค่ะโดยอบจ.ยะลาก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์และก็ธุรกิจของตนเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้และก็การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
0: นี่นะก็ต้องยอมรับว่าเลี่ยงไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้นะสื่อดิจิทัลต่างๆหรือออนไลน์เขามีส่วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเด็กๆแล้วก็รวมไปถึงการสร้างรายได้ของผู้หลักผู้ใหญ่วัยทำงานกันด้วยนะคะ
1: ค่ะทีนี้มาแลข้าวส้นท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะที่จังหวัดสตูลเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูก2569ค่ะจังหวัดสตูลค่ะเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูกประจำปี2569ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดลูกคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ที่บริเวณถนนข้างสำนักงานปปช.สตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูกพ.ศ. 2569ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีโดยมีปศุสัตว์จังหวัดสตูลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานค่ะก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำมั่นสุนัขและก็แมวจรจัดรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ค่ะจังหวัดสตูลก็ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามานานว่า13ปีแล้วแต่ว่าตั้งเป้าหมายในการสู้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจังหวัดพร้อมกับข้อความร่วมมือประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและก็ไม่ปล่อยสัตว์ทิ้งให้เป็นภาระของสังคมค่ะ
0: ส่วนด้านนายสมฤทธิ์เลี้ยงประสิทธิ์นะคะนายอบจ.สตูลก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วค่ะโดยความร่วมมือของอบจ.สตูลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและเทศบาลตำบลคลองคุดค่ะหลังจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการคุมประชากรสุนัขจรจัดบริเวณสนามบินสตูลนะคะซึ่งก็มีสุนัขจรหรือว่าหมาจรนี่แหละค่ะจำนวนมากเลยและก็ปีนี้เองก็ได้ขยายการให้บริการไปยังพื้นที่โดยรอบก็เปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนเนี่ยนำหมาและก็แมวเนี่ยมารับบริการทำมันและก็ฉีดวัคซีนได้ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะช่วยลดจำนวนสัตว์จรจัดและการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะที่ประชาชนผู้มารับบริการก็กล่าวนะคะว่าการนำหมามาทำมันเนี่ยก็เป็นการป้องกันการขยายพันธุ์ด้วยและการลดจำนวนหมาจรจัดในชุมชนพร้อมกับเห็นนะคะว่าการให้บริการทำมันและก็ฉีดวัคซีนฟรีนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาหมาจรและก็ป้องกันปัญหาหมาดุร้ายและก็การกัดคนรวมไปถึงการลดปัญหานะคะที่จะอาจส่งผลต่อชุมชนในอนาคตได้ค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ว่าจัดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดภาระของหมาจรจัดไม่ให้เกิดการที่จะเกิดหมาเพิ่มเนี่ยแหละเพราะว่าบางตัวเองนี่หมาจรจัดต้องบอกว่าบางที่ก็ไม่ได้น่ารักอาจจะแบบไปเขาอาจจะไม่คุ้นชินนะในการ
0: ตลอดการขยายพันธุ์และหมาจรนั้นก็คือขยายพันธุ์งานอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปทำมันแน่นอนมันจะลดจำนวนประชากรของหมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีค่ะและการทั้งหมดทั้งเพลงนี้คือรายการพิลากับข้าวของเราในวันนี้เวลาเราหมดสิ้นแล้วค่ะน้องนัทพิริบบินพร้อมด้วยทีมงาน NBT ต้องค้าต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

ณผู้ชมคะปัจจุบันท้องทะเลไทยได้รับผลกระทบจากหลายสาเหตุค่ะไม่ว่าจะเป็นมลพิษต่างๆที่ปล่อยลงสู่ทะเลขยะพลาสติกหรือการทำประมงที่ไม่เหมาะสมค่ะสิ่งเหล่านี้ทำให้ท้องทะเลไทยเสื่อมโทรมลงไปทุกวันหลายหน่วยงานเริ่มเล็งเห็นความสำคัญเริ่มกลับมารณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเพิ่มมากขึ้นแล้ววันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเกาะสมุยค่ะเรามาดูกันว่าที่นี่มีโครงการหรือมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ช่วยรณรงค์และก็อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: และตอนนี้เราก็อยู่กับครูไก่ค่ะผู้ที่ริเริ่มในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะสวัสดีค่ะครูไก่
1: สวัสดีครับ
0: อยากทราบว่าที่นี่ค่ะเขามีโครงการหรือมีอะไรเกี่ยวกับรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเลบ้างไหมคะ
1: ครับก็นอกจากที่ส่วนที่ชุมชนก็ดูแลกันเองเนี่ยตอนนี้เราได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับโดยเป็นทุนของคอแดปซึ่งเป็นทุนของกลุ่มประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยในการให้ทุนเราโชคดีมากตรงที่ว่าเป็นทุนที่ไม่กี่ประเทศในโลกที่ได้ในประเทศไทยเรามีแค่โครงการนี้โครงการเดียวในการที่จะมาดูแลของสิ่งแวดล้อมซึ่งเนี่ยเราจะเลือกในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะการังนะครับโดยการที่จะคัดเลือกตัวปะการังนะครับที่มีความต้านทานต่อสภาพแวดล้อมสูงเนี่ยนะนำมาขยายนำมาอนุบาลแล้วก็นำมาที่จะทำให้เขาเจริญเติบโตต่อครับคุณครับ
0: อันนี้คือเป็นโครงการที่ฟื้นฟูปะการังใช่ไหม
1: ฟื้นฟูปะการังก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมโครงการที่ทางชุมชนเนี่ยทำมาหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นของการสร้างบ้านให้สัตว์น้ำอะไรต่างๆหลายๆอย่างแต่ว่าโครงการนี้เราได้รับทุนสนับสนุนที่ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเนี่ยทำร่วมกับชุมชนทำร่วมกับส่วนท้องถิ่นทำร่วมกับผู้ประกอบการทางการท่องเที่ยวแล้วก็กลุ่มนักอนุรักษ์ในพื้นที่รวมถึงอาสาสมัครต่างๆด้วยครับ
0: ค่ะแล้วที่มาทำไมอยู่ๆปุ๊บเขารู้สึกว่าเออเล็งเห็นว่าต้องมาใช้ที่นี่ที่มาคือมียังไงบ้างคะ
1: คือเกาะสมุยเนี่ยเราได้ชื่อเรื่องของความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ทรัพยากรยังอุดมสมบูรณ์นะครับถึงแม้จะมีการใช้ประโยชน์ไปค่อนข้างสูงแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการดูแลที่ดีนะครับก็น่าจะทำให้คงความสวยงามระดับโลกต่อไปได้นะครับยิ่งประกอบกับทางเกาะสมุยเนี่ยเรามีกลุ่มชุมชนน
0: ะคร
1: ับในการที่จะดูแลเรื่องของแวดล้อมมีการจับกลุ่มกันมีใช้เด็กเยาวชนมาทำงานร่วมกันนะครับก็น่าจะเป็นโอกาสดีในการที่จะสร้างคุณค่านะครับและสร้างมูลค่าและมีการต่อยอดไปในส่วนอื่นๆอย่างเช่นการท่องเที่ยวเชิงฟื้นสร้างรีเจเนเรทีฟโทริซึมอะไรแบบนี้ครับ
0: ค่ะแล้วพอเหมือนที่ครูไก่บอกว่าเราเอาองค์การมาลงแล้วมีหลายหน่วยเข้ามาร่วมกันมีอะไรบ้างคะหน่วยไหนที่เข้ามาร่วมมือตรงนี้บ้าง
1: ครับก็อันดับแรกเลยก็จะเป็นส่วนของกลุ่มชุมชนนะครับที่มีผู้นำนะครับในท้องที่เนี่ยรวมกลุ่มกันหลายๆกลุ่มนะครับแล้วก็มีกลุ่มของกลุ่มของการศึกษานะครับกลุ่มของนักเรียนนะครับกลุ่มของชาวประมงนะครับก็มาร่วมทำกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีภาคส่วนที่ทางมหาวิทยาลัยลำแขงเนี่ยเขาก็มี
0: บูรณาการม
1: าบูรณาการมานะคร
0: ับ ก็ถือว่าหลายภาคส่วนเลยแล้วระยะเวลาของโครงการนี้คือมีระยะเวลานานเท่าไหร่หรือต้องต่อเนื่องยังไงไหมคะ
1: ระยะเวลาโครงการจริงๆเนี่ย1ปีจะสิ้นสุดปี70แต่ว่าทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ภาคีเนี่ยก็จะมีการติดตามมีการคืนข้อมูลมีการส่งมอบผลงานการวิจัยและก็เป็นพี่เลี้ยงต่อเนื่องในไม่ว่าจะเป็นการสร้างนักดำน้ำตอนนี้เพิ่งเสร็จไปเมื่อวานเองนะครับวันนี้จะสอบทฤษฎีกันเราสร้างนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนี่ยต่อไปเกาะสมุยก็จะมีทีมนักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์เป็นของตัวเองในการที่จะดูแลในการปลูกฟื้นฟูปะการังทำบ้านปลาอะไรต่างเก็บขยะใต้น้ำหรือว่าทำงานฟื้นฟูร่วมกันหน่วยงานต่างๆได้นะครับ
0: ก็คือจะเป็นกลุ่มเลย
1: ใช่ครับผมแล้วก็จะหลังจากกลุ่มแรกแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีการสร้างเพิ่มขึ้นอีกหลายๆกลุ่มเพื่อจะให้เป็นทีมใหญ่และทำงานนอกจากทำงานในพื้นที่เกาะสมุยก็สามารถที่จะร่วมกับทีมนอกพื้นที่ได
0: ้ก็คือครูไก่เป็นคนที่สอนเด็กๆดำน้ำด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผม
0: อันนี้เราคัดเลือกหรือเรายังไงคะกว่าจะได้มาเป็นกลุ่มดำน้ำอย่างนี้คะ
1: ก็เราเริ่มจากกลุ่มที่เขาทำบ้านปลากันด้วยก่อนนะครับเวลามีเวลาว่างจากการเรียนการทำงานเนี่ยก็มารวมกันทำบ้านปลารวมกันเป็นผู้ช่วยนักวิจัยเวลามีทางมหาวิทยาลัยมีทางบริษัทเอกชนเข้ามาช่วยทำงานเนี่ยเขามาช่วยกันพอเรารู้แล้วว่าเขามีความตั้งใจมีใจรักและมีเวลาในการที่จะทำให้เนี่ยนะครับก็ทางตัวแทนของชุมชนก็คัดเลือกมาเป็นกลุ่มแรกนะครับ4คนหน้าคนในการที่จะมาเรียนนะครับพอหลังจากได้กลุ่มนี้แล้วเนี่ยต่อไปก็ค่อยต่อยอด
0: เพิ่ม
1: มาระดับความสามารถของเขาเพิ่มขึ้นแล้วก็รับรุ่นใหม่ๆเข้ามา
0: คิดว่าจะต่อยอดจากโครงการนี้ไปในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลหรือสิ่งแวดล้อมอื่นๆในเกาะสมุยยังไงได้บ้างคะ
1: เริ่มจากการที่เราจะให้คนในพื้นที่เนี่ยเห็นคุณค่าก่อนพอเห็นคุณค่าว่าความสำคัญของระบบนิเวศทางทะเลนะถ้ามีปะการังมันก็ทะเลมีความสวยงามมีนักท่องเที่ยวมีอาหารทะเลกินนะครับแล้วก็สามารถที่จะสร้างรายได้สร้างมูลค่านอกจากคุณค่าแล้วเนี่ยพอเขาเห็นประโยชน์ตรงนี้แล้วเนี่ยมันก็จะขยายผลในการสร้างคนให้มากขึ้นนะครับจากที่มีกลุ่มนึงแค่ไม่กี่สิบคนอาจจะขยายไปทั้งเกาะทุกมุมทุกส่วนทุกอ่าวของเกาะแล้วเชื่อมกับพื้นที่ต่อเนื่องอย่างเช่นบางส่วนของฝั่งบางส่วนของเกาะพังงานของเกาะเต่าอะไรต่างพวกนี้นะครับซึ่งก็ทำงานแล้วก็อย่างผมเองเนี่ยผมก็ท ทำกิจกรรมอนุรักษ์ของทั้งประเทศอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำงานร่วมกันแล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็เอาเครือข่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันได้ครับ
0: อืมค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สามารถต่อยอดไปได้แล้วก็ในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคือไม่สามารถทำคนเดียวได้ด้วยต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วน
1: ใช่ครับเพราะว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันเป็นเกี่ยวข้องกับทุกภาคส่วนแล้วคนใช้ประโยชน์คนที่จะมามีส่วนร่วมเนี่ยต้องช่วยกันหลายคนบ้างเลยเราทำคนเดียวไม่ได้แน่นอนและไม่จำกัดเฉพาะคนในพื้นที่นะครับหน่วยงานต่างๆหรือคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช่วยกันได้
0: รวมถึงนักท่องเที่ยวด้วย
1: ตัวนักท่องเที่ยวสำคัญเลยเพราะว่าเป้าหมายปลายทางของเราเนี่ยนะครับพอเราทำแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราทำจะเป็นกิจกรรมหนึ่งที่เราเอาไปขายเป็นโปรแกรมในการที่ท่องเที่ยวเชิงพื้นสร้างท
0: ่
1: องเที่ยวเพื่อการอนุรักษ์ท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณภาพที่ดีของสิ่งแวดล้อมต่างๆซึ่งมันจะเป็นขั้นกว่าของการท่องเที่ยวเพื่อเขาเรียกว่าเชิงนิเวศนะครับเราเมื่อก่อนเนี่ยเราท่องเที่ยวแค่ลดผลกระทบเราก็โอเคแล้วแต่ตอนนี้มากกว่าคือยิ่งท่องเที่ยวสิ่งแวดล้อมต้องดีขึ้นมาช่วยกันสร้างมาช่วยกันฟื้นนะครับและตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำด้วย
0: ค่ะได้เห็นที่มาได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจแล้วก็คือน่าชื่นชมมากเลยที่มีความเข้มแข็งอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดไม่มีความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกับคนที่เป็นมีเป้าหมายเดียวกันนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลโครงการนี้ก็ไม่อาจจะสำเร็จได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าในชุมชนมีกลุ่มที่สามารถต่อยอดต่อโครงการนี้ไปยังไงบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ

0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กับพี่แม่คาหนึ่งในสมาชิกที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลค่ะของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะพี่แม็ก
1: สวัสดีค่ะพี่แม็กนะคะยุภาพรวานิจเจริญค่ะพี่เป็นสมาชิกของกลุ่มอนุรักษ์ท้องทะเลของกรมทรัพยากรทางทะเลค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วเริ่มจากพี่ไปประชุม21เกาะทั่วประเทศที่เกาะเต่านะคะแล้วก็ในการประชุมได้มีของบริษัทวินิไทยเข้ามาบรรยายแล้วคือพี่ก็สนใจเพราะว่าเราอยู่แหลมสนแล้วชายทะเลที่ตรงหลังบ้านเราเนี่ยค่ะจะมีหญ้าทะเลเป็นแหล่งหญ้าทะเลเลยมีต้นโกงกลางมีต้นเทียนคือกุ้งหอยปูปลาอุดมสมบูรณ์มากแต่อยู่ในหาดเฉวงเป็นที่นักท่องเที่ยวมากมันก็ตามมาด้วยคือแรงงานตอนเย็นก็จะลงไปย่ำแล้วก็ไปหาปูกุ้งหอยปูปลาโขดหินเข้าลื้อคือมีปลาตัวเล็กๆแต่ไม่มีปลาตัวใหญ
0: ่
1: คือพี่คิดว่าอันเนี้ยคือปัญหายิ่งช่วงโควิดทุกคนไม่มีงานทำ
0: ค่ะ
1: อาหารไม่มี
0: ค่ะ
1: มาหากุ้งหอยปูปลาจนเกือบจะไม่เหลือเลยค่ะตัวเล็กตัวน้อย
0: พี่เห็นปัญหาว่าสิ่งที่เราอยู่แล้วมันถูกเหมือนกับกึ่งๆเหมือนทำลายไปทีละนิดคือเหมือนกับอาจจะแบบไปจับปลาแต่อาจจะใช้วิธีไม่เหมาะสมหรืออาจจะไม่ได้ดูตามฤดูกาลจนพี่เห็นว่ามันเริ่มค่อยๆเสื่อมไปอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: แต่พี่คิดว่าคือเป็นความต้องการด้านอาหารคือทำไมมันก็ต้องเคยมีมามันก็ต้องเป็นไปเหมือนเดิมได้ใช่ไหมโดยที่ว่าถ้าเกิดคนช่วยกันเยอะๆมันอาจจะได้เยอะกว่าเดิมอันนี้ครั้งนี้ก็คือได้ของคุณครูรดาของกศน.ได้มาให้นักเรียนมาแล้วเชื่อมโยงไปถึงในผู้ต้องขังในเรือนจำเกาะสมุยดังที่เห็นเป็นเชือกอันนี้เป็นฝีมือของในเรือนจำสมุยค่ะแล้วก็การทำของวินิไทยของอาจารย์ประสานนะคะได้คิดค้นทำโดมบ้านปลาแล้วก็มาวางในที่ต่อยอดจากของ

0: รมทรัพยากรกรมทรัพยากรมาทำแบบเป็นปะการังเทียมในแท่งเหล็กนะคะตลอดแนวแนวปะการังตรงแหลมสนจนถึงเกาะมัดหลัง
1: ค
0: ือเป็นอาณาจักรที่กว้างมากค่ะ
1: แล้วโครงการต่างๆที่เขาทำมาเนี้ยค่ะทางกลุ่มเราได้ต่อยอดหรือไปบอกต่อคนในชุมชนยังไงบ้างคะให้เขาตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างเงี้ยค่ะ
0: คือชาวประมงเองอ่ะคือพี่เข้าใจคือชาวประมงเขามีอาชีพคือก็รายได้เขาต้องจากเหมือนทำมาหากิน
1: ค่ะ
0: อาจจะหาเช้าเย็นค่ำหาค่ำกินตอนเช้าอะไรงี้ใช่ไหมคะเขาก็ไม่มีเวลาที่พยายามอนุรักษ์แต่เขาก็ช่วยดูเวลาของกรมมาวางทุ่นวางแนวปะการังอะไรไว้ก็ช่วยกันดูแลสอดส่องไม่ให้เรือลำอื่นที่มาจากท้องที่อื่นอ่ะเข้ามาเลยในเขตอนุรักษ์ของเราประมาณนี้นะคะแล้วก็วันที่หนึ่งวันที่สองเขามีการแข่งตกปลาที่อ่ะดีใจมากนะคะที่ทุกลำ20กว่าลำเขาได้ปลาตัวโตๆกันตกปลาได้ตัวโต
1: แล้วคือเราเห็นแล้วว่ามันก็คือฟื้นฟูมาจากที่จากแต่ก่อนที่เคยห่างหายไปเคยหาได้ยากตอนนี้ก็คือเริ่มฟื้นกลับมาแล้ว
0: ค่ะ
1: ไหมคะแล้วชุมชนได้ต่อยอดโครงการอื่นๆอีกไหมคะนอกจากที่ในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกให้คนในชุมชนแล้วก็ชาวประมงอย่างเงี้ยค่ะในโครงการอะไรอีกไหมคะ
0: ค่ะตอนนี้ก็มีของในเรือนจำสมุยนะคะ
1: ผู้
0: ต้องขังได้ทำโดมตอนนี้เราทำได้ประมาณ70กว่าโดม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วมีน้องๆของอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะก
1: ็
0: จะมาสอนต่อยอดคือให้เมื่อก่อนทำแต่โดยเราไม่มีนักดำน้ำก็เราเตรียมโดมเตรียมอะไรทำไว้แต่เราไม่มีคนที่จะ
1: เอาไปวาง
0: ให้เราค่ะก็เลยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามาทำโครงการปะการังที่มันแข็งแรงกว่าเพราะเขามองเห็นว่าตอนนี้โลกร้อนขึ้นโลกร้อนขึ้นแล้วก็ปะการังเขาหูกวางที่ปลูกกันแล้วดูสวยงามอย่างเงี้ยค่ะมันจะเซนซิทีฟจะฟอกขาวเยอะอย่างช่วงตรงเนี้ยค่ะช่วงที่ว่าปลูกไว้ประมาณ3เมตรถึง5เมตรอ่ะจะเหลือสัก 10% แต่ที่ฟาร์มลึกประมาณ6เมตรถึง9เมตรจะรอดประมาณ 90% นี่ค่ะ
1: ก็เลยเห็นความตรงนี้เห็นปัญหาตรงนี้ก็คือมาทำโดมปะการังเทียมด้วยใช่ไหมคะนี
0: ่โดมปะการังแล้วเราก็จะรู้แล้วว่าจุดไหนที่เราจะวางแล้วปะการังก็จะมีความแข็งแรงแล้วอยู่ได้ยั่งยืนนะคะก็เลยของมหาวิทยาลัยเขาเน้นปะการังที่ตัวที่แข็งแรงค่ะไปเก็บจากที่ในที่ปะการังรังตายเหมือนว่าเป็นฟอกขาวเยอะก็เอาตัวนั้นมาเพื่อมาเพาะพันธุ์ต่อเหม
1: ือ
0: นเราจะได้เป็นปะการังที่แข็งแรงขึ้นประมาณนี้ค่ะ
1: บางทีอาจจะไม่เห็นภาพแต่ว่าเราอยากจะไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมหรือที่เขาเรียกว่าไปฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมใต้ทะเลจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมได้ใช่ไหมคะ
0: ได้ค่ะได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงกันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ

0: การอนุรักษ์ทรัพยากรใต้ท้องทะเลมีหลากหลายวิธีแต่กลุ่มนี้ใช้วิธีการสร้างบ้านปลาทำโดมปะการังเทียมนำไปวางใต้ทะเลเพื่อให้ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเข้าไปอาศัยทดแทนปะการังธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไปเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำโดมปะการังเทียมกันค่ะว่าจะมีวิธีทำอย่างไรกันบ้างและตอนนี้เราก็มาอยู่กับคุณครูระดาค่ะผู้ที่สอนเด็กๆทำโดมปะการังเทียมของที่นี่ค่ะสวัสดีค่ะคุณครู
1: สวัสดีค่ะ
0: เมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นโดมปะการังเทียมเนี่ยคุณครูก็แนะนำเด็กๆให้เด็กๆได้ทำกันใช่ไหมคะอันนี้มันต่อยอดมาจากยังไงบ้างคะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณทางพี่ยุพาพรวานิเจริญนะคะหรือว่าพี่แม็กตอนนั้นได้รับการประสานไปจากพี่แม็กนะคะว่าให้นำนักศึกษาเนี่ยมาร่วมกิจกรรมก็คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลค่ะการไปวางโดมปะการังให้กับปะการังฟื้นฟูสภาพของสิ่งแวดล้อมของอำเภอเกาะสมุยเรานี่แหละค่ะก็เลยนำเด็กนักศึกษามาชุดหนึ่งและพอมานี่แหละค่ะก็คือเป็นแรงบันดาลใจก็คือเราเห็นแล้วเรามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่ดีแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดเพื่อที่จะทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนตรงนี้ค่ะพี่ก็เลยได้นำสิ่งที่พี่มาพบเห็นนี่แหละไปนำเสนอท่านผู้บริหารและก็ได้รับการสนับสนุนเสมอมานะคะหลังจากนั้นพี่ก็นำเด็กมาเพื่อที่จะมาเรียนรู้ในส่วนของการทำโดมปะการังให้กับนักศึกษาโซนตรงนี้ก็จะเป็นโซนของตำบลบ่อผุดค่ะน้องๆจากบ่อผุดและก็หาดงามที่มาร่วมกันทำเรียนรู้และก็จะไม่ใช่เฉพาะเรียนรู้แค่การทำโดมปะการังเท่านั้นนะคะยังมีนักศึกษาของเราที่ไปวางลงทะเลไปวางร่วมกับพี่ๆนักอนุรักษ์ค่ะค่ะและก็เรียนดำน้ำด้วยซึ่งตอนนี้ก็กำลังเรียนอยู่กับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งก็เป็นโอกาสดีๆพี่มองแบบนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาของสกรเนี่ยเรารู้ว่านักศึกษาสกรนี่ส่วนใหญ่จะเป็นน้องๆที่ขาดโอกาสขาดโอกาสนะคะแต่ว่าเราทำยังไงที่ให้เด็กเหล่านี้ล่ะค่ะมีคุณค่าในตัวเองและก็ช่วยเหลือสังคมโดยพี่จะสอนเด็กกลุ่มนี้ว่าเราไม่ได้ยึดของค่าของเงินเสมอไปเรารู้ว่าเงินมันจำเป็นต่อการดำเนินชีวิตแต่สุดท้ายแล้วการที่เราได้ทำอะไรเพื่อสังคมอันนี้มันสำคัญยิ่งกว่าเราก็นำนักศึกษากลุ่มนี้แหละค่ะมาร่วมด้วยช่วยกันในการทำโดมปะการังและก็ต่อยอดให้กับชุมชนและก็ที่สำคัญก็คือการได้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเราได้มาสอนน้องๆให้ได้ทำเพื่อโดมปะการังนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
1: ใช่ค่ะ
0: เราได้รับการสนับสนุนหรือว่าร่วมมือจากหน่วยงานไหนไหมคะในการทำอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะก็จะเป็นของวินิจัยแล้วก็ของทางพี่แม็กเองนี่แหละค่ะจริงๆแล้วคือเราทำงานกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะตั้งแต่เริ่มจากใช้อวนเชือกยักษ์เนี่ยที่เป็นอวนทะเลอะค่ะมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเราได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดนะคะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนต้นแบบระดับประเทศอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการนำอวนจากเชือกอวนชาวประมงเนี่ยมาทำเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าทำเปลทำรถขยะต่างๆเนี่ยค่ะทำให้มันเพิ่มมูลค่ามากขึ้นและพอมีกิจกรรมดีๆนี้เราก็มีเครือข่ายคือของทางสกรเองเนี่ยค่ะก็จะมีนักศึกษาที่เป็นนักโทษในเรือนจำผู้ต้องขังในเรือนจำเนี่ยแล้วเราก็ประสานกันแล้วก็มาเป็นเครือข่ายได้ในเรือนจำอำเภอเกาะสมุยด้วยโดยมีพี่แม็กเป็นตัวประสานเป็นคนประสานเป็นศูนย์กลางตรงนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่ามากๆเชื่อว่าวันนี้นะคะเราทำประโยชน์เพื่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอเกาะสมุยของเราเนี่ยเป็นอำเภอที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็เป็นอันดับหนึ่งของการท่องเที่ยวระดับโลกด้วยตอนนี้และเยาวชนกลุ่มนี้แหละมันเป็นกำลังสำคัญของชุมชนต่อไปถ้าวันนี้ขาดเยาวชนที่จะมาเติมเต็มตรงนี้ค่ะพอรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่แม็กว่าล่วงลับไปเนี่ยเราก็ไม่มีใครต่อยอดแล้วเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องมา
0: สร้าง
1: ใช่ค่ะสร้างตัวแทนสร้างตัวแทนให้เขารู้จักรักสังคมรู้จักรักชุมชนที่เขาอยู่และหวงแหนผืนแผ่นดินตรงนี้ที่เขาทำมาหากินไม่ว่าเขาจะมาจากที่ไหนค่ะบางคนไม่ได้เป็นลูกหลานของอำเภอเกาะสมุยแต่เขาเมื่อมาทำมาหากินที่นี่แล้ว เท่ากับว่าเขาคือคนของอำเภอเกาะสมุยที่ต้องรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติของที่นี่ค่ะ
0: คือวิธีการคือไม่ได้เชิงบังคับแต่ว่าเราทําให้เห็นแล้วก็เหมือนกับชวนกันมาทําเพื่อสร้างคุณค่าตรงนี้จนเขาบางทีเขารู้สึกตระหนักเองว่าเอ้ยเรามาอยู่ที่นี่เราก็ต้องร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ด้วยใช่มั้ยระยะเวลาที่เราสอนน้องๆมากี่ปีแล้วคะโครงการนี้ได้ทำมา
1: อันนี้ประมาณ2ปีแล้วค่ะ
0: แล้วมีแผนต่อเนื่องจะต่อยอดไปยังไงบ้างไหมคะ
1: ค่ะก็คือสำหรับแผนต่อเนื่องต่อยอดเนี้ยแน่นอนนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่ามันได้ผล อย่างน้อยคือการทำโดมปะการังเนี่ยเราเอาไปวางในทะเลใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะปะการังเท่านั้นที่จะงอกงามที่จะทำให้ระบบนิเวศทางทะเลดีขึ้นแต่ว่ากุ้งหอยปูปลาตัวเล็กๆมันก็จะเป็นการอนุบาลสัตว์น้ำ
0: มันเป็นบ้านของเขาม
1: ันเป็นบ้านของเขาด้วยเหมือนเราไปสร้างบ้านให้กับสัตว์ในทะเลเนี่ยค่ะมันก็เลยรู้สึกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความภูมิใจค่ะและครูก็เชื่อว่ามันไม่ใช่เฉพาะความภูมิใจของครูมันเป็นความภูมิใจร่วมกันทั้งนักศึกษาทั้งครูและก็ชุมชนอันนี้คือสิ่งที่สำคัญและนักท่องเที่ยวที่มาบางครั้งนะคะเวลาไปเนี่ยเขาก็มาร่วมด้วยอันนี้ก็เป็นการถ่ายทอดเป็นการนะคะทำให้เขาเห็นว่าเขาไม่ได้มาแค่

0: ค่เสพความสุขเท่านั้นแต่เขาสามารถที่มาร่วมด้วยช่วยกันได้อันนี้ต่อยอดแน่นอนค่ะต่อยอดแล้วก็จะเพิ่มนักศึกษามากขึ้น
1: ค่ะแล้วสิ่งที่น้องๆเขาทำเนี่ยถ้าคิดเป็นปริมาณที่เราไปวางประมาณกี่อันได้คะโดม
0: หลายร้อยแล้วค่ะเป็นร้อย
1: คือเห็นเป็นรูปธรรมเลยว่าหลังจากที่เราได้เอาโดมปะการังเทียมเนี่ยไปวางเหมือนที่คุณครูบอกว่าน้องๆที่เป็นสัตว์น้ำเล็ก
0: ๆ
1: เขาก็ได้ไปเป็นเหมือนบ้านแล้วก็เป็นที่อนุบาลของเขา
0: แล้วก็เราก็จะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะเพราะเขาไม่ได้ถูกจับไปใช่ไหมคะเขาก็สามารถที่จะ
1: ตั้งตัวหลบไว้ก่อน
0: หลบไว้ก่อนแล้วก็สามารถขยายพันธุ์แล้วก็สร้างความสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับชาวประมงอันนี
1: ้ค่ะนอกจากให้น้องๆเขาทำโดมปะการังเทียมแล้วค่ะเราทำงานยังไงกับชุมชนหรือชาวประมงที่เขาต้องทำมาหากินตรงนี้ค่ะด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ค่ะนอกจากจะในส่วนของการทำโดมปะการังแล้วนะคะเราก็จะมีการเก็บขยะใช่ค่ะเราจะร่วมด้วยช่วยกันไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวันที่มันเป็นวันสำคัญเช่นวันสิ่งแวดล้อมอะไรแบบนี้หรือว่าเป็นวันปกติที่เราได้รับการประสานไปนะคะหรือเราเองก็มีโครงการสืบสานปณิธานแม่ของแผ่นดินนะคะและก็มีโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและสมบัติของชาติทางทะเลซึ่งสกร.ระดับอำเภอเกาะสมุยเนี่ยเราทำอย่างต่อเนื่องกันอยู่แล้วค่ะ
1: ค่ะก็คือเป็นสิ่งที่เราไม่ได้หยุดเลยในการขับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางทะเล
0: ใช่ค่ะ
1: อยากให้คุณครูฝากถึงคนที่มาเที่ยวก็ได้หรือว่าคนที่อยู่ในเกาะสมุยเองที่จะให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงอยู่ตลอดไปต้องทำยังไงบ้างอยากให้ฝากถึงผู้ที่ชมอยู่ค่ะ
0: ค่ะสำหรับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะคะของอำเภอเกาะสมุยอย่างที่เราทราบกันดีว่ามันเป็นสมบัติที่มันล้ำค่ามากๆนะคะสำหรับทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของอำเภอเกาะสมุยอยากให้นักท่องเที่ยวหรือว่าคนที่เป็นประชากรแฝงหรือแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยเองรู้จักรักและหวงแหนธรรมชาติไม่ใช่เพื่อวันนี้นะคะแต่เพื่อลูกหลานของเราในอนาคตข้างหน้าด้วยอยากให้เกาะสมุยเป็นหาดสวรรค์เป็นเกาะแห่งเสรีภาพที่คนมาเที่ยวแล้วได้ทั้งความประทับใจกลับไปและก็ได้อนุรักษ์ร่วมกันด้วยค่ะ
1: ค่ะใครมาเที่ยวก็คือรู้สึกเที่ยวไปแล้วก็ภูมิใจด้วยว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
0: ใช่ค่ะ
1: เดี๋ยวขออนุญาตให้คุณครูพาไปดูว่าวิธีการทำโดมปะการังเทียมเขาทำยังไงมีขั้นตอนอะไรบ้าง
0: ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ

0: ผมนักศึกษาสกลผมรู้สึกภูมิใจมากได้เป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ธรรมชาติและก็ปะการังแล้วก็ได้ทําทุกอย่างเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติของปะการังครับกิจกรรมที่ผมทํานะครับทําโดมเพื่อเอาไปลงสู่ทะเลเพื่อเป็นบ้านพักของปลาแล้วก็เก็บขยะใต้ทะเลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเพื่อไม่ให้ขยะสกปรกและให้ทะเลใสสะอาดเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มาชมแล้วก็ได้เห็นแนวปะการังที่เราได้ปลูกได้ทําไว้ให้ปลาได้ให้มันสวยงามครับได้ลงดําน้ําด้วยครับได้ไปดูปะการังได้ไปเห็นสิ่งที่ทุกคนได้ทํากันครับว่ามันสวยขนาดไหนแล้วก็มันก็จะมีบ้างบางอย่างที่เศษขยะพวกเหยื่อตกปลาอะไรติดค้างก็ลงดําไปช่วยเก็บกันครับหลังจากที่พวกเราได้ทํากิจกรรมนี้ท้องทะเลอุดมสมบูรณ์มากขึ้นครับปะการังก็อุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็อยากให้ทุกคนมาท่องเที่ยวที่เกาะสมุยและพยายามอย่าทิ้งขยะลดขยะเพื่อไม่ให้ไปทำลายปะการังและธรรมชาติของทะเลครับ
1: วันนี้ก็รู้สึกเหมือนได้มาช่วยได้มาเข้าร่วมกิจกรรมอะไรค่ะเพื่อจะให้ได้เกิดประโยชน์อะไรได้หลายอย่างก็มีความสุขนะคะแบบว่าได้มาช่วยกันได้มาทำอะไรใหม่ๆอะไรค่ะลองทำอะไรใหม่ๆก็ถ้าพวกเราช่วยกันทำไปเรื่อยๆในอนาคตก็จะส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมที่เราอยู่กันนะคะต้องช่วยกันรักษาก็ขอให้ไม่ทิ้งขยะที่ทะเลแบบว่าเกินการแบบว่าถ้าเอาของมากินอะไรก็ขอให้เก็บไปทิ้งในถังขยะดีๆค่ะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องสกปรกแล้วก็ช่วยอนุรักษ์ได้ด้วยสิ่งแวดล้อม
2: เห็นการทำโดมปะการังเทียมที่น้องๆเขาทำกันไปแล้ว

ใต้ท้องทะเลกันไปแล้วค่ะแต่สิ่งสําคัญที่สุดคือการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจนะก็จะขอลากันไปกับการไปเก็บขยะกับน้องๆเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลกันค่ะวันนี้รายการโลกสวยด้วยสิ่งแวดล้อมหมดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ

0: พักแป๊บนึงลูก
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: การสูบบุหรี่ในบ้านมันอันตรายซึ่งคุณรู้ดีอยู่แล้ว
3: พ่อให้หนูตรวจก่อน
1: ไปกินข้าวแล้วค่อยมาเล่นต่อทั้ง3คนเลย
2: และคุณก็พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใครแต่พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

หมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระโปงคุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับพี่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระโปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

มนต์เสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นขุมทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพพังงาสินค้า GI สร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้ท่ามกลางบรรยากาศสวนผลไม้ธรรมชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกระโปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะปลาไม้นะคะจากเจ้าของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆเลยเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22ไหมอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมๆคืออร่อยค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรแบบนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังนี่ก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเตยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแปลงกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหวานพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นเลยไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยก็มีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะเพราะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังไม่อยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะก็พลอยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ
0: คือสาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเล็ดอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก 5-6 ปีมันก็เริ่มได้ผลแล้วใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่หนึ่งไม่ขายปีที่สองไม่ขายปีที่สามอาจจะไปขายปีที่สี่ค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีไหมสีดีไหมเปลือกหนาไหมไอ้ที่ช่องปูมันเปียกไหมอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็เริ่มได้เลย
1: อ
2: คุณผู้ชมคะตอน

0: สองโลครึ่งอะค่ะ
1: อันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: ันเป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศอากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: เทศบาลตำบลท่านาอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกระปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าไม่ได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกระปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี้ทั้งอำเภอกระปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กระปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกระปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีก

0: กง
1: น้องกอง
0: มังคุดนี่คือมังคุดที่พังงาของพื้นชื่อของพังงาเหมือนกัน
2: ใช่
0: ไหม
2: ค
0: ะเพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราเที่ยวชมสดกันต่อนะคะไปหา

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม
2: ่อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะแต่ว่าเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะว่าเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค
2: ือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่อ
1: ันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะอันนี้หล่นนะสีมัน
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะว่ามันสุกแล้วนะคะก็จะสีประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่แต่ก็คือสาลิกา
2: ค่ะสาลิกามันมีบ้าง
1: อันนี้คือผลนี่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหม
2: คะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: สีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: ที่อายุหลายปีแล้วเอาผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมแล้วเลยค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะแล้วก็เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี่เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: น
0: ะคะ
1: อันนี้20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แล้วลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดต้นนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงๆหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: ็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไผ่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

านนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายสวนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชนสวัสดีค่ะ

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคน

0: ที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: แหนชัยยามีอะไรดีว่ามาเลย
2: โทรสั่งมาแล้วจ้ารออีกได้เลย
3: ขออนุญาตเสิร์ฟอาหารค่ะ
2: แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยมีอะไรบ้างเนี่ยนี่เลยจ้าปลาหมอจุกเคยรสชาติเค็มนิดๆมันหน่อยๆได้กลิ่นหอมของกะปิหอยสับเคสผัดน้ำพริกเผาหาทานได้เฉพาะกับที่ชัยยามีรสชาติหวานอมเค็มตามธรรมชาติผัดกับน้ำพริกเผาไม่มีรสคาวต้มขมิ้นปลากระบอกมีกลิ่นหอมของขมิ้นและสมุนไพรมีความเปรี้ยวจากน้ำส้มตาลตะหนุ่มผสมผสานกันอย่างลงตัวและนี่หอยรากผัดกะทิเค็มมันหอมกะทิอร่อยกลมกลมปิดท้ายได้นี่เลยผัดไทยชัยยาซอสเข้มข้นหอมกลิ่นเครื่องเทศด้วยนิ้วมือไฟ
1: อุ้ยแต่ละอย่าง
4: มาที่นี่ไม่เพียงอิ่มท้องแต่ยังอิ่มใจเพราะวัตถุดิบส่วนใหญ่มาจากในท้องถิ่นโดยคนในชุมชนของเราค่ะ
5: ทุกลวดลายที่ถูกถักทอล้วนเกิดจากความตั้งใจความประณีตและหัวใจของสมาชิกกลุ่มผ้าทอร่มใสที่ร่วมกันรักษาเอกลักษณ์ของผ้าทอเกาะยอให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยจากภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ผ้าทอเกาะยอได้กลายเป็นมากกว่าผืนผ้าเป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนโดยเฉพาะผู้สูงวัยที่ยังคงใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ถ่ายทอดคุณค่าผ่านทุกลวดลายที่ถักทอด้วยหัวใจทุกลวดลายที่ถูกถักทอจึงไม่ได้สะท้อนเพียงความประณีตของช่างทอหากยังบอกเล่าเรื่องราวของความรักความผูกพันและความภาคภูมิใจของผู้คนที่ร่วมกันรักษารากเหง้าของชุมชนพร้อมเปลี่ยนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นพลังในการสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป

วัสดีค่ะชุมชนเล่าเรื่องในวันนี้นะคะพี่ซ้อนแล้วก็พี่บีค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะมาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ชวนพี่น้องประชาชนค่ะชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการสืบสานพระราชปณิธานสารประโยชน์สุขสู่ปวงประชาค่ะเพื่อสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีพระราชปณิธานมุ่งมั่นในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพร้อมทั้งเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระมหากรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ที่ทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยค่ะภายในงานนะคะก็ได้เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าชมพื้นที่และก็ได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองค่ะที่ได้รวบรวมองค์ความรู้จากการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริทางด้านการเกษตรการประกอบอาชีพและการจัดการทรัพยากรเพื่อนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพได้จริง

0: คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมมาดูนะคะผลิตภัณฑ์จากการต่อยอดนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: นำองค์ความรู้ให้กับพี่น้องประชาชนสู่การแปรรูปนะคะและจุดนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปแต่ว่าผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยที่แปรรูปเราเอามาจัดจำหน่ายอยู่ที่ไหนคะ
1: ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะมาเยี่ยมชมในศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองค่ะก็สามารถที่จะแบบไปซื้อได้นะคะที่ร้านพิกุลเกษตรพันธุ์ค่ะซึ่งจะเปิดตั้งแต่ในช่วงเวลา8โมงครึ่งจนถึง16นาฬิกาของทุกวันเลยแต่วันนี้นะคะกลายเป็น2ที่เลยค่ะพี่บีท
0: ั้
1: งในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธุ์แล้วก็รวมไปถึงที่อาคารแปรรูปนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมที่มาท่องเที่ยวค่ะไม่ว่าคุณจะเข้าประตูด้านข้างนี้หรือว่าประตูด้านหน้านะคะก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งผลิตภัณฑ์ต่างๆได้เลยที่ในส่วนของพิกุลทองนะคะเขาแปรรูปไม่ว่าจะเป็นพืชผักน้ำผึ้งชนโรงแล้วก็นอกจากนี้ยังมีพวกผลิตภัณฑ์จักสารด้วยนะคะพี่บี
0: ใช่แล้วถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราพาไปดูด้านในกันค่ะว่ามีอะไรให้เราได้ช็อปกันบ้างค่ะ
1: อันนี้คืออ
0: ะไรคืออะไรคะ
1: เอาเยลลี่โอ้ปกติไม่ใช่
2: เป็นใช่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ
3: ผลิตภัณฑ์รูป
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้างคะมีรสชาติอะไรเป็นยังไงเดี๋ยว
3: โอเคโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นเยลลี่มะพูดค่ะรสชาติจะประมาณเปรี้ยวอมหวานซึ่งเราก็มีเยลลี่หลากหลายรูปแบบค่ะโดยเราจะเอาผลผลิตภายในศูนย์ในการมาแปรรูปมาเป็นเยลลี่
0: ค
3: ่
0: ะอันนี้ออกมานานแล้วยังคะผลิตภัณฑ์
3: อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ของทางงานแปรรูปค่ะ
0: ค่ะจำหน่ายยังไงคะ
1: ใช่ใช
3: ่อันนี้เป็นทดลองสูตรก่อนค่ะยังไม่มีการจำหน่ายเดี๋ยววันนี้จะมีการให้ชิมด้วย
1: ให้ชิมด้วย
0: วันนี้ก็คือว่าเป็น
1: อยากชิม
0: เป็นครั้ง
3: แรกได้ค่ะได้ค่ะ
0: คือใครมางาน3วันเนี่ยได้ชิมกันทุกวันเลยใช่ไหมคะน้องเขาจะชิม
1: น้องจะชิมได้ไหมคะ
0: ชิมชิมเลย
1: อันนี้คือต้องมองว่ามันตอบโจทย์เลยนะคะเพราะว่าน้องๆบางทีอาจจะแบบไม่ชอบดื่มที่เป็นน้ำแต่นี้มันก็เหมาะมากที่เป็นเยลลี่ให้ดูเนื้อก่อนอันนี้เลือกเป็นมันเบอร์รี่
3: ค่ะ
1: นี่อุ้ยน่าทานมาก
0: รสชาติ
4: ส้มแข
0: กเมาเบอร์รี่เลย
1: มันเบอร์รี่เลยแล้วก็ถ้าเกิดว่าทานแบบเย็นน่าจะอร่อยมาก
3: ๆวันนี้ก็จะมาให้
1: อร่อยมาก
3: ลองชิมดูก่อน
0: ค่ะ
3: แล้วก็อันนั้นก็อาจจะมีการจำหน่าย
1: แล้วคาดว่าจะจำหน่ายแบบเป็นทางการประมาณเมื่อไหร่คะ
3: น่าจะเดือนหน้าแล้วรอให้แบบเราเหมือนประเมินนะคะเราคงว่าจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมถ้าไม่มีการปรับเปลี่ยนก็อาจจะเป็นสูงมีการจำหน่ายในเดือนหน้า
1: เข้มข้นมากไม่ดี
0: มาชิมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แปรรูปโดยคนในพื้นที่ผลิตผลของพื้นที่กลายเป็นผลิตภัณฑ์ใหม
3: ่
0: นี่เลยค่ะเจลลี่ที่เป็นรสชาติของผลไม้
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อกันไหมคะ
0: ต่อกันเลยอันนี้จะมีอะไรบ้าง
4: อันนี้ก็จะมีน้ำจิ้มค่ะแล้วก็
0: ผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะ
4: ก็จะมีน้ำสมุนไพรต่างๆ
0: ค่ะ
4: แต่ตอนนี้ก็ยัง
0: นี่เลยน้องส้ม
1: อะไรคะนี่อันนี้เป็นอะไร
0: เป็นแยม
1: แยมอุ้ยแยมมะม่วง
3: เพราะว่าเหมือนมะม่วงเบามันมีเยอะใช่ไหมคะแล้วก็เลยมาแปรรูปมาเป็นแยม
1: แยมมะม่วงเบาด้วยแสดงมันก็จะออกรสเปรี้ยว
4: ๆ
1: นี่แล้วอันนี้อะไรเอ่ย
3: อันนี้จะเป็นน้ำตาลอ้อย
1: น้ำตาลอ้อยก็เป็นแยมเหมือนกันเหรอคะ
3: น้ำตาลอ้อยเนี่ยจะเป็นส่วนผสมของเครื่องดื่มต่อไอ
1: ้
3: เ
1: งี้
3: ย
1: เหมือนกับเวลาเราจะไปชง
3: น้ำ
1: น้ำตาลได้เลยแล้วที่สำคัญมันก็เพื่อสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าเป็นน้ำตาลจากธรรมชาติ
0: ใช่แล้วเรามีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นด้วยปกติเราจะเห็นแบบผลิตภัณฑ์แพ็กเกจแบบใหญ่ๆนะคะแต่เนี้ยเราย่อส่วน
3: ย่อส่วนให้เป็นขนาดเล็กลงสามารถหมายถึงว่าคนเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ลูกค้าได้สะดวกด้วยค
0: ่
3: ะ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นสินค้าที่เราแบบว่าจัดแพ็กเกจใหม่กับผลิตภัณฑ์ใหม
1: ่
0: ที
1: ่
0: เกิดขึ้นก็คือสามารถไปซื้อได้ที่ช็อป
3: ของร้านพี่กุลเกษตรพันธ
1: ุ์นี่
0: ค่ะ
1: พี่กุลเกษตรพันธุ์นะคะไปได้เลยทุกวันตั้งแต่ 8:30 นจนถึง 4:00 นค่ะแต่ช่วงงานนะคะก็มาได้ที่อาคารแปรรูปค่ะ
0: ค่ะยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆอันนี้ก็เป็นผลิตผลทางการเกษตรนะคะใครที่ชอบทานผักยกแคร่ผักแบบไฮโดรโปนิกอันนี้เลย
1: พี่บีดูราคาก่อนพี่ส้มอยากจะบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มางานนี้พกแค่แบงค์เดียวเท่านั้นพี่บีใบแดงแล้วคุณจะได้แบบเยอะมากเพราะดูราคาถุงใหญ่มากพี่บี15บาทเองค่ะ
0: ใบเขียวมีทอนค่ะ
1: ใช่คือกล่าวว่ามางานนี้คุณก็จะสามารถเอาพืชผลและที่สำคัญปลอดสารเคมีด้วย
0: ใช่แล้ว
1: แล้วก็เอาไปทำกับข้าว1อาทิตย์ได้สบายๆเลย
0: ใช่แล้วซึ่งวันนี้เราพกมา
1: 100 บาท
0: ท
1: ุ
0: กคน
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคด้านนี้ค่ะด้านนี้ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะคะท
1: ั้
0: งพึ่งชนโรงนะคะนี่ก็มีแบบ
1: อันนี้อะไรคะพี่ดี
0: แพ็กเกจอันนี้น่าจะเป็นขี้ผึ้งไหมคะ
1: เทียนหอมค่ะเทียนหอมอ๋อเทียนนี่มันมีเทียนอยู่ข้างใน
0: สามารถจุดได้เป็นไส้เทียนอยู่ด้านในนะคะก็สามารถจุดได
1: ้เฮ้ยหอมนะคะพี่ดีแบบกลิ่นแบบตะไคร้ด้วยหอมมาก
0: สมุนไพรนะคะเป็นตะไคร้หอมนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจแบบชันโรงแต่ละที่สีก็จะไม่เหมือนรสชาติก็จะไม่เหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็จะเป็นผลิตภัณฑ์
1: พวกที่พื้นที่นราธิวาสของเราอะค่ะเรื่องผ้านี่ก็โอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะคะ
0: ยืนหนึ่ง
1: ค่ะกระจูดก็ยืนหนึ่งไว้อะไรก็มีหมดเลยแต่เขามาต่อยอดค่ะจากที่ว่าเราสารเป็นเสื้อใช่ไหมคะพี่บีก็มาเป็นกระเป๋าหลากหลายและที่สำคัญน้องๆที่มาก็สามารถช้อปปิ้งได้นะเพราะมันมีแบบใบแบบเล็กๆตะมุตะมิใส่เศษตังได้ใส่อะไรได้นี่น่ารักมาก
0: บอกเลยว่าทุกสินค้าทุกผลิตภัณฑ์
1: ร้อนก็ได้นะคะ
0: พ
1: ี่บี
0: ต้องได้หมดเลย
1: โอเคค่ะนี่ก็เป็นในส่วนของร้านพิกุลเกษตรพันธ์นะคะเดี๋ยวพี่ซ่อนค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูในโซนอื่นๆกันต่อค่ะ
5: กิจกรรมชมศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทองในครั้งนี้นะคะก็เปรียบเสมือนห้องเรียนขนาดใหญ่ของชุมชนที่นำองค์ความรู้ด้านดินน้ำการเกษตรการปศุสัตว์ประมงป่าไม้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการแปรรูปผลผลิตและรวมไปถึงการตลาดค่ะมาถ่ายทอดให้เห็นตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทางจากดินสู่การสร้างอาชีพหนึ่งในหัวใจสำคัญของศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทองก็คือการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่เมื่อมีความรู้ในเรื่องดินถูกส่งถึงมือเกษตรกรนะคะปัญหาที่เคยเป็นข้อจำกัดจึงสามารถเปลี่ยนเป็นจุดเริ่มต้นของการวางแผนการทำกินได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนี่ก็คือการสานต่อพระราชดำริให้พี่น้องประชาชนสามารถเรียนรู้และพึ่งพาตนเองได้จริงทำให้กลุ่มเครือข่ายที่ได้นำองค์ความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาในพื้นที่แปลงเกษตรของตนเองซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้นะคะก็ต่างนำผลผลิตมาร่วมกิจกรรมชมศูนย์ศึกษาที่พิกุลทองค่ะ
6: การจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการของศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองนะคะก็เปรียบเสมือนงานประจำปีที่เราจัดขึ้นมาปีนี้จัดเป็นปีที่27นะคะโดยจุดเริ่มต้นของการจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการเนี่ยเริ่มมาจากการที่มีพระบิดาจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเนี่ยโดยมีหน่วยงานที่ร่วมกับเคลื่อนงานภายใต้โครงการเนี่ยครอบคลุมในทุกสาขาอาชีพนะคะทั้งด้านเกษตรทั้งด้านบริษัทด้านประมงรวมถึงในเรื่องของด้านสาธารณสุขด้านของการพัฒนาอาชีพนะคะรวมถึงด้านป่าไม้ด้วยเพราะฉะนั้นเพื่อที่จะแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงมีต่อประสบนิกรชาวไทยโดยเฉพาะชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ได้มีการรวบรวมเอาการขับเคลื่อนงานทั้งหมดในรอบปีเนี่ยมาให้ทุกหน่วยได้จัดแสดงถึงการให้บริการถึงการเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนโดยรอบนะคะโดยในปีนี้เนี่ยก็เป็นปีที่27มีกิจกรรมพิเศษที่แตกต่างจากปีที่ผ่านมาก็คือมีการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติซึ่งนิทรรศการเทิดพระเกียรติเนี่ยเป็นนิทรรศการที่จะแสดงขึ้นเพื่อที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วต้องการสื่อให้เห็นถึงพระมหากรุณาธิคุณโดยเฉพาะของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่มีต่อประสบนิกรชาวจังหวัดนราธิวาสรวมถึงพระพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเป็นการจัดนิทรรศการที่อยากจะให้ผู้เข้ามาเยี่ยมชมงานในครั้งนี้เนี่ยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในขณะเดียวกันนะคะก็ได้จัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับการที่ศูนย์ได้สนองพระบิดในด้านต่างๆแล้วประชาชนเนี่ยเป็นอยู่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างและรวมถึงในปัจจุบันเนี่ยศูนย์เองได้มีการต่อยอดงานโดยได้สนองสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะซึ่งในงานนี้จะแสดงถึงพระราชปณิธานในการสืบสานโครงการซึ่งพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานนะคะนราธิวาสเองเนี่ยมีโครงการดังกล่าวถึง7โครงการด้วยกันนะคะแล้วในอนาคตนะคะศูนย์พิกุลท

0: รองเนี่ยก็ได้มีการกำหนดทิศทางในการทำงานของศูนย์ต่อไปในอนาคตว่าจะทำพิกุลทองเน็กนะคะเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายเพิ่มมูลค่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้นนะคะโดยโครงการนี้เน้นในเรื่องของการนำเอาองค์ความรู้ต่างๆมาต่อยอดการพัฒนาเพื่อสร้างรายได้กับพี่น้องเกษตรกรเน้นในเรื่องของการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะหน่วยงานที่เป็นสถาบันการศึกษาแล้วก็หน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนต่างๆเพื่อยกระดับการผลิตนะคะการแปรรูปมาตรฐานของงานแปรรูปนะคะในเรื่องของการตลาดด้วยนะคะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยในบางกิจกรรมเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปบ้างแล้วอย่างเช่นการทำความร่วมมือนะคะกับหน่วยงานของสถาบัน อย่างมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และในกระเด็ดเดียวกันในตอนนี้นะคะที่ศูนย์ได้มีการเชื่อมโยงไปแล้วก็คือมหาวิทยาลัยมาเลเซียแห่งรัฐกาลันตันนะคะซึ่งเราก็ได้มีการร่วมกันขับเคลื่อนในเรื่องของการแปรรูปนะคะที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรค่ะแล้วในเป้าหมายต่อไปเนี่ยเราก็มีความคาดหวังนะคะว่าศูนย์จะมีการทำความร่วมมือกับหน่วยงานภาคเอกชนรวมถึงวิสาหกิจชุมชนอื่นๆด้วยค่ะในก้าวต่อไปนะคะเราก็ได้มีการน้อมนำเอาแนวพระดำริของในหลวงรัชกาลที่10ในการสืบสานรักษาและต่อยอดนั่นหมายถึงว่าได้มีการไปต่อยอดงานที่ไปส่งเสริมไว้ในพื้นที่เนี่ยมาเพิ่มมูลค่าให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยเขาสามารถที่จะมีรายได้อย่างจริงจังได้โดยที่ได้เริ่มไปแล้วนะคะก็คือในเรื่องของการจัดทำโรงงานแปรรูปนะคะเพื่อเป็นโรงงานต้นแบบในการที่จะรับซื้อผลผลิตของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมาแปรรูปให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นซึ่งเกษตรกรก็จะได้มีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากตรงนี้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันในเรื่องของการตลาดก็ได้มีการจัดตั้งร้านค้าต้นแบบร้านพิกุลเกษตรพันธุ์นะคะเพื่อที่จะมีการบริหารจัดการเรื่องการจำหน่ายแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ต่างๆเหล่านี้สู่ชุมชนต่อไปในอนาคตค่ะ
1: เราก็จะมีการส่งเสริมสนับสนุนให้ทางกลุ่มอะค่ะเหมือนว่าถ้าเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพอยู่ในชุมชนนะคะเราก็จะส่งเสริมให้กลุ่มอาชีพมาขึ้นทะเบียนเป็นโอท็อปกับเราอะค่ะแล้วก็ส่งเสริมให้มีการออกบูธจำหน่ายอะค่ะกลุ่มอาชีพเนี้ยค่ะได้มีการมาออกบูธมาจัดแสดงสินค้าเนี้ยค่ะก็จะเป็นการประชาสัมพันธ์กลุ่มภายในตัวนะคะแล้วก็ทำให้รู้จักเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะก็เริ่มแรกเลยนะคะพอเรารู้ว่ามีกลุ่มอาชีพเราก็จะให้เข้าสู่ระบบของโอท็อปอะค่ะแล้วก็พอเข้าสู่ระบบโอท็อปแล้วของเราก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาพวกผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์เนี้ยค่ะให้มีความน่าสนใจมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงก็จะเป็นในเรื่องของการอบรมสอนในเรื่องของตลาดออนไลน์ด้วยค่ะ
2: เป็นส่วนของวิสาหกิจชุมชนซึ่งต่อยอดจากในส่วนของพืช
3: งานจักสาร
2: พื้นที่
3: ใช่แล้ววัชพืช
2: ค่ะ
3: กระจูดเอาจริงๆพี่บีกระจูดในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสแล้วก็สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นเยอะมากเมื่อก่อนนี้มันอาจจะขึ้นแล้วดูแบบไร้
2: ค
3: ่
2: า
3: แต่ตอนนี้ใครจะไปคิดคะว่ากระจูดที่มันขึ้นอยู่ตามริมทางริมคลองคันนากับกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นอาชีพเป็นสินค้าสร้างรายได้กับพี่น้องในพื้นที
2: ่
3: จากการจัดสรรของปู่ย่าตายายใช่ไหม
2: คะ
3: ที่เริ่มมาจากการจัดสรรเสื้ออ
2: ยู่ในครัวแต่ตอนนี้จะบอกว่าเดินสู่รันเวย์แล้วค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจะมีอะไรเดี๋ยวเราไปคุยกับเจ้าของวิสาหกิจชุมชนกันเลย
3: ค่ะของวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมแปรรูปกระจูดบ้านใหญ่นะคะน้องหนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะวันนี้เอาอะไรมาแบบว่าจำหน่ายบ้าง
4: สำหรับวันนี้นะครับกระจูดบ้านใหญ่ของเราก็นำผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วคือกระเป๋ากระจูดแล้วก็ต่อยอดในงานปักซอยแบบไทยแต่ปีนี้เราก็จะมีแบบพิเศษขึ้นมาก็คือจะแบบรูปทรงต่างๆแล้วก็จะแบบเข้าโครงการจัดสรรไทยสุดสากลทำให้เราได้รูปทรงของงานที่มีดีไซน์ที่เก๋ขึ้นแล้วก็พัฒนารูปแบบให้มีความหลากหลายและทันสมัยขึ้นครับ
3: ค่ะแล้วพี่ปีคะอยากจะบอกว่าในส่วนของกระจูดบ้านใหญ่เนี่ยค่ะอย่างที่น้องหนุ่มพูดก็คือว่าของน้องหนุ่มเนี่ยจะมีจุดเด่นในเรื่องของการป ักซอยแบบไทยซึ่งปกติปักซอยแบบไทยอ่ะจะปักอยู่ในผ้าใช่ไหมคะแล้วคิดดูปักแบบผ้าก็ยากแล้วใช่ไหมคะพี่บีแต่เนี่ยเรามาปักอยู่ในกระจูดแล้วกระจูดก็มีความหนาเห็นถึงความประณีตความละเอียดแล้วก็ความอดทนด้วยเพราะพี่ซ่อนก็มีโอกาสเคยไปลองทำนะคะกว่าจะปักได้เนี่ยพี่บีมันก็ต้องใช้แรงแล้วก็ต้องสายตาดีด้วยแล้วอันนี้คิดว่ามันตอบโจทย์แล้วก็เป็นจุดเด่นให้กับกลุ่มของเรายังไงคะ
4: ครับสำหรับงานปักซอยแบบไทยที่เรานำมาปักตรงกระเป๋าเลยมันเป็นจุดเด่นอยู่แล้วเพราะว่าเป็นงานต่อยอดของการสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อยู่แล้วซึ่งเราพัฒนาทำให้รูปแบบของกลุ่มของเราเนี่ยมีความหลากหลายแล้วก็มีจุดเด่นที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ก็คือเป็นงานปักซอยแบบไทยอยู่แล้วทำให้หลายๆคนที่เข้ามาได้รู้จักแล้วก็ได้ชมผลงานที่มีความทันสมัยแล้วก็มีความต่อยอดความเป็นศิลปะของไทยไปด้วยก็ตอบโจทย์ของกลุ่มกระจูดบ้านใหญ่ที่ดีมากเลยครับ
2: ค่ะรู้สึกยังไงจากแต่ก่อนอะกระจูดอะพอเรามีความรู้สึกว่ากระจูดอยู่ในครัวอยู่ตรงที
3: ่เป็นเสื้อผ้าเป็นตะกร้าอะไรแบบนี้บ้างใช่ไหมคะ
2: แต่ตอนนี้กระจูดเราแบบขึ้นเวทีรันเวย์แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: ตอบตัวผมเองนะกระจูดอะผูกพันแต่เด็กๆเพราะว่าเห็นคุณยายคุณป้าเนี่ยถักสารอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วที่บ้านใช้เป็นที่ตากข้าวสมัยก่อนตากข้าวเป็นเสื่อแล้วก็เป็นกระสอบที่ใส่ข้าวแต่ตอนนี้มาพัฒนาให้กลายเป็นกระเป๋าที่มีความโดดเด่นแล้วก็มีเอกลักษณ์แล้วก็ทำให้ทั่วโลกตอนนี้ทั่วโลกนะพี่รู้จักกระเป๋ากระจูดแล้วสามารถที่จะแบบต่อยอดพัฒนาไปหลากหลายแล้วก็ผมว่ากระจูดเนี่ยไม่มีวันสิ้นสุดยังมีความต่อยอดแล้วก็สามารถไปได้อีกขึ้นอยู่กับเวลาแล้วก็การพัฒนาของแต่ละกลุ่มแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญแต่ละคนที่ได้เข้ามาพัฒนาให้กับกลุ่มแต่ละกลุ่มด้วยก็เป็นจุดดีและจุดเด่นของกระจูดบ้านเราจริงๆที่สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดงานไปได้เรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดครับ
3: นอกจากนี้ค่ะพี่บีค่ะกระจูดบ้านใหญ่ของน้องหลุมเนี่ยค่ะยังได้มีการสานต่อพระราชปณิธานของฟ้า
4: องค์หญิงศิริวั
3: ณใช่ค่ะองค์หญิงศิริวัณด้วยใช่ไหมคะอันไหนคะที
4: ่ใบนี้ครับที่องค์หญิงเข้าครอบองค์หญิงที่สุราษฎร์ธานีเป็นใบที่เข้าโครงการจัดสารไทยสู่สากลก็ใบนี้องค์ท่านจับแล้วก็ให้คำแนะนำในการที่จะไปต่อยอดยังไงต่อดีแล้วก็มีการบ้านใหม่ๆให้พวกเราทำเป็นพระหากรณาธิคุณที่ทางกลุ่มของเราดีใจแล้วก็ปลื้มใจหาที่สุดไม่ได้เลยครับ
3: ค่ะกระจูดบ้านใหญ่ข้างๆค่ะพี่บีเรามาต่อกันเลยค่ะอันนี้
2: เป
3: ็
2: น
3: กระจูดรายาอันนี้นะคะพี่บีถ้าเกิดว่าคณะรัฐมนตรีค่ะลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเราจะสังเกตได้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีหรือว่าท่านนายกก็ดีนะคะจะถือกระจูดก็คือกระเป๋าของที่นี่เลยค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตใบนี้นะคะ
2: ใบไหนคะ
3: ใบนี้เราจะเคยเห็นแล้วไปโกอินเตอร์ที่กรุงปารีสใช่ไหมคะ
5: มีอดีตที่อดีตนายกเศรษฐา
3: ใช่ค่ะ
5: ไปฝรั่งเศส
2: เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เอาผลิตภัณฑ์แบบอะไรยังไงมาบ้างเอ
5: ่ยวันนี้แต่เราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวใหม
2: ่ค่ะ
5: คืออันนี้เป็นกระจูดผสมไม่ไผ่สารด้วยลิปเพลา
2: ค่ะ
5: ที่เราขายดีมาก
3: ตอนน
2: ี้ค่ะแล้ววันนี้นอกจากที่จะพาบรรดากระเป๋ากระจูดมาแล้วเนี่ยมีจะมีการสาธิตหรือมีอะไรไหมคะของ
5: มีการสาธิตด้วยแต่อยู่บูธนึงอะค่ะ
2: อ่าค่ะ
5: อันนี้ก็คือบูธจำหน่ายค
2: ่ะ
5: ของเราก็มีตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
3: แสดงว่าถ้าเกิดว่าใครที่สนใจในเรื่องของงานจัดสารก็สามารถที่จะไปดูการสาธิตได้ใช่ไหมคะกัญญาค่ะพี่บีอันนี้น่ารักไหมนี
6: ่ตัวใหม่ของเรา
5: ที่เราไปดีลกับบริษัทอันนี้ไทยเบฟ
3: ไทยเบฟ
2: ก็จะมีหลากหลายใช่ไหมคะ
3: น่ารักนะคะ
2: เป็นช้างเป็นปลา
3: หัวใจครึ่งหนึ่งอันนี้ก็คือว่าพี่ส้นมองว่าน้องๆวัยรุ่นนะคะถือได้เลยเพราะมันเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ใส่ชุดไทยนะคะใส่ชุดไทยหรือว่าไม่ต้องใส่ชุดไทยก็ได้นะคะ
2: ใ
3: ส่ชุดไทยก็สามารถถือเก๋ๆได้เลยน่ารักมาก
2: มีทั้งใบเล็กใบใหญ่เลยนะคะ
5: ใช่ค่ะของเราเป็นงานแปรรูปจากเสือกระจูด
3: ค่ะ
5: จากเมื่อก่อนที่แม่ๆเราสานเป็นเสือแล้วก็ขายไม่ได้แล้วก็คิดไงว่าให้เสือที่แม่เราสานขายได้แล้วก็อัพราคาขึ้นแล้วก็เลยมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายจะได้เพิ่มมูลค่าม
3: าย้อนวันวานกันค่ะนี่ของเล่นพี่ต้นคิดว่าเด็กสมัยนี้คงจะไม่รู้จักแล้วอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากลูกยางวัสดุท้องถิ่นนะคะมีลูกยางมีกะลาน
7: ี่ผมมีไม้
2: มีกี่อย่างครับมีกี่อย่างที่เราทำที
7: ่แล้วก็มีทุ่นกัดทุ่นกัดดักปลา
3: ค่ะ
7: ตัวนี้ครับ
3: จุดเริ่มต้นค่ะคุณลุงขา
7: จุดเริ่มต้นคือตัวนี้ครับ
3: นี่ใช่ไหมคะ
7: คร
3: ับ ทำไมถึงแบบคิดค้นแบบของเล่นแบบนี้มาให้น้องๆได้ย้อนวานๆกันคะ
7: คือต้องบอกว่าเราไปญี่ปุ่น
3: ค
7: ่
3: ะ
7: แล้วเด็กญี่ปุ่นมันชักเขาชักกระตุ้นเขาถามว่าทำไมนี่มีพลังงานอะไรเขาจะงัดดูบอกว่าไม่ต้องงัดดูหรอกลุงไปขึ้นไปผมก็ทำอันนี้ไปดูว
3: ่
7: าเราไม่ได้พลังงานเลยไม่ได้แบตเตอรี่เราใช้แรงเวียงอย่างดี
3: ค่ะ
7: เขาบอกโอ้ผมใช้นี่เก่ง
2: ค่ะก็เลยเป็นที่มาที่เราทำผลิตภัณฑ์ต่อยอดอื่นๆใช่ไหมคะ
3: ค่ะแล้วได้รับความสนใจจากน้องๆรุ่นใหม่เยอะไหมคะ
7: ที่มานี่ก็คือต้องการเอาของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วมาขึ้นใหม
3: ่
7: อ
3: ัน
7: นี้คือลูกหูโบราณมากเลย
2: ค
7: ่
2: ะ
7: แล้วก็เอาขึ้นมาให้เขาดูใหม่ว่ารูปร่างเป็นยังไง
2: เรามางานนี้ทุกปีไหมคะหรือว่าเพิ่งมาวันแรกเป็นครั้งแรก
7: ตั้งแต่เปิดงานปีแรกเลย
2: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะงานปีนี้
7: ปีนี้ดูเหมือนว่าจะเยอะ
2: ค่ะ
7: ก็เยอะขึ้นมาก
3: อันนี้ที่มันมีเสียงใช่ไหมคะ
7: วิ่ง
3: มันจักรจันนี่น้องๆถ้าเกิดว่าอยากจะลองนะย้อนวานๆก็ลองนี่ไงอันนี้

การจัดงานชมศูนย์ศึกษาพัฒนาความรู้ดูนิทรรศการครั้งที่27ประจำปี2569ซึ่งก็เปิดพื้นที่ให้พี่น้องประชาชนได้เข้ามาเยี่ยมชมศูนย์นำองค์ความรู้จากโครงการมาถ่ายทอดแล้วก็ต่อยอดให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในพื้นที่นั่นก็คือหัวใจสำคัญของการสืบสานรักษาและต่อยอดนำไปสู่การประกอบอาชีพการสร้างรายได้และการพึ่งพาตนเองของชุมชนควบคู่กับการอนุรักษ์ดินน้ำป่าและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ุคนกมลเกตสเวตฉัตรดุจดวงแก้วเพชรรัตน์ส่องสวัยสุรรางจรัสฟ้าประชาไทแสนอาลัยองค์ยุพินสิ้นพระชนพระองค์พาเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงหลังดั่งสายฝนพระสุกนิกรแสนโสกาทั่วสากลบันดาลดลสู่สวรรค์นิรันดร์เทอญสถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้กรมประชาสัมพันธ์
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับ

0: จาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไม้ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
3: ในห้องนี้ใครน่ากลัวสุด
4: น้ำซุปครับ
3: รู้ได้ไง
5: หัวหน้าลองทุบโต๊ะดูสิครับ
6: ทุกอนูในน้ำซุปเต็มไปด้วยโซเดียม
7: ซดทุกวันยิ่งสะสมยิ่งก่อโรคร้าย
8: ลดสดลดเค็มลดโรค

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตอนรับเข้าสู่รายการ NBT มีประเด็นนะคะรายการที่จะนำเสนอประเด็นที่หลากหลายทันทุกสถานการณ์พร้อมเอาคำตอบและก็มุมมองค่ะมาคุณผู้ชมทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะตั้งแต่10:00ไปจนถึง11:30ค่ะวันนี้อยู่กับณัฐาแก้วการสุขพรมนะคะทางท่านคุณผู้ชมค่ะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NBT ภาคใต้รวมไปถึงผ่านเพจ NBT สงขลาที่มีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ด้วยนะคะต้องบอกค่ะว่าหลังจากที่มีการประชุมครม.สัญจรที่เสร็จสิ้นไปแล้วต้องบอกว่าจังหวัดสงขลาเองค่ะก็ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะคะครม.สัญจรครั้งที่1ประจำปี2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมไปจนถึง1กันยายน69ที่ผ่านมาค่ะต้องบอกว่าหลายประเด็นที่เป็นข้อเสนอจากพื้นที่ค่ะก็ได้รับการหยิบยกข่าวไปพิจารณาของรัฐบาลนะฮะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวเศรษฐกิจการบริหารจัดการน้ำรวมไปถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนด้วยค่ะแต่เมื่อการประชุมเสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสิ่งที่น่าสนใจนั่นก็คือภาพรวมของจังหวัดสงขลานะคะว่าการเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะเราจะได้รับประโยชน์อะไรบางนะคะรวมไปถึงล้านจานีเองค่ะจังหวัดเองจะได้นำสิ่งที่ได้รับจากการประชุมครม.สัญจรในห้นนี้แหละค่ะไปต่อยอดปันพื้นในพื้นที่เดี๋ยววันนี้เราจะมาแล้งกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาในช่วงหน้ากันนะคะแต่ว่าช่วงนี้ค่ะเรามีข่าวหลากหลายประเด็นให้ได้ติดตามรับชมกันค่ะมาเริ่มกันทีประกาศจากสำนักพระราชวังและกาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมก.ค่ะเขามีการแจ้งกำหนดการข่าวพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและการปรับเวลาให้บริการหลอดซัตเทิลบัสในวันที่18ถึง19กันยายน2569ค่ะเนื่องในโอกาสนะคะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาทพระราชทานประสอบสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาสำนักพระราชวังก็ได้ประกาศค่ะแจ้งการข่าวพระบรมมหาราชวัง

และวัดพระศรีรัตนาศาสดารามรวมถึงข้อสมกค่ะได้ปรับนะคะเวลาให้บริการรถซัตเทิลบัสเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีรายละเอียดดังนี้ค่ะกำหนดการข่าวพระบรมมหาราชวังและก็วัดพระศรีรัตนาศาสดารามในวันที่18กันยายน2569จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมได้ในเวลา 8:30 น.เช้าไปจนถึง 12:00 น.วันเที่ยงค่ะข่าวกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและก็ข่าวถวายสักการะประศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกุมารวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเวลา 8:00 น.เช้าค่ะไปจนถึง 12:00 น.เที่ยงโดยจุดขัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานก็จะปิดเวลา 11:00 น.เที่ยงค่ะส่วนในวันที่19กันยายน2569นะคะก็จะเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมเวลาวันบ่ายค่ะตี1วันบ่ายเป็นถึงตี3ครึ่งวันเย็นค่ะข่าวถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกุมารวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาเวลา13นาฬิกาเป็นถึง20นาฬิกาค่ะโดยจุดขัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนนาพลังก็จะปิดเวลาตี7วัวค่ำนะคะการแต่งกายค่ะก็โปรแต่งกายสุภาพนะคะสุภาพบุรุษห้ามส้วมกางเกงยีนสุภาพสตรีส้วมกระโปรงหรือผ้าทุ่งกรณีข่าวกราบถวายบังคมพระบรมศพและก็ถวายสักการะพระศพส้วมชุดสุภาพไหว้ถูกค่ะและการในส่วนของการปรับเวลาให้บริการรถนะคะข้องข้อสมกเฉพาะวันที่18กันยายน2569ก็จะปิดจุดขัดกรองเวลาตี11วันเที่ยงค่ะโดยเส้นทาง M1 M7 M8 M9 คันแรกจะขาตอนทางเวลาตี7วันเช้าและก็คันสุดท้ายจะขาตอนทางเวลาตี10ค่ะคันสุดท้ายจะสนามหลวงเวลาตี1ครึ่งวันบ่ายไปจนว่าประชาชนจะมดนะคะส่วนเส้นทาง M2 ค่ะคันแรกจากถาตอนทางเวลา 7:00 น.ค่ะคันสุดท้ายจากถาตอนทางเวลา 10:30 น.ส่วนคันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา 13:30 น.หรือจนว่าประชาชนจะมดค่ะส่วนเส้นทาง M16 คันแรกเนี่ยก็จะถาตอนทางเวลา 8:00 น.คันสุดท้ายจากสนามหลวงเวลา 13:00 น.หรือว่าจนว่าประชาชนจะมอดค่ะและก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่สายด่วนข้อสมก1348นะคะก็สามารถที่จะโทรไปสอบถามได้เลยค่ะมาแลอีกหนึ่งเบื้องหลังนะคะของกรมแผนที่ทหารค่ะเบื้องหลังความแม่นยำในงานพระราชพิธีกันมั่งค่ะโดยร้อยเอกนะคะหนอบพงวงสุวรรณค่ะประจำแผนกประกอบแผนที่กองทัพแผนที่กรมแผนที่ทหารค่ะก็เปิดเผยนะคะความรู้สึกถี่หน่วยงานเองค่ะได้รับมอบหมายภารกิจสำคัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพว่าแม้ว่ากรมแผนที่ทหารจะเป็นเพียงคนที่อยู่เบื้องหลังแต่ตระหนักอยู่เสมอค่ะว่าความถูกต้องความแม่นยำของแผนที่ที่ทำคือส่วนหนึ่งของความสำเร็จในทุกภารกิจและกรมแผนที่ทหารก็มีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานพระราชพิธีในหุ่นนี้โดยกรมแผนที่ทหารเองก็ได้รับมอบหมายภารกิจให้จัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศสำหรับชายในการวางแผนและประสานงานปฏิบัติภารกิจต่างๆไม่ว่าจะเป็นชายในการจัดเตรียมสถานที่สำหรับการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศรวมไปถึงสถานที่จิกและการกำหนดเส้นทางต่างๆค่ะซึ่งภาพถ่ายทางอากาศก็แบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนที่หนึ่งค่ะในพื้นที่ของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภพที่18รักษาพระองค์กระทวกชายเป็นพื้นที่ฝึกซ้อมการปฏิบัติงานต่างๆและก็ส่วนที่สองค่ะก็คือพื้นที่โดยรอพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพื้นที่จริงสำหรับการจัดทำแผนที่เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีในคนนี้ด้านกรมแผนที่ทหารเองก็ได้เหลือฉายภาพท้ายทางอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดมาใช้ในการจัดทำแผนที่ค่ะแม้ว่าผลงานที่ออกมานั้นจะดูเรียบง่ายแต่ว่าเบื้องหลังก็เต็มไปด้วยความซับซ้อนเพราะว่าการจัดทำแผนที่จากภาพท้ายทางอากาศไม่สามารถนำภาพท้ายทางอากาศที่ได้มาใช้ได้โดยตรงทันทีค่ะแต่ก็ต้องผ่านกระบวนการปรับแก้เพื่อขจัดความคลาดเคลื่อนต่างๆที่แฝงอยู่ในภาพทำให้ภาพนั้นสามารถที่จะวัดระยะทางและก็คำนวณพื้นที่ย่างแม่นยำและก็สามารถที่จะส่งแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศให้หน่วยงานต่างๆค่ะสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานต่อไปได้ค่ะ
มาและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในส่วนของชุดไทยของเราค่ะเพราะว่าล่าสุดนี้ค่ะโอปอสุชาดาเขางามสง่าในชุดไทยศิวาลัยอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ค่ะสง่างามสกอตถูกสายตาจริงๆเลยนะคะสำหรับชุดไทยศิวาลัยซี่ข้าวคีมที่ส้วมใช้อยู่ณขณะนี้ค่ะต้องบอกว่าโอกาสอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ที่ประเทศเวียดนามนะคะก่อนที่จะส่งต่อมงกุฎให้แก่ผู้ครองตำแหน่งคนต่อไปค่ะชุดนี้ค่ะก็เป็นผลงานนะคะจากคองเสือวานัทคู่ตูรังสรรค์จากพาไทยหยอกลำพูนซี่ข้าวครีมหยอกดินเงินและกระดินทองพร้อมงานปักลวดลายต้นไม้กิ่งก้านใบไม้และกระดอกไม้ที่กำลังผลิบานค่ะกระซื้อนะคะถึงการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยชุดไทยสิวาลัยนี่แหละค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งชุดไทยพระราชนิยม8แบบโดดเด่นโดยการผสมผสานความสง่างามของชุดไทยบรมพิมานเข้ากับความวิจิตรของชุดไทยจักรพรรดิผ่านเสื้อแขนยาวกระบอกยาวนะคะคอตังและกระพานหนุ่งจีบนานางพร้อมกับการห่มสบายปักทับอีกชั้นนึงค่ะชุดไทยสิวาลัยก็จะได้เป็นอีกชุดไทยที่เต็มยอดนะคะนิยมส่วนใช้ในงานพระราชพิธีสำคัญหรือว่าพิธีการระดับประเทศค่ะก็เป็นหนึ่งในชุดยอดนิยมนะคะสำหรับเจ้าสาวในพิธีรับพระราชทานนามสังค่ะและก็การปรากฏตัวของโอปอสุชาดาในชุดไทยสิวาลัยในโอกาสสำคัญบนเวทีโลกนี้ค่ะก็สะท้อนให้เห็นนะคะถึงความวิจิตรงดงามของเครื่องแต่งกายไทยถิ่นนาภาคภูมิใจและการยังช่วยพักดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยบนเวทีโลกผ่านแฟชั่นรวมสมัยได้อย่างสง่างามอย่างที่ทุกคนคุ้นชินกับประโยคนี้นะคะชุดไทยไซไฮสนุกค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีนะคะที่โอปอสุชาดาได้นำชุดไทยได้ไปสู่สายตาระดับเวทีกว้างและก็ใหญ่มากเลยนะคะต้องบอกว่าทำให้หลายคนรู้จักและก็เห็นความสง่างามของชุดไทยสิวาลัยสีข้าวครีมที่โอปอเขาส้วมใช้ในโอกาสอำลาตำแหน่งมิสเวิลด์2025ณประเทศเวียดนามก่อนที่จะส่งต่อมงกุฎให้แก่ผู้ครองตำแหน่งคนต่อไปค่ะมาแล้วในเรื่องของกยศกันสักนิดนะคะต้องบอกว่าล่าสุดนี้ค่ะนายพระดอนเองเขามีการแจ้งนะคะในส่วนของงบกยศย้ำว่าไม่ได้ละเลยนักเรียนนักศึกษาชี้ว่าต้องแรงเพิ่นประสิทธิภาพภาพการบริหารกองทุนค่ะนายพระดอนปิศณานันทกุลนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเขามีการลุกขึ้นมาชี้แจงนะคะระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ค่ะกรณีงบประมาณกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศนั่นเองค่ะหลังที่ว่ามีการตั้งคำถามนะคะถึงการจัดสรรงบประมาณที่สร้างมาตัดลอดได้เนี่ยประมาณ 11,000 ล้านบาทแต่ว่าเหตุใดค่ะจึงไม่แบ่งงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยมาเพิ่มให้กับกยศเพื่อรองรับนักเรียนและก็นักศึกษาที่ต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาค่ะด้านนายพระดอนก็กล่าวนะคะว่าปัญหาของกองทุนหมุนเวียนที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือแม้ว่ารัฐบาลเองจะจัดสรรงบประมาณให้กยศแต่การบริหารเนี่ยจัดการเงินภายในกองทุนยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรเมื่อเงินไม่เพียงพอกยศก็มักจะขอรับการสนับสนุนจากออกกลางเนี่ยเพิ่มเติมซึ่งถ้าหากบริหารจัดการในลักษณะดังกล่าวค่ะต่อให้เติมเงินค่าไปมากพันพลือเนี่ยก็อาจจะไม่พอในระยะยาวนั่นเองโดยสำหรับงบประมาณในปี2569ค่ะก็มีการตั้งงบให้กยศเนี่ยประมาณ5,000 ล้านบาทขณะที่ปีงบประมาณ2570ก็ได้จะสั้นเพิ่มฟ้าเป็น 9,000 ล้านบาทเลยค่ะซึ่งก็มีเหตุผลสำคัญก็คือไม่ได้เพิ่มงบประมาณไปมากกว่านี้เพราะว่ารัฐบาลเขาต้องการให้กยศค่ะแรงยกระดับประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและก็การเรียกแก๊ปคืนข้องผู้กู้เพื่อให้เบียร์ค่ะมันวุ่นเวียนล็อบคาซูระบบและก็สามารถนำไปปล่อยกู้ให้กับนักเรียนและก็นักศึกษารุ่นต่อไปได้และก็ด้านนายพระดอนก็อย่างกล่าวนะคะว่ารัฐบาลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนกยศค่ะถ้าหากว่าการดำเนินการนั้นเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและก็พบว่าเงินเนี่ยยังไม่เพียงพอก็สามารถที่จะพิจารณาจะสั้นงบกลางเข้ามาอุดหนุนเพิ่มเติมได้พร้อมกับยืนยันนะคะว่าได้ชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณแล้วค่ะว่าแนวทางดังกล่าวนั้นไม่ได้หมายถึงการลดความสำคัญของนักเรียนและก็นักศึกษาแต่ว่าต้องการให้กยศค่ะเขามีระบบบริหารจัดการกองทุนที่มีประสิทธิภาพและการเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อให้สามารถที่จะรองรับ
ความต้องการกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือยังต่อเนื่องนะคะอย่างที่ทราบกันดีค่ะบอกก่อนหน้านี้ทางกยศเองเขาก็ออกข่าวมานะคะในส่วนของปูกูเองค่ะว่าชำระเบี้ยไปแล้วโอนเบี้ยไปแล้วแต่ว่ายอดเนี่ยมันไม่ตัดนะคะแล้วก็มีจำนวนเบี้ยดอกเบี้ยเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นคำถามที่เชื่อว่าประชาชนหลายคนรวมไปถึงนักศึกษาที่พึงจบการศึกษามาในราคาอยากได้คำตอบนะคะว่าเบี้ยที่ชำระไปแล้วในวันให้ไปในระบบมันจะล่มไปอีกเมื่อไรก็ยังคงรอคำตอบจากกยศอยู่นั่นเองค่ะส่วนช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรารับมาติดตามในส่วนข้องครม.สั้นจรในส่วนข้องผักข้องจังหวัดสงขลากันนะคะว่าประโยชน์เราได้รับประโยชน์อะไรบ้างแล้วก็จะนำไปต่อยอดออกมาในรูปแบบพื้นเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะ

0: แล้วมาในช่วงที่สองของรายการ NBT มีประเด็นค่ะช่วงนี้เชื่อว่าหลายคนเนี่ยติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่จบประชุมครม.สัญจรที่วันที่30 สิงหาคมไปจนถึง1 กันยายนที่ผ่านมาและก็ถือว่าเป็นอีกข่าวดีนะคะเพราะว่าหลายประเด็นที่พื้นที่เราได้มีการเสนอข่าวได้มีการยิบยกนะคะเข้าสู่การพิจารณาของรัฐบาลค่ะอย่างที่บอกค่ะไม่ว่าจะเป็นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานนะคะการบริหารจัดการน้ำอันนี้เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญค่ะที่จังหวัดสงขลาเองก็ยังคงรอให้รัฐบาลนั้นขอค่ะในการจัดสรรงบประมาณต่างๆนะคะรวมไปถึงด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมไปถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนกันด้วยวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยนะคะกับผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแต่ขออนุญาตเปลี่ยนสำเนียงเป็นภาษากลางค่ะนั่นก็คือท่านรัฐศาสตร์ชิชูนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาอยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับภาษาใต้ก็ได้ไหมครับ
0: งั้นเราใต้ว่านะคะกันนัน
1: คร
0: ับ ฝันได้ก็มาแล้งตายแล้วค่ะต้องแล้งพนีค่ะว่าลั่งจาถีจ็อบการประชุมครม.สั้นจอนี่แหละค่ะส่งค้าเราแล้งถึงประโยชน์สำคัญที่เราได้จากการประชุมในคนนี้มีอะไรมั่งคะ
1: ก็อย่างแรกนะครับที่เราได้ก็คือความเชื่อมั่นของจังหวัดสงขลานะครับนักลงทุนหรือผู้ประกอบการเนี่ยได้มีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเพราะว่าครม.ลงมาเนี่ยโรงแรมเต็มหมดแล้วก็บวกกับบรรจัดมาเลด้วยนะครับคนก็มาเที่ยวสงขลามากขึ้นนะครับอันนี้ผลประโยชน์ที่เห็นตรงๆเลยนะครับส่วนประโยชน์ทางออมก็คือเราก็มีงบประมาณเพิ่มขึ้นในการที่จะมาดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะงบการท่องเที่ยวและการวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาอุทกภัยนะครับจะเห็นว่าท่านนายกก็ไปแลที่คลองหลอนึงเนี่ยเราได้มาแล้วนะครับซ่อมแซมคลองหลอนึงเราได้มาแล้วแต่ในวันที่ครม.มาประชุมเนี่ยเราได้คลองเลียนเพิ่มขึ้นได้คลองอัดใหญ่เพิ่มขึ้นได้คลองกวนลังเพิ่มขึ้นได้อันนี้ที่เห็นนะครับของว่าแก้ไขปัญหาอุทกภัยก็ได้มานะครับแล้วก็เมืองมรดกลูกนะครับที่เรากำลังเข้าชื่อเข้าส่งชื่อเข้าลิสต์ของมรดกลูกเนี่ยเราก็มีความก้าวหน้าขึ้นนายกมาดูเนี่ยเขาถือว่าเป็นมือไม้ดีๆในการเป็นเมืองมรดกของสงขลาครับ
0: ค่ะนี่นะคะก็คือแน่นอนเลยในเรื่องของความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของประชาชนในพื้นที่รวมไปถึงคนที่จะมาลงทุนในพื้นที่ผู้ประกอบการต่างๆเชื่อว่าสร้างความเชื่อมั่นได้แน่นอนรวมไปถึงในเรื่องของมรดกลูกของจังหวัดสงขลาที่ว่าเป็นหนึ่งมาตรที่ดีอย่างที่ท่านผู้ว่าได้แจ้งนะคะที่นี่ค่ะต้องบอกว่าในมุมของจังหวัดสงขลาเนี่ยแน่นอนเรามีประเด็นสำคัญหลายประเด็นเลยที่ยังให้รัฐบาลเขาพักดันแต่ว่ามีประเด็นไรมั่งคะถือว่าที่มองว่าเป็นผลสำเร็จหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดที่เราเห็นได้ชัดจากการพัฒนาเลยค่ะจากการประชุมครม.
1: อย่างแรกนะครับสงขลาเนี่ยเป็นเมืองเศรษฐกิจของภาคใต้นะครับเพราะฉะนั้นการที่รัฐบาลเนี่ยเอาสงขลาเป็นที่ประชุมครั้งแรกของรัฐบาลท่านอนุทินชาญวีรกูลท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็แสดงว่าท่านให้ความสำคัญนะครับให้ความสำคัญกับสงขลาแม้ว่าสงขลาเนี่ยเราจะประทบอุปสงค์กับพ่อเมื่อปีที่แล้วที่บ้านมาที่68นะครับ
0: การ
1: มาประชุมเนี่ยก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นแล้วนักลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวของจังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเติบโตขึ้น
0: มี
1: ความเข้มแข็งขึ้นนะครับที่เราจะได้รับอันเนี้ยโดยตรงเลยเพราะว่าข้าวแผ่ไปทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินนะครับที่เราเป็นเมืองแห่งอาหารนะครับเราเป็นเมืองกำลังจะข้อมรดกโลกตันกามาอันนี้คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ในอนาคตคือสิ่งเหล่านี้มันก็อยู่ในคืองบประมาณประจำปีเราได้อยู่แล้วแต่ว่าขอดที่เราจะปูดถึงเนี่ยเราก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับแต่ตอนนี้มันยังมองไม่เห็นแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลานะครับให้พ่อแม่พี่น้องก็รอไปว่ารัฐบาลในความสำคัญกับจังหวัดสงขลานะครับ
0: ค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลสำเร็จละกันแล้วก็เป็นประโยชน์ที่เห็นได้ค่อนข้างชัดนะคะทีนี้ค่ะขออนุญาตมาในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานสักนิดค่ะท่านผู้ว่าคะและก็การเชื่อมโยงพื้นที่อันนี้ท่านผู้ว่ามองว่าการมาในฮดนี้ค่ะมันจะช่วยยกระดับศักยภาพของจังหวัดสงขลาเป็นปื้มมั้งคะ
1: ก็เมื่อที่บอกครับมันสับความร่วมเนี่ยเราได้อยู่แล้วใช่ไหมครับทีนี้การโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยครับทางรถไฟทางคูก็เพิ่มขึ้นวิ่งจากใต้ตายนะครับยาวไปถึงประดังเบซ่าแล้วอนาคตนี้ก็จะไปถึงโกลกอันนี้คือการอนุมัติโครงการที่เราเน้นๆอยู่ใช่ไหมครับกว่าจะได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้นมันพัฒนาอยู่แล้วใช่ไหมครับรถไฟทางกูมาเนี่ยจนถึงประดังเบซ่าเนี่ยเราก็ได้รับตรงนี้อยู่แล้วนะครับ
0: ค่ะนะคะทีนี้เชื่อว่าประชาชนหลายคนค่ะอยากจะฟังในส่วนตรงนี้ค่ะท่านผู้ว่าว่าทางจังหวัดนะคะเราจะมีโอกาสที่จะต่อยอดพัฒนาในเรื่องไร่มังคะในเรื่องของ
1: จนก็เนี่ยครับเราต่อยอดได้เลยกับเมืองมอดกลูกตอนนี้ฝรั่งก็ลืมข้าวมาเตี๋ยวมั่งแล้วนะครับเราก็ต่อยอดได้พอทุกวันนี้เมืองสงขลาเนี่ยคนก็เต็มนะครับไม่ใช่คนไม่เต็ม คนมาเที่ยวมาขึ้นแต่แรมสมิล่าคนมาเที่ยวมาขึ้นนาจาจัดคนมาเที่ยวมาขึ้นคนเที่ยวสงขลามาขึ้นนี่คือพ้นไปได้ที่เราจะไปต่อยอดต่อจากรัฐบาลลงมาครม.สัญจรเนี่ยเราก็ไปต่อยอดเพิ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องก็สบายใจได้นะครับว่าการมาประชุมอย่างเนี้ยเราต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยความเป็นมิตรแล้วก็ได้เลยประทับใจไปเยอะครับท่านนายกมาครั้งนี้นะครับ
0: ค่ะทีนี้อยากให้ท่านผู้ว่าฝากถึงประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดสงขลาของเราสักนิดค่ะเพื่อจะเพิ่มความมั่นใจความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
1: สำหรับผมนะครับฝากเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนว่ากรณีที่กังวลว่าน้ำท่วมไม่ท่วมเนี่ยเราต้องสอมแผนนะครับเราจะต้องสอมแผนเอาไปจบนะครับถึงผมได้ให้พ่อไปกำหนดวันที่เราจะสอมแผนกันนะครับว่าอย่างหน่อยซ่องครั้งนะครับสอมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนพอท่านนายกให้นโยบายเลยว่า เราต้องไม่ประมาทนะครับแล้วก็ทิ้งนึงที่ท่านนายกห่วงใยคือความชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนพยานเนี่ยพี่น้องประชาชนจะต้องอพยพจะไม่มีคนตายนะครับถึงเวลาเตือนก็ต้องอพยพอย่าดื้ออย่านั่นก็คือผู้ใดว่าไปอยู่ที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เหลืองธรรมะกินเนี่ยก็เราข้อประมาณคือปีนี้ถึงว่ารัฐบาลจะให้ประมาณมาหน่อยแต่การประชุมครั้งเนี้ยเราเสนอโครงการไปยี่ที่พวกโครงการ30,000กว่าล้านนะครับเราก็จะพิจารณาแต่ละโครงการว่าจะพิจารณาโครงการไหนนะครับแต่การท่องเที่ยวนี่เป็นพื้นจังหวัดต้องส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนนะครับให้พี่น้องประชาชนเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับแล้วก็ยังยืนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องสบายใจได้ว่าประมาณต่างๆเนี่ยก็จะทยอยลงมาครับ
0: นี่นะคะทีนี้ในส่วนของเรามีการสอนแพนน้ำท่วมในเรื่องของน้ำท่วมอันนี้อยากจะฝากถึงประชาชนว่าไม่ต้องกังวลแน่นอนแต่ว่าประชาชนก็อย่าดื้ออย่างที่ท่านผู้ว่าว่านะก็เข้าแจ้งให้อพยพก็ต้องอพยพ
1: ต้องอย่าอยู่บ้านครับต้องไปติดปลอดภัยครับ
0: ค่ะนี่นะคะทีนี้ค่ะนอกเนื่องจากเรื่องสมแพ่นน้ำท่วมเรื่องของน้ำท่วมแล้วค่ะในเรื่องของเศรษฐกิจในเมืองสงขลาของเราเนี่ยนะคะมีอะไรอยากจะฝากถึงประชาชน
1: มั้
0: ยคะ
1: นะครับว่าสงขลาเนี่ยถึงแม้เราจะประสบอุทกภัยแต่ว่านักท่องเที่ยวก็มาขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะชาวมาเลเซียเนี่ยเข้ามาด้านสะเดาเองไหมเนี่ยคนเยอะแยะเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขายังมีความเชื่อมั่นนะครับในจังหวัดสงขลาของเราในฮัทใหญ่ของเราเนี่ยนักท่องเที่ยวเข้ามามากๆนะครับพี่น้องก็เป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับเราต้อนรับครับสู้เขาไปให้ดีนะครับแล้วก็ค่ายก้องได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความเป็นอยู่เราก็ดีขึ้นนะครับฝากพี่น้องประชาชนไว้ด้วยว่าเราเป็นเจ้าบ้านดีๆตอนรับนักท่องเที่ยวด้วยความเป็นมิตรนะครับ
0: ค่ะวันนี้ครบถ้วนค่ะและก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะคะขอบคุณท่านผู้ว่ามากๆเลยค่ะ
1: ครับครับครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับนะคะขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลนะคะจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะต้องบอกว่าอย่างที่ท่านได้บอกนะคะโครงการที่ทางจังหวัดสงขลาของเรามีการเสนอต่อรัฐบาลสำหรับการประชุมครม.สัญจรครั้งที่ผ่านมาค่ะมีอยู่ด้วยกันทั้งแม่ทั้งเพใน26โครงการและการงบประมาณในประมาณ30,000ว่าล้านเพราะฉะนั้นก็ต้องรอติดตามค่ะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาจะขอโครงการอะไรมั่งแต่อย่างที่แจ้งไปตั้งแต่ตอนรายการนะคะว่าขอเสนอหลายๆขอเสนอที่พื้นที่มีการเสนอไปรัฐบาลก็มีการหยิบยกพิจารณา มาบางส่วนแล้วถ้าใครติดตามข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในด้านของโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะและก็ย้ำที่ท่านผู้ว่าแจ้งค่ะท่านมีการย้ำนะคะในส่วนของเรื่องของน้ำท่วมเชื่อว่าเคอีทึ่งเข้ามาแล้วนะคะทึ่งหลบสำหรับน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาหลายคนกังวล นะคะว่าน้ำจะท่วมนักแค่ไหนแผนการจะเป็นปันพือการแจ้งเตือนข้อมูลจะรวดเร็วข้อเท็จจริงจะเป็นแบบไหนอย่างที่ท่านผู้ว่าได้สร้างความมั่นใจให้กับประชาชนเมื่อสักครู่ในการพูดคุยนะคะว่าจริงๆแล้วทางผู้ว่ามีการได้หมอกในส่วนของปภจังหวัดสงขลาไม่ว่าจะเป็นในการสอบแผนน้ำท่วมอันนี้อาจจะต้องมีบ่อยขึ้นแต่ถ้าเราติดตามข่าวสารก่อนอันนี้เรามีการสอบแผนไม่ว่าจะเป็นซีแม็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้องซ่อนชนอะไรเราก็จะเห็นในหลายๆรูปแบบในการเตรียมพร้อมถ้ากรณีที่มันเกิดขึ้นและก็ฝากไปในส่วนของประชาชนนะคะน้องเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่เขาจะมีการระดมกำลังวางแผนกันอย่างเต็มที่แล้วค่ะในส่วนของประชาชนเองเราก็มีหน้าที่นะคะในการที่จะรับข้อมูลแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมอย่างที่ท่านผู้ว่าบอกคืออย่าดื้อนะคะในส่วนของส่วนนี้ค่ะแล้วก็ในส่วนของเศรษฐกิจของจังหวัดสงขลาอย่างที่ทราบกันดีค่ะมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาอย่างประเทศไทยโดยเฉพาะในจังหวัดสงขลาเราณตอนนี้เป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญและก็เป็นอีกหนึ่งคำตอบว่าจริงๆแล้วจังหวัดสงขลาของเรายังคงเป็นมุดไม้ที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียนะคะเขาเล็งมาเดินทางและการจับจ่ายช่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเม็ดเงินก็จะมุ่นเวียนในส่วนของจังหวัดสงขลาเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะทำบันพือให้การท่องเที่ยวมันยังคงสภาพและมันยังดีต่อเนื่องนั่นก็คือการเป็นเจ้าภาพที่ดีค่ะยืมรับคับซูนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีและโดยเฉพาะในเรื่องของเศรษฐกิจไม่เอาเปรียบนักท่องเที่ยวต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญและก็เชื่อว่าประเทศไทยของเราเป็นสยามเมืองยิ้มดังที่ทราบกันดีก็เชื่อว่าสามารถที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรวมไปถึงเกิดการมาเที่ยวซ้ำอีกคนหนึ่งแน่นอนนะคะในส่วนของธรรมะห้ากินยังกะทีท่านผู้ว่าได้แจ้งแล้วนะคะแล้วก็รวมไปถึงสรุปบรรยายค่ะครม.สั้นจอดในห้นนี้เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนประมาณนึงเลยเพราะว่าการที่รัฐบาลเขาเหลือจังหวัดสงขลาเป็นสถานที่จัดประชุมนี่แหละค่ะถือว่าเป็นเครื่องยืนยันนะคะว่าจังหวัดสงขลาของเราเองเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอที่จะเป็นเวทีการประชุมและยังไงระดับประเทศไทยรัฐบาลเดินทางมาประชุมที่จังหวัดสงขลารวมไปถึงสงขลาของเราเป็นเมืองมรดกโลกค่ะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะมีการต่อยอดนะคะนี่ก็คือทั้งมดข้อง NBT มีประเด็นนะคะเดี๋ยวมีโครงการไหนที่จะเคาะและก็ติดตามเรื่อยๆโดยเฉพาะรายการ NVT มีประเด็นของเราวันนี้เนี่ยเราจะแลกในส่วนข้องจังหวัดสงขลาแล้วค่ะเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะยังคงมีออกมาให้ติดตามเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปัตตานีนราธิวาสยะลาสตูลเดี๋ยวเราจะมานำเสนอกันนะคะว่าแต่ละจังหวัดนี่แหละค่ะได้รับโครงการเขาขออะไรบางรวมไปถึงเขาจะได้รับประโยชน์อะไรบางประชาชนแต่ละพื้นที่ก็จะได้ทราบนะคะว่าในพื้นที่จังหวัดของตัวเองนั้นจะมีการต่อยอดในเรื่องไรมั่งค่ะแต่ว่าวันนี้เวลาเราหมดลงแล้วนะคะต้องขออนุญาตลารายการกันไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสวัสดีค่ะ

0: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: กลับมาแล้วเหรอลูก
2: ค่ะแม
1: ่รอบนี้กลับมากี่วันล่ะ
2: ยังไม่รู้เลยค่ะแม่เพราะว่าบริษัทเขาเลิกจ้างแล้วค่ะ
1: เดี๋ยวท่านั้นแม่ไปหาอะไรให้กินนะ

0: ผ้าไทยเล่าเรื่องวัฒนธรรมไทยและถักทอโอกาสใหม่ให้คนไทยกลับมายืนอย่างภาคภูมิ
1: แม่หนูว่าหนูได้งานใหม่แล้วนะ
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

หนังตะลุงศิลปะการแสดงพื้นบ้านอันทรงคุณค่าของภาคใต้ไม่ได้เป็นเพียงมหรสพที่สร้างเสียงหัวเราะและความบันเทิงให้กับผู้ชมเท่านั้นนะคะแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาวิถีชีวิตภาษาดนตรีและอัตลักษณ์ของชุมชนไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้หนังตะลุงกำลังก้าวข้ามจากเวทีท้องถิ่นสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยในสาขาดนตรีและศิลปวัฒนธรรมที่สามารถสร้างการรับรู้สร้างคุณค่าและเชื่อมโยงวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลกผ่านท่วงทำนองดนตรีพื้นบ้านเสียงภาคอันเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของการเล่าเรื่องที่ร่วมสมัยมากขึ้นท่ามกลางกระแสโลกที่เปิดพื้นที่ให้วัฒนธรรมท้องถิ่นได้เปล่งประกายหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงมรดกของอดีตแต่คือพลังสร้างสรรค์ที่พร้อมต่อยอดสู่เศรษฐกิจและวัฒนธรรมในอนาคตของไทยอย่างยั่งยืน

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะล่องใต้วันนี้ค่ะจะนำคุณผู้ชมมาพบกับสุดยอดนายหนังตะลุงนะคะนายหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์ค่ะจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงนั่นเองนะคะซึ่งคณะนี้นะคะได้รับรางวัลการันตีค่ะรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและรางวัลอื่นๆอีกหลากหลายรางวัลเลยล่ะค่ะและวันนี้นะคะดิฉันก็มานั่งอยู่นะคะในโรงย่อยๆค่ะของน้องนะคะจากคณะในหนังภาคภูมิหนังตะลุงรุ่นใหม่นั่นเองค่ะเหมือนที่เห็นอยู่นะคะตอนนี้ก็มีน้องๆหน้าใหม่หลายท่านเลยแต่ที่นั่งข้างดิฉันนะคะนั่นก็คือในหนังเอิบน้อยนั่นเองนะคะซึ่งจะเป็นตัวต้นเรื่องของเราในวันนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะจะให้คุณผู้ชมมาดูดนตรีพื้นบ้านของแต่ละชนิดกันนะคะว่ามีดนตรีประเภทไหนบ้างที่มาเล่นประกอบหนังตะลุงที่เราจะนำเสนอในวันนี้นั่นเองค่ะ

0: และในวันนี้นะคะเราได้มีโอกาสพูดคุยกับนายหนังตะลุงรุ่นใหม่เด็กชายภูมิพัฒน์อักษรสิริหรือนายหนังภูมิซึ่งขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนควรเนียงวิทยาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของครูสอนชัยและนายหนังเอิบที่บอกว่าตนเองนั้นชื่นชอบในศิลปะการแสดงหนังตะลุงมาตั้งแต่เด็กโดยใช้เวลาว่างจากการเรียนมาฝึกทักษะการเล่นหนังตะลุงไม่ว่าจะเป็นการเชิดตัวหนังหรือการขับบทกลอนค่ะ
1: ชื่อในวงการหรือชื่อของนายหนังตะลุงก็คือนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่ครับเป็นเด็กคือผมเป็นเด็กรุ่นใหม่ครับที่อยากจะสืบสานและต่อยอดหนังตะลุงให้ไปได้สูงขึ้นแล้วก็พยายามมาศึกษากับรุ่นครูบาอาจารย์มาศึกษากับพ่อครูหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพครับเนี่ยซ้อมกันที่หลาตรงนี้ครับฝึกซ้อมกันทุกคืนฝึกซ้อมทุกค่ำคืนผมก็มีความขวัญครับว่าอยากให้หนังตะลุงของผมไปถึงมรดกโลกเลยครับก็อยากให้น้องๆถ้าคนหนึ่งคนใดที่ว่าสนใจอยากจะหัดหนังฝึกหนังตะลุงนะครับก็เชิญได้เลยครับที่บ้านหนังสอนชัยสอนทวีพรเทพที่อำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลาครับเชิญมาฝึกซ้อมกันได้ครับสามารถติดตามผมได้ในช่องทาง TikTok และ Facebook แฟนเพจนายหนังภูมินะครับช่อง TikTok ก็คือนายหนังภูมิเลยครับไปติดตามแล้วก็ถ้าเล่นมีการแสดงที่ไหนผมก็จะโพสต์ลงใน Facebook หรือโพสต์ลงใน TikTok ครับโพสต์ลงทุกช่องทางเลยครับฝากพ่อแม่ติดตามด้วยนะครับ

0: เช่นเดียวกับนายธีรวุฒิสิงห์เนี่ยวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงเรียนควรเนียงวิทยาเหมือนกันรับหน้าที่เป็นมือกลองในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่โดยนอกจากจะเป็นนักดนตรีแล้วนะคะน้องธีรวุฒิยังมีอีกหนึ่งความสามารถค่ะนั่นก็คือมีคณะโนราของตัวเองอีกด้วยซึ่งถือได้ว่ามากความสามารถจริงๆเลยค่ะ
1: ก็รับหน้าที่เป็นนักดนตรีอยู่ในคณะนายหนังภูมิตะลุงรุ่นใหม่นะครับเป็นมือกลองแล้วก็ส่วนมากก็จะทำได้ทุกหน้าที่ครับแล้วก็ความสามารถพิเศษอีกอย่างคือผมก็เป็นศิลปินอีกคณะหนึ่งคือว่าเป็นมโนราครับมีคณะเป็นของตัวเองครับรับงานได้ทั่วราชอาณาจักรเหมือนกันครับผมถนัดเป็นเครื่องเป็นกลองครับถ้าสนใจก็ฝึกไม่นานครับถ้าเราสนใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนจริงๆครับไม่นานขึ้นอยู่กับแต่ละคนด้วยครับส่วนตัวผมใช้เวลาประมาณ 2-3 ปีก็ถือว่าได้ครับถ้าเราไม่ทํามันก็จะหายไปครับผมคิดว่าอยากจะพยายามอนุรักษ์รักษามันไว้ถึงมันจะน้อยแต่ก็อยากให้มีอยู่ผมคิดว่าช่วงนี้มันก็ไม่ได้น้อยแต่ก็ไม่ได้มากครับถ้าถามว่าอยากให้เหมือนเมื่อก่อนไหมก็อยากครับแต่ก็อยากให้มันเพิ่มมากกว่าเดิมตอนนี้ผมก็พยายามทําแบบเค้าเรียกว่าเผยแพร่หนังตะลุงแบบผมเป็นมากับพ่วงกับหนังสั้นครับผมพยายามทำหนังสั้นในรูปแบบของหนังตะลุงครับล่าสุดก็ส่งไปประกวดที่กรุงเทพครับติดลำดับ1ใน15แล้วประกวดทั้งหมด79ทีมครับก็เสมือนกับอยากจะติดตามผ่านในช่องทางโซเชียลนะครับก็ติดตามได้ครับสไตล์ผมก็อยากจะทำเป็นหนังสั้นนะครับอยากทำเป็นหนังสั้นแบบแล้วก็จะพยายามส่งไปต่างประเทศให้เขาได้รับรู้ว่าหนังตะลุงมีคุณค่าอย่างไรครับหลักๆเลยครับที่อยากให้แนะนำ

0: คืออยากให้ติดตามคือฟิตติ๊กต็อกของนายหนังภูมิครับนี่ครบวงจรเลยเกี่ยวกับหนังตะลุงนะครับแล้วก็อย่างคือจะเป็นช่องหนังสั้นของโรงเรียนคนในวิทยานะครับสามารถไปค้นหาดูได้ชื่อทีมว่า KN Film นะครับจะทำหนังสั้นรูปแบบเรียนนี้มาเยอะมากครับอยากให้ทุกคนไปติดตามชมกันครับ
1: แล้วตะกนกองหนังลองเลีย
2: พวกโรยนัดเตินตอนนู้นผมตั้งลุงเตินมาพ่อยผมขันนั่นแต่เตินไม่พอให้ผมไม่ใจแล่นนั่งลุงนั่น
0: หายนักเลงสิก็เลงกันเหมือนกันนั่นแหละไม่ปักใจปีก็เล่นได
2: ้โอ้ไม่ได้เลยนั่งลุงมันต้องกลัวปีเท่านั้น
1: แล้วพวกน้องมาแล้ว

0: ทางด้านนายลาภวัฒน์นวลพรมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4จากรั้วโรงเรียนมัธยมสิริวรรณวรี2สงขลาก็บอกค่ะว่าน้องได้ศึกษาศาสตร์ของดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ประเภทเครื่องเป่านั่นก็คือปี่ค่ะเพราะว่าต้องการที่จะสืบทอดจากบรรพบุรุษให้คงอยู่ไว้ไม่ให้สูญหายไป
1: กับผมในฐานะเยาวชนรุ่นใหม่ที่ได้ศึกษาด้านดนตรีของภาคใต้ในขณะนี้ผมก็เล่นเป็นเครื่องเป่านะครับปีมันมาปีเนี่ยเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งของภาคใต้เป็นเครื่องเป่าชนิดเดียวที่อยู่ในวงหนังตะลุงและวงมโนรานะครับและผมเนี่ยก็ยังเป็นมโนรานะครับร่ายรำอยู่กับคุณพ่อสอนชัยและก็หลายๆคณะกับผมนะครับมีชื่อในวงการก็มโนราลูกมาร์คลาภวัฒน์นะครับที่ผมได้เลือกปีนะครับเพราะว่าเป็นการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษครับพ่อปู่ของผมเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยท่านเป็นมือปีอยู่กับหนังตะลุงเล่นโนราหลายๆคณะและก็เมื่อท่านเสียชีวิตเนี่ยผมก็รู้สึกเสียดายที่ลูกหลานไม่ได้สืบทอดอะไรเลยผมก็เลยได้ทำการฝึกหัดกับอาจารย์หลายๆท่านครับเพื่อจะได้สืบต่อจากปู่ต่อไปครับผมคิดว่าการผลักดันวัฒนธรรมแบบนี้นะครับอยากผลักดันไปทางโซเชียลยุคใหม่ทาง TikTok YouTube หรือว่า Facebook เวลาเนี่ยก็ผมก็มีสอนนะครับแต่จะเป็นช่วงวันหยุดหรือว่าตอนเย็นนะครับเพราะว่าก็ยังศึกษาอยู่เหมือนกันครับผมก็อยากตั้งเป้าให้เครื่องดนตรีทุกชนิดนะครับและก็การแสดงทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหนังตะลุงมโนรานะครับผลักดันออกสู่สากลครับให้ทุกคนได้รู้จักกันทั่วโลกครับผมก็อยากให้ผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับช่วยสนับสนุนเรื่องเครื่องดนตรีอุปกรณ์การแสดงนะครับให้กับโรงเรียนที่ขาดทุนทรัพย์นะครับแต่ก็เพราะว่านักเรียนบางคนเนี่ยสนใจแต่โรงเรียนไม่มีอุปกรณ์ในการสอนก็อยากฝากน้องๆ นะครับหรือว่าพี่ๆทุกคนนะครับที่สนใจในด้านการเล่นหนังตะลุงมโนราหรือว่าอยากจะฝึกดนตรีนะครับก็เข้ามาฝึกกันได้ที่ศูนย์ฝึกมโนราวัดควรเนียงนะครับวันเสาร์เวลา12 นาฬิกาถึง3 นาฬิกาแล้วก็ถ้าอยากจะปรึกษาอะไรก็ทักมาได้เลยนะครับ Facebook ลาภวัฒน์นนพรมครับ
0: คุณผู้ชมคะการที่จะมีลูกศิษย์ลูกหาขึ้นมาได้ก็ต้องมีครูบาอาจารย์ที่คอยสั่งสอนเช่นเดียวกับน้องๆทั้ง3คนนี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นศิษย์มีครูทั้งสิ้นค่ะซึ่งครูสอนชัยบุญมากนายหนังตะลุงก็ได้บอกถึงความภาคภูมิใจที่ได้ส่งต่อศิลปะการแสดงของภาคใต้ทั้งหนังตะลุงและมโนราให้กับชนรุ่นหลังเพื่ออนุรักษ์ให้คงอยู่และต่อยอดไปสู่การแสดงที่ร่วมสมัยและไม่ให้สูญหายไปกับกาลเวลา
2: ตรงนี้ก็รู้สึกว่าสบายใจแล้วก็ดีใจและภูมิใจในตัวของเยาวชนรุ่นใหม่นะครับที่เขาขวักไขว่วัฒนธรรมของเราเนี่ยจะไม่สูญหายแล้วก็อีกอย่างคำว่าหนังตะลุงเนี่ยมันไม่ตายอยู่แล้วนะครับไม่อย่างผมเนี่ยอายุมากอายุเยอะแล้วก็มีลูกศิษย์ไว้เยอะแต่ก็ยังไขว่คว้ายังหาวิชาหนังตะลุงก็มาพบกับหนังเอิบน้อยนะครับเสด็จสินเขาก็เป็นแชมป์พระราชทานงานเดือน10หน้าเมืองของจังหวัดนครศรีธรรมราชแม้ว่าเขาจะอายุน้อยกว่าผมนิดหนึ่ง

แต่วิชาหนังอายุของหนังน่ะก็มากกว่าผมทีนี้ผมก็ยามไขว่คว้าหาคนไหนที่เก่งคนไหนก็มีของดีๆเราไปแลกเปลี่ยนก็ได้บางอย่างผมไม่มีไปหาที่เขาแต่บางอย่างก็ไม่มีเอ้าเรามาแลกเปลี่ยนกันไม่เหมือนหนังตะลุงสมัยโบราณสมัยโบราณเนี่ยคุณเป็นนายหนังผมเป็นนายหนังนี่ไม่คุยกันแล้วเขาไม่ไว้ใจกันแต่เดี๋ยวนี้นายหนังตะลุงเนี่ยกอดคอกันกินข้าวถ้วยเดียวกันนั่งร้านกาแฟร้านเดียวกันเมื่ออย่างผมกับหนังเอิบเนี่ยอยู่กันมาเป็นเวลาประมาณ20กว่าปีสมัยผมยังไม่ได้เล่นหนังเลยผมมาได้เล่นหนังก็ตอนปี40นะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จนะครับประสบความสำเร็จในด้านหนังตะลุงก็ในชีวิตสิ่งที่ไขว่คว้าแล้วก็ไขว่ขวัญก็ประสบความสำเร็จเมื่อปีพ.ศ.2546นะครับ46ก็ได้มีโอกาสเลือกเป็นหนังตะลุงดีเด่นของจังหวัดสงขลานั่นคือสิ่งที่ผมภาคภูมิใจก็ตอนนี้ก็พยายามนะครับคือถ้าเราสอนโดยที่ว่ามีค่าใช้จ่ายหายากบางคนเนี่ยเขาไม่รักหนังตะลุงบางคนก็ดูหนังตะลุงไม่เป็นเลยดูสักแป๊บหนึ่งก็ไปรูปหนังตะลุงก็ไม่รู้จักด้วยแต่ว่าเยาวชน3คนเนี้ยที่มาเนี่ยนะแต่ทั้งหมดมันมีหลายคน20กว่าคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเชื่อรูป3ตัวนี้ได้ดีมากพยายามฝึกสอนกันอยู่แล้วผมก็ภูมิใจในตัวของเด็กเนี่ยพยายามนะครับพยายามเรื่องวัฒนธรรมทางฝั่งตะวันตกอ่ะมันเข้ามาโจมตีเราเยอะแต่มาดูราเราเอาชนะใจเขาได้ได้เป็นมรดกโลกแต่หนังตะลุงเนี่ยผมจะพยายามอย่างที่สุดเหมือนอย่างคุณเอิบก็พยายามอย่างที่สุดพยายามฝึกฝนเอาเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเยาวชนรุ่นใหม่มารักในศิลปะพื้นบ้านของเราสักวันหนึ่งความขวัญและความสำเร็จน่าจะเป็นของพวกหนังตะลุงทุกๆคนนะครับฝากถึงผู้หลักผู้ใหญ่นะครับอย่างน้อยๆวัฒนธรรมจังหวัดหรือว่าสภาวัฒนธรรมหรือวัฒนธรรมของอำเภอพยายามดูแลช่วยผลักดันนะครับศิลปะแขนงนี้ซึ่งเป็นสมบัติของชาวใต้โดยกำเนิดเนี่ยอย่าให้มันสูญหายเพราะฉะนั้นผมขอวิงวอนถึงฝากไปถึงวัฒนธรรมจังหวัดอำเภอและก็วัฒนธรรมของตำบลช่วยส่งเสริมหนังตะลุงและบุรีรัมย์ให้ถึงที่สุดนะครับผมขอบคุณรับโอกาสนี้ด้วยครับ

0: คุณผู้ชมคะและตอนนี้ค่ะดิฉันก็ได้อยู่กับพ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์นะคะหรือว่าในหนังเอิบนั่นเองค่ะวันนี้เรามาเยือนถึงถิ่นปากพยูนกันเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้ก็คือรางวัลต่างๆมากมายที่หนังเอิบได้รับมานะคะตอนนี้หนังเอิบก็อยู่กับดิฉันแล้วด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: ค่ะเห็นรางวัลมากมายอย่างนี้แสดงว่าคร่ำวอดในวงการหนังตะลุงมานานแล้วแน่ๆเลยมาตั้งแต่ปีไหนได้คะพ่อถ้าพูดถึงการเริ่มต้น
1: เนี่ยพศเท่าไหร่ลองดูเริ่มจากต้นนี
0: ้อ๋อค่ะก็นานมากแล้วตั้งแต่2541เลยค่ะก็ถือว่านานเลยทีเดียว
1: ก็ไปชิง
0: ที่มาที่ไปของการเข้าวงการมาเป็นนายหนังตะลุงตรงนี้ค่ะพ่อมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะ
1: ต้นแรกนะครับผมอยู่มโนรา
0: อยู่ในวงมโนราก่อน
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วอยู่วงมโนราที่หนังตะลุงอาจารย์พร้อมบุญฤทธิ์พร้อมน้อยตะลุงสากลก็เห็นผมไปนั่งไปกราบครูมโนราแสดงมโนราเขาบอกว่าให้ผมนั่งอยู่เสียงนี้ไม่ใช่เสียงมโนราเป็นเสียงหนังตะลุงเขาบอกว่าผมไม่ชอบผมไม่ชอบก็ต้องทำใช่ไหมผมไม่ชอบก็ต้องทำก็ผมบอกไม่ชอบเขาบอกอุปกรณ์ต่างๆจะสร้างให้ผมไม่เป็นไรหรอกอาจารย์มีความประสงค์ให้ผมสืบทอดนะผมจะทำให้
0: ค่ะแต่จริงๆตอนนั้นใจยังไม่ได้รักก็คือใจรักมโนรามากกว่าแต่ว่าบรมครูที่เห็นหน่วยก้านเราแล้วเนี่ยน่าจะมาทางแขนงของศิลปะหนังตะลุงมากกว่าค่ะก็เลยเป็นที่มาที่ไปของหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์นั่นเองรางวัลแห่งความภาคภูมิใจที่สุดเลยที่พ่อได้รับมาคือรางวัลอะไรคะ
1: ทุกรางวัล
0: ทุกๆรางวัลเลยค่ะแต่ว่าก็มีรางวัลใหญ่สุดที่เราเห็นวางอยู่นี้ก็คือในตอนนั้นก็คือเป็นรางวัลของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอันนี้คือพ่อภูมิใจมาก
1: ภูมิใจเพื่อเป็นเขาเรียกอะไรเกียรติประวัติ

0: แล้วก็วงตระกูล
1: ค่ะตรงนี้เองพ่อมองว่าเราจะต่อยอดหรือว่าผลักดันหนังตะลุงไปสู่ซอฟต์พาวเวอร์ยังไงได้บ้างเพราะว่าตอนนี้อะไรๆเขาก็ซอฟต์พาวเวอร์ทั้งนั้นคราวนี้มโนราก็ไปยูเนสโกแล้วในส่วนของหนังตะลุงเองตรงนี้พ่อมีความคิดเห็นยังไงบ้างที่จะรวมกลุ่มกันกับเป็นแบบรุ่นพ่อเองในเรื่องของการมาจัดให้มีแบบน้องๆเยาวชนมาสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้กับคนรุ่นหลังอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: คือผมขอพูดอย่างนี้เลยครับพวกเราหนังตะลุงเนี่ยผมใช้คำนี้เลยนะครับว่าเด็กรุ่นหลังนะครับอย่ามาเรียนรู้จากผมคนเดียวนะต้องไปเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็มาประสมทานนะครับและที่สำคัญถ้าเราจะเป็นศิลปินไม่ว่าหนังตะลุงไม่ว่ามโนรานะครับต้องปฏิภาณก่อนได
1: ้แล้วตรงนี้เองค่ะถ้าสมมติว่าน้องๆหนูๆเยาวชนดูรายการเราอยู่แล้วก็อยากจะมาศึกษาศิลปะแขนงนี้พ่อเปิดสอนยังไงแบบไหนบ้างสามารถติดต่อได้ที่ไหนมาเรียนได้ตอนไหนยังไงบ้างคะ
0: ได้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่เคยคิดอะไรที่ขาดเหลือไม่ได้ผมให้คุณากรเครื่องอุปกรณ์ผมให้ไปหมดเลยมันเหลืออยู่ไม่มากเดี๋ยวผมให้ไปนะ
1: ท่านี้พ่อฝากถึงรัฐบาลหรือว่าผู้ใหญ่นิดนึงว่าอยากให้ผลักดันอะไรยังไงเกี่ยวกับศิลปะการแสดงสาขาหนังตะลุงของเราบ้างให้แบบสู่สากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ขอโทษนะครับผมขอพูดตรงนี้เลยนะครับนะหากท่านฟังแล้วไม่เสถียรสักเท่าไหร่ก็ผมขอโทษนะครับผมอยากให้ท่านช่วยเหลือแต่ผมหวังว่าท่านผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ช่วยเหลือแล้วว่าแต่ว่าพวกศิลปินหนังตะลุงเรานี่แหละยังไม่กล้าเข้าไปนะครับก็ไปขอไปที่บายขยายความบอกว่าผมจะเป็นหนังตะลุงผมจะเป็นมโนราผมขันนั่นขันนี่เอาละครับถ้าขอไม่ให้คุณมาที่ผมให้เอง
1: ค่ะอันนี้พ่อเอิบเสน่ห์ศิลป์ก็ยืนยันเลยนะคะว่าถ้าเกิดน้องๆหนูๆท่านไหนสนใจนะคะก็สามารถที่จะมาหาพ่อได้พ่อมีเบอร์โทรติดต่อโดยตรงไหมคะเบอร์อะไรเอ่ยบอกได้เลย
0: 0810940353ครับ
1: เบอร์นี้ได้เลยนะคะน้องๆหนูๆท่านใดสนใจหรือว่าใครจะจ้างหนังเอิบเสน่ห์ศิลป์ไปเล่นให้ดูก็สามารถที่จะจ้างได้ในเบอร์นี้ด้วยเช่นกันซึ่งพ่อบอกว่าก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็สื่อสารให้กับเยาวชนรุ่นใหม
0: ่
1: มาศึกษาศิลปะการแสดงสาขานี้นั่นเองค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ดีครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคุณผู้ฟังด้วยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขขอให้รวยๆนะครับ
1: ท้ายที่สุดแล้วการต่อยอดหนังตะลุงภาคใต้ไม่ใช่เพียงการอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านให้อยู่รอดเท่านั้นนะคะแต่คือการปลุกชีวิตวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ผ่านการผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิมกับความคิดสร้างสรรค์สมัยใหม่ทั้งด้านดนตรีการแสดงสื่อดิจิทัลและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อให้หนังตะลุงเข้าถึงคนรุ่นใหม่และผู้ชมระดับสากลได้มากยิ่งขึ้นหนังตะลุงจึงไม่ใช่เพียงเงาบนจอผ้าหากแต่เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและจิตวิญญาณของคนใต้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างอาชีพสร้างรายได้และหากทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุนอย่างจริงจังหนังตะลุงก็จะยังคงมีชีวิตมีเสียงดนตรีและมีคุณค่าสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นในฐานะซอฟต์พาวเวอร์สำคัญของไทยอย่างยั่งยืนและล่องใต้วันนี้ค่ะขอลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพการแสดงของคณะหนังเอิบน้อยเสน่ห์ศิลป์นั่นเองค่ะ

หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกสุขในโศกหมุนเวียนย่อมจะเปลี่ยนแปลงโอ้ชั่วกับดีย่อม

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องดูอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรต่างๆคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดี

0: ไปก่อนนะพี
1: ่ไปเราไปปลูกป่ากันดีกว่า
2: ถ้าช่วยไม่ได้ก็อย่าซ้ำเติมเร่งเครื่องเท่ากับเร่งฝุ่นใช้เท่าที่จำเป็นลดการเกิดฝุ่น PM 2.5 นะคะ
3: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
4: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
3: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
4: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะ
5: พูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
3: ไป
6: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะพบกับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตที่ฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือนะคะวันนี้พบกับคุณจันทราสุขสัจธรรมค่ะ
0: เดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีบรรยากาศมีไฮไลท์ในช่วงของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวาระที่2และวาระที่3นะครับเราก็จะตัดกลับไปที่สภารวมทั้งมีรายงานสดด้วยนะครับติดตามได้ในข่าวเที่ยง NBT ของเราวันนี้ข่าวเที่ยงครับเราไปเริ่มที่วันนี้ก็เป็นวันแรกที่รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมจังหวัดน่าน 9,000 บาทครับช่วยผู้ประสบภัย 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทชาวบ้านก็บอกนะครับว่าดีใจที่รัฐบาลมอบเงินช่วยเหลือแม้ว่าจะไม่เพียงพอกับการซ่อมแซมบ้านทั้งหลังแต่ก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านยิ้มออกนะครับหลังจากที่เงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ที่บ้านเลขที่188บ้านสนตาลตำบลในเวียงอำเภอเมืองน่านนายวิทยาและนางลิขิตจันเป็งหนึ่งในของครอบครัวผู้ที่ได้รับเงินเยียวยาเปิดเผยว่าครอบครัวมีสมาชิกอยู่อาศัยด้วยกัน5คนรวมถึงคุณแม่วัย97ปีเป็นบ้านชั้นเดียวและประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงิน 9,000 บาทที่ได้รับในครั้งนี้แม้อาจจะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ถือว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่กำลังได้รับความเดือดร้อน
2: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
3: ได้รับแล้วค่ะ
2: มันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เจตหรือว่า
3: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณทางรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
4: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างเจ้าบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างก็ยังกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลคือปพ.ทั้งอย่างครับพี่นะ
0: ในเปียกสุขรักอยู่บ้านเลขที่190บ้านสวนตาลก็บอกครับว่าเงิน 9,000 บาทอาจไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ว่าถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยตั้งใจจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้าน
5: ดีขึ้นครับ
2: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
5: ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทั้งนี้ปพ.ได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบทุกข์ภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันปพ.ได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยโอนเงินเยียวยาครั้งแรกวันนี้ในช่วง 2:00 นถึง 6:00 นรวมแล้ว 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้าน9

0: 135,000 บาทส่วนที่จังหวัดลำพูนครับมีการปล่อยขบวนรถส่งมอบของบริจาคเพื่อมอบให้แก่ผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านณบริเวณด้านหน้าหอประชุมจังหวัดลำพูนโดยก่อนหน้านี้ได้เปิดรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคยาและเวชภัณฑ์รวมถึงสิ่งของจำเป็นเพื่อรวบรวมและนำไปช่วยเหลือผู้ประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่าน
1: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราในช่วงนี้ก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากอย่างพื้นที่ลุ่มน้ำโขงแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านเนี่ยอย่างเช่นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะมีรายงานน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดทีเดียวที่วัดเจดีหลวงวรวิหารน้ำเนี่ยท่วมรอบฐานเจดีตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานะคะก็มีฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ทำให้เช้านี้ค่ะน้ำไปท่วมอยู่ขังรอบฐานขององค์พระธาตุเจดีหลวงวัดเจดีหลวงวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่หลังโดนฝนตกหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาทีนี้มีรายงานในเขตตัวเมืองเชียงใหม่หลายจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มีน้ำท่วมขังด้วยส่วนที่จังหวัดเชียงรายค่ะเมื่อวานนี้พันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37และรองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลที่37นำชุดช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายค่ะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสำรวจพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์น้ำรวมถึงติดตามพื้นที่เสี่ยงที่อาจทำให้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะทางนี้ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่37ก็มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงรายอย่างใกล้ชิดแล้วก็จัดเตรียมกำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วเพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงเมื่อได้รับการประสานหรือว่าร้องขอค่ะจากภาคเหนือไปภาคใต้กันบ้างค่ะที่เขื่อนบางลางจังหวัดยะลานะคะก็เดินหน้ามาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกโดยนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าจะมีการรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดต้องไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรค่ะเพื่อที่จะรักษาสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำแล้วก็พื้นที่รองรับน้ำหลากทั้งนี้นะคะปัจจุบันเขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ประมาณ788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือ 54.2% จากความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุดคือ 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีก 665.73 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือว่าคิดเป็น 45.8%
0: ดูเรื่องของการปราบปรามภัยออนไลน์กันนะครับผู้อำนวยการ JIC ก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนรวมถึงคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศกับเข้าสำรวจโซน A ของอาณาจักรสแกมเมอร์โอสเมดฝั่งกัมพูชาก็พบสถานีตำรวจตับจำลองหลายชาติครับที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงโรงพยาบาลแห่งเดียวในพื้นที่ที่มีทั้งห้องผ่าตัดที่ต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการฐานอากาศในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือว่า JIC นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนคณะสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศลงพื้นที่จุดผ่านแดนถาวรช่องจอมอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่พร้อมสำรวจพื้นที่ที่เคยใช้เป็นฐานของขบวนการหลอกลวงออนไลน์หรือว่าสแกมเมอร์ขนาดใหญ่ใกล้กับโอสเม็ดประเทศกัมพูชาบนเนื้อที่กว่า500ไร่มีอาคารกว่า157อาคารเป็นอาคารสแกมเมอร์29อาคารซึ่งจากข้อมูลและหลักฐานที่ตรวจพบบ่งชี้ว่าฐานสแกมเมอร์บางจุดนั้นเคยถูกใช้สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารโจมตีฝ่ายไทยเช่นจุดที่ตรวจพบร่องรอยการใช้อาวุธปืนจากอาคารสูงและบริเวณที่มีรายงานว่าเป็นจุดปล่อยโดรน
1: ค่ะครั้งนี้ก็เป็นการนำคณะเข้าสำรวจเพิ่มเติมในโซน A นะคะจากที่เคยเข้าสำรวจมาแล้ว2ครั้งก่อนหน้านี้คือ1ในไฮไลท์เนี่ยนะคะต้องบอกว่าอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะซึ่งก็เป็นโรงพยาบาลแห่งเดียวในอาณาจักรสแกมเมอร์แห่งนี้ด้วยคาดว่าน่าจะใช้รักษาชาวจีนที่เป็นระดับหัวหน้านะคะเนี่ยล่ะก็ไปพบเครื่องมือผ่าตัดด้วยห้องผ่าตัดนะคะซึ่งข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยระบุนะคะว่าอาจจะถูกใช้เกี่ยวข้องกับการค้าอวัยวะด้วยค่ะ
0: ครับนอกจากนี้คณะสื่อก็ยังได้ไปดูสถานที่จำลองซึ่งเป็นสถานีตำรวจจากหลายประเทศมีทั้งจีนอินโดนีเซียบราซิลออสเตรเลียสิงคโปร์และเวียดนามภายในห้องมีทั้งสคริปต์ที่ใช้พูดหลอกลวงชุดตำรวจฉากจำลองห้องสอบสวนรูปภาพการจับกุมผู้ต้องหาเพื่อให้คล้ายกับสถานที่จริงมากที่สุดและยังพบห้องฝึกและการประเมินวัดผลสแกมเมอร์รวมถึงวิธี

0: การเรียนรู้ต่างๆด้วยทั้งนี้ก็เข้าสู่เดือนที่9แล้วครับที่ทหารไทยเข้าควบคุมพื้นที่ซึ่งอาคารหลายแห่งนั้นทรุดโทรมจากความเสียหายและขาดการดูแลมีน้ำท่วมขังข้าวของชำรุดและอาหารเน่าเสียโดยยังไม่มีการเคลื่อนย้ายสิ่งของออกจากพื้นที่
1: อีกหนึ่งประเด็นนะคะที่สังคมจับตาตอนนี้ก็คือการเข้ามาของชาวยิวหรือว่าชาวอิสราเอลค่ะมาอยู่อาศัยทำธุรกิจผิดกฎหมายแล้วก็มาแย่งอาชีพของคนไทยนะคะซึ่งล่าสุดก็ไปพบค่ะมีการทำสุสานยิวโดยเฉพาะที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราหลังจากที่เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าปัจจุบันเนี่ยไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตนะคะเมื่อวานนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีคำสั่งให้ทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เคลื่อนย้ายศพที่ฝังเอาไว้ภายใน7วันค่ะในหนังสือคำสั่งของนางสาวฉัตรประออนนิยมผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราบอกนะคะว่าจากการตรวจสอบสุสานยิวในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเสม็ดใต้อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราก็พบว่าสถานที่ตั้งสุสานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามกฎหมายและในอำเภอบางคล้าซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตโดยผู้ดำเนินการแทนบริษัทการชาบาจำกัดได้ยื่นร้องต่อศาลปกครองซึ่งปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการพิจารณาต่อมานะคะเมื่อวันที่4กันยายน2569ทางอำเภอบางคล้าพร้อมพนักงานฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านตำรวจและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณสุสานดังกล่าวนะคะก็พบว่ามีปริมาณ4หลุมด้วยกันค่ะ

0: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ร่วมหารือกับเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาชาวอิสราเอลทำผิดกฎหมายไทยพร้อมย้ำหากมีการละเมิดกฎหมายไทยต้องถูกดำเนินการอย่างเด็ดขาดนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงการหารือกับนางอโลนาฟิชเชอร์คัมเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยเพื่อสะท้อนความห่วงใยและความกังวลของคนไทยต่อพฤติกรรมของชาวอิสราเอลบางกลุ่มทั้งที่เข้ามาท่องเที่ยวและทำธุรกิจระยะยาวโดยเป็นการพูดคุยแบบตรงไปตรงมาใน2กรณีคือชาวอิสราเอลที่ประกอบธุรกิจในประเทศระยะยาวกับกลุ่มที่ละเมิดกฎหมายไทยตามที่ปรากฏเป็นข่าวจึงได้มีการชี้แจงและยืนยันกับทูตอิสราเอลว่าทางการไทยจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่เลือกปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดหากทำผิดต้องถูกดำเนินคดีหรือเนรเทศออกนอกประเทศเช่นเดียวกับกรณีของชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสก่อนหน้านี้นายเสียศักดิ์ยังได้ย้ำถึงพฤติกรรมที่กระทบต่อความรู้สึกและวิถีชุมชนของไทยโดยเฉพาะการรวมกลุ่มตั้งชุมชนในพื้นที่พังงาและภูเก็ตแม้ไทยจะเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวแต่การนำรายได้เข้ามาไม่ได้หมายความว่าจะกระทำสิ่งใดก็ได้ทุกคนต้องเคารพวัฒนธรรมประเพณีและเกียรติภูมิของคนไทยเช่นเดียวกับคนไทยที่ต้องเคารพกฎหมายเมื่อไปยังต่างแดนเพราะไทยกับอิสราเอลมีความร่วมมือสำคัญหลายมิติทั้งด้านการเกษตรและแรงงานไทยกว่า 60,000 คนจึงต้องเร่งแก้ปัญหาอย่างจริงจังและทันท่วงทีเพื่อไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของนักท่องเที่ยวบางกลุ่มลุกลามจนกระทบต่อความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศ
1: ก็ได้ชี้แจงกับท่านทูตอิสราเอลว่าในกรณีเหล่านี้เนี่ยเราจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นการละเมิดไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติต่อชาวอิสราเอลนะครับคือใครก็ตามที่เป็นชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับจะต้องมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับแล้วก็เห็นได้จากกรณีที่มีการเนรเทศชาวอิสราเอลคนหนึ่งแล้วก็ชาวฝรั่งเศสอีกคนนึงซึ่งมันเป็นเรื่องของการกระทำพฤติกรรมบางอย่างที่กระทบต่อความรู้สึกคนไทยนะครับกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีคนไทยความเป็นอยู่ของคนไทยในพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพังงาหรือภูเก็ตที่มีการรวมตัวของชาวอิสราเอลเป็นชุมชนนะครับประเด็นเราเนี่ยผมก็ได้เรียนท่าน

0: จะนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับประเทศไทยเนี่ยเราเป็นประเทศที่ต้อนรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ขณะเดียวกันต้อนรับของเราเนี่ยไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญชาติใดก็ตามจะสามารถทำอะไรในประเทศไทยได้นะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเนี่ยก็ต้องเข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ที่คุยกันเนี่ยเขาก็รับทราบปัญหาเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้นิ่งนอนใจเขาก็มีการลงพื้นที่ชี้แจงต่างๆแต่สำหรับผมเนี่ยก็คือว่ามันต้องทำการดำเนินการต่างๆเนี่ยต้องยกระดับต้องทำให้เข้มข้นขึ้นนะครับแล้วก็เราควรจะต้องร่วมมือกัน
1: ทางด้านเอกอัครราชทูตอิสราเอลก็ระบุว่าได้ลงพื้นที่ติดตามปัญหาและเตรียมจะทำเอกสารคู่มือสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำเพื่อแจกจ่ายผ่านสถานทูตสถานกงสุลบริษัททัวร์และสายการบินต่างๆให้เข้าใจข้อปฏิบัติก่อนเดินทางมาไทย
2: และจากกรณีที่มีชาวบ้านนะคะได้กลิ่นน้ำมันที่รุนแรงค่ะลอยออกมาจากท่อระบายน้ำที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงล่าสุดนะคะทางกรมควบคุมมลพิษก็ร่วมกับทางกทม.ในการเข้าไปตรวจสอบก็พบว่าบริเวณดังกล่าวนั้นมีความเสี่ยงสูงต่อการติดไฟจึงเร่งทำการฉีดโฟมแล้วก็ลดความเข้มข้นของไอระเหยป้องกันอันตรายก่อนที่จะสูบน้ำมันตกค้างออกจากท่อระบายน้ำตลอดทั้งคืนค่ะเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยร่วมกับสำนักงานเขตยานนาวากรมควบคุมมลพิษแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะก็เร่งเข้าไปตรวจสอบท่อระบายน้ำใต้ทางด่วนบนถนนเชื้อเพลิงด้านนายยุทธชัยสารไทยผู้อำนวยการกองตรวจมลพิษกรมควบคุมมลพิษเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบนะคะว่ามีน้ำมันเนี่ยลอยอยู่เหนือน้ำภายในท่อระบายน้ำจริงทางกรมควบคุมมลพิษค่ะได้ตรวจวัดทั้งสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือว่า VOC และค่าระดับการติดไฟหรือLEL ก็พบว่ามีค่าบางส่วนเนี่ยเกินมาตรฐานอยู่ในระดับที่มีความเสี่ยงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ฉีดโฟมลงไปในท่อเพื่อป้องกันการระเหยของน้ำมันแล้วก็ลดความเสี่ยงต่อการติดไฟก่อนนำรถเข้าสูบน้ำแล้วก็น้ำมันออกจากท่อตลอดทั้งคืน
3: ท่าเนี่ยก็เกินจุดที่มีความเสี่ยงนะครับตอนนี้พอเกินจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยนะครับทางทีมเรากับทีมปภ.ของกรุงเทพมหานครเนี่ยก็ใช้โฟมนะครับก็ฉีดโฟมคุมไว้ไม่ให้มันมีไอ
4: เสียมาถึงเสียติดไฟใช่ไหมครับคุมเอาไว
3: ้
4: แสดงว่ามีปริมาณเยอะพอสมควร
3: ก็เท่าที่ตัดขึ้นมาดูเนี่ยพวกที่น้ำมันกับน้ำแยกชั้นกันเนี่ยเกินครึ่ง
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าขณะนี้ยืนยันได้ว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่าเป็นน้ำมันเบนซินหรือว่าดีเซลส่วนสาเหตุที่น้ำมันไหลเข้าสู่ท่อยังต้องรอผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโดยจะประสานบริษัทน้ำมันที่มีคลังอยู่ใกล้เคียงตรวจสอบท่อส่งน้ำมันในพื้นที่ซึ่งพบว่ามีท่อฝังอยู่ลึกประมาณ5เมตรขณะที่ชาวบ้านเองก็กังวลเรื่องของความปลอดภัยทั้งความเสี่ยงจากการติดไฟและการสูดดมสารพิษพร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขโดยเร็วที่สุด
5: มีน้ำมันอยู่ด้านใต้ที่เริ่มมีเปิดว่าให้เป็นดีเซลแต่ก็เป็นดีเซลก็มันจะเป็นท่อที่ระบายลงสู่คลองแล้วก็ชาวบ้านก็ได้กลิ่นแต่ตั้งแต่บางคนว่าได้กลิ่นมา2อาทิตย์แล้วอาทิตย์นึงอะไรเงี้ย
4: ครับผม
5: ก็เลยมาดูก็มีน้ำมันอยู่หนาพอสมควร
4: เป็นน้ำมันแน่ๆเป็นชนิดไหนนะครับท่านพอทราบไม่เป็นชนิดไหนหรือมันผสมกัน
5: เห็นมีก็มี2ความเห็นเลยเขาจะบอกเป็นดีเซลแต่ว่าเดี๋ยวดูก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวัดแล้วก็มีความเข้มข้นพอสมควรเลย
4: ทีนี้จะต้องดำเนินการยังไงต่อครับ
5: เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเชิญทางบริษัทเอกชนที่เขามีคลังอยู่แถวนี้มาให้ความเห็นก่อน
6: ลูกบ้านแจ้งมาว่ามีกลิ่นน้ำมันขึ้นจากท่อมาแรงมากเราก็เลยไปที่เกิดเหตุตอนฝนตกนะคะช่วงเวลาฝนตกกลิ่นจะแรงมากแล้วพอเราไปดูแล้วมันแรงจริงๆแล้ววันศุกร์วันที่4เนี่ยเราประชุมที่เขตก็เลยนำปัญหานี้ไปแจ้งกับปอ.เขตสส.สก.และพอเช้าวันเสาร์สก.กับสก.ก็มาดูพื้นที่แล้วก็ได้กลิ่นจริงๆนะคะก็เลยมีการติดตามงานกันมาเรื่อยๆแล้วมาวันนี้ก็มีหน่วยงานหลายๆที่ลงมานะคะก็เช็คตั้งแต่ท่อไล่มาเลยไล่มามันก็มีตรงนี้หนักที่สุด ่สุดแล้วก็ตรงนู้นค่ะม
7: ัน
6: ก็หลายท
7: ่อเราลังสภาพลงเราก็จะได้กลิ่นพวกน้ำยาปรับผ้านุ่
1: ม
7: อันนี้ก็คือเหมือนกับว่าช่วง2นาทีที่ผ่านมานี่เราจะได้กลิ่นเป็นน้ำมันแทนเราก็เลยสงสัยว่าก็เลยคุยกับเจ้าหน้าที่ที่กวาดถนนในแนวนี้ช่วงที่3ว่าช่วยดูให้ทีว่ามีน้ำมันเนี่ยมันหลุดรอดมามั้ยอะไรตามนี้นะครับนี่ก็เลยมาเปิดดูช่วงเช้าที่ก็ได้เห็นเป็นน้ำมันตามที่เขาได้แจ้งมาแล้วว่าเป็นน้ำมันแต่ไม่ทราบว่ามาจากที่ใด
4: ไม่มีอะไร
7: มีกูรถแตกเขาไม่ได้เกี่ยวข้องตรงนี้อยู่แล้วเพราะทางบางชุมชนเขาประกาศมาแล้วว่าไม่มีเรื่องที่ทิ้งลงนี้ไม่ใช่แน่นอน
4: สงสัยไหมว่ามันมาอย่างไรปรากฏเขาเจอน้ำมันจริง
7: ๆไม่ทราบเลยครับเพราะแนวนี้ก็จะเป็นคลังเยอะแยะหลายคลังแต่เราก็ไม่ทราบที่มาแค่นี้ครับ
2: จากเหตุการณ์นี้นะคะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษให้การสนับสนุนกทม.ในการตรวจสอบพร้อมสนับสนุนเครื่องมือและให้คำปรึกษาด้านวิชาการเพื่อควบคุมสถานการณ์โดยดร.สุรินทร์ วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษค่ะส่งเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องมือลงพื้นที่ตรวจสอบท่อระบายน้ำ10จุดระยะทาง85เมตรก็พบว่ามีความเสี่ยงต่อการระเบิดและก็การลุกติดไฟจึงสั่งแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่เพิ่มความระมัดระวังทางด้านของบริษัทน้ำมันเอกชนนะคะก็มีการสนับสนุนอุปกรณ์สูบและขนย้ายน้ำมันที่ตกค้างเพื่อนำไปกำจัดตามกฎหมาย
1: สำนักงานศุลกากรภาคที่2จัดพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วส่วนใหญ่เป็นสินค้าจากต่างประเทศมูลค่ากว่า220ล้านบาทนางสาวละลิตาอัฐพิพลผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่2เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางสินค้าละเมิดเครื่องหมายการค้าซึ่งคดีถึงที่สุดแล้วในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายครับฝ่ายสืบสวนและปราบปรามส่วนการควบคุมทางศุลกากรสำนักงานศุลกากรภาคที่2ร่วมกับด่านศุลกากรในเขตท้องที่รับผิดชอบตั้ง9ด่านก็มีการดำเนินการจับกุมและก็ยึดของกลางจากแหล่งกำเนิดต่างประเทศซึ่งก็เป็นสินค้าและเมื่อเครื่องหมายการค้าประกอบด้วยเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าแว่นตาเครื่องประดับและของเล่นสำหรับของกลางดังกล่าวนั้นเป็นคดีที่ถึงที่สุดแล้วและก็ตกเป็นของแผ่นดินตามกฎหมายศุลกากรรวมทั้งสิ้น13แฟ้มคดีจำนวน 17,416 ชิ้นน้ำหนักรวม 4,432 กิโลกรัมคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ222ล้านบาทโดยภายหลังเสร็จสิ้นพิธีก็นำของกลางไปทำลายด้วยวิธีการกรีดตัดและบดให้เสื่อมสภาพเพื่อป้องกันไม่ให้สามารถกลับนำมาใช้หรือว่าหมุนเวียนในท้องตลาดได้อีก
2: แม่ทัพภาคที่4ค่ะได้ลงพื้นที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสนะคะไปรับฟังปัญหาถึงชุมชนเพื่อที่จะมุ่งกับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดค่ะพร้อมกับมีการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะพบปะผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นกลุ่มสตรีและประชาชนที่มัสยิดบือแนกายแยอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสภายใต้กิจกรรมแม่ทัพอยู่เคียงข้างประชาชนเพื่อรับฟังความคิดเห็นปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดบรรยากาศภาพรวมนะคะก็เป็นไปอย่างอบอุ่นแล้วก็เป็นกันเองค่ะแม่ทัพภาคที่4ก็พูดคุยกับประชาชนโดยตรงนะคะไปรับฟังเสียงสะท้อนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ความปลอดภัยแล้วก็ประเด็นต่างๆในชุมชนพร้อมกับเปิดโอกาสให้เสนอความคิดเห็นอย่างเต็มที่โดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมรับฟังเพื่อนำข้อเสนอแนะไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดแม่ทัพภาคที่4ค่ะยังเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการเข้าถึงประชาชนเพื่อเชื่อมโยงการทำงานของหน่วยงานภาครัฐให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันพร้อมแสดงความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยและความสงบสุขอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจว่าจะยืนเคียงข้างประชาชนไม่ทอดทิ้งพื้นที่แล้วก็พร้อมร่วมมือกันสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาวขณะที่ประชาชนในพื้นที่ค่ะต่างก็รู้สึกประทับใจกับการพบปะใกล้ชิดในครั้งนี้ซึ่งการพูดคุยแล้วก็สะท้อนปัญหาโดยตรงกับแม่ทัพภาคที่4สามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าภาครัฐนั้นยังคงตระหนักถึงความเดือดร้อนและพร้อมร่วมมือกับประชาชนในการดูแลพื้นที่ให้เกิดความสงบสุขและความปลอดภัยอย่างแท้จริง
1: ศูนย์ ACSC ก็ได้เผยสถิติไซเบอร์รอบสัปดาห์นะครับพบว่ากลุ่ม Gen Z ยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดพร้อมกับยกกรณีการช่วยเหลือนักศึกษาสาวที่ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ขู่โอนเงินกว่า800,000 บาท ศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์ด้วยว่า ACSC ครับได้เปิดสถิติคดีออนไลน์ผ่านไทยโพลิสออนไลน์ระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง5กันยายนรับแจ้งรวม 5,863 คดีความเสียหายรวมกว่า241ล้านบาทโดยกลุ่มอายุ 21-30 ปีหรือว่า Gen Z และเพศหญิงกับยังคงตกเป็นเหยื่อมากที่สุดอย่างต่อเนื่องผลการปฏิบัติการสำคัญคือการประสานตำรวจเข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาววัย19ปีย่านพญาไทหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกเรื่องการขอทุนเรียนต่อต่างประเทศแต่ตรวจสอบพบว่าเหยื่อนั้นมีคดีติดตัวก่อนคุมขู่โอนเงินไป 800,000 บาทและกำลังถูกสั่งหลอกให้ขอเงินพ่อแม่เพิ่มอีก1ล้านบาทเจ้าหน้าที่นั้นเข้าช่วยไว้ได้ทันท่วงทีพร้อมกับย้ำเตือนว่าตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐจริงจะไม่มีการโทรหาไม่ส่งเอกสารหมายจับทางไลน์ไม่มีการวิดีโอคอลสอบสวนและไม่มีการโอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์อย่างเด็ดขาดพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองหมั่นสังเกตบุตรหลานหากมีการขอเงินค่าเทอมหรือค่าประกันทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบกระทันหันให้ตรวจสอบกับสถาบันการศึกษาโดยตรงก่อนโอนเงินเสมอหากสงสัยว่าตกเป็นเหยื่อให้รีบแจ้งสถานีตำรวจใกล้บ้านหรือว่าโทรสายด่วนของ AOC ครับ1441ได้ตลอด24ชั่วโมง
2: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามข่าวการเมืองกันค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี at NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
0: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
6: หากคุณสงสัยว่ากำลังสุ่มเสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น.ถึง 17:25 น.ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT

0: ันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD

0: LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันคิชาสุภิธรรมค่ะมีคำ
1: ตอบให้คุณรัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะวันนี้ก็เข้าสู่การอภิปรายเป็นวันที่2แล้วโดยเริ่มต้นที่เรื่องของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขณะที่ภาพรวมการประชุมวันแรกเมื่อวานนี้ค่ะใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงนะคะผ่านการพิจารณาไปได้13มาตราค่ะย้อนกลับไปดูเมื่อวานนี้ในภาพรวมนะคะการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเมื่อช่วงดึกที่ผ่านมานางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ปฏิบัติหน้าที่ประธานการประชุมสั่งพักการประชุมค่ะในเวลาเที่ยงคืน39นาทีภายหลังจากที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรา13มาตราว่าด้วยงบประมาณของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงหน่วยงานในกำกับวงเงินกว่า 47,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย277เสียงไม่เห็นด้วย120เสียงและงดออกเสียง51เสียงรวมเวลาอภิปรายวันแรกทั้งสิ้น15ชั่วโมง30นาทีโดยประธานนัดประชุมใหม่อีกครั้งวันนี้ช่วง 9:00 นนะคะก็เป็นการเริ่มต้นในการพิจารณางบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในวงเงิน 53,732 ล้านบาท
1: และช่วงนี้ครับเราจะไปติดตามบรรยากาศการประชุมการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ในวันที่2นะครับไปดูบรรยากาศสดๆจากคุณวรพัฒน์ภัทยากุลครับสดจากอาคารรัฐสภาคุณวรพัฒน์ครับเชิญครับ
2: ตั้งแต่เปิดการประชุมจนถึงขณะนี้การอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวันที่2ยังคงเป็นงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับโดยฝ่ายค้านชี้เห็นความซ้ำซ้อนในการจัดสรรงบประมาณรวมถึงการจะถูกนำไปใช้อย่างไม่ถูกภารกิจของหน่วยงานครับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2วันนี้เริ่มต้นการอภิปรายมาตรา14กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานในกำกับครับโดยมีนายโสพลสารังประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมโดยฝ่ายค้านอย่างนายนัทชาบุญชัยอินสวัสดิ์ส.ส.พรรคประชาชนอภิปรายขอปรับลดงบประมาณ 20% เพราะมองว่าการทำงานของหลายกรมผิดที่ผิดทางเช่นกรมประมงได้งบประมาณ 4,800 ล้านบาทแต่พบว่าครึ่งหนึ่งเป็นงบประมาณด้านบุคลากรและอีกส่วนนำไปทำศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวมถึงการตั้งงบผูกพันตั้งแต่ปี2570ซึ่งตนเองก็คือคุณนัทชาเคยคัดค้านในโครงการนี้ในชั้นของคณะอนุกรรมการแต่ว่าอธิบดีกรมประมงชี้แจงถึงความจำเป็นของการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวว่าต้องลงทุนด้านการท่องเที่ยวการศึกษาสิ่งแวดล้อมและช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจครับ
3: ท่านประธานครับนี่คือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำที่อดีตรัฐมนตรีบ้านอยู่ทางภาคเหนือที่จังหวัดพะเยาเขาก็มีวันนี้มาเป็นรัฐมนตรีคนใหม่ก็มีความพยายามตั้งงบประมาณผูกพันปีนี้ครับปีแรกปี2570เป็นปีแรกและผูกพันต่อไปอีกงบประมาณ200กว่าล้านไปสร้างที่อุดรก็คือบ้านเกิดท่านรัฐมนตรีนะครับผมเลยถามว่านี่มันคือศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำหรือมันคือศูนย์แสดงอภินิหารรัฐมนตรีกันแน่เพราะมันต้องมีในทุกจังหวัดของรัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรทุกยุคทุกสมัยมันทำไปเพื่ออะไรผมไม่ได้มีปัญหากับศูนย์แสดงพันธุ์สัตว์น้ำนะครับแต่ผมมีปัญหานิดเดียวว่าทำไมกรมประมงถึงไม่ทำงานในภารกิจหน้าที่ของตนเองที่พี่น้องประชาชนกำลังเดือดร้อนอยู่
2: เช่นเดียวกับสสพรรคประชาชนคนอื่นๆยังคงอภิปรายในประเด็นการใช้งบประมาณในการก่อสร้างมากเกินไปอย่างนายสุพนัทมีนชัยนันท์สสกทมพรรคประชาชนที่อภิปรายภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับเน้นย้ำควรจะนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนเพื่อตรงกับวัตถุประสงค์และตอบโจทย์ภารกิจของกระทรวงอีกทั้งยังมีบางหน่วยงานซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นอย่างนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนที่อภิปรายว่างบประมาณของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในเรื่องของการซื้อเรดาร์ใหม่ในปี2570มูลค่า480ล้านบาทที่มองว่าซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควรใช้วิธีการบริหารข้อมูลร่วมกันเพื่อใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ ขณะที่นายกรจาติกาวณิชย์ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์เสนอให้ปฏิรูปสากลเพื่อสร้างอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรเช่นเกษตรกรชาวนาผู้ปลูกข้าวผ่านการรวมกลุ่มเนื่องจากสินค้ามีคุณภาพเป็นที่ต้องการในตลาดโลกอยู่แล้วพร้อมเสนอรูปแบบของประเทศนิวซีแลนด์ที่ควบรวมสากลที่มีจำนวนมากเปลี่ยนโครงสร้างเป็นบริษัทแล้วให้เกษตรกรเป็นผู้ถือหุ้นโดยให้เกษตรกรอยู่กับสหกรณ์สหกรณ์น่าจะทำหน้าที่กำหนดยุทธศาสตร์การทำการตลาดที่ชัดเจนขณะที่เกษตรกรมีหน้าที่ขายสินค้าเกษตรให้กับสหกรณ์รูปแบบนี้เกษตรกรจะสามารถระบายสินค้าที่มีไปพร้อมกับได้ส่วนแบ่งกำไรในฐานะผู้ถือหุ้นอีกทางหนึ่งด้วยครับ
4: สรุปโดยรวมเนี่ยมันคือการสร้างอำนาจต่อรองนะครับให้กับเกษตรกรให้ชาวนาผ่านการรวมกลุ่มนะครับซึ่งผมเองมองว่านั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับที่เราควรที่ต้องมีร่วมกันในการที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรแต่พอผมมาดูตัวงบนะครับจริงๆมันมีหลายกรมหลายหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องถ้าเรามีเจตนาที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามแนวความคิดของเราในวันนั้นนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็น่าที่จะเป็นสหกรณ์นั่นแหละครับซึ่งเช้านี้ก็มีเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายไปแล้วนะครับในแง่ของความคาดหวังที่มีต่อสหกรณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตามวัตถุประสงค์การจัดตั้งเดิมนะครับแต่ก็พบว่าการจัดสรรงบประมาณก็จะจัดไปตามปกตินะครับแล้วก็มีการปรับลดลงมา
2: ส่วนใหญ่การอภิปรายช่วงเช้าวันนี้ทั้งส.ส.ฝ่ายค้านและรัฐบาลเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับก็คือชี้ให้เห็นช่องโหว่ของการจัดทำงบประมาณโดยเฉพาะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อที่จะนำไปปรับปรุงและพัฒนาการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปเนื่องจากมองว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นมีความสำคัญกับพี่น้องเกษตรกรเป็นอย่างมากเพราะเกษตรกรเกษตรกรรมเป็นเกี่ยวข้องกับอาหารและมีมูลค่าสูงของประเทศที่จะขับเคลื่อนประสิทธิภาพของประเทศแล้วก็เป็นรากฐานสำคัญเศรษฐกิจฐานรากที่ต้องคงไว้ให้พี่น้องเกษตรกรลืมตาอ้าปากและอยู่ได้ครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
1: ครับขอบคุณครับคุณวรพัฒน์ครับ
0: ค่ะนอกจากเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570แล้วนะคะที่รัฐสภาก็ยังมีการประชุมคณะรัฐมนตรีด้วยค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานในการประชุมการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานการประชุมแทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไปปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์
1: ซึ่งนายพิพัฒน์ก็กล่าวนะครับว่าการประชุมครม.ในวันนี้ได้ย้ายสถานที่การประชุมมายังอาคารรัฐสภาเนื่องจากมีการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณปี2570จึงต้องการให้รัฐมนตรีอยู่เพื่อชี้แจงหากส.ส.มีข้อสงสัยในระหว่างการพิจารณาสำหรับวันนี้ครับครม.ที่ลาการประชุมก็ได้แก่นายอนุทินชาญวีรกูลนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสำหรับวาระการประชุมที่สำคัญศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพเข้าสู่ที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
0: สาระสำคัญนะคะของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะมุ่งเน้นการแก้ไขข้อจำกัดในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ค่ะที่ไม่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มสตาร์ทอัพเพื่อช่วยแก้ปัญหาการระดมทุนและป้องกันการไหลออกของเงินทุนไทยไปยังตลาดต่างประเทศนอกจากนี้ยังมีการกำหนดให้ทางสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติทำหน้าที่เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ในการรับรองและก็ประสานงานพร้อมจัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพขึ้นมากำหนดนโยบายและทิศทางโดยสตาร์ทอัพที่ได้รับการรับรองนะคะก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นระยะเวลา5ปีและหากเป็นกลุ่มเทคโนโลยีเชิงลึกหรือว่า Deep Tech คณะกรรมการอาจพิจารณาขยายระยะเวลาให้สูงสุดถึง10ปี
1: ราชกิจจานุเบกษาก็เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งข้าราชการตำรวจดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมี3นายพลขยับขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและก็มีนายพลขยับขึ้นโยกย้ายและสลับตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง เมื่อวานนี้ครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งต่างๆรวม281นายโดยมีตำแหน่งสำคัญก็อาทิตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีผู้ได้รับการแต่งตั้ง3นายได้แก่พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์จากเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์จากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทธนพลศรีโสภาจากรองเจรตำรวจแห่งชาติ
0: ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์จากรองเจรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทอัจฉยนไกรทองจากผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดส่วนตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลจากผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วจากรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางส่วนตำแหน่งรองเจรตำรวจแห่งชาติอาทิพลตำรวจโทกฤตพลยี่สาครผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5และพลตำรวจโทพิสิทธิ์กันประเสริฐผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7นอกจากนี้นะคะยังมีตำแหน่งสำคัญอย่างเช่นพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์ผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองพลตำรวจโทพฤทธิพงษ์ประยูรศิริผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจและพลตำรวจโทภูมินทร์พุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้รับแต่งตั้งเป็นผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
1: และในวันเดียวกันครับเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลโดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานยศตำรวจชั้นนายพลได้แก่ข้าราชการตำรวจ131รายซึ่งปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อยและเป็นผลดีแก่ทางราชการอาทิพลตำรวจโทกฤษดาสุรเชษฐพงศ์เป็นพลตำรวจเอกพลตำรวจโทนพวัตรอารยังกูลเป็นพลตำรวจเอกและพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วเป็นพลตำรวจโท
0: กองทัพเรือค่ะได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปนะคะลงทะเบียนเพื่อที่จะขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศในวันที่21แล้วก็28ตุลาคมนี้และวันเสด็จพระราชดำเนินคือวันที่6พฤศจิกายนปี2569ค่ะกองทัพเรือนะคะเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมาศ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่คือวันที่21และ28ตุลาคมและวันเสด็จพระราชดำเนิน6พฤศจิกายนปี2569พื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปจะประกอบไปด้วยราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมหอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ประชาชนแต่ละคนนั้นมีสิทธิ์รับบัตรได้คือคนละไม่เกิน2ใบแล้วก็เลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นวิธีขอรับบัตรนะคะทางโทรศัพท์ที่หมายเลขค่ะ0982790903และหมายเลข0982790914เริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.เว้นวันหยุดราชการนอกจากนี้ยังสามารถรับบัตรได้ด้วยตนเองนะคะที่ห้องพสบทรชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายน 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
1: ผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปิน12คนจากสาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้คัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติมายกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกปีสำหรับปี2568มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอเข้าชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขารวมทั้งสิ้น595คนและมีบุคคลที่รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติจำนวน12คนรายนามดังต่อไปนี้ สาขาทัศนศิลป์นายพีรพงษ์ดวงแก้วประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลถ่ายภาพภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีลิมปิชาติสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนในตรึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่าในนัดยนตรรักดนตรีสากลศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักภาพยนตร์และละครนางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินและนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากล
0: ช่วงนี้มาติดตามข่าวเศรษฐกิจนะคะสำหรับการจัดตั้งธุรกิจใหม่ของไทยในช่วงของ8เดือนแรกของปี2569นะคะถือว่ายังเติบโตได้อย่างต่อเนื่องค่ะก็ได้รับปัจจัยหนุนมาจากการขยายตัวของธุรกิจอีคอมเมิร์ซแล้วก็ภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวนายพุนพงษ์นยนาภากรค่ะอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่ประจำเดือนสิงหาคม2569จำนวน 7,913 รายเพิ่มขึ้น 5.34% เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม2569และเพิ่มขึ้น 3.56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่มูลค่าทุนจดทะเบียนเดือนสิงหาคมค่ะ 16,811 ล้านบาทลดลง 68% จากเดือนก่อนหน้าและลดลง 27% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนปัจจัยดังกล่าวนั้นส่งผลให้ภาพรวมในการจัดตั้งธุรกิจใหม่ในช่วง8เดือนแรกของปีสะสม 6,198 รายเพิ่มขึ้น 1.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่สะสม8เดือนอยู่ที่ 181,658 ล้านบาทลดลง 6.53% สำหรับกลุ่มธุรกิจนะคะที่มีอัตราการเติบโตโดดเด่นเมื่อเทียบกับปีก่อนได้แก่ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าที่ขยายตัวถึง 87% ธุรกิจการขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตเติบโต 52% และธุรกิจภัตตาคารหรือว่าร้านอาหารขยายตัว 21.4%ส่วนการเลิกกิจการเดือนสิงหาคมค่ะอยู่ที่ 2,244 รายเพิ่มขึ้น 35% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนยอดสะสม8เดือนนะคะ 11,420 รายเพิ่มขึ้น 17% ปัจจุบันค่ะประเทศไทยมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่จำนวน 1,114,836 รายมูลค่าทุนจดทะเบียนรวม24ล้านล้านบาทถือว่ามากที่สุดก็คือกลุ่มบริการแล้วก็ตามมาด้วยกลุ่มค้าส่งค้าปลีกและกลุ่มการผลิต
1: มาดูอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือว่าสนค.แถลงอัตราเงินเฟ้อไทยเดือนสิงหาคมพุ่งสูง 2.53% สูงสุดในรอบหลายเดือนจากราคาน้ำมันและอาหารที่ปรับขึ้นพร้อมจับตาไตรมาส4กับที่อาจขยับขึ้นถึง 2.7% หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างยืดเยื้อนายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสนค.ได้เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปหรือว่าเงินเฟ้อเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปเพิ่มขึ้น 2.53% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่เงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้น 1.37% และเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้น 1.44% ปัจจัยสำคัญมาจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ยังอยู่ในระดับสูงจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจและการปฏิบัติการทางทหารรวมถึงราคาอาหารสำเร็จรูปและอาหารสดหลายรายการที่ปรับสูงขึ้นทั้งไข่ไก่เนื้อสุกรไก่สดผักและผลไม้จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นและผลผลิตที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนสำหรับอัตราเงินเฟ้อไตรมาส3คาดว่าจะอยู่ที่ 2.37% และไตรมาส4อาจขยับถึง 2.7% หากความขัดแย้งในตะวันออกกลางอย่างยืดเยื้อแต่กระทรวงพาณิชย์ยังคงกรอบการคาดการเงินเฟ้อทั้งปี2569ที่ 1.5-2.5% โดยมีค่ากลางอยู่ที่ 2%นายนันทพงษ์ยังระบุได้ว่าจะต้องติดตามการส่งผ่านต้นทุนไปยังอาหารจานเดียวซึ่งก็มีน้ำหนักในเงินเฟ้อมากกว่า 15% แต่ขณะนี้จำนวนสินค้าที่ปรับขึ้นราคาเริ่มชะลอตัวสะท้อนว่าแรงกดดันจากต้นทุนที่ส่งต่อมายังราคาสินค้าเริ่มลดลง
0: และในวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะประเทศไทยก็จะเป็นเจ้าภาพในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ค่ะกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็ขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจนะคะพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้กับผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นต่อนักท่องเที่ยวและพลังของ local hero ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิใจและทั้งหมดนี้ล่ะค่ะก็คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: 8ถึง13กันยายนนี้ก็เตือนภัยจากกรมอุตุนะครับว่าจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ตรวจสอบได้ในสถานีอากาศ NBT กับ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้ตอนบนเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วนะคะและมีฝนหนักบางแห่งในโซนของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจากร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและมรสุมมีกำลังปานกลางค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนนี้ช่วงแรก8ถึง11กันยายนร่องมรสุมจะพัดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนหนักในหลายพื้นที่และมีฝนหนักมากบางแห่งจากนั้นในช่วงวันที่12 13กันยายนค่ะมีตัวการเสริมเข้ามาอีกคือมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพัดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังแรงขึ้นทำให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนลดลงแต่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่สำหรับวันนี้พื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักกระจายในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพื้นที่ภาคกลางต้องระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะในช่วงวันที่11ถึง13กันยายนนี้ต้องติดตามยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางภาคเหนือวันนี้มีโอกาสเกิดฝนมากกว่าเมื่อวานตกได้ 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาสีสะเก็ดและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่ภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: Thank you.
0: ช่วงนี้รับชมข่าวภาพภาษาอังกฤษกันต่อเลยนะคะใน NBC World Brief ค่ะ
6: สวัสดีค่ะ welcome to the midday edition of NBT World Brief on NBT and NBT World you're with me Nawarat Wong Arya behind the preparations for a major royal ceremony precision mapping is playing a crucial role from rehearsal grounds to the Grand Palace aerial maps are helping planners prepare every route and movementCaptain Nopong Wong Suwan of the Map Compilation Section, Mapping Division, Royal Thai Survey Department, says the department has been tasked with producing detailed aerial maps to support planning and coordination for the Royal Cremation Ceremony of Her Majesty Queen Sirikit the Queen Mother. The maps will be used to prepare venues, routes, the royal procession, and other activities related to the ceremony.The aerial mapping covers two main areas, the 11th Infantry Regiment, King's Guard, which will be used for procession rehearsals, and the area around the Grand Palace, where the actual royal procession will take place. The department is using advanced technology to process complex aerial imagery into highly accurate maps, allowing planners to precisely measure distances and calculate areas.

รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

0: ทุ่งใหญ่นเรศวรก็ถือว่าเป็นผืนป่าผืนสุดท้ายของประเทศไทยนะครับที่ยังอุดมสมบูรณ์และได้เป็นมรดกโลกส่วนหนึ่งของทุ่งใหญ่นเรศวรสำคัญคือทองผาภูมิแห่งนี้เราจะพูดถึงแค่ป่าต้นไม้น้ำลำธารแต่ใครจะไปนึกถึงว่านอกจากสิ่งที่มันเป็นต้นไม้แล้วเนี่ยสิ่งที่เป็นสัตว์ก็คือช้าง
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการวัฒนธรรมสร้างชาติบายสิงห์ชัยทุ่งทองวันนี้เป็นตอนที่เราจะนำเสนอแนวคิดหนึ่งของการพัฒนาโดยเราใช้สิ่งที่มีอยู่เดิมคือวัฒนธรรมความหมายของมันนะครับในส่วนตัวของผมนั้นวัฒนธรรมคือศิลปะประเพณีวิถีชีวิตและวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีไปชมและรู้จักกับสัตว์ป่าที่คนไทยรู้จักดีนั่นคือช้างป่าแต่แน่นอนที่สุดครับเมื่อมีมนุษย์อยู่มีชุมชนอยู่ก็ย่อมมีปัญหากับช้างเมื่อฝนแล้งอาหารขาดแคลนช้างที่มีอยู่เดิมในบริเวณผืนป่าก็ต้องลงเดินลงมาหาของกิน
2: ช้างเข้ามาในไร่สวนเราเนี่ยก็ประมาณ200กว่าตัวนะครับเทมันที่เราจับแล้วในกระสอบทิ้งไม่ว่าจะเป็นพอมันใกล้เก็บผลผลิตได้ขุดทิ้งไม่ว่าจะเป็นปาล์มเด็ดยอดของเรานะครับทำให้เราเสียหายนะครับจากรายได้ที่เราเคยได้เป็นกอบเป็นกำได้พอจุนเจือครอบครัวได้ก็หายไปนะครับ
1: ก็เกิดมีการกระทบกระทั่ง
3: ไปตรงนี้โดนไล่คลื่นคลื่นระเบิดตูมตามทั้งวันทั้งคืนแม้จะลงไปกินน้ำก็ลงไปไม่ได้ช้างที่มันต้องมีลูกเล็กเด็กแดงวิ่งตะเลิดเปิดเปิงไปทางไหนก็ไปด้วยกันโดนเตะโดนทิปลงลุกคลุกคลานไปจะลงน้ำก็ลงไม่ได้พอเห็นน้ำสลดใจ
1: ผมจึงเข้ามาที่นี่เพื่อดูปัญหาว่ามันคืออะไรเราไม่สามารถจะเอาช้างหรือชุมชนอยู่ด้านหลังได้ต้องไปด้วยกันผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับหลวงปู่สาครเจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน

0: การหลวงปู่นะครับวันนี้ก็ผมเนี่ยได้นำคณะนะครับเข้ามาที่ทองผาภูมิก็ได้ยินถึงโขงช้างผืนป่าตะวันตกและก็ได้เห็นได้ทราบจากสื่อหลายสื่อนะครับว่าหลวงปู่ได้ทุ่มเทกับการดูแลช้างฝูงนี้ซึ่งทราบว่ามีเกือบ200เชือกหลวงปู่ก็ได้อุทิศคุณูปการเท่าที่ทราบนะครับดูแลช้างฝูงนี้ก็ผมก็ขออนุญาตเรียนถามหลวงปู่นะครับว่าช้างมีความสำคัญเกี่ยวโยงยังไงกับศาสนาครับ
1: เจริญพรตามธรรมตำราถ้าเราจะพูดยุคในสมัยพุทธเจ้าปัจจุบันเมื่อพระฝ่ายเหนือกับพระฝ่ายใต้พุทธเจ้ามาเจรจาเขาก็ไม่ยอมกันเรื่องการประเคนของบางอย่างพุทธเจ้าก็เลยหนีไปอยู่ป่าลีไลก็คือได้ช้างป่าลีไลตัวที่เป็นหัวหน้าโขงเป็นตัวอุปถากตลอดระยะเวลา3เดือนช้างป่าเรไรตัวนี้ก็มีความสำคัญที่ได้อุปถากพุทธเจ้าไม่มีมนุษย์เลยใน3เดือนจนออกพรรษาทางพระฝ่ายเหนือพระฝ่ายใต้ก็ตกลงกันได้พระอนนท์ก็เลยเข้าไปรับนิมนต์พุทธเจ้าออกมาถ้ามาในยุคปัจจุบันนี้อย่างพระมหากษัตริย์ในรัชกาลตั้งแต่รัชกาลที่1มาในรัตนโกสินทร์ก็มีช้างเผือกเกิดขึ้นช้างสำคัญเกิดขึ้นในรัชกาลแต่ละรัชกาลนี่มีหลายๆเชือก
0: หลวงปู่ไม่ได้เพียงดูแลแค่ช้างแต่การดึงชุมชนหรือคนในท้องที่เข้ามาเกี่ยวข้องอันนี้ผมถือว่าเป็นกุศโลบายนะแทนที่หลวงปู่จะมุ่งไปที่ช้างหลวงปู่ก็ให้กับประชาชนที่อยู่โดยรอบดึงเข้ามามีส่วนร่วมหลวงปู่มุ่งมั่นตั้งใจทำอย่างไรครับ

0: งานตรงนี้เราได้ถูกเสี่ยมสอนมาจากหลวงปู่ฟั่น
1: ครับ
0: ในการจะทำอะไรจุดใดจุดหนึ่งเราต้องมองภาพทางภูมิศาสตร์ทั้งหมดก่อนทั้งคนทั้งป่าทั้งอะไรตัวอะไรต่างๆมันจะมีผลกระทบอะไรถ้าเราทำจุดนี้จะมีผลกระทบอะไรถ้าเราไปทำจุดนั้นมีผลกระทบอะไรเราดูผลกระทบมันมาก่อนโดยเฉพาะตัวสัตว์ป่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนมีปัญหามากกว่าสัตว์ป่าเพราะปัจจัย4เราได้มาจากคนไม่ได้มาจากช้างนะปัจจัย4ในสมัยปัจจุบันไม่ใช่พระอัญญากณฑัญญะไม่ใช่ผู้เจ้าที่ไปอยู่กับป่าเรไรได้อย่างพวกเรานี่อยู่ไม่ได้ช้างไม่มีอาหารบิณฑบาตถวายเราไปนอนอยู่ในป่าหลายครั้งแล้วฉะนั้นมันจะต้องมองไปภาพรวมทั้งหมดทั้งภาพทั้งประเทศ
1: บ้านเมืองเราทุกวันนี้นะครับการพัฒนาเนี่ยเราลืมนึกไปลืมนึกสิ่งที่มันมีอยู่เดิมหรือสิ่งที่มันอยู่รอบด้านรัฐะหรือรัฐบาลหรือบ้านเมืองไม่ว่าใครก็แล้วแต่คิดจะพัฒนาในส่วนใดหรือสิ่งไหนในบ้านเมืองเนี้ยถ้าหากว่าใช้แนวทางของหลวงปู่เนี่ยน่าจะเป็นแบบอย่างและผมก็เชื่อว่าน่าจะสำเร็จด้วยเพราะวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปคุยกับพวกชุมชนกะเหรี่ยงนะครับหลายๆท่านล้วนแต่เป็นมิตรกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับช้างฝูงนี้นะครับหลวงปู
2: ่พอปัญหามันเกิดขึ้นเยอะๆเนี่ยเราก็ได้ตั้งกลุ่มขึ้นมานะครับเพื่อจะช่วยกันเฝ้าระวังและดูแลไม่ให้คนกับช้างมีผลกระทบกว่ากันเนื่องจากพวกเราก็รู้ดีว่าช้างเนี่ยเป็นสัตว์ที่คู่บ้านคู่เมือง
3: บ้านเก่าผมคือน้ำท่วมไปแล้วอันนี้คือหมู่บ้านใหม่ใช่ครับแล้วก็ย้ายมาอยู่ในที่ที่เป็นป่าแล้วก็เป็นป่าต้นน้ำด้วยแล้วมันก็เป็นป่าที่ช้างสัตว์ป่าเคยอยู่ด้วยครับดังนั้นถ้าช้างจะกลับมาเยี่ยมเราบ้างมันเป็นเรื่องปกติที่ต้องยอมรับให้ได้ครับเพราะเรามาอยู่ในที่ของเขา
4: ขนาดนี้แล้วยังไม่มีคนรับผิดชอบมีลุงปู่อยู่องค์เดียวเนี่ยทำทุกอย่างเพื่อช้างและทำได้อะไรมันไม่ได้หรอกครับได้แต่ความสุขใจสุขใจสบายใจ

0: เราจะกีดกันเขาทำร้ายเขาเนี่ยเราคิดใหม่ได้ไหม
1: ผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเป็นป่าอปอซึ่งหลวงปู่ได้ทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารไว้ให้กับช้างโขลงนี้ซึ่งในแนวความคิดของพวกเราก็คิดว่าเราอาจจะกันพื้นที่ไว้ซึ่งมันมีถึง 20,000 ไร่นะครับไว้สำหรับช้างลงมาแล้วก็มีน้ำมีอาหารทานที่นั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับ
0: หลวงปู่คิดจะช่วยช้างแต่ไม่ได้หมายความว่าหลวงปู่จะช่วยช้างอย่างเดียว
2: ไม่ใช่
0: หลวงปู่ก็จะช่วยชาวบ้านด้วยควบคู่กันมาเลย
2: เพราะมันไปพร้อมๆกัน
0: อ๋อ
2: ครับเรือพ่วงมันต้องไปด้วยกันถ้าคนอยู่ไม่ได้ช้างก็อยู่ไม่ได
1: ้เดี๋ยวผมจะพาไปอีกที่หนึ่งเป็นป่าอปอซึ่งหลวงปู่ได้ทำแหล่งน้ำแหล่งอาหารไว้ให้กับช้างโขลงนี้ซึ่งในแนวความคิดของพวกเราก็คิดว่าเราอาจจะกันพื้นที่ไว้ซึ่งมันมีถึง 20,000 ไร่นะครับไว้สำหรับช้างลงมาแล้วก็มีน้ำมีอาหารทานที่นั่นเดี๋ยวเราไปด้วยกันนะครับอันนี้เป็นเส้นทางช้างผ่านนะครับจะเห็นว่ามีไร่ที่ชาวบ้านทำสวนมะเขือไว้ช้างเนี่ยเขาจะคุ้นชินกับเส้นทางที่เขาเคยเดินนะครับลงไปกินน้ำเพราะที่ถัดไปตรงนั้นนะครับเป็นแควน้อยนะครับเพราะนั้นช้างจะลงมาตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าเราจะการเป็นพื้นที่ไว้ให้เป็นเส้นทางช้างลงไปครับท่านผู้ชมนะครับเมื่อสักครู่นี้หลวงปู่เดินล่วงหน้าไปแล้วเห็นว่าเป็นทางช้างเพิ่งผ่านไปจังหวะคลาดไปคลาดมาเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวตามกันไปพอดีเมื่อกี้ขณะนักขับรถมานะครับมันเพิ่งลอยช้างเพิ่งเดินไปแล้วเมื่อกี้จะเห็นลอยอยู่นะครับป่าแหวกไปซึ่งผมคิดว่าคงออกไปจากนี้ไม่ไกลเรามาเพื่อจะให้เห็นว่าเส้นทางช้างนั้นน่ะเขาเดินมาจริงๆป่าบริเวณนี้ค่อนข้างจะเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้วจะไม่มีต้นไม้ใหญ่เป็นพื้นที่ของอปนะครับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ซึ่งเราคิดว่าโซนนี้น่าจะเป็นโซนที่เราจะไว้ให้ช้างเนี่ยเวลาลงมาเนี่ยให้เขาอยู่บริเวณนี้แต่สิ่งที่จะล่อให้เขาอยู่ได้เนี่ยมันต้องมีแหล่งน้ำแล้วก็แหล่งอาหารพอดีรถเรามากันหลายคันช้างคงได้ยินเราแล้วก็ไปแต่พอดีจอดนะครับจอดให้เห็นว่าเนี่ยมันมีโขลงช้างผ่านนะครับเห็นจะมีมูลช้างเต็มเลยแล้วก็ตามต้นไม้เห็นไหมครับเขาเอาสีข้างถูบริเวณนี้ที่เห็นเนี่ยจะเป็นป่าค่อนข้างเสื่อมโทรมนิดนึงจะมีป่าไผ่ช้างก็จะมากินไผ่เมื่อสักครู่นี้หลวงปู่ใช้วอกกี้ท็อกกี้มาเจอช้างอยู่นะครับเป็นโชคดีนะครับโชคดีจริงๆนั่นเป็นอย่างแรกมาเจอเลยครับเคลื่อนเลยนะครับจะดักเคลื่อนเลยเคลื่อนครับเจอแล้วครับท่านผู้ชมครับถือว่าโชคดีมากเมื่อกี้ไม่กล้าบอกใครเมื่อกี้ก่อนจะเข้าออกจากวัดเนี่ยผมภาวนาว่าถ้างานนี้สำเร็จในการช่วยเหลือเขาขอให้ได้เจอเขาวันนี้ในส่วนตัวนะมา 2-3 ครั้งยังไม่เจอวันนี้เจอแล้วครับท่านผู้ชมเจอแล้วครับอยู่ข้างล่างนะครับผมดีใจมากมาได้เจอนะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองดูครับนะข้างล่างพอเข้ามาแล้วมีของกินบ่อยๆเขาคงจะไม่ไปส่วนอื่นเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปดูแหล่งน้ำที่หลวงปู่ท่านทำไว้ให้ด้วยก่อนครับเชิญครับเราไปเจอกันเลยครับ
0: ได้นั่งพักผ่อนจริงๆก่อนจะเข้ามานะครับบริเวณนี้ผมมาประมาณ2ครั้งก็ภาวนาตลอดว่าอยากจะได้เจอช้างโขลงนี้ได้เห็นตัวเป็นๆระหว่างทางที่ขับรถมาเริ่มต้นจากเจอป่าที่ช้างเพิ่งเดินผ่านต่อมาก็มาเจอมูลช้างนะครับแล้วแต่แล้วพอขับรถมาสักพักหนึ่งได้ยินเสียงแล้วก็ได้เจอจริงๆที่ผมนั่งอยู่ขณะนี้นะครับเป็นบริเวณที่หลวงปู่ได้สร้างเป็นแอ่งน้ำไว้ให้ช้าง ตอนนี้หลวงปู่นั่งอยู่ข้างๆผมนะครับขอกราบนมัสการครับหลวงปู่ครับ
2: เจริญพร
0: ครับวันนี้หลวงปู่ทราบมาก่อนหรือเปล่าครับว่าที่นำผมมาแล้วไม่ต้องมาเจอเนี่ยครับ
2: ก็คือคิดว่าช้างเขาจะไม่กลับไปฝั่งทองพระภูมิ
0: ครับ
2: เพราะว่าแหล่งน้ำไม่มี
0: ครับ
2: แล้วทางฝั่งทางตำบลห้วยขยิงมีแหล่งน้ำแต่อุทยานเขาโยกไอ้ชัยโยกนี่ก็มีแหล่งน้ำคือหลวงปู่ทำไว้ตรงนี้นี่เป็นของเขตแหล่งอุทยานชัยโยกแล้วก็หญ้าอาหารช้างที่จำเป็นมากกว่าอาหารก็คือน้ำที่จำเป็นเพราะวันหนึ่งเขาจะใช้น้ำประมาณ200ลิตรต่อตัวน้ำกินนะแล้วน้ำอาบนี่ใช้ประมาณ500ลิตร
0: โอ้หลวงปู่รู้ถึงขนาดแล้วก็พวกอาหารล่ะครับส่วนใหญ
2: ่อาหารส่วนมากอยู่ตามป่า
0: เป็นกอไผ่อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ
2: เป็นกอไผ่แต่ก็ลำบากเรื่องกอไผ่ทุกวันนี้คือไม่มีหน่อใหม่ขึ้น
0: แล้วหลวงปู่ทราบได้ยังไงครับว่าเส้นทางไว้บริเวณนี้จะหรือถ้าเกิดเรากำหนดไว้ที่จะมีเป็นให้มีน้ำเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมาเอง
2: ทนมีน้ำแล้วก็จะอยู่บริเวณรอบๆน้ำแล้วก็จะกินวนไปแล้วก็คือเขาจะไม่กินอยู่ที่เดียว
0: ครับ
2: อย่างวันพรุ่งนี้เราจะไปดูที่ตรงบนเขาที่เราเคยเจอรอยนะไม่มีแล้วเพราะช้างกลับมาแล้วพอเขาขึ้นไปไม่มีน้ำพอเขาไปเห็นแล้วไม่มีน้ำไม่มีน้ำเขาก็กลับ
0: อ๋อแล้วหลวงปู่ทำลักษณะนี้ไว้เนี่ยกี่ที่แล้ว
2: 11ที่
0: 11ที่เหรอครับหลวงปู่ใช้งบประมาณของหลวงปู่เองหมดเลยญาติโยม
2: ก็บัจจัยที่เก็บมาตั้งแต่บวช55ปี
0: 55ปีเหรอครับปู
2: ่งานนี่นะ
0: ครับ
2: เราลองประเมินดู
0: ครับ
2: หมู่บ้านตามชายป่า
0: ครับ
2: เขาทำงานวันละกี่ปีละกี่วัน
0: โอ้โหก็สงสัยต้องครบหมดแล้วมั้งครับ
2: ไม่ใช่
0: ไม่ใช่
2: อย่างพวกสวนยาง
0: อ๋อสวนยางเขาไปสวนยาง
2: สวนยางเนี่ยเขาทำงานกี่วันเขาทำงานไม่เกิน6เดือนก็หยุดหรือ8เดือนก็หยุด
0: ครับ
2: แล้วจากนั้นเขาทำอะไรเราจะทำยังไงที่จะให้ทำคนทำงานสัก300วันต่อปี
0: ต้องปูทำไงฮะ
2: ก็เราลองทำแหล่งน้ำขึ้นมาดูก่อนถ้าเราได้แหล่งน้ำแล้วบัดนี้เมื่อมีแหล่งน้ำแล้วก็จะทำอะไรก็ได้ในละแวกบ้านให้ทำงานได้300วันต่อปี
0: นั่นแสดงว่าหลวงปู่คิดจะช่วยช้างแต่ไม่ได้หมายความว่าหลวงปู่จะช่วยช้างอย่างเดียว
2: ไม่ใช่
0: หลวงปู่ก็จะช่วยชาวบ้านด้วยควบคู่กันมาเลย
2: เพราะมัน
0: ค
2: ือพร้อมๆกัน
0: อ๋อ
2: คือเรือพ่วงมันต้องไปด้วยกันถ้าคนอยู่ไม่ได้ช้างก็อยู่ไม่ได้

0: ้องกราบขอบพระคุณแทนพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีสิ่งใดที่พวกเราสามารถมารับใช้หลวงปู่ได้พวกเรายินดีนะครับหลวงปู่ครับกราบนมัสการ
1: เริ่มพรครับคนที่ระหว่างอยู่ในเมืองกับอยู่ในป่าคนในเมืองก็คิดแบบคนในเมืองคนในป่าก็คิดแบบคนในป่าแต่วันนี้เราจะเอาความคิดคนในเมืองหรือความคิดคนในป่าเป็นหลักวิธีการแก้ไขปัญหาเราจะแก้ไขแบบผสมประสานกันได้ไหม
2: ผมได้พาท่านผู้ชมไปสัมผัสไปพบหลวงปู่ไปสัมผัสธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยรอบแล้วทั้งหลายทั้งปวงที่ผมไปสัมผัสมาใช้เวลาหลายวันนะครับโดยส่วนตัวก็เลยมีข้อสรุปว่าเราจะทำอย่างไรให้ช้างอยู่ร่วมกับชุมชนได้แน่นอนครับในเมื่อเราจะรักษาส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ว่าช้างหรือชุมชนเราจะต้องให้เขาอยู่ได้มนุษย์อยู่ได้ต้องมีรายได้ดังนั้นผมยังคิดว่าช้างฝูงนี้เราพัฒนาให้เป็นส่วนหนึ่งของแรงดึงดูดในการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติที่ทองผาภูมิ
0: จะมีพื้นที่ป่า700,000กว่าไร่เนี่ยเป็นพื้นที่อุทยานและอีก20,000กว่าไร่เนี่ยนะครับเป็นที่ของอปซึ่งที่ผมเรียนท่านผู้ชมในเบื้องต้นว่าที่อปเนี่ยคือเป็นที่ป่าเสื่อมโทรมที่ผ่านมาเนี่ยช้างนะครับออกจากอุทยานแล้วออกมาหาน้ำดื่มข้างล่างนะครับแต่วันนี้ผมดูแล้วป่าอปกับป่าอุทยานนั้นป่าที่เชื่อมต่อกันดังนั้นเนี่ยนะครับเราอาจจะทำเขาเรียกว่ากำแพงแต่ไม่ใช่กำแพงนะครับเช่นทำเป็นลักษณะของเสาพันเนียดช้าง

ะครับโดยเว้นระยะนะครับสัก30เซนเพื่อไม่ให้ลูกช้างลอดไปได้หลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราพัฒนาบริเวณนี้ครับบริเวณที่เป็นผืนป่าของอป.นะครับปลูกพืชอาหารสำหรับช้างแล้วก็แหล่งน้ำซึ่งขณะนี้แหล่งน้ำบางส่วนเนี่ยนะครับหลวงปู่ท่านได้ทำไว้แล้วหลังจากนั้นครับพอช้างมีอาหารมีแหล่งน้ำเขาจะไม่เดินมาทางนี้ในเมื่อเราเอาชุมชนออกมาแล้วอาจจะห่างจากอป.สัก1กิโลเป็นที่โล่งนะครับเราก็จัดพื้นที่บริเวณที่โล่งนะครับนักท่องเที่ยวมาจอดรถเราก็มีร้านค้าโดยให้คนชุมชนมาขายของหลังจากนั้นอาจจะมีรถนำครับเป็นรถรางรถอะไรแล้วแต่มาบริเวณอป.แล้วให้ชุมชนหรือประชาชนขึ้นไปบนหอแล้วมีทางเดินไปทั่วบริเวณป่าอป.นะครับอย่างน้อยที่สุดด้านบนอาจจะสูง5เมตร10เมตรก็แล้วแต่นะครับแล้วได้เดินถึงจะไม่เห็นช้างแต่สิ่งที่ประชาชนเดินก็จะเห็นธรรมชาติสภาพแวดล้อมซึ่งมันสวยมากอันนี้เป็นเพียงแนวคิดนะครับท่านผู้ชมผมก็เลยพยายามสเก็ตคร่าวๆเร็วๆให้ท่านเห็นนะครับแนวคิดที่ผมกำลังเสนอท่านผู้ชมว่าวัฒนธรรมสร้างชาติคือนำสิ่งที่มีอยู่เดิมมาพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยวันนี้ทองผาภูมิมีทรัพยากรธรรมชาติป่าสัตว์ป่ามากมายเราทำยังไงให้สัตว์ป่าอยู่ได้ชุมชนอยู่ได้ก็ด้วยแนวคิดนี้โดยใช้กิจกรรมยุคสมัยปัจจุบันคือการท่องเที่ยวมาเป็นตัวเสริมเท่ต้องกินได้นี่คือแนวคิดของวัฒนธรรมสร้างชาติบายสิงห์ชัยทุ่งทองครับสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

ือธรรมชาติเนี่ยมีเพียงพอให้กับทุกคนแต่ธรรมชาติไม่สามารถรับรองความโลภของมนุษย์ที่จะมากอบโกยกับทรัพยากรธรรมชาติได้

0: ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวงสวรรค์สองจาบันกันแสงสร้อยละห้อยหาพระแม่ไทยองค์สิริกิติ์วิจิตราเศร้าโศกาสวรรคตบททบงขอน้อมเกล้าอภิวันมิ่งขวัญล่าขอน้อมเกล้าน้อมวันทาอานิสงศิระกรานประนตนาฏบาทพระองค์ทะธรรมรงสถิตไทยไทยนิรันสถิตในดวงใจตราบนิจนิรันด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์ NBT ภาคใต้
1: ในปี 2569 ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมา

0: ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

0: แค่ย้อนสอนไปนิดเดียวคงไม่เป็นอะไรความคิดเหล่านี้คือสาเหตุของความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้บนท้องถนนอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมความเคยชินที่ทุกคนคิดว่าไม่เป็นไร
1: สาเหตุความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็จะมีทั้งชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ที่ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนจากผู้ที่กระทำผิดกฎจราจรครับผมพอเราบังคับใช้กฎหมายก็เหมือนที่บอกครับเรื่องกฎหมายมันโทษมันสูงขึ้นนะครับประชาชนก็มีความเกรงกลัวกฎหมายเพิ่มขึ้นอันนี้ก็จะส่งผลดีต่อสถิตินะครับของความสูญเสียต่อชีวิตและก็ร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินครับก็ขอให้ปฏิบัติตามกฎจราจรนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ดูเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองในการขับขี่ก็จะทำให้ผู้อื่นที่ใช้รถใช้ถนนเนี่ยไม่ได้เดือดร้อนนะครับ
0: ภาพเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นหากทุกคนตระหนักถึงกฎและวินัยจราจรทุกครั้งที่ใช้รถใช้ถนนไม่ใช่แค่ป้องกันอันตรายของผู้ขับขี่แต่รวมไปถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนอีกด้วยกฎจราจรไม่ได้มีไว้เพื่อลงโทษแต่เป็นกติกาสังคมเพื่อความระเบียบเรียบร้อย
2: สำนักงานตำรวจเนี่ยจะกำหนดให้มีเป้าหมายครับเป้าหมายหรือว่าตัวชี้วัดเนี่ยครับโดยใช้สถิติใน3ปีย้อนหลังนะครับแล้วก็เราต้องให้ลดลง 5% ของ3ปีย้อนหลังซึ่งในจังหวัดพังงาเราก็มีลดลงครับผู้การเกิดขึ้นเนี่ยครับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยลดลงถึง35%นะครับส่วนผู้บาดเจ็บก็มีสถิติลดลงถึง37%นะครับส่วนผู้เสียชีวิตก็ไม่มีครับก็ในช่วงปกตินะครับในช่วงปกตินี่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนที่ผู้ขับขี่นะครับที่กระทำความผิดก็ในด้านกฎหมายที่ปรับปรุงใหม่ก็ที่จริงอาจจะไม่ถือว่าใหม่สักทีเดียวนะครับก็ออกมาบังคับใช้หลายปีแล้วแต่ก็มีการเพิ่มโทษเป็นหลักใช่ไหมครับเพิ่มโทษอัตราโทษจะสูงขึ้นอย่างเช่นข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยใช่ไหมครับผู้ขับขี่เนี่ยทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถจักรยานยนต์เนี่ยต้องสวมหมวกนะครับไม่สวมหมวกเนี่ยมีโทษปรับสูงถึง 2,000 บาทนะครับทั้งผู้ขับขี่และผู้โดยสารและผู้ขับขี่ที่ไปบรรทุกผู้โดยสารรถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัยเนี่ยก็โดนปรับเพิ่มอีก 2,000 บาทนะครับก็โทษจะสูงอยู่นะครับและอีกอย่างนะครับก็เรื่องเมาและขับถ้ากระทำความผิดครั้งแรกนะครับก็มีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีแต่หากมากระทำความผิดซ้ำภายใน2ปีนะครับก็จะเพิ่มโทษเป็นโทษจำคุกไม่เกิน2ปีนะครับโทษปรับก็จะเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเมื่อเราเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถแล้วเท่ากับว่าเหมือนกับยืนยันได้ว่าเราเป็นผู้มีความสามารถในการขับรถนะครับแล้วก็รู้เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการขับรถมาอย่างดีแล้วนะครับ
0: การปลูกฝังให้คุณมีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการใช้รถใช้ถนนเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้กฎเหล็กเป็นแค่กฎระเบียบที่วางไว้แต่ไม่มีใครทำตามลดการสูญเสียปฏิบัติตามกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนจังหวัดพังงาร
3: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

นครศรีธรรมราชเมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้งานหัตถศิลป์กำลังถูกแต่งแต้มด้วยมิติใหม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคอมมูนิตี้เล็กๆที่ใช้ความรักความอบอุ่นและภูมิปัญญามารวมตัวกันค่ะในชื่อกลุ่มปันปักเย็บถักย้อมเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

0: ก็เริ่มจากตัวป้าแป้นเนี่ยค่ะชอบงานนี้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับอบรมที่หนึ่งของพช.นะคะแล้วทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาพอมีออเดอร์เข้ามาก็เลยจำเป็นต้องรวมเพื่อนๆมาช่วยก็เลยได้เป็นกลุ่มแล้วทางกรมการจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานทำที่บ้านค่ะ
1: ทำมานานหรือยังคะกลุ่มเรา
0: จดทะเบียนที่กรมการจัดหางานจังหวัดนี้ก็เมื่อปี63ค่ะปี63 2563
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเราต้องผ่านอะไรมามากมายเลยก
0: ่
1: อนหน้านี้เป็นคนที่ชื่นชอบในการที่ทําสิ่งอะไรต่างๆแบบนี้มีพื้นฐานในเรื่องของการทําผ้าหรือว่าเย็บถักย้อมอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: จริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสเรียนเย็บผ้าอะไรมานะคะก็เคยไปเรียนสมัครเรียนอยู่เรื่อยๆแบบระยะสั้นๆนะคะเท่านั้นเองค่ะก็ด้วยความชอบซะมากกว่าค่ะ
1: นี่คือแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นเนาะจากพื้นที่นครศรีธรรมราชของเราถ้ามองชิ้นงานที่เราผลิตในวันนี้ค่ะมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ายังไงบ้าง
0: ก็เริ่มต้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าคือเขาก็อยู่ที่ทางที่เขาสนใจไปจำหน่ายเนี่ยไปวางที่สนามบินสุวรรณภูมิไปวางที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ได้มีโอกาสที่สำคัญก็คือร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีแล้วก็ทำให้คนรู้จักกลุ่มเมืองนครปันปักมากยิ่งขึ้นตรงร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะ
1: สิ่งที่เราได้รับกลับมาหรือว่าฟีดแบ็กจากคนที่เขามาเห็นชิ้นงานของเราเขาฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้าง
0: ก็เขาบอกว่าเป็นงานที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นงานของแบบชาวบ้านค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราได้โชว์ความเป็นคนใต้ความเป
0: ็
1: นภาคใต้ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของใต
0: ้
1: เน
0: ี่
1: ยค่ะมันจะส่งผ่านอะไรต่างๆได้มากมายแต่กลุ่มของเราเลือกที่จะส่งผ่านสิ่งที่เป็นความใต้นี้ผ
0: ่
1: านเสื้อผ้าผ่านกางเกงผ่านกระเป๋าอย่างบนโต๊ะนี้นะคะมีทั้งกระเป๋าที่เสร็จแล้วแล้วก็ยังไม่เสร็จ
0: ค่ะ
1: อันนี้จะลองไปต่อยังไงคะเนี่ยคุณแป้งคะ
0: อันนี้ก็จะมีคนปักส่งมาเป็นผืนผ้านะคะแล้วก็คนปักส่วนใหญ่ก็บางทีเย็บจักไม่ได
1: ้
0: ก็จะมีคนเย็บขึ้นกระเป๋าแล้วก็จะมีคนสอยอีกทีหนึ่งก็กระเป๋าหนึ่งใบเช่นใบนี้ก็จะใช้3คนนะคะทำสามคนทำ
1: ง่ายนะเพราะว่าคนที่ปักบางทีก็เย็บไม่เป็นคนที่เย็บบางทีก็ไม่ถนัดจะปักนะอย
0: ่
1: างนี้นะคะดังนั้นแล้วเราก็จะมีแบบว่าผู้ที่มีความสามารถในศาสตร์ด้านนั้นๆนะคะมารวมตัวกันอยู่
0: ที
1: ่
0: น
1: ี
0: ่
1: นะคะอันนี้เราส่งขายที่ไหนเป็นหลักไหมคะ
0: อันนี
1: ้ทำตามออเดอร์เลย
0: ก็เดิมทีก็เริ่มไปวางที่ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะที่แล้วก็งานโอท็อปเมืองทองแล้วก็ได้พอดีได้น้องเขาที่ไลท์ไปสิงคโปร์ก็น้องเขาก็จะสั่งเยอะหน่อยจนติดพันมาต้องทำส่งเขาอยู่เขาก็จะไลฟ์ไปสิงคโปร์ขายดีมากเลยค่ะเขาวันเมืองทอง9วันเนี่ยวันแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไลฟ์สินค้าพวกปักอย่างเงี้ยหมดเลยค่
1: ะ
0: วันเดียวว
1: ันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่มาบอกว่าเออเรามีอะไรขายบ้างนะคะเราไม่ได้มาขายของนะคุณผู้ชมแต่เรามาโชว์ความเป็นนครศรีธรรมราชเราโชว์พลังของคนนครที
0: ่
1: วันนี้เราไม่ได้หยุดนิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมก็ได้มันจะเกิดอะไรขึ้นกับการล่มสลายของศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ก็ไม่ใช่เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันในการอนุรักษ์ความเป็นนครนะอนุรักษ์ความเป็นใต้เนี่ยพอเราหันมามองปุ๊บเรารู้เลยเนาะภาคใต้น้องว่า
0: ภาคใต้
1: ภาคใต้แน่นอนอ่ะเป็นลายอันนี้เป็นเขาเรียกผ้า
0: ปาเต้
1: ผ้าปาเต้เป็นลายแบบนี้เชื่อแน่นอนมาจากภาคใต้แน่นอนอ่ะแล้วที่ไหนล่ะโอ้ยนครศรีแน่ๆใช่ไหมคะเพราะผ้าแบบนี้มันเป็นผ้าเอกลักษณ์ของเมืองนครศรีธรรมราชของเรา
0: ค่ะ
1: อะไรยากที่สุดเท่าที่เจอมากับการผลิตชิ้นงาน
0: มันด้วยความหลากหลายนะคะก็จะมีงานฮานบาติกด้วยนะคะงานบาติกเช่นกระเป๋านี้เราวาดลายขึ้นมาเอง
1: อันนี้ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเอง
0: ก็วาดเองค่ะ อย่างข้างหลังด้วยนะคะเน
1: ี่
0: ยก็ต้องวาดขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามีขั้นตอนเยอะขึ้นต้องวาดผ้าขึ้นมาก่อนถึงจะมาทำเป็นกระเป๋าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยถ้าผ้าปาเต้นี่เราก็ซื้อผ้าสำเร็จรูปปาเต้มาเย็บได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนที่มาช่วย
0: ก็เยอะอยู่ค่ะ40-50 คนอยู่นะคะเยอะอยู่
1: เพียงพอไหมคะกับความต้องการของชิ้นงานตอนนี้
0: ก็เป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงช่วงเร่งช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆกลุ่มอะค่ะอยู่ที่นี่แหละกลุ่มแต่ว
0: ่
1: าเวลาเอางานไปทําอย่างที่บอกช่างปักก็1คนช่างเย็บก็1คนเขาก็รับงานไปทํา
0: ที่บ้านค่ะช่างปักก็มีหลายคนค่ะช่างปักมีหลายคนช
1: ่
0: างเย็บก็หลายคน
1: ป้าแป้นบริหารจัดการยังไงในเมื่อเราบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเขาก็ทํางานที่บ้านแล้วมาส่งอะไรเงี้ยการสื่อสารหรือว่าการดําเนินงานการทําความเข้าใจระหว่างงานกับกลุ่มตรงนี้ป้าแป้นวางแผนยังไง
0: ค่ะคือบางคนเขาเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะคะเราก็สอนงานปักไปให้ทําเป็นแล้วก็เริ่มจากชิ้นงานเล็กให้เล็กๆไปก่อนแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นเห็นว่าทําได้ก็เขาก็ทําได้ต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็อย่างงานปักก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ต้องสอนก่อนบางคนก็อาจจะมีบางคนก็ไม่ต้องสอนเท่าเป็นอยู่แล้วเหมือนงานเย็บก็เหมือนกันก็หลายคนก็จะมีพื้นฐานการเย็บอยู่แล้วก็ไม่ต้องสอนอะไร
1: ดีจังเลยนะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะเปิดรับคนที
0: ่
1: มีความสามารถทางด
0: ้
1: านนี้เข้ามาก็ถือว่าโอกาสนั้นก็ดีทั้งกับเราแล้วก็กับช่างที่เข้ามาด้วยนะคะตอนนี้ช่างก็ขมักขม้นกันทุกๆส่วนทีเดียวนะคะงานที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่รับตามออเดอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก
0: ็
1: ส่งออกต่างประเทศอะไรต่างๆนะ
0: คะ
1: ซ
0: ึ่
1: งเราขายมาตรฐานขายเอกลักษณ์ขายความเป็นนครศรีธรรมราชป้าแป้นว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยไหมนครศรี
0: ตอนทำก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นนะคะก็แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าทำให้ดีพยายามทำให้ดีแล้วก็ให้ราคาจับต้องได้คุณภาพดีจับต้องได้แล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งขันกับเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าอย่างพอเราไปงานเมืองทองธานีเราก็จะไปเห็นงานผ้าของภาคเหนือภาคอีสานนะฮะก็นึกเหมือนกันว่าเราที่กลุ่มเราต้องทำสินค้าให้สู้กับกลุ่มอื่นๆได้
1: ใช่ค่ะนะเราก็ไปเห็นจริงๆของภาคอื่นๆก็เชื่อว่าสวยสดแล้วก็งดงามไม่ต่างนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นกลิ่นอายของแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันวันนี้พอภาคใต้สมมติเราได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชเวลาไปเจอภาคอื่นๆเราก็สามารถคุยกันได้รู้เรื่องว่าโอเคภาคเหนือมีอะไรภาคอีสานมีอะไรนี่ภาคใต้เรามีสิ่งนี้น
0: ะ
1: มาให้คุณได้เห็นกันโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราชถ
0: ้
1: าวันนี้เรามองไปรอบๆพื้นที่แห่งนี้เราก็จะได้เห็นว่ามีประกาศมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทำให้เราเกิดความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็มีการันตีนะใช
0: ่
1: ไหมคะมีรางวัลอะไรที่ป้าแป้งมีความรู้สึกว่าได้มาแล้วเราแบบภาคภูมิใจที่สุดเลย
0: อ๋อจริงๆก็มี2ชิ้นนะ
1: คะ
0: ที
1: ่
0: ก็มาด้วยความยากลำบากชิ้นหนึ่งก็คือของกรมการจัดหางานก็คือเป็นกลุ่มเบสแพทิสนะคะก็คือกลุ่มทำงานที่บ้านเข้มแข็งนะคะซึ่งก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแข่งขันทั้งประเทศ77จังหวัดก็ได้เข้ารอบ1จังหวัดใน6จังหวัดแต่ได้รางวัลชมเชยอันนั้นคือของกรมการจัดหางานนะคะ
1: ก็คือเราอยู่ในระดับท็อป6
0: ท็อป6
1: ของ77จังหวัด
0: 77จังหวัด
1: ปียากมากเลยใช่ไหมแม
0: ่ก็เห็นเก็บข้อมูลแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเป็นรองอธิบดีเป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำมาก็สูงสูงอยู่ก็เลยว่าโอ้เขาก็คงคัดอย่างดีๆนะคะ
1: ตอนนั้นคิดว่าเราจะได้ไหม
0: ก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะได้
1: แต่ก็ได้มาเป็นความภาคภูมิใจ
0: ค่ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะจริงๆกลุ่มเราก็ไม่ได้ทำเยอะเพราะเราจะเน้นให้คนได้ทำงานกลุ่มป้าแป้นเนี่ยจะเน้นได้มีอาชีพได้มีงานทำเหมือนกับว่าทำที่บ้านช่วยที่บ้านแล้วก็ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยที่บ้านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นจริงๆเป็น เดิมนะแต่ก็มันมีงานหนึ่งก็คืองานบาติกงานบาติกเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราก็เข้ารอบระดับประเทศนะคะก็ประมาณ10ผืนสุดท้ายของประเทศนะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: ะซึ่งเราก็มองว่าเราอ่ะทำไม่ได้เยอะแต่ว่าเราได้เข้ารอบถึงนี้เราก็ภูมิใจค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อจากนี้ไปป้าแป้นวางแผนเอาไว้ว่าจะน
0: ค่ะ
1: ำพากลุ่มจะนำพาแฟชั่นสวยๆที่ส่งเขาเรียกว่าผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันเป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราชนะส่งต่อเรื่องราวนี้ต่อไปยังไงบ้างวางแผนไปไหม
0: ค่ะก็มีสถานที่จัดจำหน่ายอยู่หลายแห่งนะคะก็คิดว่ารุ่นต่อไปคนที่ทำได้ก็ดูถึงความเหมาะสมเขาก็คงต้องดำรงไว้ให้ได้กันนะคะก็คงจะรู้ว่ากลุ่มจะอยู่ได้นี่เพราะอะไรเราต้องเน้นทั้งคุณภาพดูราคาต้องช่วยกันนะคะคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่
1: แ
0: ะ
1: ละทุกอย่างมีต้นทุนนะคุณผู้ชม
0: ค่
1: น
0: ะ
1: ะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามานําเสนอความเป็นใต้ความเป็นนครศรีธรรม
0: ค่
1: ระ าชแล้วเราไม่มีต้นทุนเลยก็ไม่ใช่นะคะ
0: ค่ะ
1: การได้มาซึ่งการค้าขายหรือการได้
0: อ
1: ม
0: ื
1: าม ซึ่งเม็ดเงินต่างๆเข้าสู่พื้นที่นะคะไ
0: ค
1: ด้
0: ่ะ
1: หล่อเลี้ยงชุมชน
0: ใช่
1: ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะคะที่ม
0: ใช
1: าร
0: ่
1: ่วมกันทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
0: ค่ะ
1: เกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแน่นอนทั้ง
0: ใช
1: ใน
0: ่
1: จังหวัด
0: ใช่
1: ทั้งต่างจังหวัดและตอนนี้เราก็มีออเดอร์เข้ามาจากต่างประเทศด้วยดังนั้
0: ค
1: น
0: ่
1: ส
0: ะ
1: ิ่งนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจนะคะเรามองถึงการส่งต่อเรื่
0: ใ
1: อ
0: ช
1: งรา
0: ่
1: วดีๆส่งต
0: ค
1: ่อ
0: ่ะ
1: ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่
0: ค่ะ
1: เรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะม
0: ค
1: า
0: ่
1: จ
0: ะ
1: นถึงทุกวันนี้ส่งต่อสู่สายตาและถ้าคุณอยากจะใช้มันคุณก็แค่จับจ่ายแล้วก็นําไปใช้นะคะมันจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยและ
0: ค
1: ทุ
0: ่ะ
1: กชิ้นงานมีคุณภาพทั้งสิ้นการันตีด้วยรางวัลนานาชนิดที่ได้รับมาค่ะวันนี้เราถือว่ามีความเข้มแข็งนะคะป้าแป้นก็
0: ค
1: ให้
0: ่ะ
1: กําลังใจก็แล้วกัน
0: ค่
1: ว่
0: ะ
1: าให้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้มแข็ง
0: ได
1: ต
0: ้
1: ่อไป
0: ค่ะ
1: ในอนาคตเลยแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจไปด้วยกันว่านครศรีธรรมราชเรามีดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะนี่ค่ะแฟชั่นที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะ

พอดีพี่ยังทำงานที่บ้านค่ะทำงานปกติก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำออกแบบให้น้องเพราะน้องรับออกแบบลายผ้าพี่ก็ทำเกี่ยวกับแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นหาตัวอย่างค่ะแล้วพอดีป้าเข้าไปหาช่างก็ได้คุยกันแล้วก็ได้มาทำของป้าด้วยกับที่นี่ก็ประมาณ5ปีได้แล้วกลุ่มของป้างานจะไม่ซ้ำใครเพราะมันเป็นงานแบบไทยๆด้วยมันเข้ากับภาคใต้บ้านเราเป็นปะเต๊ะมันเป็นงานที่ว่าสวยสำหรับเราที่เราเป็นช่างเราบอกว่าโอเคสำหรับงานจุดนี้พอเรามาดีไซน์เรามาดีเทลงานมันก็ดูดีก็พวกเนี่ยเป็นเสื้อที่ว่าเป็นงานดีเทลที่ว่าตกแต่งเอาลูกปัดมาประดิษฐ์หรือว่าเอาแบบสีมาตัดแต่งพวกนี้งานพวกนี้มันจะขายง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับตลาดเพราะว่าเหมือนทั่วไปเหมือนงานโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ผลิตให้มันก็จะต้องมีช่างแบบประเภทนี้ทำงานพวกนี้ค่ะทำทุกวันยกเว้นไปธุระติดธุระติดงานแต่จะทำทุกวันงานพวกอยู่ที่ฝีมือแล้วก็การพัฒนาฝีมือของช่างด้วยเป็นองค์ประกอบชอบค่ะชอบมากเพราะว่าขอพ่อทำพ่อจะไม่เรียนอันนี้ขอพ่อเพราะว่าความชอบพ่ออยากให้ไปเรียนแบบสายอื่นพ่อบอกว่าหาตังค์ให้กว่าแต่พี่ชอบขอดื้อแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ดื้อค่ะดื้อแต่ว่าตรงนี้คือเราเหมือนเราถนัดก็คือความหลากหลายในงานผ้าค่ะปกติพี่ก็จะทำแบบพวกเย็บเครื่องแบบบ้างหั่นพวกเสื้อโปโลหั่นผ้ากีฬาเสื้อช็อปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจากงานของป้าก็พวกสไตล์เป็นปะเต๊ะเป็นผ้าไทยที่ป้าแกถนัดแล้วก็มีกระเป๋ามันเป็นเอกลักษณ์อะค่ะมันเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เหมือนที่ตอนนี้ป้าทำก็เป็นพวกตัวหนังตะลุงตัวนางวาสนาแล้วก็เป็นกระเป๋าหันปักเป็นปะเต๊ะอะไรพวกนี้ตอนนี้ค่ะมันสามารถที่ว่าจะกระจายไปได้ทั่วโลกตอนนี้นะแต่ว่าช่างก็ต้องมีความประณีตในงานด้วยใส่ใจรายละเอียดสักนิดนึงแล้วมันก็ผ่านเหมือนอย่างป้าเป็นกลุ่มเป็นตรงเนี้ยถ้าว่าช่างใส่ใจรายละเอียดให้ป้าสักหน่อยป้าก็ไปไกลงานมันก็ได้กระจายแล้วก็ช่างก็ไม่ขาดงานอันนี้คือหลักสำคัญของช่างต้องมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วก็รักในอาชีพของตนเนี่ยมันถึงจะไปได้คือความสุขของพี่ก็คือได้ทำงานทุกวันนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยคือรักในงานตรงนี้

0: โอ้วันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
1: นี่น้ำฝน
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยลูก
1: นะ
0: เข้ามาค่ะโอเค
1: น้ำฝนเราจะทำงานที่บ้านพอมีลูกน้อยลูกอ่อน
0: ลูกอ่อนคือคนนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: สวัสดีครับลูกอ่อนจ้าเลย
2: เด็กเริ่มจะกลัว
1: อันนี้ที่งานของน้องฝนปักนะคะนี่น้องฝนปักเองอันไหนบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะ
3: ใส่หู
1: แล้วก็ใส่หูนะคะเนี่ยก็ปักแล้วก็มาสอยได้ค่ะนี่คนนี้กรมการจัดงานส่งมาค่ะจัดงานจัดงานส่งมา
4: ทำมา
1: เ
4: รื่อย
5: ๆทำมาก
4: ี่ป
5: ี
4: แล้ว
5: เออทำมา4ปีแล้วค่ะ
4: 4ปีแล้ว
5: ตั้งแต่ตอนแรกทำงานกรุงเทพแม่ป่วยอะค่ะแม่ป่วยก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับบ้านมาดูคนป่วยเพราะว่าติดเตียงตอนแรกไม่คิดว่าจะทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ส
4: ุ
5: ดท้ายคือทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็สองท้ายไปสองปีหมด
0: แต่เราก็คือโชคดีที่เราก็มีอาชีพ
1: พอได้ทำที่บ้านพอได้นั่ง
5: ปักเพราะว่าไม่สามารถไปทำงานบริษัทได้เลยเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วสำหรับปัญหาก็คือมาท้องไอ้เจ้าตัวเล็กด้วย
4: สามีช่วยทุกไปทุกแต่งงาน
5: ตอนแรกๆก็มาทำงานที่นี่นะคะมาที่บ้านอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเวลาแบบ

0: ท้องแก่ขึ้นมาไม่ไหวก็เลยต้อง
1: จ้า
0: ขอป้าส่งงานนะที่บ้านนะ
1: เออเป็น
0: ป้าก็
1: ที
0: ่
1: บ
0: ส
1: ้
0: ่
1: าง
0: ให้
2: ค่ะ
0: ส่งด้วยรถสองแถวเรานี่แหละค่ะ
2: ค่ะ
1: อืมก็คือตอนนี้รู้ตัวไหมคะว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยในส่วนสำคัญที่ทำให้วันนี้เราได้ส่งต่องานฝีมือที่เป็นงานเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชออกสู่ตลาดสู่สายตาประชาชนรู้สึกยังไงบ้าง
0: ใช่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า
3: เขาฝีมือค่ะ
0: ไม่เพราะว่าอะไรค่ะหนึ่งมันต้องขอบพระคุณป้าเพราะเราไม่มีงานเลยเราหางานตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพหางานอยู่ประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กจะหางานเขาป้าประกาศในเฟซบุ๊กว่าแกรับคนทำงานมือสามารถรับไปทำที่บ้านได
3: ้ก็เลย
4: ดู
0: เลยค่ะ
3: โอ้โห
1: อ่ะถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจก็แล้วกัน
5: คนก็เป็นคนมีฝีมือมากน้องเนี่ยเห็นไหมสวยไหม
1: สวยค่ะ
5: เนี่ยสวยมากคนเนี่ยเขาทำสวย
1: ค่ะ
5: ป้าก็เห็นดูมันนะ
1: โอเคก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วกันว่าวันนี้กลุ่มนอกเหนือจากที่จะแบบได้สืบทอดงานนครศรีธรรมราชให้เป็นแฟชั่นที่ส่งสู่สายตาทุกคนที่ได้เห็นแล้วนะคะเรายังเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะทำงานอยากจะมีรายได้
0: ใช่กลุ่มพวกนี้มีเยอะนะคะที่เขาไม่สามารถหางานที่ทำงานเช้ากับเย็นได้เพราะว่าหนึ่งเขาติดทั้งดูแลพ่อแม่หรือดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานพวกนี้เป็นงานส่วนหนึ่งที่ช่วยคนกลุ่มนี้ได้เยอะมากเลยนะคะ
1: โอเคทำงานปักใช่ไหมคะนานไม้ใบหนึ่งกว่าจะเสร็จหรือแล้วแต่ลาย
0: แล้วแต่ลายค่ะ
5: แล้วแต่ลาย
0: แต่ลายกระเป๋าแต่ละใบบางวัน2วัน3วันแล้วแต
1: ่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะก็ไม่นานเนอะ2 3วันกับว่าแบบเราก็ทำงานที่บ้าน
0: หลายขั้นตอนนะคะปักเสร็จกลับส่งกลับมาหาป้าลีดเสร็จค่ะกลับไป
3: ต้องมาเย็บมาเย็บปักก่อนแล้วเย็บแล้วถึงจะไปสอย
1: แล้วเราแฮปปี้มั้ยล่ะ
0: ก็แฮปปี้ในค่ารายได้ไงคะ
1: นะคะ
0: การซื้อนมซื้ออาหาร
1: ใช่ไหมกลุ่มดีอย่างนี้นี่เองนะคะนี่อันนี้นกอะไรคุณป้าบินหลาเปล่า
5: คุณป้าก็เอามาจากทั่วไป
1: ใช่อันนี้ดูเลยนะถ้าเป็นนกบินหลานกบ้านเรานะคะแม้สวยก็คือใบหนึ่งจะวัน2วันอะไรก็แล้วแต่ลายถ้าลายยากหน่อยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแบบ
5: มาเพิ่งมาเลย
1: ขอบคุณมากเลยค่ะไหมเราก็รักคนที่ช่วยเหลือเรา

พี่ช่วงนั้นพี่ตกงานค่ะตกงานก็เลยพี่สาวก็รู้จักกับป้าแป้นทีนี้พี่สาวก็บอกว่ามาของานของป้าแป้นนะว่าให้น้องสาวเขาได้มาช่วยเย็บปักอะค่ะเพราะเราก็เย็บผ้าเป็นอยู่บ้างเย็บกระเป๋าสอยกระเป๋า

กลับบ้านไปทำที่บ้านค่ะก็จะหลายวันหน่อยเพราะว่าเปิดร้านเปิดหน้าร้านด้วยแล้วก็รับชมผ้าด้วยแล้วก็บางทีก็เอาไปตัดเองด้วยตัดเย็บชอบในผ้าที่ทำผ้าปะเต๊ะอะไรแบบประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบใส่ผ้าปะเต๊ะอยู่แล้วก็พอตัดออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เออก็หน้าใช้หน้าใส่ค่ะยอมมีงานเยอะทํางานกลางคืนบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยถ้าผ้าของป้ารีบก็กลางคืนไม่ต้องนอนเย็บยันสว่างเลยทํามาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนมีคนอื่นที่ว่ามาชักชวนไปเย็บของเขาอะไรแบบนี้ก็หลายคนอยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนใจที่ว่าจะอยู่ตรงนี้พอเป็นแกก็ใจดีได้หมดอ่ะวันนี้ไม่มีตังค์นะเขาเบิกก่อนได้ไหม ก็ได้นะได้ทันทีโอนทันทีเลย ไม่มีไม่รอช้าเลย ก็อยากให้มีไอ้ประเป็นมีลูกค้าเยอะๆฉันได้งานเข้ามาหาเยอะๆ

วันนี้กลุ่มปั้นปากเย็บถักย้อมแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ทำแค่ผ้าแต่นี้คือการปั้นโอกาสปั้นรายได้ให้ชุมชนและการปรับตัวของงานหัตถศิลป์เมืองนครให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจมีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
0: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ

สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงรายการที่จะพาคุณผู้ชมร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับหากเรานับย้อนไปหลายทศวรรษที่ผ่านมาจากพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พลิกฟื้นชุบชีวิตให้กับผืนแผ่นดินและสร้างความร่มเย็นให้กับประสบนิกรชาวไทยอย่างตลอดมาครับดังกับพระราชดำริที่ว่าป่ารักน้ำและการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดเชิงอนุรักษ์แต่เป็นวิถีปฏิบัติที่ทำให้ผู้คนได้พลิกฟื้นกลับมามีชีวิตอย่างมีความสุขได้อีกครั้งครับวันนี้ผมและทีมงานพาคุณผู้ชมมาอยู่กันในพื้นที่ของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับณพื้นที่แห่งนี้ได้มีบุคคลท่านหนึ่งที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงประสานกับพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการนำมาปรับใช้ชีวิตจนประสบความสำเร็จและทั้งนี้ครับไม่ใช่แค่สร้างความยั่งยืนให้กับครอบครัวของตนเองแต่ยังได้มีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในฐานะของผู้ใหญ่บ้านผู้นำที่คอยดูแลทุกสุขของประชาชนในพื้นที่ครับและนอกจากนี้ในฐานะของอปมช.หรืออาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านได้เป็นกระบอกเสียงเพื่อนำเสนอข้อมูลความเข้าใจและการรับรู้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนและสร้างความหวังให้กับคนในพื้นที่ครับเรื่องราววันนี้จะเป็นอย่างไรเราไปติดตามพร้อมๆกันได้จากรายการครับ

ด้วยรักชาติศาสตร์กษัตริย์ยืนหยัดกล้าขอสัญญาด้วยจิตที่คิดหมายลมหมายใจเลือดพลังตั้งใจกายขอมอบไว้แจ่มชัดเพื่อพัฒนาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เรื่องของความใกล้ชิดสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตัมมจัดสรรเพราะว่าผมเนี่ยได้ถูกสอนมาเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ตั้งแต่เป็นเยาวชนเมื่อมีวันสำคัญทางสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะครับในนามเยาวชนและก็ในนามผู้ใหญ่บ้านในนามปปช.ก็ได้มีการจัดกิจกรรมเรื่องของการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างต่อเนื่องก็เป็นธรรมะจัดสรรอีกตอนเป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับท่านองค์อาจสนธมิโนนายอำเภอเชียนใหญ่ในสมัยนั้นคือปีพ.ศ.2535ท่านทราบข่าวว่าอำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนอันดับ2ของภาคใต้อันดับ1ก็คืออำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอที่2ก็อำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอที่ยากจนที่สุดของภาคใต้ท่านบอกกำนันผู้ใหญ่บ้านว่าอยากจะให้ทางอำเภอได้ประกาศว่าอำเภอเชียนใหญ่ได้เป็นอำเภอยากจนที่สุดกำนันผู้ใหญ่บ้านตกลงไหมให้ไปจัดเวทีประชาคมถามชาวบ้านหลังจากนั้นก็ในที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีมติว่าให้นายอำเภอองค์อาจสนธมิโนประกาศ

0: ว่าอำเภอเชียนใหญ่เป็นอำเภอยากจนอันดับสองของภาคใต้หลังจากประกาศไม่นานก็เรื่องดังกล่าวก็ทรงทราบถึงสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านก็ให้เลขเรียกว่าทางสำนักพระราชวังประสานกับทางอำเภอเชียนใหญ่ว่าท่านจะเสด็จมาอำเภอเชียนใหญ่โดยให้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่เป้าหมายทางอำเภอเชียนใหญ่ก็ได้คัดเลือกคือบ้านเดินธรรมังตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียนใหญ่เป็นพื้นที่ที่ให้สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงก็โชคดีครั้งหนึ่งที่ท่านเสด็จมาครั้งแรกก็ไปพักที่ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในสมัยนั้นผมเป็นผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนได้ร่วมกันสร้างศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านในตำบลแม่เจ้าอยู่ทั้ง10หมู่บ้านฉะนั้นเมื่อวันที่สมเด็จพระราชินีปันปีหลวงมาครั้งแรกก็ได้เสด็จมาณศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้านครั้งที่สองท่านเสด็จมาอีกครั้งหนึ่งก็ครั้งนั้นก็ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าอย่างใกล้ชิดเพราะว่าทางอำเภอเชียนใหญ่นะครับโดยท่านผู้ว่าท่านนายอำเภอได้มอบหมายให้ผมไปจัดโต๊ะหมู่บูชาให้กับหมู่บ้านต่างๆทั้ง10หมู่บ้านแล้วก็ผมก็ได้เดินตามเสด็จสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงท่านอยากจะพบผู้หนึ่งท่านใดผมก็เป็นม้าเร็วอยากจะพบกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่หัวอยากจะพบเกษตรอำเภอผมก็เป็นม้าเร็วในการติดตามบุคคลต่างๆเพื่อเรียกว่าตอบข้อซักถามที่พระองค์มีความสนพระทัยและก็ในหนึ่งในนั้นท่านได้ทรงถามว่าตำบลแม่เจ้าอยู่หัวหรือว่าพระนางเลือดขาวนี้มีความเป็นมาอย่างไรถามท่านผู้ว่าวิชมทองสงท่านผู้ว่าวิชมทองสงก็ตอบไม่ได้ถามท่านอำเภอเชียนใหญ่ก็ตอบไม่ได้มาที่กำนันทวีหนูมีกำนันตำบลแม่เจ้าอยู่หัวว่าเรื่องนี้ต้องถามผู้ใหญ่ชะลอเพราะว่าวัดแม่เจ้าอยู่หัวหรือว่าวัดพระนางเลือดขาวนี่อยู่หมู่ที่3ตำบลแม่เจ้าอยู่อำเภอเชียนใหญ่ก็มาถามผมบอกว่าไม่สามารถที่จะตอบได้อย่างชัดเจนก็เลยไม่สบายใจอย่างยิ่งเพราะว่าไม่สามารถที่จะสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงได้หลังจากนั้นก็ผมได้มีโอกาสทำงานกับมหาลัยวลัยลักษณ์ก็ได้สั่งยังมหาลัยวลัยลักษณ์โดยท่านอาจารย์ดร.เลิศชัยสิริชัยว่าถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องการสืบค้นก็ขอให้บอกด้วยพอดีมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยหรือสกว.นะครับมีโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นผมก็ได้มีโอกาสไปชุมที่วลัยลักษณ์และก็ได้มีการประชุมในพื้นที่เพื่อที่จะทำวิจัยสนองพระราชสนเทศสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงหลังจากนั้นสกว.ก็ได้อนุมัติเงินมา 140,000 กว่าบาทให้มาทำการวิจัยก็ใช้ในเวลาในการทำวิจัยก็ประมาณ1ปีนะครับก็สามารถรวบรวมองค์ความรู้เกิดจากการวิจัยที่สมเด็จพระราชินีพันปีหลวงท่านมีความสนพระทัยก็ได้มีโอกาสได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์ไปถวายสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังท่านบอกว่าดีใจมากที่จะได้รู้เรื่องของตำบลแม่เจ้าอยู่หัวที่จะได้รู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวท่านก็บอกว่าอยากจะให้รักษาเรื่องของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวและผมก็ได้ทูลรายงานว่างานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเพื่อให้รู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตไม่ใช่วิจัยเพื่อสนองพระราชสนเทศอย่างเดียวหลังจากการวิจัยเสร็จก็ได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวที่บอกว่าวิจัยรู้อดีตมาพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์อนาคตผมเกิดมาก็มีความภาคภูมิใจที่สุดที่ได้เกิดในร่มพระบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงถ้าท่านไม่ทรงถามผมและก็ทีมงานที่ใช้หลักบวรกับบ้านวัดราชการและก็ทางนักวิชาการของมาลัยวลัยลักษณ์นักวิชาการของสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราชและหลายๆหน่วยงานฉะนั้นเมื่อการวิจัยเสร็จได้มีการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวเรื่องดังกล่าวก็ทราบไปถึงสมเด็จพระเทพท่านก็มีความสนพระทัยทางจังหวัดนะครับก็ให้ผมไปเข้าเฝ้าที่วิทยาลัยเกษตรควนพลองและก็ได้นำหนังสืองานวิจัยฉบับสมบูรณ์อีกฉบับหนึ่งถวายสมเด็จพระเทพความภาคภูมิใจขึ้นหนึ่งตามที่พลเอกเปรมตินสุรานนท์ให้ไว้ว่าคนเราเกิดมาถ้ามีโอกาสได้ตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดถือเป็นเรื่องดีมากฉะนั้นโครงการดังกล่าวถือว่าสุดยอดในการสนองพระราชสนเทศ อ่านวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นได้มีโอกาสได้เทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์แล้วก็ที่ภูมิใจในการพัฒนาองค์ความรู้พระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวก็ได้มีโอกาสคัดเลือกได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรพระราชทานทองคําจากสมเด็จพระเทพรับที่กรุงเทพมหานครแล้วก็อีกหลายๆรางวัลที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยดังกล่าวแต่ว่าทําการวิจัยสนองพระสนเทศไม่ใช่เพื่อรางวัลแต่ว่ารางวัลเกิดขึ้นจากผลงานที่ผมและทีมงานได้ร่วมในการพัฒนาองค์ความรู้แล้วก็ที่สําคัญก็ถือว่าได้เป็นต้นแบบงานวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพื่อไปเป็นหลักสูตรในการเรียนการสอนแล้วก็มีงานสำคัญต่างๆในจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ว่าจะเป็นงานบุญศาสตร์เดือน10งานผ้าขึ้นทาสหรืองานแข่งขันเรือเพียวชิงถ้วยพระราชทานงานต่างๆก็จะได้ใช้บริบทองค์ความรู้ของพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ทางทีมงานวิจัยได้จัดทําขึ้นในการนําขบวนแห่หรือว่าเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนมหาลัยต่างๆนะครับโรงเรียนต่างๆในตำบลแม่เจ้าอยู่หัวก็เอาองค์ความรู้ที่เกิดจากการวิจัยที่สนองพระราชทานเทศนะครับเอาไปใช้มากมายในแต่ละเดือนก็มีนักเรียนนักศึกษานะครับมาสัมภาษณ์ก็เกิดจากงานวิจัยสนองพระราชทานเทศของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงนี่คือความภาคภูมิใจมากๆครับรายการขยายผลเรื่องของพระราชดำริของท่านคือที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังผมก็ได้มีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมและก็ไปการในการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติในการคัดเลือกแม่ตัวอย่างแห่งชาติและก็ได้ส่งผลเรื่องของการนำเรียกว่าอุปกรณ์เรียกว่ากิจกรรมต่างๆที่เกิดจากศูนย์ศิลปาชีพไม่ว่าเรื่องของการทอผ้าเรื่องของการทำผลิตภัณฑ์กระจูดเรื่องของการทำผ้าลายปักผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสนะครับได้สั่งผ้าจากศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินตำมังให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานแล้วก็ในโอกาสวันสำคัญของสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงตอนท่านสิ้นพระชนก็ได้ทำเสื้อเพื่อให้กับองค์กรภาคีเครือข่ายได้เครือข่ายต่างๆได้ใช้ในโอกาสต่างๆอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการจัดกิจกรรมทางอำเภอเชียนใหญ่ไม่ว่าโอกาส7วัน15วัน50วัน100วันก็มีโอกาสได้ไปร่วมแล้วก็พาทีมงานอปมช.ผมก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนที่มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งคือสมาชิกวุฒิสภาจากกรุงเทพมาศึกษาเรียนรู้ดูงานที่อปมช.ของเราเนี่ยได้มีการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นตัวอย่างของประเทศไทยมาเรียกว่า2คณะใหญ่ๆก็ได้ลงพื้นที่ก็มีความภาคภูมิใจในนามของพี่น้องประสบนิกรชาวไทยนะครับก็เรื่องของหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยก็เรียกว่าเริ่มที่ผู้นําต้องทําก่อนฉะนั้นเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงผมทํามาตั้งแต่เป็นอาสาสมัครก็อาสาสมัครของกรมการพัฒนาชุมชนผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนแล้วก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านในขณะนี้ก็เป็นประธานอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนก็ได้นำหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงลงไปที่โรงเรียนนะครับไปพบเด็กนักเรียนที่หน้าเสาธงแล้วก็นำเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงบอกลูกว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายก็จะมีแปลงเกษตรของโรงเรียนบ้านน้ำบ่อผมก็ไปส่งเสริมสนับสนุนเอาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ผมได้มีการปลูกขึ้นมาตอนนี้ก็มีปูเล่แล้วก็มีหลายๆอย่างตะไคร้ไม่ต้องซื้อปลาไม่ต้องซื้อสิ่งไหนไม่ซื้อก็คือรายได้แล้วก็ตำบลแม่เจ้าอยู่วันนี้ได้มีการประกวดตำบลเข้มแข็งระดับจังหวัดเพื่อรับโล่จากสมเด็จพระเทพก็เราก็ได้รางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดที่ได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพในไม่กี่วันนี้ก็เป็นโครงการที่ผมได้มีการขับเคลื่อนเรื่องหลักปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและโครงการวิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแม่เจ้าอยู่หัวเพราะว่าคําว่าอําเภอเชียนใหญ่ชาวเชียนใหญ่จะกลัวในการประกวดเพราะเรานี่ขาดทุนทางสังคมเรามีไม่มีน้ําตกเราไม่มีทะเลเราไม่มีภูเขาแต่เรามีประวัติศาสตร์ท้องถิ่นพระนางเลือดขาวแม่เจ้าอยู่หัวมีศูนย์ ศิลปาชีพบ้านเนินทำมังแล้วก็เรามีความรักมีความสามัคคีในเรื่องบริบทต่างๆจนได้มีการประกาศเป็นตำบลเข้มแข็งดีเด่นระดับจังหวัดอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโครงการหนึ่งที่ผมและคณะได้มีการขยายผลไปยังพื้นที่ต่างๆในพื้นที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัวและตำบลใกล้เคียงเรียกว่าทำกันอย่างจริงจังนะครับเรียกว่าทำเป็นการสนองพระราชดำริของในหลวงและสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงครับเรื่องป่ารักน้ำถ้าเราเรื่องจะทำเรื่องการเกษตรหรือว่าอยู่ในชุมชนครับอยู่แบบพอเพียงน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งตอนนี้เราลืมน้ำต้นทุนเสียบ่อน้ำตื้นเราไม่มีโอ่งน้ำเราไม่มีบ่อน้ำเรียกว่าบ่อเก็บน้ำนะถังเก็บน้ำแต่บ้านผมและก็หลายๆครัวเรือนตอนผมเป็นผู้ใหญ่บ้านก็ได้มีการทำโครงการน้ำดื่ม 100% สำรวจว่าพี่น้องประชาชนยังขาดน้ำดื่มประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นก็ขาดโอ่งประมาณ500กว่าใบก็ได้หาโอ่งมาให้พี่น้องประชาชนได้มีน้ำบริโภคกันฉะนั้นที่สมเด็จพระราชินีเรียกว่าป่ารักน้ำฉะนั้นการทำโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเรียกว่าน้ำต้นทุนมีความสำคัญอย่างยิ่งฉะนั้นผมเนี่ยถ้าไฟฟ้าดับน้ำประปาไม่ไหลสักอาทิตย์ก็ไม่เดือดร้อนจะได้เห็นว่ามีบ่อน้ำตื้นอยู่2บ่อแล้วก็มีสระเก็บน้ำมีการเลี้ยงปลาต่างๆนะครับอยู่ในบ่อแล้วก็โอ่งน้ำทุกวันนี้เรามีกิจกรรมอะไรส่วนมากจะซื้อน้ำหุงข้าวซื้อน้ำดื่มแต่ว่าบ้านผมเนี่ยน้ำหุงข้าวไม่ต้องซื้อเพราะว่าเรามีโอ่งน้ำแล้วก็มีถังเก็บน้ำเรียกว่าที่ผมมีความประทับใจอีกอย่างหนึ่งตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมาที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านเดินธรรมังวันนั้นฝนตกอย่างมากมายน้ำเต็มที่จะให้ท่านเสด็จนะหลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จท่านลงมาปั๊บก็หลายคนบอกท่านคงไม่เสด็จเพราะน้ำเกือบเรียกว่าประมาณ30เซนนะบางพื้นที่30เซนแล้วก็มันมีปริงด้วยโอ้ท่านเสด็จมาท่านทรงเสด็จโอ้โดนลุยน้ำเพื่อที่จะไปเยี่ยมเยียนประสบนิกรของท่านถือว่าวันนั้นเป็นความประทับใจผมนี่น้ำตาคลอเลยแล้วก็ที่ผมเห็นว่าผมทำไม่ได้หลายหลายคนทำไม่ได้ที่ท่านเสด็จทรงงานเพราะให้สมาชิกของท่านนะครับได้มาเข้าเฝ้าเพื่อเรียกว่าถวายงานนะถวายงานใครทำอะไรมาก็มาถวายงานแล้วก็ผู้หนึ่งท่านใดที่มีความยากจนท่านก็จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์เพื่อไปต่อยอดอาชีพที่ท่านอยากจะให้มีนะท่านยักษ์ทรงประทับนั่งโอยนานมากเหมือนผมเนี่ยไปนั่งพลิกแล้วพลิกอีกนามเพลงาดว่าท่านนี่พลิกหลายหลายตลบแต่ว่าสมเด็จพระราชินีนี่โอ้ท่านนั่งได้สุดยอดถือว่าหายากจริงๆอันนี้เป็นความประทับใจและอีกหลายหลายอย่างที่เราประทับใจที่หลายคนบอกว่าท่านคงไม่เสด็จเพราะว่าเช่าคว้าเจ้าแผ่นดินในการลุกบุกน้ำลุยโคลนตอนนั้นท่านเสด็จเรียกว่าทุกหมู่บ้านทุกกลุ่มอาชีพที่รอรับเสด็จท่านอันนี้ก็หลังจากนั้นก็จะมีข่าวพระราชสำนักขึ้นที่ตอนสมเด็จพระราชินีพันปีหลวงเสด็จมานะบ้านเดินธรรมังถือว่าบ้านเดินธรรมังนี่ก่อนจากนี้นี่ผมไปนี่ก็โดนลำบากมากเขาทำเสาไฟคว้านะต้องใช้ถังน้ำมันสองถังเรียกว่าตั้งหัวท้ายแล้วก็ดึงเสาคอยคว้าไปลำบากมากถือว่าคว้ามาโปรดคว้ามาโปรดจริงๆตอนนี้ก็ศูนย์ประชิดบ้านเดินทำบังหลังจากท่านเสด็จมาเหมือนที่บอกคว้ามาโปรดพี่น้องก็อยู่เย็นเป็นสุขเมื่อก่อนเนี่ยอยู่ร้อนนอนทุกข์ตอนนี้อยู่เย็นเป็นสุขกันทุกครัวเรือนเนื่องจากบารมีของสมเด็จพระราชินีปันปีหลวงครับครับก็ฝากเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงตามที่ผมแนะนำเรียนขั้นเบื้องต้นว่าสิ่งไหนไม่ซื้อคือรายได้กินสิ่งที่ปลูกสิ่งที่กินเหลือแลกแจกขายตอนเกิดโควิดนะครับเกิดโควิดหลายครัวเรือนเดือดร้อนหลายพื้นที่เดือดร้อนแต่ชาวแม่เจ้าอยู่หัวที่ทำเศรษฐกิจพอเพียงไม่เดือดร้อนเพราะว่าเรามีเรียกว่าตู้เย็นอยู่ในบ้านมีพริกมีตะไคร้มีอะไรอยู่ครบครันอันนี้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้มีการขยายผลเรื่องของกิจกรรมสนองพระราชทานเทศคือได้ ทําเสื้อแจกให้นักเรียนเรียกว่าเสื้อเทิดทูนสถาบันในเสื้อดังกล่าวจะมีเรื่องของสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้านหลังก็จะเป็นคําขวัญประจําเมืองอันนี้อยากฝากเป็นอย่างยิ่งว่าเรื่องของการเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งทุกภาคีเครือข่าย
1: เรื่องราวในรายการวันนี้ครับทำให้ผู้ชมได้เล็งเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าจากพระราชดำรัสและแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระองค์ทรงพระราชทานให้กับประสบนิกรของพระองค์ท่านทำให้ผู้คนได้อยู่ดีกินดีและอยู่เย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีแม่ของแผ่นดินและเรื่องราวในวันนี้อาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ชมหลายๆท่านได้ดำเนินชีวิตอย่างหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามทุกท่านทีมงาน NBT นครศรีธรรมราชต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

เกร็ดน่ารู้พระราชพิธีพระบรมศพการประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีบวงสรวงและกระทบกระจกเก่าออกเพื่อเตรียมการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรณโรงราชรถพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเขตพระนครเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรจะได้เข้าสู่ขั้นตอนการประดับกระจกเพิ่มความแวววาวและเปล่งประกายแสงคล้ายอัญมณีแก่ราชรถและพระยานมาตรเพื่อให้งานมีความสมบูรณ์และงดงามสมพระเกียรติในการประดับกระจกช่างประดับกระจกจะต้องฝึกฝนหาความชำนาญเป็นเวลานานอีกทั้งอาศัยความวิจิตรบรรจงในการตัดกระจกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยให้ได้ขนาดเท่ากันและประดิษฐ์เป็นลวดลายลำดับหรือสลับสีจนงานประดับกระจกออกมาเรียงแถวเสมอกันตลอดแนวอย่างสวยงามอันจะเสริมสร้างบารมีและคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติแก่ราชพาหนะเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดการออกแบบลวดลายคือขั้นตอนแรกของการประดับกระจกโดยลวดลายนั้นจะมีความแตกต่างกันตามจากลักษณะวิธีการประดับสามารถจำแนกได้เป็นประเภท5ประเภทด้วยกันได้แก่ประเภทที่1การประดับกระจกแบบเต็มพื้นหน้าคือการประดับกระจกที่ทำให้เกิดลวดลายบนพื้นราบกึ่งราบหรือโค้งลักษณะของผิวหน้ากระจกจะมีความเรียบเสมอกันเช่นลายหน้ากระดานลายช่อฟ้าลายใบระกาเป็นต้นประเภทที่2การประดับกระจกในร่องลายคือการประดับกระจกในร่องลายของงานแกะสลักไม้หรืองานปูนปั้นเพื่อขับเน้นให้ลวดลายชัดเจนขึ้นประเภทที่3การประดับกระจกลายยาคือการประดับกระจกบนพื้นผิวงานที่ขุดเป็นร่องลายต่างๆปิดทองทึบแล้วประดับกระจกสีลงในช่องนั้นๆให้เกิดลวดลายโดยคำว่าลายยาย่อมาจากคำว่ากระยารงแปลว่าสีสำหรับวาดเขียนประเภทที่4การประดับกระจกมุกประเภทแก้มเบื้อคือการประดับกระจกสีผสานกับการประดับมุกเป็นลวดลายต่างๆประเภทที่5การประดับกระจกแววคือการสอดประดับกระจกตกแต่งในไส้ลายอีกหนึ่งใจความสำคัญของงานประดับกระจกราชรถและพระยานมาตรนั้นคือกระจกสีที่มีลักษณะสีสันความแวววาวและความประกายแสงที่แตกต่างกันดังนั้นช่างประดับกระจกจึงต้องพิจารณาเลือกใช้วัสดุให้มีความเหมาะสมกับลวดลายที่ออกแบบไว้ด้วยโดยกระจกสีที่นิยมใช้ประดับตกแต่งงานประณีตศิลป์มีด้วยกัน4ชนิดได้แก่ชนิดที่1กระจกเกลียบคือกระจกสีที่ดัดหลังด้วยตะกั่วหรือดีบุกเป็นกระจกที่นิยมใช้ประดับตกแต่งกันมาตั้งแต่โบราณในปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วกระจกเกลียบนั้นมีทั้งชนิดแผ่นบางและแผ่นหนาชนิดแผ่นบางมักใช้ในงานศิลปะวัตถุขนาดเล็กที่ต้องใช้ความประณีตสูงเช่นศิลาภรณ์ตะลุ่มเตียบส่วนชนิดแผ่นบางจะนิยมใช้ในงานสถาปัตยกรรมเช่นช่อฟ้าซุ้มประตูเป็นต้นชนิดที่2กระจกจืนคือกระจกที่มีสีใสฉาบบนแผ่นตะกั่วนมงานที่ใช้กระจกประเภทนี้มักพบได้มากตามพระอุโบสถทางภาคเหนือโดยเฉพาะส่วนประดับของสถาปัตยกรรมกระจกจืนสามารถตัดแต่งและตัดโค้งงอได้วิธีการใช้งานคือใช้กรรไกรตัดให้ได้ขนาดที่ต้องการจากนั้นดัดให้เข้ารูปทรงลายแล้วจึงใช้ตะปูตรึงให้ติดกับชิ้นงานชนิดที่3กระจกหุงคือกระจกที่ผลิตจากการหุงทรายด้วยความร้อนสูงแล้วหล่อออกมาเป็นรูปทรงต่างๆเช่นทรงหยดน้ำครึ่งวงกลมเพื่อให้มีมิติสูงขึ้นมาจากพื้นเมื่อประดับบนลวดลายชนิดที่4กระจกแก้วเป็นกระจกสีด้านหลังฉาบด้วยปรอทเคลือบน้ำยาเคมีปัจจุบันมี2ชนิดได้แก่แบบโค้งและแบบตรงกระจกแบบโค้งจะมีความบางมากกว่ากระจกตรงแต่บางไม่เท่ากระจกเกลียบเหมาะกับงานที่มีขนาดเล็กและสามารถตัดกระจกเข้ารูปทรงของชิ้นงานได้ส่วนกระจกแผ่นตรงจะมีความหนาและสีสันสวยงามเหมาะกับการใช้ในงานสถาปัตยกรรมที่ต้องตัดกระจกขนาดใหญ่เนื่องจากปัจจุบันไม่มีการผลิตกระจกเกลียบแล้วหลายหน่วยงานจึงทดลองผลิตกระจกเพื่อใช้ทดแทนกระจกเกลียบแต่ยังไม่สามารถเทียบเคียงกระจกเกลียบโบราณได้
ช่างประดับกระจกจึงต้องปรับใช้วัสดุกระจกให้เหมาะสมกับงานเมื่อออกแบบลายกำหนดวิธีการประดับและเลือกประเภทกระจกที่จะใช้ในงานแล้วจะเข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวด้วยการใช้ยางรักทารองพื้นชั้นแรกเมื่อรักหมาดแล้วจึงลงอีพ็อกซี่ AB เป็นพื้นเพื่อเตรียมลงกระจกต่อไปจากนั้นจึงตัดลายกระจกให้เป็นรูปร่างที่ต้องการโดยมีรูปแบบเป็นเหลี่ยมเป็นแบบหลักเช่นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดรูปเกล็ดเต่าเป็นต้นแล้วใช้ไม้ติดขี้ผึ้งจิ้มเพื่อประดับกระจกแล้วจึงยึดกระจกด้วยอีพ็อกซี่ AB อีกครั้งหรืออาจใช้วัสดุชนิดอื่นตามลักษณะของชิ้นงานเช่นงานชิ้นใหญ่จะใช้ปูนเป็นตัวติดประดับแต่หากย้อนกลับไปในอดีตการประดับกระจกแบบดั้งเดิมนั้นจะใช้รักสมุกในการยึดกระจกมิใช่อีพ็อกซี่เช่นในปัจจุบันเนื่องจากกระจกสำหรับใช้ประดับในปัจจุบันนั้นผลิตมาเหมาะสมที่จะใช้กับอีพ็อกซี่มากกว่า

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
2: ์ดื่มได้พื้นที่สาธารณะเป็นของทุกคน
3: แล้วก็เป็นของคนที่ไม่ดื่มด้วยเลิกดื่มคืนพื้นที่สาธารณะให้กับทุกคนนะครับ
4: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้จังหวัดสงขลาสังกัดมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นศูนย์ให้บริการที่ครอบคลุมทั่วทั้ง14จังหวัดภาคใต้และเป็นความหวังของผู้บกพร่องทางสติปัญญาและครอบครัว
1: ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคใต้เป็นหน่วยงานหนึ่งของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ซึ่งต้องรับผิดชอบดูแลเด็กในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดระนองนะคะจนถึงจังหวัดนราธิวาสรวม14จังหวัดเราอยู่ในบ้านเลขที่ดังกล่าวนี้บนพื้นที่จำนวน27ไร่นะฮะซึ่งเป็นพื้นที่เป็นที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณวิทยาสิทธิรักษ์ซึ่งเรามาตั้งอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพ.ศ.2559ปัจจุบันนี้เด็กผู้พิการได้มาลงทะเบียนไว้310คนมีทั้ง3ประเภทคือเด็กที่อายุ5ขวบขึ้นไปจนถึง16ขวบนะส่วนหนึ่งเป็นฝึกทักษะส่วนอีกพวกหนึ่งก็คือจาก17ปีถึง35ปีซึ่งมาการทำการฝึกอาชีพเพื่อได้มีอาชีพต่อไปในภายภาคหน้านะคะเนื่องจากว่าศูนย์มีที่ดินมากในพื้นที่ดังกล่าวนะคะก็สามารถที่จะเน้นกิจกรรมให้เด็กได้โดยการทำเกษตรซึ่งได้เข้ากับผสมผสานกับที่ว่าครอบครัวเด็กปกติจำนวน 85% ที่ทำเกษตรที่บ้านซึ่งเด็กนี่สามารถมาฝึกแล้วก็สามารถที่จะไปช่วยงานที่บ้านได้มีประโยชน์ต่อยอดได้ก็พืชผักนี่จะมีทั้งผักยกแคร่นะคะผักยกแคร่นี่ก็เป็นการที่ว่าปลูกเป็นแคร่แล้วก็ต้องใจเด็กที่ว่าต้องมีความเข้าใจแล้วก็สนใจอันนี้นะคะก็มีผักประเภทผักกวางตุ้งผักกาดข้องเต้นะคะแล้วก็ผักเซซิมนะคะแล้วก็ส่วนภาคพื้นดินก็มีพวกข้าวโพดแล้วก็ฟักทองนะคะภาคสวนก็มีมะเขือมีมะนาวมีพริกขี้หนูนะคะส่วนที่สำคัญก็ตอนนี้ก็มีศาสตร์พระราชาคือโคกหนองนาก็มาอนุเคราะห์ให้มาทำที่ศูนย์เรานะคะซึ่งมีประโยชน์มากต่อเด็กซึ่งโคกหนองนานี่ก็ทำครบวงจรนะคะมีการทำนาลงปลูกข้าวปลูกผักทุกอย่างทุกชนิดได้นะคะเด็กสามารถที่จะทำแล้วก็ชอบเพราะพื้นที่อำนวยให้นะคะผู้พิการนะคะได้ฝึกงานด้านเกษตรที่นี่นะคะต่างคนต่างก็นำความรู้ที่ได้แต่ละประเภทไปฝึกที่บ้านเพื่อหารายได้ให้กับครอบครัวซึ่งเป็นงานเช่นปลูกผักใน

0: ในกะละมังนะคะแล้วก็ผักสวนครัวก็เป็นพวกพริกมะเขือตัดขายได้ทุกวันให้มีรายได้เข้ามาช่วยจุนเจือปลูกเลี้ยงไก่เพื่อเอาไข่มารับทานหรือว่าขายต่อนะคะซึ่งทำให้ครอบครัวมีรายได้ปกตินะคะก็จะถือว่าเด็กพวกนี้ได้ไปตามที่เราต้องการนะคะตามคอนเซ็ปต์ที่ว่าพิการทางสติปัญญาไม่เป็นภาระอีกต่อไป
1: เพื่อเป็นการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆทางศูนย์และคุณครูก็มีการปรับประยุกต์หลักสูตรต่างๆให้สามารถนำมาใช้งานได้จริงเมื่อน้องๆกลับไปอยู่บ้านจึงได้มีห้องเรียนโคกหนองนาให้น้องๆได้ลงมือทำจริงปฏิบัติจริงกันค่ะ

0: อนนี้ปุ้ยอยู่กับครูสาแล้วค่ะครูสาสวัสดีค่ะ
1: ค่ะว่าที่ร้อยตรีหญิงวรชยาด้วงเพชรค่ะครูสารับผิดชอบงานของเกษตรด้านเกษตรทั้งหมดของศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาภาคใต้จังหวัดสงขลาค่ะ
0: ค่ะคุณครูคะการเป็นครูที่สอนน้องๆปกติเนี่ยก็ว่ายากแล้วมาสอนน้องๆที่นี่เนี่ยต้องใช้อะไรบ้างคะ
1: อันดับแรกก็ใจนำทางก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้ชีวิตกับเขา1 วัน 1 วันให้ผ่านไปได้เนี่ยถ้าเราไม่มีใจที่รักกับงานด้านนี้ก็คือทำไม่ได้ค่ะเพราะว่าก็ไม่สามารถทำอะไรได้ดั่งใจหรือว่าทำงานออกมาได้ 100% เหมือนกับคนปกติแต่ถามว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนอะไรต่างๆเนี่ยกับเรากระบวนการไปด้วยกันเนี่ยก็คือทำงานได้เหมือนคนปกติหมดเลย
0: อันดับแรกต้องใช้ใจก่อนแล้วในการที่จะเริ่มสอนในด้านการเกษตรเนี่ยคะจะต้องเริ่มสอนจะต้องเริ่มป้อนข้อมูลให้น้องๆเขายังไงบ้างคะ
1: อันดับแรกเราก็คือต้องศึกษาภูมิหลังของครอบครัวก่อนถ้าครอบครัวประกอบอาชีพเกษตรกรเราก็สามารถส่งเสริมงานด้านเกษตรให้กับน้องได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็โดยรวมก็ 85% ที่เราได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวก็คือพ่อแม่ประกอบอาชีพด้านนี้หลังจากที่เขาเข้ามาเนี่ยบางคนหนักสุดเราก็ต้องจับมือเขาทําเพื่อให้เขาทํากิจกรรมแต่ละอย่างได้บางคนเราใช้คําสั่งในการสั่งงานเขาทําได้ระดับของเขาด้วยว่าเราจะต้องเริ่มต้นจากตรงไหนก็คือต้องศึกษาตัวเขาเป็นหลักก่อนก็คือเริ่มหลักเลยก็จับมือทําค่ะ
0: ในส่วนของพื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาเนี่ยค่ะเขาจะต้องเริ่มต้นอะไรยังไงบ้างคะ
1: เริ่มต้นก็คือจากให้ความรู้ก่อนว่าชีวิตเราไม่ว่าประกอบอาชีพอะไรสุดท้ายคนเราต้องกินเพราะฉะนั้นอาชีพที่สำคัญกับตัวเขาที่ต้องฝึกติดตัวก็คืออาชีพเกษตรลูกต้องทำได้อยู่ที่นี่ไม่ว่าจะฝึกงานด้านแม่บ้านด้านโรงครัวหรือว่าสำนักงานลูกก็ต้องทำอาชีพเกษตรได้อย่างน้อยเลยประกอบอาชีพเกษตรกลับไปลูกจะได้ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนหรือว่าสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ต้องปลูกฝังเขาเรื่องนี้ก่อนเป็นอันแรกก่อนจะสอนเขาได้ค่ะ
0: แล้วแต่ว่าตรงนี้เนี่ยถ้าโดยรวมภาพรวมของศูนย์เนี่ยตรงนี้คือจุดสุดท้ายที่จะส่งเขากลับบ้านใช่ไหมคะยังไงคะ
1: คือถ้าเหมือนเราส่งเสริมสมมติว่าในเรื่องของฝันยกแคร่บางคนเนี่ยต้นทุนไม่เท่ากันใช่ไหมบางครอบครัวที่เขามีรายได้เยอะก็สามารถซื้อแคร่ผักไปให้ลูกทำได้แต่ถ้าเหมือนว่าบางคนมีพื้นที่ไม่มีต้นทุนเราทำอย่างเนี้ยเราแทบจะไม่ใช้ต้นทุนอะไรเลยเพราะว่า1เราพาเครือข่ายไปลงไปช่วยเหลือกันไปออกปากซอแรงช่วยกันอย่างเงี้ยแล้วก็ต้นไม้เพื่อนก็พามาสนับสนุนเราแล้วก็เราก็จะสามารถได้แปลงขึ้นมาโดยที่แบบประหยัดค่าใช้จ่ายแล้วก็ไม่มีสารเคมีไม่มีอะไรตกค้างอย่างเงี้ยแล้วก็คือเด็กของเราก็คือรู้อยู่แล้วว่าความปลอดภัยต้องมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งเสริมเรื่องนี้ให้เป็นพิเศษก่อนจะกลับไปที่บ้านแล้วก็น้องๆของเรา3ครัวเรือนที่ได้กลับไปทําแล้วค่ะตอนนี้ที่ส่งขยายผลต่อไปที่บ้าน
0: คือเขาสามารถกลับไปใช้ชีวิตที่นั่นทำเป็นรายได้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เลยทีนี้ตรงนี้ค่ะในความเป็นโคกหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือครบทุกกระบวนการเลยใช่ไหมคะตั้งแต่เริ่มเพาะเมล็ดจนกระทั่งปลูกหรือแม้แต่การเตรียมพื้นที่นี่คือน้องๆเขาจะรู้หมดเลย
1: รู้หมดเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยเหมือนตอนเนี้ยน้องๆมาถึงขั้นที่ว่าจากเริ่มที่ว่าเราจับมือทำใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะก็คือสั่งการแยกประจำจุดเหมือนว่าวันนี้คนนี้ประจำจุดตรงนี้ทำหน้าที่อะไรเขาก็ทำหน้าที่ของเขาได้เราก็เลยไม่เป็นห่วงที่ว่าวันข้างหน้าเด็กจบออกไปเนี่ยไม่กลัวว่าจะทำไม่ได้เพราะอยู่ที่นี่เขาทำได้ทุกกระบวนการแล้วก็ผู้ปกครองก็มาร่วมด้วยช่วยกันอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็เด็กสามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ปกครองกับครอบครัวสร้างรายได้ได้แน่นอนค่ะ
0: พื้นที่ห้องเรียนโคกหนองนาตรงนี้เนี่ยค่ะได้แรงสนับสนุนจากที่ไหนยังไงบ้างคะ
1: เริ่มจากก็คือจากคณะผู้บริหารศูนย์ก่อนเลยค่ะแล้วก็จากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ

0: ของมูลที่กิจกรรมธรรมชาติของอาจารย์ยักษ์ด้วยค่ะ
1: ก็คือมาจับมือเราทำด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วเราก็มาจับมือน้องๆอีกทีนึง
0: ใช่ค่ะแล้วก็พี่มาจับมือน้องๆด้วยเลยค่ะก็คือลงมาช่วยด้วยกันเลยค่ะห้องเรียนนี้เราเริ่มตั้งแต่5พฤษภาคม2567ก็คือทีมงานเครือข่ายกิจกรรมลงมาช่วยค่ะลงมาช่วยทำจนสำเร็จแบบนี้เลยค่ะ
1: ตอนที่คุณครูมาใหม่ๆเนี่ยมีความแบบท้อแท้เหน็ดเหนื่อยถอยบ้างไหมคะ
0: เขียนใบลาออกบ่อยมากเลยค่ะที่จะลาออกจากที่นี่ในความคิดว่าเราอยู่ไม่ได้เราใช้ชีวิตแบบนี้ไม่ได้เลยนะคะแต่ว่าพอเราอยู่ไปสักระยะหนึ่งมาเห็นถึงพัฒนาการของเขาที่เขาดีขึ้นเราก็รู้สึกภูมิใจว่าอย่างน้อยๆลูกศิษย์หนึ่งคนที่เราปั้นขึ้นมาจากที่ทำอะไรไม่ได้พอเขาทำได้เราก็มีความรู้สึกเราภูมิใจเราก็เลยอยากจะทำงานที่นี่ต่อก็เลยอยู่จนมาถึงปัจจุบันถามว่าท้อไหมท้อมากเลยค่ะเหมือนบางวันสั่งงานไปแล้วเราเผลอแป๊บเดียวเด็กทำไม่ได้แล้ววันรุ่งขึ้นเด็กลืมแล้วอย่างนี้ค่ะตอนแรกท้อมากที่จะทำงานตรงนี้แต่พอเราเข้าใจกระบวนการว่าเราต้องฝึกเขายังไงให้เขาทำงานได้แล้วก็เราสามารถทำให้เขาทำงานได้เราก็ภูมิใจแล้วก็อยากอยู่ต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆ
1: ตอนนี้ก็อยากอยู่ต่อแล้วอยากจะส่งน้องๆเขากลับบ้านแล้วไปใช้ชีวิตได้ปกติ
0: ใช่ค่ะเหมือนตอนนี้ถามว่าน้องๆหลายคนของเราก็ได้มีการจ้างงานมีเงินเดือนมีค่าตอบแทนอย่างเงี้ยเราก็ภูมิใจที่ว่าสามารถฝึกเขามาถึงขั้นนี้ได้แล้วก็ยิ่งส่งเขากลับไปใช้ชีวิตจริงในสังคมได้ก็รู้สึกภูมิใจมากค่ะ
1: คุณครูมองว่าการที่คุณครูได้ใกล้ชิดกับน้องๆแล้วพอเขากลับคืนสู่สังคมนี่ค่ะสังคมควรจะให้โอกาสอะไรยังไงเขาบ้างคะเพื่อที่จะได้คอยดูแลซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยค่ะ
0: เหมือนเราเคยทำเป็นกรณีตัวอย่างอันนี้เราคือเราทำเป็นกรณีตัวอย่างมาครั้งนึงไม่ใช่ครั้งนึงประมาณ10ครั้งที่เราพาเด็กออกสู่สังคมตอนแรกสังคมก็ไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ยอมรับวันแรกๆไม่ยอมรับแต่ว่าพอน้องๆได้พิสูจน์ตัวเองไม่ว่าด้วยเรื่องการกระทำคำพูดกิริยาท่าทางอย่างเงี้ยสังคมก็เลยมองว่าเด็กพวกนี้ไม่ได้เป็นภาระของเราเลยแต่เด็กพวกนี้คือกลไกกดจากตัวหนึ่งเลยที่ในการกับเคลื่อนสังคมแล้วก็น้องๆสามารถใช้ชีวิตกับผู้ใหญ่หรือว่าเด็กทุกวัยในสังคมได้หมดเลยค่ะเหมือนเราพาไปร่วมกิจกรรมกับโรงเรียนขอบคุณที่สงขลาเนี้ยน้องสามารถใช้ชีวิตได้กับเด็กปกติหมดเลยค่ะไม่มีมองว่าน้องเป็นพิการทางสติปัญญาเลยค่ะ
1: แล้วคนที่กำลังที่เขามีลูกที่มีความบกพร่องด้านนี้ค่ะคุณครูอยากจะให้กำลังใจหรือว่าอยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างคะ
0: ก็อย่าคิดว่ามีลูกที่เกิดมาเป็นแบบนี้คิดว่าลูกเราไม่ดีให้คิดว่าลูกเราดีและก็ลูกเราสามารถฝึกฝนจนเก่งได้แล้วก็ใช้ชีวิตได้แบบเด็กปกติในสังคมทั่วไปค่ะแล้วก็อยากจะให้ส่งลูกไปฝึกยังสถานที่ต่างๆที่รับรองการฝึกเพราะว่าอย่างน้อยอ่ะให้ลูกได้ไปเจอสังคมให้ลูกได้เรียนรู้ต่างๆเหมือนว่าอยู่กับครอบครัวอย่างเดียวบางทีลูกไม่กล้าที่จะแสดงออกหรือว่าปฏิสัมพันธ์กับคนทั่วไปอ่ะไม่มีแต่ว่าถ้าเราส่งลูกมาอยู่ในสถานที่ต่างๆที่ฝึกเด็กพวกนี้แล้วก็จะทำให้เด็กดีขึ้นแล้วก็ผู้ปกครองก็สามารถภูมิใจในตัวลูกของตัวเองได้ค่ะ
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูผลงานของน้องๆกันนะคะว่าเป็นผลงานที่เป็นความภาคภูมิใจของคุณครูด้วยไปดูกันค่ะ
0: แล้วก็ตัวนี้ก็เนี่ยจากที่ว่าเด็กจะต้องเราไปซื้อพีทมอสในการโฟก้าผักอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราไม่ต้องซื้อเราไม่ต้องซื้อพีทมอสแต่เราใช้ส่วนผสมต่างๆเหล่านี้ที่หาได้ในท้องที่ค่ะอ้าวพี่เล็ก
1: อันนี้อะไรคะ
0: อันนี้อะไร
1: อันนี้มันต้องไล่จากตรงนู้นใช่ไหมคะ
0: มีดิน
1: ตรงนู้น
0: อันนี้
2: เป็นมะพร้าวเขียวดำ
0: แล้วเราก็ผสมเราผสมยังไงผสมยังไงผสมให้พี่ดูหน่อย
1: อ๋อผสมให้เข้ากัน
0: ผสมให้เข้ากัน
1: แล้วก็มาใส่ในนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: อันนี้ลดต้นทุนได้เท่าไหร่คะคุณครู
0: เกิดสมมติถ้าเราไปซื้อถ้าจากซื้อสมมติว่าพีทมอส100บาทอันนี้เราใช้ต้นทุนแค่ประมาณ30บาทลดต้นทุนมาได้ประมาณ 70% จากที่ว่าเราต้องซื้อสำเร็จรูปอันนี้ก็คือจะเป็นในพาร์ทของการเพาะกล้าผักก็คือเราจะไม่ซื้อกล้าผักแล้วก็มาเล็ดปันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนมาจากผู้ปกครองเราไม่มีต้นทุนนะคือการฝึกของเราก็คือจะเน้นที่ว่าให้เด็กทําด้วยตัวเองครูแค่มาดูแลห่างๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่ได้กลับไปบ้านกับเด็กด้วยในวันข้างหน้าเพราะฉะนั้นเขาต้องทําไปได้ด้วยตัวเองทุกขั้นตอน
1: คือเราค่อยมาเช็คดูอีกทีนึงว่าโอเคแล้วนะอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็คือเราจะหมุนเวียนเหมือนว่า

0: งานทั้งหมด4-5จุดเนี่ยเราก็แต่ละวันเราก็หมุนเวียนดูเด็กแต่ว่าเด็กก็คือจะประจำจุดประจำหน้าที่เนี่ยค่ะแล้วก็แต่ละหน้าที่ก็หมุนเวียนกันเหมือนว่าเดือนหนึ่งเดือนนี้ฝึกด้านนี้อีก1เดือนก็ต้องไปฝึกอีกกิจกรรมนึงเพื่อว่าให้ทำได้ทุกกระบวนการอย่างเงี้ย
1: อันนี้พอเพาะเมล็ดตรงนี้ปุ๊บก็มาตรงนี้ต่อ
0: ใช่ค่ะแล้วก็เอาไปย้ายลงถูกที่แปลงยกแพร่เมื่อกี้ค่ะ
1: อ๋อที่แปลงใหญ
0: ่ก็คือที่น้องอีกทีมย้าย
1: ก็จะหมุนแล้วก็วนลูปไปแบบนี
0: ้

จัดสวนถาดก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการกระตุ้นพัฒนาการของน้องๆด้วยการนำศิลปะมาตัดดัดจัดวางบนพื้นที่เล็กๆแต่ที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือพื้นที่สีเขียวนี้นอกจากจะช่วยฮีลใจแล้วยังกินได้อีกด้วยค่ะเพราะมีทั้งต้นจิกน้ำต้นหม่อนหรือมัลเบอรี่แล้วก็ยังมีต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิงซึ่งก็เป็นช่องทางในการสร้างอาชีพให้กับน้องๆและครอบครัวได้อีกด้วยค่ะ

ในศูนย์สงเคราะห์บุคคลจังหวัดภาคใต้จังหวัดสงขลาเราแบ่งเด็กเป็น2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือประเภทเด็กเล็กนะตั้งแต่3ขวบขึ้นไปแล้วก็ประเภทเด็กโตตั้งแต่15ปีขึ้นไปจนถึง35ปีนะครับในการนี้เราให้การดูแลเด็กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกี่ยวกับการช่วยเหลือตนเองนะฮะการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่การให้เด็กช่วยเหลือเรื่องของการรับประทานอาหารด้วยตนเองการหัดเขียนลายเส้นนะฮะการให้ออกกำลังกายการช่วยเหลือตนเองทุกประเภทนะครับแล้วก็นำไปสู่เด็กโตที่ช่วยเหลือในส่วนของด้านการฝึกหัดอาชีพนะครับเพราะอำเภอรัตภูมิโดยเฉพาะพื้นเพปริบทของพื้นที่ศูนย์สงเคราะห์ของเรามีปริบทพื้นที่พอเหมาะสมควรพอเหมาะพอควรที่จะในการทำภาคพื้นเกษตรนะก็เลยเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เด็กเหล่านี้ครับฝึกเรื่องของเกี่ยวกับการเกษตรไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักทำไร่ทำนาการผลิตของต่างๆนะเป็นพืชผลเกษตรต่างๆเพื่อให้เหมาะสมกับบริบทนะครับตรงนี้อีกทั้งนี้นะครับเรายังมีการฝึกอาชีพทางด้านฝีมือไม่ว่าจะเป็นการเย็บปักถักร้อยก็ดีนะเราให้เด็กฝึกนะฮะทางชมรมผู้ปกครองนะฝึกการเย็บปักถักร้อยโดยการสอนจากผู้ปกครองนะแล้วก็การผลิตน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มนะซึ่งตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เราทำเพื่อที่จะออกไปจำหน่ายไปเป็นรายได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าจะเป็นพรมเช็ดเท้าเสวียนรองหม้อนะสิ่งเหล่านี้นะเป็นงานหัตถกรรมงานฝีมือของเด็กซึ่งจะใช้สมองนะครับแล้วก็มือกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่ในการที่จะคอยฝึกเด็กสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราเพิ่งเริ่มที่จะกระทำตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นศาสตร์พระราชาเรื่องของโคกหนองนาก็ดีนะครับและอีกอย่างหนึ่งก็คือสวนถาดสวนถาดเราอาจจะมองว่าเป็นอะไรเล็กๆในการดำเนินกิจกรรมซึ่งเรานำมาเป็นกิจกรรมที่ใช้สมาธิทำอย่างไรให้ต้นไม้หนึ่งต้นมาอยู่จำกัดในบริเวณถาดในบริเวณสวนเอาต้นไม้ที่มีอยู่ในสวนมาใส่เข้าไปเพื่อให้ลงตัวดังนั้นมันเกิดการจินตนาการสำหรับเด็กทางสติปัญญานะสิ่งเหล่านี้นะครับเกิดจากการฝึกฝนนะฝึกหัดทำให้ดูและก็ทดลองทำจากคุณครูผลปรากฏเป็นสวนถาดต่างๆเป็นกระถางต่างๆซึ่งเกิดมาจากฝีมือเด็กทั้งหลายนี่เป็นลูกหม่อนครับซึ่งหม่อนเนี่ยถามว่าปกติเนี่ยเดี๋ยวผมทานให้ดูครับกินได้แต่ว่ามันเปรี้ยวนิดนึงนะครับเพราะมันยังไม่สุกถ้ามันสุกมันจะออกดำๆม่วงๆเป็นต้นใหญ่แต่เราพยายามที่จะคอนโทรลเนื่องด้วยพื้นที่

ที่ดินเราจะทำให้เขาใหญ่กว่านี้ก็ได้เพิ่มขยายตัดพร้อมรากนะกระเฉาะกระชอนพยายามให้มันเห็นคือพอเจ้าหน้าที่เขาเห็นแล้วว่าแต่ทุกอย่างเนี่ยจะเป็นกรรมวิธีตั้งแต่เด็กเด็กเป็นผู้ทำเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลนะเป็นผู้ดูแลคอยบอกแต่เราไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับขุดอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าหน้าที่เป็นผู้ทำหลังจากนั้นก็เอามาคอยฝึกนะนี่เป็นอีกอันหนึ่งที่เราพยายามเป็นผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่งที่เราพยายามหาวัสดุเหลือใช้จริงๆนะครับเหมือนกระถางนะครับเราไม่ต้องซื้อดินเราไม่ต้องซื้อเอามาจากแปลงเกษตรทำยกแคร์ซึ่งถึงอย่างไรเราก็พรวนให้มันเข้าเป็นพืชอยู่แล้วก็เลยนำตรงนั้นมาเพื่อที่จะมาปลูกตรงนี้ให้มันเป็นส่วนหนึ่งกระถางทั้งหลายเหล่านี้ครับเราทำขึ้นมาเองทั้งนั้นเลยครับทำขึ้นมาเองเล็กใหญ่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยฝึกสมาธิเด็กได้หมดเลยครับเราใช้เวลาเพราะเหมือนอย่างที่ผมนำเรียนไปว่าเราแบ่งเด็กเป็นเด็กเล็กและเด็กโตเด็กเล็กเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของวิชาการมีบ้างที่ออกมาทำอาทิตย์ละครั้งสองครั้งให้เขาผลิตกันเอง

ีกผลผลิตหนึ่งที่ตอนนี้ทางเกษตรเขาทำกันเยอะนะครับทีนี้เราก็เลยมาลองทำดูบ้างซึ่งพอผักค่อยหัวเนี่ยได้ผลผลิตค่อนข้างที่จะเร็วด้วยแล้วก็สวยงามด้วยข้างล่างก็ปลูกได้ข้างบนก็ปลูกได้ซึ่งพอเด็กเห็นปุ๊บเด็กเขามีความสุขแต่ทั้งสิ่งทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดไปนะครับเกิดมาจากแรงบันดาลใจจากเจ้าหน้าที่นะครับนี่เป็นผลงานของเจ้าหน้าที่และเด็กที่ร่วมกันทำ

ั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหมักก็ดีปุ๋ยหมักจากธรรมชาติอะไรต่างๆเหล่านี้คุณครูพาเด็กนะไปทำนะหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นผลผลิตที่ผมกล่าวไปข้างต้นนี้เราจะนำผลผลิตทั้งหลายออกสู่ตลาดนะครับนำผลทั้งหลายออกสู่ตลาดสิ่งเหล่านี้ปัจจัยที่ได้มาจากการใช้จ่ายภายในศูนย์ไม่ว่าจะเป็นการขายผักก็ดีขายผลิตภัณฑ์ขายสวนถาดอะไรต่างๆก็ดีเราเริ่มจากต้นทุนที่น้อยแต่เราได้กำไรเหล่านี้นะฮะมาเป็นผลผลิตมาเป็นเงินมาเป็นปัจจัยในการที่จะไปซื้อกับข้าวนอกเสียจากทางพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องบริจาคส่วนหนึ่งแล้วนำไปเลี้ยงเด็กเหล่านี้ที่ซึ่งมาอยู่ให้รับบริการให้กับศูนย์สงเคราะห์อยู่นะครับ

จากความเอาใจใส่ดูแลและส่งเสริมพัฒนาการจากทางศูนย์แล้วความเข้าใจความรักความอบอุ่นจากครอบครัวก็จะเป็นอีกแรงพลังที่จะช่วยให้น้องๆมีพัฒนาการที่ดีขึ้นประกอบกับการได้รับโอกาสจากสังคมให้น้องๆได้แสดงศักยภาพก็จะยิ่งผลักดันให้น้องๆสามารถพึ่งพาตนเองได้ค่ะคุณผู้ชมสามารถแบ่งปันรอยยิ้มส่งความสุขความอิ่มเอมให้กับน้องๆได้ที่นี่เลยค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตองอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลยสุราษฎร์ธานีเนี่ยมีวัดโบราณและวัดเก่าแก่เยอะเลยโดดเด่นเรื่องของสถาปัตยกรรมที่สวยงามแล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวและชื่อเสียงเฉพาะตัวต้องลองไปดูสักครั้งนะพูดแล้วก็อยากไปพรุ่งนี้ไปกัน
0: ไป
2: เปิดมุมมองเสน่ห์ความเป็นไทยสร้างความประทับใจทั่วโลก

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: เมืองไทยมีอะไรดีๆตั้งเยอะนะผมเรียนแล้วก็โตมากับโขนมีอาหารไทยอร่อยผมกินไม่เคยเบื่อเลยมีที่สวยๆเยอะแยะอยากให้คนอื่นๆรักเมืองไทยเหมือนผมจัง
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
4: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
5: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
6: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
7: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
8: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
9: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี
10: ่ฮะนี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
9: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
10: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
9: ่โอเคก็ได
11: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
9: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
12: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ทิ้งกันค่ะทาง NBT นครศรีธรรมราชวันนี้อยู่กับดิฉันจิตเลขาสุคนธจรเช่นเคยนะคะทุกวันอังคาร 15:00 นหยิบเรื่องราวน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะวันนี้มาด้วยคีย์เวิร์ดที่เรียกว่าหลายท่านก็ต้องการให้เกิดสิ่งนี้เกิดขึ้นนะคะในบ้านเมืองของเราก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะบางทีพอเราใช้คำว่าการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยผู้ที่ได้ยินอาจจะมองว่ามันต้องเป็นนโยบายที่สำคัญระดับประเทศหรือว่าเป็นกลไกที่มันห่างไกลกับเราจับต้องได้ยากนะคะจริงๆแล้วถ้าเรามองตามความเป็นจริงนะคะการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จากสิ่งเล็กๆก็คือคนในชุมชนคนในท้องถิ่นท้องที่หรือพลเมืองในพื้นที่ของเรานั่นเองค่ะวันนี้เรามาถอดบทเรียนกันสักนิดนึงค่ะว่าเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนกว่าจะไปถึงคำนั้นที่เราหยิบมาพูดกันเป็นคีย์เวิร์ดวันนี้การลงพื้นที่การไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์จริงๆกับการทำงานและนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนมันยากมันง่ายหรือมันมีกลไกอะไรที่ถูกหยิบเอามาใช้บ้างนะคะจะเป็นใครไปไม่ได้ค่ะพูดถึงเรื่องของพลเมืองพูดถึงเรื่องของการพัฒนาวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุจารีแก้วคงค่ะมาเยือนรายการของเราพร้อมที่จะพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาที่ยั่งยืนค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
1: ์สวัสดีค่ะ
0: ศาสตราจารย์สุจารีแล้วนะคุณผู้ชมถือว่าตอนนี้สวมหมวกหลายใบนะคะท่านเป็นประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองนะคะท่านเป็นอาจารย์นะคะอยู่ที่ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชวันนี้ไม่ว่าจะเป็นหมวกทางวิชาการหรือว่าหมวกของการเป็นประธานศูนย์การพัฒนาพลเมืองภาคพลเมืองการเมืองภาคพลเมืองเนี่ยอาจารย์มองว่าเรื่องของการที่เราหยิบมาพูดกันการถอดบทเรียนเรื่องของการนำประสบการณ์ในการลงพื้นที่นำมาใช้ต่อยอดให้เป็นการพัฒนาที่มันยั่งยืนจริงๆอาจารย์มองไว้ยังไงบ้างในทุกวันนี้ในทุกวันนี
1: ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คิดว่าน่าจะเป็นที่สนใจของทุกคนเพราะว่าการพัฒนายั่งยืนนี่เราฟังกันมาตลอดบางคนก็นึกไม่ออกจับต้องไม่ได้มันใหญ่ไปไหมไม่เห็นภาพนะคะแต่ด้วยภารกิจของตัวเองนะคะที่เป็นทั้งอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชที่ต้องทำงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอยู่แล้วนะคะโดยภารกิจตรงนี้นะคะก็แน่นอนค่ะว่าเป้าหมายสุดท้ายก็คือไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนนะคะเพื่อไปทำยังไงให้มันสู่ความยั่งยืนได้นะคะเพราะฉะนั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนก็จริงๆแล้วเป็นคำใหญ่ที่สหประชาชาติเอามาใช้กันเพราะฉะนั้นก็จะคุยถึง SDGs อะไรทั้ง17ด้านอะไรทั้งหลายเนี่ยซึ่งตรงนี้ทางตัวของ UN เขาก็ยอมรับโดยสดุดีอยู่แล้วว่าได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปใช้แล้วก็แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็ทำตัวชี้วัดขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะถ้าจะบอกว่าเอ๊ะเรามองยังไงว่าการเปลี่ยนโลกท้องถิ่นเนี่ยนะคะที่เปลี่ยนแล้วมันสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้เนี่ยนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่จับต้องได้คำว่าสิ่งที่จับต้องได้เราไม่จำเป็นต้องทำเรื่องใหญ่โตระดับโลกนะคะก็คือทำในระดับท้องถิ่นนั่นแหละค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรสามารถที่จะให้ชุมชนเนี่ยพึ่งตนเองได้โดยหลักการก็คือทำทุกวิถีทางให้พึ่งตนเองได้ทีนี้ในการพึ่งตนเองตรงนี้ค่ะมันต้องปรับตัวกับสถานการณ์ปัจจุบันอันนี้เป็นที่ท้าทายเลยก็คือจะปรับตัวยังไงกับบริบทโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไป
0: แล้วจะปรับทันไหม
1: ใช่แล้วจะปรับทันไหมนะคะยังไงก็ทันค่ะเพราะเราโชคดีว่าเราอยู่ในชัยชนมภูมิที่มีทุกอย่างขอบป่านาเลเรามีครบนะคะโดยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะแล้วก็ที่ผ่านมากำลังคิดว่าสิ่งที่เรากำลังขับเคลื่อนไปด้วยกันนี่ก็คือเรื่องของการที่จะเปลี่ยน mindset ของคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดอ
0: าจารย์พูดเสมอเลยนะเรื่องของการเปลี่ยน mindset ของคน
1: การเปลี่ยน mindset การเปลี่ยนวิธีคิด
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถามว่าความยั่งยืนตรงนี้ค่ะท่ามกลางสถานการณ์ที่เข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยพิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคเดือดซูเปอร์เอลนีโญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะบอกว่าเศรษฐกิจสีเขียวอะไรต่างๆที่มันเป็นไปตามบริบทของความต้องการของโลกที่สู่การพัฒนายั่งยืนที่จะทำยังไงสิ่งแวดล้อมมันยังคงอยู่สูงถึงลูกหลานได้เนี่ยซึ่งประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยคนในชุมชนนั่นเอง
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นคนในชุมชนที่จะเปลี่ยนท้องถิ่นต้องเป็นคนในชุมชนเท่านั้นแหละค่ะที่จะมาเปลี่ยนท้องถิ่นของตัวเองได้นะคะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนตัวเองให้มันเป็นพลเมืองที่เป็นผู้รับบริการ
0: ค่ะ
1: ถ้าเราเข้าไปดูนะคะคนในชุมชนเนี่ยจะเป็นคนที่รับบริการเพื่อจะให้คนอื่นมาช่วยเหลือตลอดเวลาแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราสามารถเปลี่ยนวิธีคิดของคนในชุมชนเพื่อเป็นพลเมืองที่จะก้าวไปสู่

0: ผู้ที่จะมาร่วมสร้างนโยบายท้องถิ่นด้วยกันอันนี้มันจะทำให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นได
1: ้ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ว่าเนี่ยมันต้องเอาความรู้ที่เป็นความรู้ทางวิชาการนะคะแล้วก็เอาความรู้ที่มาเชื่อมโยงกับโครงสร้างของสังคมของบ้านตัวเองของชุมชนตัวเองนะคะว่าจะทำยังไงเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของคนที่จะลุกขึ้นมาจัดการของบ้านตัวเอง
1: ค่ะแล้วอาจารย์มองเห็นศักยภาพหรือว่าความพร้อมอะไรในตัวของพี่น้องประชาชนที่จะมาเข้าร่วมการเป็นพลเมืองกับเราเหมือนเราต้องมองเห็นอะไรบางอย่างก่อนว่าศักยภาพที่จะเกิดขึ้นจากชุมชนแห่งนี้
0: อาจ
1: าร
0: ย์มองยังไงเป็นความท้าทายยากที่สุดของคนที่จะต้องทำงานกับชุมชนเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานกับชุมชนเนี่ยมันมีสองอย่างนะคะว่าหนึ่งเราอยากจะทำงานให้สำเร็จ
1: ค่ะ
0: หรือเราอยากทำงานให้เสร็จ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นคำว่าสำเร็จกับเสร็จเนี่ยมันแปลความไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราโชคดีว่าระบบทางราชการแล้วก็หน่วยงานต่างๆเนี่ยทุกที่เลยค่ะมุ่งเป้าไปสู่การพัฒนาชุมชนทั้งหมด
1: ค
0: ่ะนะคะเพราะฉะนั้นความท้าทายที่ว่าเนี่ยเราจะทำยังไงให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยสามารถที่เปลี่ยนวิธีคิดของเขาที่เคยเป็นแบบเดิมๆที่จะรองรับการบริการหรือทำยังไงที่เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่อย่างเงี้ยไม่ต้องทำงานร่วมกันต่างคนต่างอยู่แล้วพอถึงเวลาก็ไปรับบริการเฉยๆอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ถ้าเขาเปลี่ยนความเชื่อของเขาแล้วเขาเชื่อว่าเขาเนี่ยมีศักยภาพพอที่จะลุกขึ้นมาจัดการตัวเขาเองแล้วก็ที่สำคัญยังมีส่วนที่เหลือต่างเหล่านั้นเนี่ยไปร่วมที่จะจัดการชุมชนของเขาด้วยการเปลี่ยนmindsetตรงนี้ค่ะจำเป็นที่จะต้องอาศัยความไว้วางใจของคนที่อยู่ในชุมชนด้วยกันของคนที่อยู่นอกชุมชนที่เข้าไปช่วยสนับสนุนจากทุกภาคส่วนนะคะเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ค่ะภาคส่วนที่ว่าเราดูได้เลยว่าถ้าจะให้ความยั่งยืนเกิดขึ้นกับการพัฒนาเนี่ยมันจำเป็นอย่างยิ่งต้องทำกับภาคส่วนของส่วนราชการต่างๆภาคส่วนนี้ต้องทำกับส่วนของวิชาการนะคะภาคส่วนนี้ต้องทำกับเอกชนภาคประชาสังคมและก็โดยเฉพาะสื่อด้วยนะคะเพราะเป็นตัวกลจักรกลไกที่ต้องขับเคลื่อนร่วมกันเพราะฉะนั้น mindset ของคนในชุมชนคนในชุมชนเปลี่ยน mindset อย่างเดียวไม่ได้คนที่ลงไปก็ต้องเปลี่ยน mindset ของการพัฒนาด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้น1การพัฒนาของเครือข่ายที่เข้าไปก็ต้องเปลี่ยน mindset ของคนร่วมเข้าไปกับการเปลี่ยน mindset ของท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าโครงการไหนที่มันแสดงให้เห็นถึงความยั่งยืนเนี่ย mindset ของนักการเมืองท้องถิ่นก็มีส่วนนะคะว่าถ้า mindset เขาเปลี่ยนที่จะเปิดรับให้คนทุกคนในชุมชนเห็นคุณค่าของคนในชุมชนเท่ากัน
1: ค่ะ
0: มันก็จะง่าย
1: เขาก็เหมือนสะพานเชื่อมไหมคะระหว่างหน่วยของเราระบบที่เราวางไว้ mindset ของเราไปถึงพี่น้องประชาชน
0: ถูกใช่ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า mindset ของเรากับ mindset ของประชาชนตรงกันแต่ถ้า mindset ของท้องถิ่นไม่ใช่มันก็ความยั่งยืนก็ไม่ต่อไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันนะคะทีนี้ถามว่าเอ๊ะจะทำยังไงให้เขาเปลี่ยน mindset ต่างคนต่างอยู่กลับมาสู่กระบวนการเรียนรู
1: ้
0: เพราะฉะนั้นความยั่งยืนที่เกิดขึ้นในชุมชนก็คือเรื่องของกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือช่วยกันนะ
1: คะ
0: เพราะฉะนั้นกระบวนการเรียนรู้ตรงนี้ค่ะมันก็ต้องผ่านกระบวนการของโครงการกิจกรรมที่ชุมชนตรงนั้นนะคะทุกคนที่ลุกขึ้นมาเนี่ยมาจัดการเรื่องของตัวเอง
1: ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าระบบของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องเชื่อมโยงกันทุกมิติเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงของทุกมิติเนี่ยมันเป็นเหมือนระบบนิเวศที่มีชีวิตของในชุมชนนะคะถามว่าระบบนิเวศที่มีชีวิตของคุณในชุมชนมันต้องเกี่ยวพันกันยังไงเกี่ยวโยงกันยังไงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมิติทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะโดยทั่วไปถ้านักวิชาการที่ลงไปเนี่ยก็อาจจะต้องแปลงข้อมูลที่มันเป็นวิชาการอาจจะทำเครื่องมือที่มันง่าย
1: ๆ
0: เช่นบอกว่าเอ๊ะเราจะทำโซเชียลแมปปิ้งกันยังไงแผนที่เดินดินที่ให้ผู้คนในชุมชนเนี่ยรู้จักกันยังไงมีของดีอยู่ตรงไหนมีภูมิปัญญาอยู่ตรงไหนอันนี้ก็จะเป็นอันหนึ่งนะคะที่ให้เราเห็นส่วนอีกมิติหนึ่งก็เป็นมิติประวัติศาสตร์และก็ภูมิปัญญาซึ่งตรงมิติของประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาตรงนี้เหมือนกันนะคะเราอาจจำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือที่เป็นไทม์ไลน์ของประวัติศาสตร์ของชุมชนตรงนั้นให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาคุยกันแล้วก็พูดถึงประวัติศาสตร์ของชุมชนตัวเอง
1: แต่นี่เหมือนเป็นทรัพย์ของเราเลยนะเหมือนเป็นทรัพย์ของชุมชนที่มันมีมาอยู่ก่อนแล้วแล้วมันคือความพร้อมที่เราสามารถกลับไปหยิบสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่นอันเนี้ย มาจากรากเหง้าอาจารย์ง่ายๆนะมาต่อยอดได้
0: เพราะฉะนั้นก็คือการที่จะทำตัวของความยั่งยืนเกิดขึ้นได้ก็ต้องจำเป็นต้องใช้ผู้คนในชุมชนเนี่ยลุกขึ้นมารู้เรื่องของตัวเองรู้ตั้งแต่เรื่องของมิติของกายภาพสิ่งแวดล้อมอะไรของตัวเองว่าเป็นยังไงนะคะรู้ถึงเรื่องของประวัติศาสตร์ของตัวเองว่าช่วงไหนเป็นยังไงใครเป็นยังไงนะคะแล้วก็รู้มิติของสังคมและความสัมพันธ์ของคนในชุมชนมิติของเครือญาติ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็มีส่วนนะคะมิติของเครือญาติก็เป็นส่วนสำคัญที่ว่าเราจะต้องเครือญาติจะต้องช่วยเหลือกันยังไงเป็นมิติอีกมิติหนึ่งก็คือจะเป็นมิติของเศรษฐกิจและก็วิถีชีวิตซึ่งตรงนี้ค่ะมันจะเห็นได้ว่าเป็นเครื่องมือที่อาจจะออกมาเป็นปฏิทินฤดูกาลหรือปฏิทินของศิลปวัฒนธรรมประจำปีนะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วก็ต้องมิติในเรื่องของความเร่งด่วนของเรื่องของปัญหาในชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าทุกมิติมาร่วมกันแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่การถอดบทเรียนเกิดขึ้นก็คือเราจะทำอย่างไรให้ข้อมูลที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะให้เขาย่อยได้แล้วก็มาจัดระบบได้วิเคราะห์ได้สุดท้ายแล้วเขาสามารถที่จะลงฉันทามติร่วมกันได้ว่าเฮ้ยเราต้องแก้ปัญหาอันไหนก่อน
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นตรงนี้ค่ะมันเป็นเรื่องที่ต้องเปลี่ยน mindset ของทุกคนทั้งคนในชุมชนทั้งท้องถิ่นนะคะแล้วก็ทั้งผู้ที่เข้าไปร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้วยว่า mindset ตรงนี้เราจะต้องบริหารจัดการให้มันเกิดนวัตกรรมของชุมชนเหล่านั้นยังไงคำว่านักปฏิบัติที่เกิดขึ้นมันอาจจะออกมาเป็นเครือข่ายที่ต้องทำงานร่วมกันในมีกลไกมีกลุ่มก้อนเกิดขึ้นดังนั้นอยากยกตัวอย่างเช่นกรณีของปากน้ำฉวางที่ดิฉันเพิ่งไปล่าสุดในการที่ไปขับเคลื่อนอยู่นะคะมันทั้งมีทั้งโรงเรียนพลเมืองของปากน้ำฉวางด้วยนะคะโดยศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสำลุกเกล้านะคะซึ่งไปตั้งแต่ปี59แล้วก็มีอยู่3รุ่นคือมีรุ่น59รุ่น1รุ่น63แล้วก็รุ่น64ซึ่งเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าเราเนี่ยไปท่ามกลางก่อนที่จะมีโควิดและไปช่วงโควิดพอดีนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าจากตรงนี้ประกอบกับล่าสุดเนี่ยนะคะทางโรงเรียนผู้สูงอายุของปากน้ำฉวางก็มีเป็นรุ่นที่1นะคะ
1: มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
0: ด้วย
1: นอกเหนือจากเป็นเรื่องของ
0: โรงเรียนพลเมืองด้วย
1: โรงเรียนพลเมืองก็ยังมีอีก1โรงเรียนคือ
0: โรงเรียนผู้สูงอายุ
1: ทีนี้ยังไงล่ะคะ
0: ทีนี้ถ้าเราดูจากตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะแล้วที่ยกตัวอย่างเหล่านี้ค่ะเพื่อจะเห็นว่าวิธีการที่จะเปลี่ยน mindset ให้ทุกคนให้ความเห็นทุกคนมีคุณค่าเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งถามว่าโรงเรียนนี้สองโรงเรียนเนี่ยแทบจะไม่ต่างกันเลยเพียงแต่ว่าคนที่เข้ามาคนต่างเพศต่างวัยกันแค่นั้นเองผู้สูงอายุก็60อัพแต่โรงเรียนพลเมืองคือรับทุกเพศทุกวัยเข้ามาแต่สิ่งหนึ่งที่เห็นว่ากระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นซึ่งเกิดขึ้นหลายๆปีเนี่ยทำให้เราเห็นว่าจากโรงเรียนพลเมืองบางคนตอนนั้นไม่60ก็ตอนนี้เปลี่ยนมาอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุส่วนเราถอดบทเรียนที่ผ่านมาเนี่ยกลับพบว่าโรงเรียนผู้สูงอายุเองอยากจะไปเรียนโรงเรียนพลเมืองด้วย
1: ได้ไหม
0: ได้ค่ะทีนี้ประเด็นสำคัญที่ถามว่าทำไมเขาถอดบทเรียนแล้วมาเป็นอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: เพราะการถอดบทเรียนเนี่ยทำให้เขาเห็นข้อมูลก้อนหนึ่งของชุมชนที่มีเป้าหมายร่วมกันว่าเฮ้ยเราจะพัฒนาไปยังไงทีนี้ในกระบวนการตรงนี้ค่ะเมื่อมีข้อมูลก้อนนี้ด้วยกันแล้วทุกคนเห็นพ้องต้องกันแล้วก็กลายเป็นว่ามาจัดลำดับความสำคัญได้ว่าต่อไปเนี่ยชุมชนเราจะพัฒนาไปยังไงโดยอาศัยทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนที่ตัวเองมีอยู
1: ่ค่ะ
0: นะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเราไปดูบทเรียนของโรงเรียนพลเมืองเนี่ยไปหยิบยกลูกแฟบขึ้นมาถูกไหมคะลูกแฟบที่เกิดขึ้นมาก็จะเป็นน้ำลูกแฟบหรือไม่ก็เป็นตัวของลูกอมที่จะอดบุหรี่อะไรต่างๆเหล่านี้ค่ะซึ่งตรงนี้ค่ะทุกอย่างเนี่ยเอาทรัพยากรมาช่วยทั้งนั้นก่อนที่จะพัฒนาต่อไป
1: เดี๋ยวให้อาจารย์เล่าให้ฟังช่วงหน้าดีกว่าว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างในระหว่างทางเมื่อสักครู่ถ้าเรามองภาพที่ให้คุณผู้ชมได้ดูไปเป็นโรงเรียนผู้สูงอายุที่ปากน้ำฉวาง
0: ใช่ค่ะแล้วก
1: ็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันแบบ
0: ใช่ค่ะ
1: สนุกสนานไม่ใช่ว่าเห็นกล้องแล้วยิ้มนะก็คือแบบ
0: ยิ้มโดยปกติเลย
1: ในความแฮปปี้ของเขา
0: เพราะว่ากำลังให้เขาเล่าว่ามาเรียนได้อะไร
1: วาดลงวาดรูปอะไรว่าไปนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะมาดูว่าในระหว่างทางเนี่ยเราเจอกับอะไรบ้างแล้วเราดำเนินการมาถึงวันนี้แล้วกับคำที่ว่ายั่งยืนที่อยู่ปลายทางของเราอาจารย์
0: จะไปถึงไหม
1: ใช่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะช่วงนี้พักครู่เดียวค่ะ

0: อุ๊ยจริงหรือเปล่าเนี่ยข่าวเนี้ยที่เขาจะให้เงินนักเรียนนักศึกษา 10,000 บาทอ่ะไม่รู้ว่าข่าวจริงหรือข่าวปลอมเนี่ยภูมิมาดูหน่อยสิลูกยังไง
1: เอ๊ะผมว่านี่น่าจะมาจากแหล่งข่าวที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับดูเป็นข่าวปลอมด้วย
2: จะเสพสื่ออะไรอย่าลืมเอไว้ก่อนชัวร์ก่อนแชร์นะครับ

อาหารใต้ไม่ใช่แค่ความอร่อยแต่คือเรื่องราวของแผ่นดินและผู้คนที่นี่นครศรีธรรมราชรสชาติเริ่มต้นจากวัตถุดิบชุมชนและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติจัดจ้านสะท้อนถึงตัวตนคนใต้ได้อย่างชัดเจนขนมจีนน้ำยาใต้อาหารของชุมชนที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยรสชาติและความผูกพันอาหารไทยคือมรดกทางวัฒนธรรมที่ยังมีชีวิตในทุกครัวเรือนนครศรีธรรมราชรสชาติอาหารไทยที่ครองใจคนทั่วโลก

0: ยังอยู่กับ NBT เซาร่วมใจคนไทยไม่ทิ้งกันที่ NBT นครศรีธรรมราชค่ะวันนี้เรามาเปลี่ยนผู้รับบริการเป็นผู้ร่วมกำหนดทิศทางก็คือพลเมืองในบ้านเมืองเราเนี่ยสามารถที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของตัวเองได้อาจารย์สุจารีบอกเสมอว่าการเมืองมันเป็นเรื่องของทุกวันมันเป็นเรื่องของทุกคนตื่นมามันก็อยู่กับการเมืองแล้วดังนั้นแล้วการเมืองภาคพลเมืองที่ดีก็คือประชาชนสามารถเป็นพลเมืองได้และนำพาชุมชนสังคมประเทศของเราไปสู่จุดที่ยั่งยืนและอยากให้เป็นได
1: ้
0: เมื่อสักครู่อาจารย์ย้อนไปว่าเรามีเรื่องของการหยิบเอาประเพณีวัฒนธรรมทรัพยากรหรือว่ารากเหง้าเนี่ยนำมาใช้แล้วอาจารย์ก็ลงพื้นที่อย่างที่บอกว่าปากน้ำฉวางตรงนี้เราไปเจออะไรบ้างในระหว่างทางที่สามารถแบบมันดีจังเลยหยิบขึ้นมาแล้วเอามาสร้างมูลค่าให้มัน
1: เพราะว่าทุนมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่อยู่ในชุมชนนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเอาทุนมนุษย์มาเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่ารอบทุนมนุษย์เหล่านั้นเนี่ยเรามีทุนชุมชนอื่นอีกหรือไม
0: ่
1: นะคะเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้เรื่องของทุนมันสำคัญมันต้องผ่านการลงมือทำเพราะฉะนั้นการลงมือทำเหมือนที่ฉันบอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าเรามีเครื่องมือหลายๆเครื่องมือเลยพอหลายๆเครื่องมือเสร็จเนี่ยนะคะเราก็ต้องเอาทุนมนุษย์มาว่ากันว่าเอ๊ะแล้วทำไมบ้านเราถึงชื่อโน้นชื่อนี
0: ้
1: ส่วนปากน้ำฉวางเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเอ๊ะขึ้นมาก็คือเฮ้ยถ้ามีชุมชนมันมีบ้านหนองแฟบก็เลยต้องมาคนในชุมชนก็มาคุยกันว่าบ้านหนองแฟบเนี่ยมันคืออะไร
0: แล้วมันคืออะไรอ่ะ
1: แล้วมันคืออะไรมันก็จะเป็นเขาก็จะบอกอ๋อหนองแฟบมันมีลูกแฟบอยู่ไอ้เราก็นึกว่าลูกแฟบเนี่ยมันจะต้องมีแบบเป็นลูกเป็นผลอะไรนะคะพอไปดูเสร็จมันก็จะเป็นเขียวๆแล้วก็เป็นเหมือนรูปหัวใจอะไรต่างๆเหล่านี้
0: เป็นอะไรจานเป็นผักเหรอ
1: ใช่ไม่มันเป็นพืชที่อยู่กับน้ำแฉะนะคะแต่ว่าเขาเอามาแกงเลียงนะคะแล้วเขาก็ตอนนี้ก็คือไปเอามาวิเคราะห์ที่ศูนย์วิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนะคะก็เอามาวิเคราะห์เพื่อให้ประชาชนเนี่ยเฮ้ยมีความสุขหวงเห็นจากที่เคยทิ้งฟ้างไปแล้วนะคะก็พอสุดท้ายพอรู้ว่ามันมีประโยชน์มันมีวิตามินซีเยอะมีอะไรเนี่ยก็เลยมาแปรรูปเป็นน้ำรูปแฟบมีทำขน
0: ม
1: สุดท้ายแล้วก็มาทำเป็นผ้ามัดย้อมมีทำเป็นเรื่องของอะไรนะเขาเรียกลูกอมที่จะลดสำหรับคนเลิกบุหรี
0: ่
1: อะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งจากวิธีการเหล่านี้ไอ้นี่แค่ลูกแฟบน
0: ะ
1: แล้วก็จากลูกแฟบที่มันเคยแค่คนเห็นว่ามันทิ้งขว้างอยู่ไม่สนใจตอนนี้ก็เป็นประมาณ2กิโลละ 2-300
0: สร้างมูลค่าขึ้นมาได้เลย
1: สร้างมูลค่าขึ้นมาได้เลยแล้วก็ต้นแฟบจากไอ้ที่เคยทิ้งๆขว้างๆก็มาจัดการเขาเรียกนะมานั้นได้นี่อันนี้ก็จะเป็นน้ำลูกแฟบค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเขียวๆนะคะเป็นลูกแฟบอันนี้ได้เนื่องจากว่าตอนที่นักเรียนพลเมืองทำเนี่ย เรามีข้อเสนอส่งต่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านแผนเจ้าเมืองนะคะเพราะฉะนั้นแผนเจ้าเมืองของสภาพลเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็จะมีเรื่องลูกแฟบเนี่ยเข้าไปเพราะฉะนั้นพอเรื่องลูกแฟบเข้าไปเนี่ย เมื่อมีงานวิจัยมีงานวิเคราะห์ออกมาแล้วว่าลูกแฟบมันมีประโยชน์ยังไงก็เลยเสนอกับอบจ.ค่ะณขณะนั้นนะคะแล้วก็ได้เรื่องของการทำสบู่เหลวการทำน้ำยาล้างจานอะไรต่างๆเหล่านี้
0: ค
1: ่ะถักจากลูกแฟบนะคะมีคุณสมบัติที่ได้อยู่นะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เกิดขึ้นจากวิธีของการที่ชุมชนลุกมาจัดการตนเอง
0: เอาล่ะทีนี้นะคุณผู้ชมเจอลูกแฟบที่ไหนให้นึกถึงปากน้ำฉวางที่นั่นก็แล้วกันนะคะพื้นที่เรามีลูกแฟบแล้วเราก็หยิบเอามาใช้ประโยชน์ได
1: ้ใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือเป็นแค่ทรัพยากรหนึ่งที่ยกตัวอย่างซึ่งจริงๆมีอยู่เยอะนะคะมีอยู่หลายมากมายนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่จะบอกว่าเอ๊ะอะไรที่อื่นไม่มีเรามีอะไรเงี้ยก็เลยพยายามที่จะดึงออกเป็นพืชอัตลักษณ์ของชุมชนตัวเองนะคะจากตรงนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่ามันต้องผ่านการลงมือทำทีนี้พอผ่านการลงมือทำเนี่ยมันจำเป็นที่จะทำให้เขาเนี่ยเรียนรู้แล้วก็รู้ว่าเอาเนี่ยมันเป็นสิทธิเป็นหน้าที่ของตัวเองที่ต้องลุกมาจัดการตัวเองแล้วก็จะต้องมีการทำเพื่อประโยชน์ของชุมชนตัวเองด้วยซึ่งทั้งของโรงเรียนไม่ต่างกันเลยค่ะแต่เพียงแต่วัยที่มันต่างกันแค่นั้นเองนะคะทั้งสองโรงเรียนก็มีแนวทางที่สอนไปในลักษณะของการใหรู้จักดูแลตัวเองช่วยตัวเองดูแลครอบครัวจนกระทั่งว่าดูแลชุมชนแล้วก็ที่สำคัญคือทำยังไงให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะคะจากสิ่งที่พูดไปทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันดูง่ายๆแต่มันก็มีรายได้นะคะพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนของตัวเองได้นะคะแต่ถามว่ากว่าจะมาถึงตรงนี้สิ่งที่เราต้องทำร่วมกันมันต้องใช้ความไว้เนื้อเชื่อใจมันต้องใช้การรวมกลุ่
0: ม
1: มันต้องใช้เครือข่ายเข้ามาร่วมและที่สำคัญจะยั่งยืนไม่ได้เลย ถ้าไม่สามารถใช้กระบวนการเรียนรู้ของทุกๆคนช่วยกันแล้วก็ให้ความสำคัญของภูมิปัญญาให้ความสำคัญของปราชญ์ชุมชนให้คุณค่าในวิถีชีวิตของคนตรงนั้นให้มากที่สุด
0: ค่ะขออนุญาตมองอย่างนี้ค่ะอาจารย์คำว่ายั่งยืนบางทีพอเราคิดแล้วมันเหมือนจะไกลแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับ mindset แล้วเปลี่ยนมุมมองเราสามารถยั่งยืนได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยไหมอาจารย
1: ์คือ
0: ในระดับความคิด
1: ใช่ถ้าเราเปลี่ยนความคิดได้ mindset นี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะ
0: มันจะยั่งยืนตอนนี้เลยก็ได
1: ้ใช่ค่ะเพื่อจะมาบอกว่า1วันเนี่ยเราลุกขึ้นมาแล้วต้องทำอะไร
0: ค่ะ
1: ถูกไหมคะเราทำเรื่องตัวเองเราทำเรื่องครอบครัวเฮ้ยเรายังมีเวลาเหลือทำเพื่อชุมชนถ้าวงการนี้นะคะถ้าผู้นำที่เป็นที่สิ่งที่ท่านพูดมาเนี่ยผู้นำจะเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและคนเหล่านี้ก็จะเป็นผู้นำที่จากการถอดบทเรียนของโรงเรียนพลเมืองหรือแม้แต่โรงเรียนผู้สูงอายุที่ปากน้ำฉวางคำตอบเดียวกันค่ะวัดที่ความสุขความสุขของคนที่เข้ามาทำกิจกรรมเหล่านั้นว่าเมื่อเจอกันเนี่ยเขามีความสุขไหมนะคะไม่ใช่บอกว่าอะไรนะคะเอาผู้สูงอายุมาเพื่อแก้ความเหงาอะไรนี่ไม่ใช่เลยค่ะเพราะถ้าท่านได้มีโอกาสไปฟังเรื่องราวของผู้สูงอายุที่พูดขนาดบอกว่าวาดภาพเนี่ยสะท้อนอะไรภาพเดียวสะท้อนอะไรได้เยอะแยะเลย
0: แล้วผู้สูงวัยคือ60อัพขึ้นไปนะพยายามวาดภาพขึ้นมาว่านี่คือภาพของเขา
1: คือถามว่าวันนี้คุณรู้สึกอะไรกับชุมชนคุณรู้สึกอะไรกับตัวเองเพราะฉะนั้นภาพที่ออกมาไม่เหมือนกันสักคนนึงนะคะภาพที่ออกมาเนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าเขากำลังภูมิใจในตัวเองและภูมิใจที่ตัวเองเนี่ยได้มาช่วยครอบครัวแล้วก็ช่วยชุมชนและภูมิใจว่าวัยขนาดนี้แล้วยังมีรายได้เกิดขึ้นและที่น่ารักมากๆก็คือคน60กว่ามีความคิดจะรวมกลุ่ม
0: ค่ะ
1: มีความคิดอาจารย์แล้วจดแจ้งโอท็อปยังไงอาจารย์เราจะต้องทำยังไงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าในการทำงานเนี่ยไม่ยากเลยเราแค่ใช้การเปลี่ยนmindsetง่ายๆก็คือให้แต่ละคนรู้ปัญหาของตัวเองรู้ทุนของตัวเองแล้วก็ที่สำคัญรู้ว่าเป้าหมายของตัวเองและชุมชนคืออะไรสุดท้ายแล้วให้เขาเนี่ยสามารถเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆเข้าไปให้ได้
0: ค่ะ
1: เพราะถ้าอย่างนั้นเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะเข้าไปช่วยเขาได
0: ้ค่ะเพราะว่าบางทีแล้วอ่ะเงื่อนไขของอายุอ่ะมันอาจจะพร้อมในการที่จะทำอะไรบางอย่าง
1: ใช่ค่ะ
0: อายุระหว่างเท่านี้ถึงเท่านี้อาจจะพร้อมอีกเรื่องนึง
1: ใช่ค่ะ
0: แต่พอเป็นผู้สูงวัยแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะมีความพร้อมอีกรูปแบบนึงที่รอให้คน
1: ที่สำคัญเนี่ยรูปหัวใจตรงนี้ค่ะถามว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำยังไงเพื่อปากน้ำฉวาง
0: ค่ะ
1: เขาก็คุยต่อเลยว่าเขาอยากทำทั้งศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาชีพรายได
0: ้
1: สืบสานต่อเนื่องยังไงแต่ที่น่ารักเขาบอกเราแรงไม่พอเราต้องไปดึงเยาวชนขึ้นมาเราต้องไปดึงกลุ่มสตรีขึ้นมาเราต้องไปดึงกลุ่มต่างๆที่ไม่ได้ไปอยู่ในโรงเรียนผู้สูงอายุ

0: เราขอไปมีโรงเรียนพลเมืองเกิดขึ้นอีกสักครั้งนึงได้ไหมโดยที่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาเข้าไปแจมด้วยซึ่งกำลังคิดว่าสิ่งหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะทำเพื่อชุมชนตัวเองและทุกคนนำเสนออย่างมีความสุขนะคะยิ้มแย้มแจ่มใสมีความสุขหมายความว่าวันนั้นจะต้องบริหารไมค์อะค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะน่ารักอบอุ่นดูแม่ๆได้สดใสกันการวาดรูปออกมาแล้วก็เหมือนกับเพิ่มกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นคือมันไม่ใช่แค่การแบบเป่าประกาศเป้าๆๆไม่ลงมือทำอันนี้มันก็จะไม่เกิดอะไรนะคะแต่ว่าความยั่งยืนมันเกิดขึ้นได้ในทุกวันถ้าเราปรับ mindset และลงมือทำนะ
0: คะ
1: การเป็นพลเมืองก็มาจากการเป็นประชาชนนะคะก้าวสู่การเป็นพลเมืองที่รู้ว่าสิทธิหน้าที่ของเราคืออะไรแล้วก็มาร่วมกันขับเคลื่อนนะคะก็ถือว่าเป็นเคสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วอาจารย์ก็หยิบมาฝากเรานะอาจารย์มีอะไรจะฝากในช่วงสุดท้ายไหมคะว่าไอ้แสงสว่างของปลายอุโมงค์ที่รอเราอยู่ตรงนี้
0: จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าการที่เราทำโครงการหรือกิจกรรมอะไรต่างๆในชุมชนน่
1: ะ
0: ทุกกิจกรรมทุกโครงการเนี่ยสามารถถอดบทเรียนได้นะคะเมื่อถอดบทเรียนเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ยพลังของเราพอไหมเครือข่ายเราพอไหมเพราะฉะนั้นการที่จะไปข้างหน้าได้เนี่ยพลังเครือข่ายเป็นเรื่องสำคัญเรื่องของทำยังไงให้เห็นว่าการพัฒนาเนี่ยมันเกิดจากกระบวนการเรียนรู
1: ้
0: และที่สำคัญคือทำยังไงกระบวนการเรียนรู้นี่ต่อเนื่องนะคะ
1: นอกเหนือจากให้กำลังใจพื้นที่ชุมชนแล้วนะคะต้องให้กำลังใจทางอาจารย์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคนที่เราเจอทุกครั้งก็เอเนอร์จีล้นตลอดในเรื่องของการนำพาให้ประชาชนได้มีความสุขที่ยั่งยืนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากๆนะคะที่เสียสละเวลามาร่วมพูดคุยในรายการ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะให้กำลังใจการค่ะอาจารย์นะคะเวลาของรายการหมดค่ะคุณผู้ชมค่ะสามารถกลับมาติดตามรายการ NBT เซารวมใจคนไทยไม่ทิ้งการที่ NBT นครศรีธรรมราชได้ทุกวันอังคาร 15:00 น.วันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ในทุกเช้าวันใหม่มีบางสิ่งที่ยึดโยงพวกเราไว้ด้วยกันชาติคือความสามัคคีของผู้คนศาสนาสอนให้เราเป็นคนดีพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมใจของคนไทยร่วมกันสืบสานและรักษาไว้ให้คงอยู่

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
2: พี่รู้ได้ไงอ่ะ
3: คราบเหนียวๆจากบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษมากมายมันถูกดูดเข้ามาอยู่ในแอร์และอยู่ในปอดเช่นกันบุหรี่ไฟฟ้าไทยก่อปอดที่ล้างไม่ได
4: ้รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ัฒนธรรมท้องถิ่นเมืองระนองมีความโดดเด่นด้านความเป็นพหุวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิตไทยจีนมลายูและเมียนมาเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืนเกิดเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมประเพณีสถาปัตยกรรมระนองเมืองท่องเที่ยวเล็กๆที่มากไปด้วยเสน่ห์ของท้องถิ่นคุณค่าทางประวัติศาสตร์เกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
1: หัตถศิลป์ดินโบราณเมืองระนองผงโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะ

การคิดดีวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่จังหวัดระนองค่ะซึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดระนองน้องๆก็คงจะนึกถึงภูเขาหญ้าหรือว่าน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะแต่ระนองค่ะเขามีดีกว่าที่เราคิดเพราะว่าเขามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างยาวนานมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสืบทอดอัตลักษณ์มาจนถึงปัจจุบันค่ะและแน่นอนว่าในรายการคิดดีก็ต้องมีเยาวชนคนเก่งที่จะพาน้องๆไปสนุกกับเรื่องราวของเมืองระนองจะเป็นยังไงไปติดตามพร้อมกันในรายการวันนี้เลยค่ะ

0: เจอแล้วค่ะคุณผู้ชมมัคคุเทศก์น้อยของเราน้องปินตั้นนั่นเองสวัสดีค่ะวันนี้มัคคุเทศก์น้อยของเรามาในชุดสีแดงสวยงามมากชุดนี้เป็นชุดอะไรคะเนี่ย
1: เป็นชุดบ้าบ่าครับเป็นชุดประจำท้องถิ่นของเราค่ะ
0: สวยงามมากค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันดีกว่านะคะ
1: โอเคค่ะ

0: ็อยู่กันที่ไหนคะ
1: ที่กลุ่มฮัตซินดินโบราณค่ะ
0: กลุ่มฮัตซินดินโบราณแล้วก็นี่เป็นตัวอย่างผลิตภัณฑ์ค่ะที่เราจะนำน้องๆไปชมในวันนี้อย่างที่เห็นในหุ่นอันนี้ก็คือเป็นชุดบ่าบ่ายายาเหมือนที่น้องพินตันใส่เลย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าจะเป็นแบบคุยยาวค
0: ่
1: ะ
0: เป็นคุยยาว
1: จะนิยมใส่ในงานแต่งงานค่ะ
0: แต่ก่อนจะไปถึงการชมผลิตภัณฑ์ค่ะก่อนอื่นอยากให้เล่าก่อนว่าความเป็นมาว่าที่เราได้ไปเป็นมัคคุเทศก์น้อยเนี่ยค่ะมันมีความเป็นมายังไง
1: หนูอยู่กับแม่กับพี่จุ๊บค่ะแล้วก็แม่กับพี่จุ๊บก็ทำงานพวกหัตถศิลป์ดิ้นโบราณค่ะพอหนูโตมาหนูก็ซึมซับไปเรื่อยๆพอหนูโตขึ้นมาหนูเป็นเยาวชนรุ่นใหม่ที่อยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าในภูมิปัญญาและกลุ่มและงานค่ะหนูก็เลยอยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยให้ทุกคนได้รู้ค่ะ
0: ก็คืออยากเป็นมัคคุเทศก์น้อยเพื่อที่จะส่งต่อเรื่องราวที่เราได้ซึมซับมาใช่ไหมคะแล้วแรงบันดาลใจที่ทำให้เราชอบหรือว่ารักที่จะอนุรักษ์ภูมิปัญญาตรงนี้ค่ะทั้งที่เราไปเรียนอย่างอื่นก็ได้แต่เราเลือกที่จะศึกษาสนใจเรื่องนี้แรงบันดาลใจมาจากอะไรคะ
1: แรงบันดาลใจมาจากอยากให้ทุกคนเห็นคุณค่าคนที่รู้จักเพื่อนพี่น้องอยากให้ได้เห็นคุณค่าของงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณชุดบ้าบ่ายายาค่ะหนูก็เลยลองพูดแล้วก็หนูก็เลยมาเป็นมัคคุเทศก์น้อยค่ะ
0: ก็คือเกิดการเรียนรู้ฝึกฝนแล้วก็ส่งต่อมาเรื่อยๆแล้วก็มีครั้งหนึ่งทราบมาว่าน้องเคยเป็นมัคคุเทศก์น้อยต้อนรับนายกด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนนั้นเป็นยังไงเล่าให้ฟังหน่อย
1: ตอนนั้นตื่นเต้นมากแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่งานกลุ่มงานหัตถศิลป์ดิ้นโบราณของเราได้ให้นายกเศรษฐาเห็นค่ะ
0: ในสมัยนายกเศรษฐาใช่ไหมคะทำไมเราถึงได้เป็นตัวแทนนะคะวันนั้น
1: เพราะว่าเหมือนทางจังหวัดเขาให้กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณนะคะไป
0: เป็นตัวแทน
1: ใช่ค่ะเป็นตัวแทน
0: หนูก็เลยหนูก็เลยได้ไปด้วยใช่ไหมคะทีนี้นอกจากการเป็นมัคคุเทศก์แล้วเนี่ยค่ะกิจกรรมอื่นๆที่เราสนใจเนี่ยมีกิจกรรมอื่นๆอะไรบ้างคะ
1: ก็เป็นการออกบูธค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็พอเวลามีงานทำเหมือนงานที่ผ่านมาก็จะเป็นงานล็อกเก็ตค่ะ
0: ค่ะ
1: เป็นงานล็อกเก็ตของท่านคอสุเตียงแล้วก็พันปีหลวงค่ะก็วันนั้นก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะหนูมาหนูก็ช่วยสอนช่วยพันดิ้นค่ะ
0: ก็คือนอกจากเป็นมัคคุเทศก์แล้วก็ยังก็คือช่วยงานที่ร้านแล้วก็สามารถสอนได้ด้วยเหรอคะ
1: สอนได้ด้วยค่ะ
0: ทำเองด้วย
1: ทีละหน่อยได
0: ้แล้วก็มีเรื่องของการประกวดด้วยใช่ไหมคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะ
1: ตอนนั้นตอนเด็กๆมากเลยแม่ก็ทำงานประกวดแล้วหนูก็เห็นว่ามีรองเท้าส้นสูงตอนนั้นหนูก็หยิบรองเท้าส้นสูงมาแล้วก็มาเดินยังมีคลิปอยู่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบชอบตอนนั้นคือชอบมากแบบชอบการประกวดมากก็พอโตมาพอแม่กับพี่จุ๊บเห็นว่าเนี่ยมันมีการประกวดหนูน้อยน้ำแร่มีการประกวดหนูน้อยนพม่านเนี่ยแม่ก็เลยเห็นว่าตอนเด็กๆเนี่ยหนูชอบมากแม่ก็เลยให้หนูลองไปประกวดค่ะตอนนั้นก็ไม่ตั้งใจมากก็คือตอนนั้นเหมือนเป็นตอนที่เดินคู่กันนะคะหนูก็เดินแล้วก็เหมือนตอนนั้นหนูหมุนแล้วหนูก็หมุนแล้วก็ตอนที่หมุนหนูหันจิตกรรมการก่อนนะคะพี่ก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะแล้วอยู่ๆตอนนั้นมันก็เป็นคลิปไวรัลมากตอนนั้นโอ้จากการกระทำครั้งนั้นแล้วก็ไปออกไทยรัฐครับดีใจมาก
0: ดังในโซเชียล
1: ใช่ค่ะ
0: จำได้ไหมว่าเราเริ่มประกวดตั้งแต่อายุเท่าไหร
1: ่ตอนอายุ7ปีค่ะ
0: เริ่มตั้งแต่7ขวบเลย
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ได้รางวัลมาหลายเวทีแล้วไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: รางวัลที่เรารู้สึกว่าประทับใจกับรางวัลนี้มากๆมีไหมคะเป็นรางวัลอะไร
1: ค่ะเป็นรางวัลหนูน้อยน้ำแร่ค่ะเป็นเวทีแรกเลยค่ะ
0: เพราะว่าเป็นเวทีแรกที่เราได้รางวัล
1: ใช่
0: เป็นรางวัลอะไรคะตอนนั้น
1: เป็น
0: ที่
1: หนึ่ง
0: เป็นรางวัลที่หนึ่งเลย
1: ใช่
0: เราเป็นนักเรียนด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ช่วยงานที่บ้านด้วยประกวดด้วยเรามีการแบ่งเวลาในการฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมตัวยังไงบ้าง
1: ก็พอเราเรียนเสร็จกลับบ้านมาถ้าสมมติว่า มีเวลาเหลือเยอะก็จะช่วยพี่จุ๊บทำดิ้นพันดิ้นบ้างบางทีก็พันดิ้นแบบอะไรนิดไออะไรเล็กๆน้อยๆแล้วก็ช่วยได้แล้วก็ช่วยค่ะหรือไม่ถ้าถือว่าเป็นเกล็ดปลาแล้วก็เอาเกล็ดปลาไปต้ม
0: ก็คือช่วยงานบางขั้นตอนในร้า
1: ใช
0: น
1: ่ค่ะแล้วก็เอาไปทักแห้ง
0: คนสนับสนุนเราที่คอยผลักดันส่งเสริมเราใครบ้าง
1: มีแม่มีพี่จุ๊บค่ะสองคน
0: ที่คอยสนับสนุนเรา
1: ใช
0: ใช่
1: ่
0: ไหมค
1: ค่
0: ะ
1: ะ
0: ทีนี้ความภาคภูมิใจนิดนึงค่ะที่เราได้เป็นคนมาศึกษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็สามารถส่งต่อภูมิปัญญาพวกนี้ให้คนอื่นๆด้วยเรามีความภาคภูมิใจยังไงบ้าง
1: มีความภาคภูมิใจที่ป้ามาทำป้าเนี่ยบางคนก็เกษียณไปแล้วก็ไม่อยากเป็นภาระลูกหลานก็ป้าเขาก็จะมาเรียนงานดิ้นถือว่าเรียนทำแมงปอแบบนี้เขาก็สามารถทำแล้วก็เอาไปขายได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนหรือว่าสร้างรายได้โดยที่ป้าจะไม่ได้เป็นภาระของลูกหลานค่ะ
0: ก็คือส่งต่ออาชีพ
1: ใช่ค
0: ใ
1: ่
0: ห
1: ะ
0: ้ผู้ใหญ่หรือว่ารุ่นเดียวกันกับเรามีบ้างไหมคะรุ่นเดียวกันกับเราม
1: ีบ้างค่ะถ้าเป็นงานถ้าเป็นอะไรแบบนี้ก็จะชวนเพื่อนมาทำบ้างค่ะ
0: ก็มาคอยซึมซับกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ทีนี้ค่ะผลิตภัณฑ์ตัวอย่างที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านี้มันยังมีผลิตภัณฑ์อีกเยอะเลย
1: ใช่ค่ะ
0: ในฐานะมัคคุเทศก์น้อยของเราวันนี้เดี๋ยวพาเราไปชมหน่อยว่าในแหล่งเรียนรู้เนี่ยมีอะไรบ้างที่เกี่ยวกับภูมิปัญญาวัฒนธรรมของจังหวัดระนองได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ

0: ค่ะอย่างที่บอกค่ะว่าเราจะพามาชมผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมชุมชนบ้านบางริ้นใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: มี
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ะไรบ้างคะ
1: อันนี้ก็จะเป็นมงกุฎหัวกวนค
0: ค
1: ่ะ
0: ่ะ
1: ก็จะเป็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งเริ่มต้นที่กรมหัตถศิลป์ดิ้นโบราณได้ทำค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นล็อกเก็ตค่ะก็จะเป็นล็อกเก็ตเหมือนที่หนูใส่ค่ะเป็นของพระพันปีหลวง
0: ก็คือเป็นเข็มติดหน้าอกที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกา
1: ใ
0: ส
1: ช
0: เ
1: ่
0: ลย
1: ค่
0: ใ
1: ะ
0: ช่ไ
1: แ
0: ห
1: ล
0: ม
1: ้วก
0: ค
1: ็
0: ะ
1: จะเป็นปิ่นจะเป็นป
0: ป
1: ิ่
0: ิ
1: น
0: ่นปักผม
1: ใช่ค่ะก็เหมือนที่หนูใส่เหมือนกัน
0: สวยๆอย่างนี้เลยก็คือเป็นเครื่องประดับที่เราใช้ได้ในหลายๆโอกาสเหมือนก
1: ใ
0: ั
1: ช
0: น
1: ่
0: ค่
1: ค
0: ะ
1: ่ะแล้วก็อันนี้ภูมิใจในส่วนไหนมากมันจะเป็นดอกโกมาซุมค่ะก็จะมีเกล็ดปลาที่เหลือใช้ค่ะ
0: ค่ะดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนั่น
1: ใช
0: เอง
1: ่
0: ใช่ไห
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: คะ
1: ต่อไปก็จะเป็นน้ำอบค่ะก็จะ
0: ค่ะ
1: มี3 กลิ่นค่ะมีกลิ่นโกมาซุน
0: ค่ะ
1: กลิ่นอันดามันแล้วก็กลิ่นพับพึงทานค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็ต่อไปก็จะเป็นน้ำหอมค่ะทำจากดอกโกมาซุมค่ะ
0: น้ำหอมจากดอกโกมาซุมก็คือดอกไม้ประจำจังหวัดระนองนี่แหละใช
1: ใช
0: ่ไหม
1: ่
0: คะ
1: ค่ะแล้วก็
0: อื
1: นี้
0: ม
1: ให้ลองดมกลิ่น
0: โอเคกลิ่นหอมเย็นแบบหอมสดชื่น
1: ใช
0: อ
1: ่ค่ะ
0: โอเคค่ะแล้วตัวต่อไป
1: แล้
0: ค
1: ว
0: ื
1: ก
0: อ
1: ็
0: อะไรค
1: ต่
0: ะ
1: อไป
0: ข
1: ก
0: อ
1: ็
0: ง
1: จะ
0: อะ
1: เป
0: ไร
1: ็นน้ำอบไทยค่ะส่วนผสมของมันก็จะมีน้ำแร่เป
0: ค
1: ็
0: ่
1: น
0: ะ
1: บ่อน้ำแร่ร้อนเ
0: ก
1: ร
0: ็
1: าเอ
0: ค
1: า
0: ื
1: ม
0: อ
1: าจาก
0: น้ำแร่ร้อนของระนองนั่นเอ
1: ใ
0: ง
1: ช่
0: ใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: ค
1: และ ้วก็ดินขาวที่ได้มาจากหาดส้มแป้นค่ะ
0: ก็คือเมืองแร่นองก็ต้องมีแร่ตัวนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ค
1: ค
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ะแล้วก็อันนี้กิน
0: นี่คือน้ำอบเดี๋ยวขอลองกินมันกินหอมนวลๆแบบละมุนละมุนอ่ะตอนนี้เป็นอะไรคะ
1: นี่เป็นแป้ง
0: แป้งอันนี้ทำมาจากอะไรคะ
1: อันนี้ทำมาจากดินขาวเหมือนกันค่ะที่ได้มาจากหาซัมเป็นค่ะจะใช้คู่กับตัวนี้ค่ะเอาไว้ปะแป้งค่ะว
0: ก
1: ั
0: ็
1: น
0: คือ
1: ใน
0: ใช้
1: วันสงกรานต์
0: เหมือนส่งน้ำพระ
1: ใ
0: ใ
1: ช
0: ช้
1: ่
0: รดน้ำผู้ใหญ่วันสงกราน
1: ใช
0: ต
1: ่
0: ์
1: ค่ะแล้
0: ร
1: วว
0: ม
1: ก
0: ไป
1: ็
0: ถึงรดน้ำสังไปด้วยใช
1: ได
0: ่ไ
1: ้
0: หมคะ
1: ค่ะแล้วก็จะเป็น
0: ต่อไปจะเป็นอะไรคะ
1: จะเป็นรองเท้าที่ปักด้วยลูกปัดค่ะ
0: รองเท้าปักสวยๆด้านหลังตรงนี้เลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะนำลูกปัดมาปักแบบนี้ค่ะให้เป็นรูปทรงสวยงามค่ะ
0: อันนี้ปักมือทั้งหมดเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะงานทั้งหมดนี้จะเป็นงานทำด้วยมือหมดเลยค่ะ
0: งานละเอียดมากค่ะสวยด้วยนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็คือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดไหมคะที่อยู่ในแหล่งเรียนรู้นี้
1: ทั้งหมดค่ะ
0: ทั้งหมดก็คือมีประมาณนี้ที่น้องแนะนำมา
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้วก
1: ่
0: ็ใน
1: ค่
0: ฐ
1: ะ
0: านะที่เราเป็นมัคคุเทศก์ของชุมชนในชุมชนของเราก็ต้องมีแหล่งเรียนรู้หรือว่าแหล่งท่องเที่ยวที่อื่นๆที่เราสามารถไปเที่ยวได้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวให้น้องพาพี่ลงไปเที่ยวในชุมชนสักหน่อยได้ไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะ

0: อเคที่นี่คือตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่คือที่ไหนคะ
1: พระที่นั่งรัตนตรังสรรค์ค่ะ
0: ที่นี่มีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงบ้างคะ
1: ลูกท่านขอสุเตียงเจ้าเมืองระนองค่ะชื่อว่าขอสิงกงได้สร้างพระราชวังให้พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จมาประพาสค่ะ
0: ก็คือสร้างเป็นที่นั่งรับรองให้ขององค์รัชกาลที่6นั่นเองใช่มั้ย
1: รัชกาลที่5
0: อ๋อรัชกาลที่5โอเค
1: แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยทําเป็นอนุสาวรีย์เลยค่ะก็เลยเป็นแลนด์มาร์คอีกที่นึงของจังหวัดระนองค่ะ
0: ก็คือเป็นพระที่นั่งที่สร้างไว้ตั้งแต่สมัยนั้นแล้วก็จนถึงปัจจุบันก็คือเป็นแลนด์มาร์คแห่งหนึ่งของจังหวัดระนองใครมาที่นี่ก็แวะมาถ่ายรูปได้
1: ใช่ก็จะมีมุมถ่ายรูปหลายมุมมากแล้วก็จะสวยมาก
0: แล้วก็สามารถแต่งชุดบ้าบ่ายยาเหมือนเรามาถ่ายรูปกับที่นี่ก็จะได้ฟิลไปอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะ
1: ใช่ได้ฟิลเหมือนสมัยก่อน
0: ค่ะค่ะเดี๋ยวเราเดินไปดูทั้งหมดใครคะ
1: อันนี้ไม่ทราบค่ะแต่ว่าจุดประสงค์ที่เขาสร้าง
0: อ๋ออันนี้ไง
1: อันนี้ก็จะเป็นคนสมัยก่อนที่เขาล่อนแร่แล้วก็จะมีคนหาบแร
0: ่ไปขายใช่
1: ซึ่งท่านคอซูเจียงเนี่ยมาจากเมืองกิงหูก็เลยย้ายมาที่ระนองแล้วก็แลเห็นว่าระนองเนี่ยเป็นจังหวัดที่น่าจะมีแร่เยอะท่านคอซูเจียงก็เลยเปิดเมืองแร่ดีบุกค่ะ
0: ก็เลยเป็นที่มาของเมืองเร่นองตั้งแต่ตอน
1: ใช่
0: ชื่อเดิมคือเร่นองไม่ใช่ระนองใช
1: ่ใช่ค่ะแต่ว่าเขาพูดไปเรื่อยๆจนกลายมาเป็นระนองค่ะ
0: แต่ตอนแรกคือเร่นองก็คือร่อนแร่มาตั้งแต่สมัยก่อน
1: ใช่

0: ตึกสวยมากเลยอ่ะตรงนี้มีความสำคัญยังไงที่น้องเล่าเมื่อกี
1: ้ก็คือบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านชิโนสไตล์ชิโนก็คือข้างในเนี่ยข้างล่างชั้นแรกก็จะเป็นการทำแต่งเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบจีนแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นแบบสไตล์โปรตุเกสแบบยุโรปซึ่งตรงทางเดินตรงนี้เนี่ยที่เขาทำเอาไว้ก็คือ
0: คนเราจะเห็นว่าตึกดีไซน์ของตึกเนี่ยจะมีทางเดินข้างหน้านี
1: ้ใช่เพราะว่าคนไทยเชื่อสายจีนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีความใจดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ก็คือสมมติว่ามีคนมาแบบหน้าแล้วฝนตกเขาก็จะให้มาอยู่ในนี้หรือว่าเป็นทางเดินให้เดินไปเรื่อยๆซึ่งตึกชิโนเนี่ยจะมีลักษณะเด่นอยู่2ลักษณะก็คือบ้านชิโนเนี่ยมันจะติดกันแล้วก็การระบายการถ่ายเทให้ลมออกไปก็ไม่มีก็เลยเขาก็เลยตรงกลางบ้านเขาก็จะทำเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาไว้ให้ลมถ่ายเทแล้วก็ตรงหน้าบ้านก็จะมีทางเดินเนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นลักษณะเด่นก็คือมันจะเป็น
0: ที่เราเห็นกันอยู่โดยทั่วไปเลยหน้าตึกก็จะมีช่องทางเดินอย่างนี้คือคนที่เดินผ่านไปผ่านมาก็จะสามารถใช้หลบฝนหลบแดดได
1: ้ใช่
0: ก็เป็นความเอื้อเฟื้อของคนในสมัยก่อนใช่ไหมคะ
1: ใช่

0: โอเค
1: ที่นี่คือที่ไหนคะ
0: ที่นี่เป็นบ่อน้ำร้อนค่ะเป็นแลนด์มาร์คอย่างหนึ่งของระนองค่ะที่ใครมาใครเดินใครอยากจะอะไรถ้าไม่ได้มาถือว่าเสียเที่ยวแน่นอนค่ะ
1: มาระนองต้องมาที่นี่บ่อน้ำแร่ร้อนใช่ไหมคะ ช
0: ื
1: ่อว่าบ่อน้ำแร่ร้อน
0: ชื่อว่าบ่อน้ำพุร้อนรักษาวาริน
1: บ่อน้ำพุร้อนรักษาวารินน้องบอกว่าถ้าใครมาระนองแล้วไม่ได้มาบ่อน้ำร้อนก็แปลว่ายังมาไม่ถึงระนอง
0: ใช่
1: ไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปชมรอบๆกันดีกว่า
0: เราสามารถเอาไข่มาต้มได
1: ้ในบ่อนี้เลยเหรอคะหรือว่าเขามีบ่อแยก
0: เคยมีคนมาลองแล้วก็แบบเหมือนว่าลองแล้วก็โดนน้ำแล้วก็เสพค
1: ่ะแต่ที่ต้มไข่คือบ่อนี้ไหมคะหรือว่าอีกบ่อนึง
0: ไม่ใช่บ่อนี้ค่ะแต่ถ้าอยากกินไข่ก็ต้องไปกินตรงนู้นค
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเขาต้มมาให้แล้ว
0: ใช่ไปดูได้ค่ะแต่ว่ามันจะมีลานตรงอื่นอีกด้วย
1: บ่อตรงนี้คือยังไงนะ
0: บ่อแม่
1: อันนี้คือ
0: บ่อแม
1: ่บ่อแม่บ่อน้ำแร่ร้อนก็คือเขาเรียกว่าบ่อแม่มีบ่อแม่บ่อพ่อบ่อลูก
0: ใช่บ่อลูกก็จะอยู่ตรงนู้นบ่อลูกสาวอันนี้ก็จะเป็นบ่อแม
1: ่อันนี้คือเอาไปทำอะไรนะที่เราบอกเมื่อกี้
0: อันนี้ก็จะเอาไปทำน้ำอบ
1: น้ำอบที่ร้านของเราคือมาจากบ่อนี้เลย
0: ใช่
1: นี่ก็ร้อนอันนี้คือห้ามเข้าเลยเพราะว่าร้อนมากๆ
2: เดินอยู่ตรงนี้เรียกว่าอะไรคะ
0: เป็นตลาดธรรมะ
2: เป็นตลาดสดตลาดธรรมะมันมีความสำคัญกับจังหวัดระนองยังไงคะ
0: ก็เป็นการที่คนไทยมีความสัมพันธ์โดยการขายของกับคนพม่า
1: เพราะว่าตรงนี้เป็นชายแดนใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่
1: เพราะมีตลาดนี้เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์กันก็คือทำการค้าขายกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: แล้วของที่นี่แบบมีคนมาเดินเยอะไหมมีของขายก็เห็นว่ามีของขายเยอะเลยมีคนมาเดินเยอะไหม
0: ถ้าตอนเช้าก็จะมีคนมาซื้อเยอะค่ะเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นพวกเครื่องใช้ค่ะแต่ถ้าเราเดินเข้าไปนะก็จะเป็นของกินกุ้งแห้ง
1: อ๋อแล้วก็ที่น้องบอกว่าตอนเช้าจะมีคนเยอะเพราะว่าตรงปากทางที่เห็นมันมีตลาดสดอยู่ด้วยใช่ไหม
0: ใช่ก็จะเป็นขายโจ๊กขายข้าวต้ม
1: ก็จะมีอาหารเช้าแล้วก็พวกผักสดมาขายใช่ไหมคะ
0: ใช่
1: ก็จะมีลูกค้าทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวพม่าหรือว่าชาวต่างชาติอื่นๆนักท่องเที่ยวก็มาเดินซื้อของกันที่นี่ใช่ค่ะแล้วก็ของพวกของฝากก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ด้วย
0: ใช่ค่ะก็สามารถมาซื้อที่นี่ได้ค่ะ
1: เดี๋ยวเราเดินไปดูของในตลาดกันดีกว่า

0: ปินตันพาพี่มาที่นี่คือที่ไหนคะ
1: ที่คือสุสานเจ้าเมืองค่ะเป็นสถานที่เก็บอัฐิของตระกูลนารานองนั่นก็คือท่านคอซูเจียงค่ะ
0: แล้วที่นี่อ่ะก็คือมีก็คือเปิดให้เป็นให้คนมากราบไหว้อย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือเป็นที่ที่แต่จิตใจของคนที่นี่นะเห็นรถผ่านไปผ่านมาเขาก็บีบแตรกัน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าท่านคอซูเจียงเป็นคนที่ทำให้จังหวัดระนอง

0: กลุ่มหัตถศิลป์ดิ้นโบราณมุ่งสืบสานงานดิ้นอยู่คู่ยุคสมัยสรรรูปแบบสร้างคุณค่าปัญญาไทยภาคภูมิใจมรดกของแผ่นดินวอนท่านคณะท่องเที่ยวผลักดันเถิดช่วยให้เกิดซอฟต์พาวเวอร์หัตถศิลป์ดิ้นโบราณเมืองละนองผ่องโสพินพัฒนาทั่วท้องถิ่นสถาพรแล้วก็สุดท้ายนี้หนูถึงระนองจะเป็นจังหวัดเล็กๆหนูก็อยากให้ทุกคนมาเที่ยวจังหวัดระนองนะคะขอบคุณค่ะ
1: วันนี้ค่ะน้องปินตันมัคคุเทศก์น้อยของเราได้พาทีมงานรายการคิดดีและน้องๆท่องเที่ยวเมืองระนองเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเมืองระนองยังมีความสวยงามให้ชื่นชมอีกมากมายหากมีโอกาสควรจะแวะเที่ยวชมสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งอาจจะหลงเสน่ห์เมืองระนองแบบพี่เองก็ได้ค่ะแล้ววันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วเราสองคนพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ

จากกระจูดสู่เส้นใหญ่จากเส้นใหญ่สู่เส้นได้ก้าวใหม่ของกระจูดจักสานสู่ผ้าทอพื้นถิ่นแดนใต้

0: เอาสตรอเบอรี่เมลแก้วนึงครับ
1: ได้ค่ะรอสักครู่นะคะ
2: ไอ้ลิงตะโซกก็ร้องลาวก็ฟันไว้ก่อนก็ฟันไว้ก่อน
0: จะเป็นลูกพี่สุนัขบ้าไหมเนี
1: ่
0: ย
1: ไม่ต้องวังเวิร์นน้องแมวตัวนี้ชื่อบ็อกซี่พี่สุนัขบ้าครบทุกตัวตามกำหนดและก็สั่งถูกที่แต่ถ้าใครเพิ่งฟัดรับหรือควรจะรับวัคซีนตามที่แพทย์กำหนดหรือว่าใครที่เคยฉีดแล้วก็ควรปรึกษาแพทย์เขาอาจจะมีวัคซีนเข็มกระตุ้นนะคะ
2: ทำแพ้ก็ตะบ่าว
1: รักษาตัวเองอย่าลืมพาเส้นเลี้ยงของคุณไปฉีดวัคซีนตามกำหนดนะคะ
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: าวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันที่8กันยายน2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
1: และเช่นเคยนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook ที่ MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok New SBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ NVT Plus นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะจะได้รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยการเชิญชวนคนไทยนะคะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม IMF ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเดินหน้านะคะในการสร้างความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีในเวทีโลกชวนคนไทยได้ร่วมส่งต่อน้ำใจแบบไทยพร้อม6มิติสำคัญทั้งการสื่อสารบุคลิกภาพเทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยและพลัง Local Hero เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยได้เตรียมพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยเชิญชวนคนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกค่ะ
2: หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคือน้ำใจแบบไทยค่ะความอบอุ่นความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยพร้อมด้วย6มิติสำคัญนะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้แก่มีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยค่ะพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นมิตรและพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเดินทางและการเข้าถึงบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก
1: ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์2026 IMF World Bank Group Annual Meetings Thailand ค่ะ
2: มาที่เรื่องของการลงพื้นที่นะคะของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเรื่องของการรับฟังปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเดินหน้าผลักดันมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบปากหมุดสงขลาจังหวัดนำร่องยกระดับเป็นวาระจังหวัดวันนี้ที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลาการจังหวัดสงขลานายสงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและการผลักดันมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบโดยมีนายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปลัดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาด่านศุลกากรสงขลาสำนักงานศุลกากรภาคที่4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวด5ของรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ายังมีช่องว่างในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้การแพร่ระบาดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้วยังอาจจะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในระยะยาว
1: นอกจากนี้จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียทำให้มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้า

0: หรี่ไฟฟ้าตามช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ชายแดนโดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการจับกุมและตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินคดีรวม55คดีและพบคดีสำคัญในพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.5 ล้านบาทสำหรับสถิติการจับกุมของด่านศุลกากรสงขลาในช่วง3ปีที่ผ่านมามีการสืบสวนและปราบปรามประมาณ 1,095 ครั้งจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้267คดีมูลค่าของกลางรวมกว่า 57.7 ล้านบาทโดยเฉพาะคดีบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของการแพร่ระบาดและความต้องการของตลาดที่ประชุมยังได้มีการหารือแนวทางในการยกร่างแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากการบังคับใช้ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดโดยมีข้อเสนอให้กำหนดฐานความผิดและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ภายในประเทศแล้วรวมทั้งทบทวนบทลงโทษให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดตลอดจนพิจารณากระบวนการระงับคดีให้ไม่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดกลับมากระทำความผิดซ้ำค่ะทางด้านกองทัพภาคที่4นะคะก็ได้มีการเปิดบ้านค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชายแดนใต้ค่ะกองทัพภาคที่4ได้ผนึกกำลังจัดกิจกรรม Open House แม่ทัพเคียงข้างประชาชนที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเปิดโลกทัศน์เยาวชนชายแดนใต้นำเฮลิคอปเตอร์นะคะ UH-60 และกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจค่ะสำนักมวลชนและกิจการพิเศษได้ร่วมกับชุดคุ้มครองทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและหน่วยงานเฉพาะกิจอโนไทยได้มีการบูรณาการความร่วมมือจัดกิจกรรม Open House เพื่อเปิดประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนและกิจกรรมแม่ทัพเคียงข้างประชาชนณที่ว่าการอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ได้รับประสบการณ์จริงพร้อมส่งเสริมการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์อันดีและแลกเปลี่ยนมุมมองการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับประชาชนอย่างใกล้ชิดบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มโดยพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เดินทางมาพบปะและร่วมกิจกรรมกับน้องๆเยาวชนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6จากสถานศึกษาต่างๆในอำเภอจะแนะพร้อมทั้งได้ร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลนัดอุ่นเครื่องรุ่นอายุไม่เกิน15ปีระหว่างทีมตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะและทีมตำบลเชิงคีรีอำเภอศรีสาคร
1: สำหรับการแข่งขันดังกล่าวค่ะทีมตำบลเชิงคีรีเป็นตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสในการเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลสันติสุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนใต้รู้ทันภัยยาเสพติดประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งกิจกรรมการแข่งขันกีฬานี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการที่จะใช้กีฬาเป็นสื่อกลางสร้างสรรค์สังคมพัฒนาศักยภาพเยาวชนสร้างความสามัคคีและปลูกฝังภูมิคุ้มกันให้ห่างไกลจากยาเสพติดนอกจากบรรยากาศการเชียร์ข้างสนามที่คึกคักแล้วแม่ทัพภาคที่4ยังได้เติมเต็มความสุขและสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆค่ะด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนนะคะก่อนที่จะนำตัวแทนเยาวชนเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมใน UH-60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างใกล้ชิดรวมถึงทำความเข้าใจถึงภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นแต่ยังเปิดมุมมองให้เยาวชนตระหนักว่ายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีของกองทัพนอกจากภารกิจด้านของความมั่นคงแล้วยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องของการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในยามวิกฤตอีกด้วย
0: ด้านเด็กชายซันซาบีนหลงโซะนักเรียนโรงเรียนบ้านดุทรงยอได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้โดยสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือการได้ฝึกปฏิบัติการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์ และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพภาคที่4ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่และตั้งปณิธานว่าจะเป็นเด็กดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมต่อไปค่ะ
1: ค่ะมาที่จังหวัดยะลานะคะกับการประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสลามค่ะหน่วยเฉพาะกิจยะลาขับเคลื่อนฮูกุมปากัสก้าวดีค่ะเดินหน้าสังคมไปสู่สันติสุขเปิดพื้นที่การเรียนรู้การมีส่วนร่วมให้เยาวชนชายแดนใต้หน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้นำศาสนาและผู้แทนภาคส่วนต่างๆให้การต้อนรับนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีในโอกาสการเดินทางไปเป็นประธานการอ่านประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสซาลามณห้องประชุมจาบังติกอโรงแรม CS ปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการประกาศฟัตวาในครั้งนี้มีพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยรองแม่ทัพภาคที่4ตลอดจนผู้แทนฝ่ายกำลังทหารตำรวจฝ่ายปกครองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายกสมาคมปอเนาะและผู้แทนจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
0: สำหรับสาระสำคัญของการประกาศคำฟัตวาฟาตอนีดารุสลามระบุว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนฮุกุมปากัสก้าวดีหรือธรรมนูญหมู่บ้านก้าวดีโดยยึดแนวทางของบรรดานบีเพื่อส่งเสริมความสงบสุขของทุกคนตลอดจนร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประกาศดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามสถาบันปอเนาะเยาวชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่ในการสร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนสังคมไปสู่สันติสุขโดยเฉพาะการสนับสนุนให้ฮุกุมปากัสก้าวดีเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้เยาวชนได้นำความรู้ความคิดสร้างสรรค์และศักยภาพมาร่วมกันในการพัฒนาชุมชนสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์และเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมที่ดีส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นค่ะด้านสปท.6นะคะได้ร่วมกับสปต.ในการเดินหน้าสร้างความสันติสุขให้กับชายแดนใต้ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์ได้ผนึกกำลังสปต.ในการบูรณาการงานสื่อสารเดินหน้าสร้างความเข้าใจและสันติสุขชายแดนใต้ค่ะที่ห้องประชุมสวท.ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานางมุตรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการสอบต.ตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางสาวฮับเซาะนาแวผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์เชิงพื้นที่นางสุภาวดีชัยวิเศษผู้อำนวยการสวท.ยะลานางสาวมาสุภานาคสิงห์ผอ.สทท.ยะลานางวริษาดวงจันดาผู้แทนของสปต.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
1: โดยการประชุมครั้งนี้ค่ะมุ่งเน้นการบูรณาการการทำงานร่วมกันนะคะระหว่างกรมประชาสัมพันธ์และสอบต.ร่วมกันกำหนดแนวทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในปีงบประมาณ2570ตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีและเครือข่ายในพื้นที่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและนโยบายสำคัญของภาครัฐเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ในห้วงที่ผ่านมาและมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานร่วมกันในการสร้างความเข้าใจยึดการทำงานในการพัฒนาทุกมิติทั้งงานในด้านของพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงให้เกิดความสงบในพื้นที่อาศัยสื่อจากกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีจากสอบต.ร่วมพัฒนาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขอย่างยั่งยืนค่ะมาที่อีกหนึ่งบทบาทของทางสอบต.นะคะกับสิทธิพลเมืองของโอรังอัสรีค่ะสอบต.ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่บ้านแม่หวาดจังหวัดยะลาเดินหน้าแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ทำกินการศึกษาและทะเบียนราษฎรพร้อมกับผลักดันการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงวันนี้นายชนทานแสงพุ่มค่ะรองเลขาธิการรักษาราชการแทนเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยผู้บริหารและข้าราชการในสังกัด ลงพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9บ้านแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อติดตามการ

0: พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยือนและก็รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการทำงานโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการศึกษาและทะเบียนราษฎรเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสรีสามารถที่จะเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่มั่นคงและยั่งยืน
1: นายชนณทันกล่าวว่าการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องโอรังอัสรีจำเป็นจะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนโดยการลงพื้นที่จะช่วยให้หน่วยงานได้รับทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริงเพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมโดยเป้าหมายสำคัญคือการมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมมีที่ทำกินเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐและการได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยอย่างสมบูรณ์ด้านที่อยู่อาศัยสอบตอได้มีการติดตามพื้นที่ในการเตรียมก่อสร้างบ้านพักสำหรับพี่น้องโอรังอัสลีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาขนาดประมาณ14ไร่ต้องเดินทางผ่านสวนยางพาราเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรโดยอยู่ระหว่างการวางแผนในการก่อสร้างบ้านประมาณ10หลังคาเรือนทั้งนี้ฝ่ายทหารจะสนับสนุนการปรับปรุงและการเตรียมพื้นที่สำหรับด้านการศึกษาหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโอรังอัสลีโดยปัจจุบันมีเด็กในวัยเรียนประมาณ20คนและอยู่ระหว่างการปรับแผนในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนด้านทะเบียนราษฎรค่ะปัจจุบันมีพี่น้องโอรังอัสลีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว51รายแบ่งเป็นชาย23รายและหญิง28รายขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร5รายผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์จัดทำบัตร13รายและผู้แสดงความประสงค์ขอจัดทำบัตรเพิ่มอีก10รายซึ่งฝ่ายปกครองและผู้นำท้องที่อยู่ระหว่างประสานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการต่างๆของรัฐได้อย่างเต็มที่
1: ทั้งนี้สบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องโอรันอัสลีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมพร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสต่อไปค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปติดตามบรรยากาศกันได้ในช่วงไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: มาติดตามบรรยากาศในโค้งสุดท้ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะโค้งสุดท้ายค่ะไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะชวนชิมลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมไม้ละ10บาทอร่อยคุ้มนะคะ2ต่อที่ตลาดเอเชียทิกยะลาค่ะบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยนะคะของประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลาคึกคักอย่างต่อเนื่องในช่วงโค้งสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลัสโดยเฉพาะที่ตลาดเอเชียทิกยะลาซึ่งมีร้านค้าหลากหลายประเภทเข้าร่วมโครงการทั้งอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวเมนูยำขนมทานเล่นและร้านเครื่องดื่มเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนหนึ่งในร้านค้าที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นอย่างมากคือร้านลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมลูกชิ้นฮาลาลคุณภาพดีแป้งน้อยเนื้อเน้นเต็มคำในราคาสบายกระเป๋าเพียงไม้ละ10บาทเท่านั้นซึ่งมีให้เลือกทั้งลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นเอ็นเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดผักกะหล่ำปลีและพริกสดนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูทานเล่นอื่นๆเช่นไส้กรอกและยำลูกชิ้นรสแซ่บให้บริการอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วลูกค้ายังสามารถสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดรายจ่ายได้ถึง2ต่อค่ะ
1: ด้านนางสาวนิฮับซอนิมาค่ะเจ้าของร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมนะคะเปิดเผยว่าทางร้านได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการประชารัฐคนละครึ่งจนถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสในปัจจุบันซึ่งดำเนินมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วพบว่ายอดขายดีขึ้นและขายหมดทุกวันค่ะลูกค้าส่วนใหญ่จะเลือกใช้สิทธิ์สแกนจ่ายผ่านระบบรัฐบาลมากกว่าการใช้เงินสดเนื่องจากช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีโครงการนี้มีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายช่วยลดรายจ่ายให้กับลูกค้าในขณะที่แม่ค้ารายย่อยก็ขายดีขึ้นมีรายได้เพิ่มขึ้นอยากฝากประชาสัมพันธ์ร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมซึ่งเป็นลูกชิ้นเจ้าแรกใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำหน่ายในราคาไม้ละ10บาทตั้งอยู่ที่ตลาดเอเชียทิกยะลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 13:30 นาทีเป็นต้นไป
0: สำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพดูแลเศรษฐกิจฐานรากและช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางจากผลกระทบราคาสินค้าและพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นผ่านการส่งเสริมการใช้จ่ายในประเทศในรูปแบบร่วมจ่าย 60-40 เพื่อมุ่งเน้นการหมุนเวียนเม็ดเงินสู่ร้านค้ารายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการท้องถิ่นโดยตรง
1: ทั้งนี้โครงการดังกล่าวค่ะได้ดำเนินมาตรการมาตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569และกำลังจะสิ้นสุดโครงการในวันที่30กันยายน2569นี้โดยเหลือเวลาอีกเพียง20กว่าวันสุดท้ายประชาชนที่ยังมีสิทธิ์คงเหลือสามารถที่จะวางแผนไปจับจ่ายใช้สอยและสนับสนุนร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ค่ะ

0: ค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณสุภาวดีนะคะไปชมกับทัชมาฮาลเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับเรื่องราวของมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและแรงศรัทธาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่จังหวัดสงขลาติดตามได้จากรายงานค่ะ
1: ความโดดเด่นของมัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลาต้องขอชมเชยสถาปนิกผู้ออกแบบนะครับก็คือท่านอาจารย์สถาพรถ้าดูอย่างนี้นะครับถ้าเรามองทัศนียภาพทั้งหมดของมัสยิดกลางเนี่ยหลายคนที่พูดว่าคล้ายๆกับทัชมาฮาลเมืองไทยนะครับที่เขาพูดกันอย่างนั้นแต่ความคิดของผมนะครับว่าทัชมาฮาลเนี่ยนะครับกับมัสยิดเนี่ยมันต่างกันมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคำว่ามัสยิดเนี่ยประกอบศาสนกิจเหมือนกับมัสยิดทั่วไปนะครับละหมาดวันละ5เวลาแล้วก็วันศุกร์เราก็ละหมาดยุมอัตซึ่งมีพี่น้องมาใช้บริการในการละหมาดยุมอัตเนี่ยนะครับประมาณสัก600คนนะครับต่อวันศุกร์นะครับจะมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียที่มาท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาที่นี่มีคนจากประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียก็มาดูไบหลายๆประเทศนะครับที่เข้ามาเพื่อที่จะมาบางทีมาประกอบศาสนกิจท่านอาซิดพิทักษ์คุมพลท่านได้ให้นโยบายไว้ว่าในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยปัตตานียะลานราธิวาสและสตูลก็มีมัสยิดกลางประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดแต่สงขลาไม่มีในขณะนั้นนะครับท่านเลยบอกว่าเราจะพยายามสร้างมัสยิดกลางในจังหวัดสงขลาให้ได้ตามเจตนารมณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงร.9ที่พระองค์ท่านได้มีพระราชดำริได้ก่อสร้างให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดทั้ง4จังหวัดขึ้นจังหวัดสงขลาเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่5จึงได้ประสบผลสำเร็จดังที่เห็นมีมัสยิดคำว่ามัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างชั้น2เนี่ยนะครับขอให้เป็นศูนย์ประสานงานกิจการศาสนาอิสลามภาคใต้นอกจากนั้นเนี่ยสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตนี่คือเจตนารมณ์สั้นๆ

พูดถึงคำว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมที่มาจากไม่ใช่มุสลิมด้วยมาเลเซียชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนด้วยและก็รวมทั้งเดี๋ยวนี้มาจากประเทศจีนเกาหลีก็มีนะครับมาถ่ายภาพมาเยี่ยมชมมัสยิดกลางแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นเมื่อมาเที่ยวเยี่ยมชมมัสยิดกลางแล้วพักที่ไหนกินอาหารที่ไหนนะครับเที่ยวชมอะไรที่ไหนจับจ่ายใช้สอยหาดใหญ่ในตัวเมืองสงขลาหรือเวลานี้นะครับออกมาอยู่ตามชนบทต่างๆเนี่ยเป็นโฮมสเตย์เนี่ย

0: มายก่ายกองเราได้ทั้งมัสยิดที่สวยงามเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วเป็นศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนได้มาเยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเรามากมายนะครับนี่คือสิ่งที่น่าความภาคภูมิใจครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตตั้งแต่ผมมาเป็นอิหม่ามเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์รอบมัสยิดเนี่ยกลางค่ำกลางคืนเนี่ยเริ่มสว่างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้วนะครับด้านขวามือเนี่ยอีก11ต้นก็หลังจากนี้นะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนไฟฟ้าริมสระน้ำเนี่ยจะสว่างไสวนะครับพอให้พี่น้องได้มาเดินออกกำลังกายก็ขอความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับให้พี่น้องที่ผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับได้รับความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ได้ท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกปัจจุบันนี้และในวันปรโลกด้วยวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ช่วงหน้านะคะไปติดตามพลังของสตรีจังหวัดพังงาค่ะที่ได้ร่วมกันเสริมทักษะนะคะด้านการจราจรเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้ MOU กันในการใช้ท่าเรือเกาะเต่าในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
1: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
1: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
1: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

ในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้เปิดพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3เสริมทักษะจราจรสร้างวินัยสู่ครอบครัวและชุมชนค่ะที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3โดยมีนายกิติพงษ์มณีศรีนายอำเภอทับปุดนางสาวพัฒนันสมใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและขาดความรู้

0: านกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมพร้อมเน้นบทบาทของพลังสตรีในฐานะกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะ
1: ด้านนายสมเกียรติจงเจริญค่ะขนส่งจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนจึงจัดอบรมในประเด็นสำคัญทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยดำเนินการมาแล้ว2รุ่นได้แก่กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่ง200คนและอำเภอเมืองพังงา200คนส่วนรุ่นที่3จัดขึ้นที่อำเภอทับปุดมีสตรีเข้าร่วม100คนมุ่งขยายเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนจากครอบครัวสู่ชุมชนและร่วมสร้างวินัยจราจรอย่างยั่งยืนค่ะมาที่เรื่องของ MOU ใช้ท่าเรือเกาะเต่านะคะเพื่อที่จะลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศค่ะเขตสุขภาพที่11ค่ะเปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะกับลงนาม MOU ใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินที่อ่าวแม่หาดเกาะเต่าเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะห่างไกลที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตสุขภาพที่11จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในเรื่องของการใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาลเกาะเต่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์ธนรัตน์ผลิตพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์เวนเจอร์จำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยนายสุเมธสุทธภักติกรรมการผู้รับมอบอำนาจโดยมีนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ธนิตเสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศและนายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
0: ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตจากเกาะเต่าซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและต้องเดินทางน้ำเป็นหลักโดยบริษัทได้มีการเปิดพื้นที่ท่าเทียบเรือณชายหาดอ่าวแม่หาดร่วมกับกลุ่มบริษัทบุญสิริเรือเร็วจำกัดสนับสนุนให้โรงพยาบาลเกาะเต่าใช้พื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวแม่หาดเป็นจุดลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่คายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งานเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะยาวนับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สิริเรือเร็วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่าเรือในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการที่หน่วยงานราชการที่จะเข้ามานะครับภารกิจตรงนี้มันเป็นหลักส่วนกิจการของบุญสิริเร็วๆเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจบนเกาะเต่าอยู่แล้วหมายความว่ามีเรือวิ่งอะไรประมาณนี้ครับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันเป็นอะไรที่เหมาะในการที่จะช่วยเหลือทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุการณ์หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาครับ
3: นะคะก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการที่จะพัฒนาพื้นที่และก็พัฒนาการขนส่งซึ่งจะทำให้ตอบในการตอบแทนสังคมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและก็การขนส่งปลอดภัยขึ้นสำหรับการลำเลียงผู้ป่วยค่ะ
4: ก็การส่งตัวของเราก็คือก็จะมีทางน้ำแล้วก็ทางอากาศครับก็ทางน้ำก็จะมีสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือรบไอแล้วก็เรือตำรวจน้ำนะครับผมส่วนเรื่องทางอากาศก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมถ้าเป็นผู้ป่วยวิกฤตของเราก็คือหรือเร่งด่วนของเราก็จะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับผมซึ่งการ MOU นี้ก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ
5: คือจริงๆแล้วสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะ มันทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่มีสุขภาพที่ดีถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็รู้สึกถ้าเราไปไหนเนี่ยถ้าเกิดเรามั่นใจว่าที่นั่นมีความปลอดภัยเราจะกล้าไปเที่ยวแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่รวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย
0: ช่วงนี้นะคะไปติดตามในส่วนของการฝึกเข้มรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยค่ะโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรได้ฝึกเข้มรับมือเหตุฉุกเฉินเสริมทักษะครูบุคลากรและนักเรียนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความพร้อมในการรับมือทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบค่ะที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรจัดโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีนายทรงยศรานดอนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะ
1: การฝึกครั้งนี้ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลานำโดยพันตำรวจโทภูวดลพลเดชและดาบตรีกฤษรานัทเอียดรักพร้อมคณะร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการประเมินและควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการรับมือบุคคลคุ้มคลั่งหรือผู้ที่มีอาการทางจิตการสื่อสารและเจรจาเบื้องต้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุและอุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
0: บรรยากาศการฝึกเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยมีการจำลองสถานการณ์วิกฤตภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุการประเมินความเสี่ยงการจัดการพื้นที่การประสานงานตลอดจนการเข้าควบคุมสถานการณ์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญเหตุจริง
1: ภายหลังการฝึกค่ะได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์จุดแข็งและข้อที่ควรปรับปรุงรวมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกลับมาที่หัดใหญ่นะคะกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟค่ะห้างท้องถิ่นหาดใหญ่จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างฝึกพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความพร้อมและความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนี่คือภาพของการฝึกซ้อมนะแผนป้องกันและระงับอาคีภัยประจำปี2569ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันหัดใหญ่โดยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นกลางห้างสรรพสินค้าพนักงานจะเร่งแจ้งเหตุและนำลูกค้าออกจากพื้นที่ตามเส้นทางหนีไฟขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเป็นระบบหลังมีการจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อที่จะทดสอบความพร้อมของพนักงานรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงระหว่างการฝึกซ้อมพนักงานแต่ละส่วนปฏิบัติตามแผนที่กำหนดตั้งแต่การแจ้งเหตุการเข้าตรวจสอบพื้นที่การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนการนำลูกค้าและพนักงานอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ภายใน
0: พื้นที่ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนำโดมหมัดทองรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่รถกู้ชีพกู้ภัยจากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซซิ่งตึงหาดใหญ่รวมถึงทีมไฟแมนร่วมในการปฏิบัติการตามแผนทั้งการควบคุมพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนางสาวปริศนาเทวกุลผู้จัดการสาขาโรบินสันหาดใหญ่เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้มุ่งให้พนักงานของห้างและร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการนำประชาชนออกจากพื้นที่รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุจริงค่ะ
6: มี ความสำคัญนะคะเนื่องจากว่า

0: โรบินสันนะคะเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเองอ่ะเราจะมีไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์สปอร์ตโพรบายแล้วก็ B2S ค่ะรวมถึงจำนวนพนักงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าโลเคอลกับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาช้อปปิ้งที่โรบินสันสาขาใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะให้พนักงานได้เรียนรู้ค่ะจัดทำแผนก็คือมีเตรียมทางหนีไฟนะคะแล้วก็จุดรวมพลกับกองอำนวยการต่างๆพร้อมทางให้พนักงานได้เรียนรู้เรื่องถังดับเพลิงค่ะพร้อมใช้จริงค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเราก็มีการซ้อมอพยพถึง2ครั้งนะคะตามนโยบายของบริษัทแล้วก็ของรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
1: ขณะที่นางสาวพชนาธนาคนฤมิตรค่ะผู้จัดการท็อปสาขาโรบินสันหาดใหญ่ก็กล่าวว่าการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานทราบถึงช่องทางการอพยพจุดรวมพลและวิธีการดูแลลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้สามารถนำลูกค้าออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงเพราะปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการซึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนักท่องเที่ยวว่าสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยค่ะ
2: เพราะว่าการซักซ้อมเนี่ยทำให้พนักงานของเราทราบว่าเรามีช่องทางไหนที่จะเกิดเหตุและเราต้องออกทางไหนแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าในกรณีลูกค้ากำลังช้อปปิ้งอยู่เราจะเชิญลูกค้าออกทางด้านไหนแล้วก็ลูกค้าต้องไปรวมจุดไหนแล้วก็ต้องดูแลลูกค้ายังไงแล้วก็ประสานกับศูนย์ในกรณีที่ลูกค้าเกิดจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลลูกค้าได้อย่างทันทีแล้วก็ทั่วถึงค่ะในส่วนของทางโรบินสันแล้วก็ในวิวต่างๆในเครือของเซ็นทรัลนะคะเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเกิดเหตุใดใดก็ตามมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาช้อปปิ้งที่เราปลอดภัยแน่นอนค่ะ
3: มาในส่วนของการเตรียมแผนนะคะในการบริหารจัดการน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนในปี2569ของเขื่อนบางลางค่ะเขื่อนบางลางได้เตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปีค่ะเขื่อนบางลางยะลาเดินหน้าในมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีกกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้มีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลาก
1: สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดเกณฑ์ว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันนะคะหากคาดการว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงค่ะเพื่อที่จะสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูหน้าแล้งทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดณวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดความกังวลนะคะด้านของปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งถัดไปค่ะ
3: สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางเว็บไซต์ water.egat.co.th นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน egat once บนสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะ
1: ค่ะยังอยู่ที่จังหวัดยะลานะคะกับการวางระบบรับมือน้ำของตำบลยุโปค่ะจังหวัดยะลานะคะเร่งวางระบบรับมือน้ำถอดบทเรียนสถานการณ์ตำบลยุโปเน้นบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมกำหนดจุดแจ้งเตือนและแผนอพยพประชาชนนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามและวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะ

0: ลาโดยมีนายวีรวัฒน์สิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานายธานินทร์บือราแงนายกเทศมนตรีตำบลยุโปพร้อมด้วยหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในตำบลยุโปซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบริหารจัดการน้ำแบบเชื่อมโยงตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามคาดการณ์และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีการเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำและจุดเสี่ยงให้มีความชัดเจนพร้อมกำหนดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ต้องสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าระดับน้ำในแต่ละช่วงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเมื่อใดควรยกระดับการเตือนภัยรวมถึงการตัดสินใจสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนโดยยึดหลักรู้เส้นทางน้ำรู้จุดเสี่ยงรู้เวลาการแจ้งเตือนและรู้แผนอพยพลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เปิดพิธีในการรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เปิดพิธีรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนเพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะที่กองร้อยบังคับการและบริการสารกลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนเพื่อนำไปจัดสรรส่งต่อให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบในพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดปัตตานีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอคณะกรรมการรับมอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: นางพาติมอสดียามูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ค่ะเสื้อเกราะป้องกันกระสุนยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
1: ทั้งนี้พิธีรับมอบเสื้อเกราะดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยมุ่งหวังให้กำลังพลชรบซึ่งเป็นกำลังสำคัญในฐานะระดับฐานรากมีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีต่อไปค่ะ
0: มาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการปรับระบบวีซ่านักเรียนต่างชาติค่ะเพื่อแก้ปัญหาโอเวอร์สเตย์จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับระบบรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติแก้ปัญหาโอเวอร์สเตย์ยกระดับการทำงานให้รวดเร็วและเป็นระบบที่ห้องประชุมจันพันวาสารการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮายีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างชาติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2569เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพที่ประชุมมีการรับทราบข้อเสนอของสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ตเกี่ยวกับกระบวนการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียนรวมถึงเอกสารประกอบการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant ED และการลงอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยมีข้อเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพด้านของอัตรากำลังและบุคลากรรวมถึงจัดช่องทางประสานงานกรณีเร่งด่วนและมีกลไกติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริงและผลการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงปัญหาโอเวอร์สเตย์ที่เกิดจากการลาออกของเจ้าหน้าที่พร้อมกัน2 คนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมรับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่9040/2569ลงวันที่1กันยายน2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและออกแบบระบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตสำหรับแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการนำเครื่องมือมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพได้แก่ Workflow Digital Submission Checklist Status Tracking และ Dashboard รวมถึงระบบแจ้งเตือนกรณีเอกสารไม่ครบการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน
0: การประชุมค่ะมีนางสาวพรรณนาพรหมวิเชียรศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตพันตำรวจโทหญิงรังสินันจันเพชรสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธ์มันลำนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในการเยี่ยมชมค่ะประติมากรรมรายา Underwater Art Museum ค่ะที่โรงแรมที่โรงงานนะคะบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลปากครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปั้นงานประติมากรรมใต้สมุทรอย่างใกล้ชิดในโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายา Underwater Art Museum ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกในทวีปเอเชียและเป็นแห่งที่3ของโลกต่อจากประเทศออสเตรเลียและประเทศเม็กซิโกโดยโครงการนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยในการยกระดับศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกซึ่งจะช่วยในการกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ดร.ปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลไทยได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำบริเวณแนวปะการังธรรมชาติจำนวนมากจนเกิดความเสียหายค่ะการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษเช่นนี้จึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อแนวปะการังธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างจุดดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่โดยในเรื่องราวของงานประติมากรรมชุดนี้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากเหมาะสำหรับการลงไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ส่วนในมิติทางด้านของวิศวกรรมทางทีมงานกำลังเร่งพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณเกาะรายามากที่สุด
1: สำหรับงานศิลป์ใต้สมุทรชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลโดยประกอบด้วยประติมากรรมขนาดใหญ่ได้แก่รูปปั้นทศกัณฐ์6 เมตรกว้าง8 เมตรรูปปั้นพระรามสูง 5.50 เมตรบนซุ้มประตูสูงไม่เกิน6 เมตรรูปปั้นสุพรรณมัจฉาสูง 4.50 เมตรและรูปปั้นก้อนถนนโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเกาะฝังของตัวอ่อนปะการังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคตค่ะ
0: ทั้งนี้ความคืบหน้าของโครงการประติมากรรมทั้งหมดค่ะคาดว่าจะดำเนินการปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน2569นี้และมีกำหนดการที่จะลงไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะชาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570หลังจากหมดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะยังคงติดตามและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ช่วยลดความหนาแน่นของจุดเดิมจุดดำน้ำเดิมแต่ยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการระหว่างงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างสมบูรณ์ค่ะ
2: โครงการนี้จะทำให้เราเนี่ยฮะมีแหล่งน้ำที่พิเศษที่จะสามารถแบ่งเบา ผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำต่อปะการังธรรมชาติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ไม่ใช่แค่จะสร้างชื่อเสียงสร้างจุดดึงดูดของการท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการลดภาระของแนวปะการังธรรมชาติที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับในเรื่องของทางสตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะครับของตัวประติมากรรมที่จะลงไปนำเสนอผมว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจมากนะครับเราก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ลงไปเร็วๆเราจะได้สามารถลงไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของประติมากรรมใต้ทะเลคราวนี้ในเรื่องของทงวิศวกรรมครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้ทั้งทีมงานก็กำลังจะดูให้รอบคอบให้เหมาะสมกับเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็เรื่องของสภาพท้องทะเลในบริเวณเกาะราชาอยู่ครับ
1: ปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขลานะคะกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้มีการปักหมุดจังหวัดสงขลานะคะในการเปิดเวทีประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่อย่างดีไซเนอร์ค่ะระดับภาคใต้สานต่อแนวพระดำริต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่การสร้างงานสร้างรายได้และเวทีระดับประเทศค่ะวันนี้ที่ห้องรัศมีแกรนชั้น2โรงแรมต้นอ้อยแกรนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569อย่างดีไซเนอร์2026ระดับภูมิภาคภาคใต้ประจำปี2569โดยมีนายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ
0: กรมการพัฒนาชุมชนค่ะกับเครื่องโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563เพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยก้าวสู่สากลและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการและครอบครัวในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับปีงบประมาณ2569โครงการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569เพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบผ้าไทยเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่19มิถุนายนจนถึง9สิงหาคม2569มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน652รายและผ่านการประกวดรอบคัดเลือกจำนวน88รายเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ก่อนจะเข้าสู่การประกวดระดับภูมิภาคใน4ภูมิภาค
1: ในส่วนของภาคใต้มีผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น85รายและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภาคจำนวน15รายซึ่งจะรวมกันในการประชันผลงานในเวทีวันนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปสำหรับการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569อย่างดีไซเนอร์2026ระดับภูมิภาคภาคใต้ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนก้าวสู่เวทีระดับประเทศต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทุกเรื่องที่อยากรู
1: ้บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
2: ๆการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความดันและความมา
3: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
0: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.

ากชีวิตไว้กับสติและปัญญาดีว่าฝากไว้กับโชคชะตาที่เราแลไม่เห็นต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมู่ข้าวเช่าเทือนต่อด้วยรายการระเบียงใต้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะพบกันวันเย็นกับหมูข้าวเช้าเทือนค่ะวันนี้เจอกันนะคะในวันอังคารที่8กันยายน2569ค่ะโบและน้องเจนนี่ผ่าข่าวสั้นมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะอินวิทีนครศรีธรรมราชรายการหมูข้าวเช้าเทือนนะคะเรานำเรื่องราวในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทุกวันตี5จนถึงตี5ครึ่งเลยค่ะเลขกันได้ทางทีวีดิจิตอลก๊อตใหม่เลข11นะคะหรือว่าจะเลขทางโทรศัพท์กันตัวนี้ไลน์สดกันอยู่แล้วที่เพจอินวิทีนครศรีธรรมราชแล้วก็เพจอินวิทีภาคใต้ฝากคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์นะคะไปเลยข่าวสั้นรายข่าวสั้นดีๆนะรวมไปถึงช่องทางอื่นๆนะคะช่องช่อง NBT นครศรีธรรมราช YouTube นะคะ NBT นครศรีธรรมราชก็ไปได้เลยแล้วก็ช่องทาง TikTok NBT นครช่องทาง X NBT นครศรีธรรมราชแล้วก็ IG ด้วยนะคะ NBT นครฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันได้นะคะ
1: ใช่แล้วค่ะเริ่มต้นเรื่องราวแห่งความสิริมงคลในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้นำคณะบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะในสถานที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเบิกรึกเบิกใช่ค่ะตอนก่อนที่จะมีเทศกาลอันยิ่งใหญ่ในพื้นที่นะคะคืองานเดือน10และงานกาชาดประจำปี2569พาคุณผู้ชมไปติดตามแหล่บรรยากาศกันค่ะโดยวันนี้นะคะนายสมชายลีลาหน่อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดค่ะก่อนที่จะมีการจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ซึ่งปีนี้เนี่ยจะอยู่ในช่วงของวันที่28กันยายนจนถึงวันที่12ตุลาคม2569ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมีป้ายุ่นค่ะที่ปรึกษาข้อการค้านะคะมีวนาส่วนราชการมีผู้มีเกียรติแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมพิธีค่ะ
0: แล้วก็การประกอบพิธีในวันนี้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8:29 นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารค่ะก็ประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมธาตุเจดีย์นะคะและก็พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะจากนั้นนะคะเวลา 9:39 นค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระพุทธสิหิ้งที่ห้อพระพุทธสิหิ้งสารากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งช่วงใกล้เสร็จพิธีคุณผู้ชมคะได้เกิดปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ส่งกรดปรากฏแสงสีรุ่งโดยรอบค่ะก็สร้างความสนใจให้แก่ผู้ร่วมพิธีนะคะพระผู้นำประกอบพิธีก็บอกว่าปรากฏการณ์ดังกล่าวเนี่ยค่ะเรียกว่านพดลส่งกรดค่ะที่ว่าเป็นนิมิตหมายอันเป็นมงคลนะเปรียบเสมือนทิพพระเทวดานะคะประทานพรให้เกิดความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ
1: และ
0: ก็หลังจากนั้นนะคะในเวลา 11:09 ค่ะประกอบพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะที่ส่วนสมเด็จพระศรีนครินทร์แปดซี่ทุ่งทาลาดค่ะ
1: ค่ะสำหรับการประกอบพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองนะคะก็ได้กำหนดจัดขึ้นค่ะระหว่างวันที่7จนถึง8กันยายน2569นะคะช่วงวันเดียวกันเรกว่ากับวันนี้ค่ะโดยได้แก่ว่าเนี่ยก็จะเป็นการประกอบพิธีบวงสรวงสร้างหลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและอนุสาวรีย์กวีศรีปราชรวมช่วงวันก็มีการบวงสรวงถึงเจ็ดสถานที่สำคัญทั่วเมืองนครศรีธรรมราชนะคะทั้งนี้ค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมนะคะภายใต้แนวคิดบุญศาสตร์เดือน10 103ปีมร

0: กเฮงสัทธาทรงคุณขาสู่หมดดอกลูกเพื่อที่จะสืบสานประเพณีอันทรงคุณขาของชาวนครศรีธรรมราชและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมค่ะการเชิญชวนกันแล้วนะคะกลายเข้ามาแล้วค่ะสำหรับเทศกาลอันยิ่งใหญ่ของเมืองคอนค่ะงานเดือนซิปมารวมเที่ยวรวมชมรวมสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของชาวนครศรีธรรมราชกันค่ะ
1: อย่างอยู่กันในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะศิลปินเซรามิกชาวใต้ค่ะเขาร่วมกันจัดนิทรรศการดินทองแดงค่ะนำความรู้จากเส้นทางการเรียนนะคะแล้วก็การทำงานในวงการเซรามิกค่ะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานนะคะในแผ่นดินบ้านเกิดค่ะก็เป็นการถ่ายทอดความเป็นคนใต้นะคะผ่านคึกผ่านงานเครื่องปั้นดินเผาดินมุขลานนะคะดินทองที่ในจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะไปกันที่ตึกยาวบวรนครจังหวัดนครศรีธรรมราชนะก็มีการรวมตัวกันของศิลปินเซรามิกชาวใต้ในนามกลุ่มดินทองแดงรวม16คนค่ะทั้งนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยและก็ศิลปินอิสระนะคะเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาดินทองแดงค่ะโดยมีนางสาววารินชินวงศ์นะคะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานเปิดงานเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมาค่ะ
0: ค่ะโดยกลุ่มดินทองแดงนะคะก็เป็นการรวมกลุ่มกันค่ะของศิลปินชาวใต้ที่ต่างคนก็ต่างเดินทางไปศึกษาแล้วก็ทำงานด้านเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ต่างๆก่อนที่จะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานบนแผ่นดินบ้านเกิดเพื่อที่จะถ่ายทอดอัตลักษณ์และก็สำเนียงของคนใต้ผ่านงานเซรามิกค่ะจุดเด่นๆ เลยนะคะของนิทรรศการครั้งนี้ก็คือการนำเอาดินโมคลานนะคะวัสดุท้องถิ่นจากชุมชนโมคลานซึ่งเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราชมาเป็นวัสดุหลักในการสร้างสรรค์ผลงานโดยศิลปินแต่ละคนค่ะก็จะใช้รูปแบบแล้วก็เทคนิคที่แตกต่างกันไปตามหลายเส้นของตัวเองนะคะเพื่อที่จะเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับดินโมคลานนอกจากนี้ยังเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสู่ผู้ผลิตและก็สู่เยาวชนคนรุ่นใหม่เพื่อรวมกันต่อยอดเครื่องปั้นดินเผาโมคลานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางโดยนิทรรศการดินทองแดงนะคะมีการจัดแสดงขึ้นนะคะจนถึงวันที่28กันยายน2569ที่บวรนครอำเภอเมืองนครที่ธรรมราชก็ไปติดตามไปดูความน่าสนใจกันได้ค่ะ
2: ด้วยหน้าที่การงานครับทุกคนพัดถิ่นนะไปอยู่แต่ละที่ไปเจริญเติบโตไปสอนเยาวชนที่ไม่ใช่คนบ้านเกิดอะไรเงี้ยเหตุผลที่ได้กลับมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางวิไลช่างศิลป์นครนะครับเขาจัดงานนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คืองานโมคลานทีเนี้ยเราได้กลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนครก็สนใจงานเครื่องปั้นดินเผาวัสดุพวกนี้ก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ควรจะเป็นกระถางเป็นอิฐที่เราเห็นในโมกลานเห็นโรงอิฐที่แถวบางปูอะไรเงี้ยครับต่อยอดเป็นงานเซรามิกได้จากองค์ความรู้ที่ทุกคนมีนะครับศิลปินที่มาร่วมทั้งหมด16คนเนี่ยทุกคนมีองค์ความรู้เฉพาะแล้วก็แสดงออกมาคนละแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่นครศรีธรรมราชเป็นหลัก
3: ส่วนของพี่เนี่ยความที่มันเป็นครูความที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามนำดินตรงเนี้ยมาใช้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินวิธีการปั้นอะไรต่างๆซึ่งดินตรงนี้พี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขามีสีในตัวเองนะคะมีสีในตัวเองไม่ต้องมาลงสีก็ได้มันก็สวยก็เหมือนงานชิ้นนี้ค่ะแล้วต่อไปก็คือพี่อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการโดยการนำดินตรงนี้มาใช้ให้แพร่หลายยิ่งขึ้นนะคะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับดินนครของเราค่ะ
0: คือก่อนนั้นเนี่ยถ้าหากว่านึกถึงเครื่องปั้นดินเผาก็จะไปนึกถึงโซนอีสานนะคะดินด่านเกวียนได้ปันเนี่ยจริงๆเมืองนครที่ธรรมราชก็มีดินดีอยู่ที่หมู่ขลานนะคะใครที่ว่ามาทางซ้ายนี่
1: ถูก
0: ไปชมนิทรรศการกันได้ค่ะ
1: ยาวๆจนถึงวันที่28นะคะ
0: ใช่แล้วค่ะจนถึงสิ้นเดือนเลยค่ะอ่ะทีนี้พาไปทางซ้ายของแอดเวนเจอร์กันบ้างนะคะโตคลื่นกันค่ะโดยที่ฮาร์ดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีทที่จังหวัดพังงาตอนนี้เขาบอกว่าคึกคักเป็นอย่างมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่ามีกลุ่มนักเซิร์ฟแห่โตคลื่นช่วงคลีนซีซั่นนะคะดึงดูดนักท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ทะเลพังงาตอกย้ำกันเลยค่ะว่าเขาลักเนี่ยเขามีพื้นที่ที่เดียวกว่าเซิร์ฟเท้ากันด้วยค่ะบรรยากาศการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นของจังหวัดพังงาคึกคักค่ะโดยเฉพาะบริเวณชายหาดแหลมปะการังและเมมโมรี่บีท ตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป๋าจังหวัดพังงาคึกคักส้มซื้อค่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจุดหมายยอดนิยมของกลุ่มนักเล่นเซิร์ฟนะคะทั้งชาวไทยและเทศต่างทยอยเดินทางมารวมสนุกกับกิจกรรมโตคลื่นท่ามกลางคลื่นลมที่เหมาะสำหรับการเล่นเซิร์ฟในช่วงฤดูมรสุมนะคะตลอดช่วงวันหยุดพบกับกลุ่มนักเซิร์ฟนำกระดานลงทะเลย่างต่อเนื่องบางรายก็เป็นนักเล่นที่มีประสบการณ์แล้วนะคะขณะที่บางส่วนก็เป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาทดลองเล่นเซิร์ฟเป็นครั้งแรกนะคะโดยมีผู้ประกอบการและก็ครูฝึกคอยให้คำแนะนำเรื่องของการทรงตัวการจับจังหวะคลื่นแล้วก็การเล่นอย่างปลอดภัยค่ะ
1: สำหรับฮาร์ดเล่นปะการังแล้วก็เมมโมรี่บีทนะคะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวสายเซิร์ฟบีทไลฟ์สไตล์นะคะเนื่องจากว่ามีชายหาดที่กว้างค่ะบรรยากาศก็เป็นธรรมชาติแล้วก็ในช่วงกรีนซีซั่นหรือว่าหน้ามรสุมเนี่ยจะมีคลื่นที่เหมาะกับการเล่นเซิร์ฟค่ะก็ทำให้บริเวณชายหาดก็กลับมามีซีซั่นแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็นักกีฬาทางน้ำนะคะเป็นการตกย้ำนะคะถึงผักปรับข้องจุดหมายของผู้ชื่นชอบกีฬาเซิร์ฟนะคะเข้าลักเซิร์ฟเท้าค่ะโดยทนายอุทิตลิมสกุลนะคะผอ.ททสำนักงานพังงาก็เปิดเผยว่าช่วงกรีนซีซั่นก็ถือว่าเป็นช่วงที่กลุ่มนักเล่นเซิร์ฟเนี่ยให้ความสนใจเดินทางมาจังหวัดพังงาโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ต้องการจะสัมผัสกับประสบการณ์เล่นเซิร์ฟท่ามกลางธรรมชาตินะคะแล้วก็นอกจากสร้างซีซั่นกับชายหาดแล้วยังช่วยกระจายรายได้ไปยังธุรกิจที่ภาคร้านอาหารร้านชาวอุปกรณ์แล้วก็ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อีกด้วยค่ะจังหวัดพังงาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในจุดหมายด้านการท่องเที่ยวทางทะเลแล้วก็กีฬาเซิร์ฟนะคะที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เข้าลักเนี่ยก็เป็นชายหาดหลายแห่งที่เหมาะสำหรับกิจกรรมโตคลื่นในช่วงฤดูคลื่นก็สร้างทางเลือกไม่ให้กับนักท่องเที่ยวที่ต้องการเดินทางมาสัมผัสทะเลพังงาในช่วงกรีนซีซั่นค่ะ
0: ใช่ค่ะส่วนบรรยากาศที่หาดแล่มปะการังและเมมโมรี่บีทนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ได้มีแต่เพียงความสวยงามของชายหาดและธรรมชาติเท่านั้นนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ายังสะท้อนถึงการเติบโตของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและก็เซิร์ฟทัวริซึมที่กำลังกลายเป็นอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของพังงาในช่วงกรีนซีซั่นค่ะ
1: ใช่พังงาก็ทะเลสวยไม่ผิดไม่แพ้ที่ใดนะคะ
0: ใช่แหละค่ะเป็นเมืองแห่งฮุกเข้าที่มีทะเลสวยและก็เนี่ยตอนนี้ก็มีกิจกรรมดีๆเกิดขึ้นสำหรับการเล่นเซิร์ฟค่ะนี่น้องอาร์มเข้ามาทักทายแล้วนะจินนี่ว่าวันนี้มีข้าวของกินไหม
1: วันนี้มีข้าวของกินไหม
0: มีติดตามกันช่วงหน้าช่วงนี้ผักกันสักเดี๋ยวใจค่ะ

0: เฮ้ยเพื่อนเรากำลังได้ตังกินขนมกันแล้วว่ะหวานเจี๊ยบ
1: ไหนดูหน่อย
0: เราว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนๆคนอื่นๆในห้องอ่ะ
1: เฮ้ยเราว่าอย่าเพิ่งแชร์ดีกว่านะมันดูเหมือนข่าวปลอมเลยอ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะว่ามันมาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออ่ะ
0: เออว่ะ
1: นั่นดิ
2: พี่มาเลยน้องยุคนี้นะน้องจะรับชมสื่ออะไรอ่ะต้องเอ๊ะไว้ก่อนเช็คก่อนชัวร์แล้วค่อยแชร์นะครับทารู้ต่อจานสื่อลดผลกระทบจากข่าวปลอมสร้างสังคมที่ดีและปลอดภัยจากไซเบอร์นะครับ
3: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
4: Everybody's trying to see what role they would anchor in there for.
5: We don't know what they are. It is your ability to read.
6: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: กลับมาติดตามช่วงที่สองของรายการหมู่ข้าวชาวเชือนพากันไปในพื้นที่จังหวัดสงขลาคุณผู้ชมค่ะกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเขาเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายข้อสมเด็จเจ้าฟ้าค่ะแล้วก็ผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมประจำปี2569จุดดำเนินการภาคใต้ที่จังหวัดสงขลาค่ะก็เป็นการสืบสานพระราชปณิธานยกระดับภูมิปัญญาผ้าไทยนะคะแล้วก็งานหัตถกรรมสู่แฟชั่นที่ยังยืนค่ะ
1: ค่ะ
0: เรื่องราวนี้นะคะนายสยามสิริมงคลค่ะอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนนะคะท่านเป็นประธานนะคะเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานผ้าลายข้อสมเด็จเจ้าฟ้าและผ้าลายบุพผาบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569ค่ะตามโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาผ้าไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการผักตายค่ะ
1: ค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะทางอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเกกะบอกนะคะว่าการจัดประกวดครั้งนี้นับว่าเป็นการสืบสานผลักกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณนวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงออกแบบลายผ้าพระราชทานเพื่อที่จะเป็นต้นแบบให้ช่างทอผ้าแล้วก็ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาฝีมือให้มีความรวมสมัยแล้วก็ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันพร้อมไปทางการน้อมนำแนวคิดนะคะ sustainable fashion หรือว่าแฟชั่นแห่งความยั่งยืนส่งเสริมการใช้ซี่แล้วก็เส้นใยธรรมชาติรวมไปถึงการนำเส้นใยรีไซเคิลมาใช้เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน circular economy ภายใต้โครงการผ้าไทยไส้หายสนุกค่ะ
0: ทางด้านนายชูชีพธรรมแพทย์ค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาท่านก็กล่าวว่าจังหวัดสงขลาได้ขับเคลื่อนการส้วมไส้ผ้าไทยอย่างต่อเนื่องนะคะการส่งเสริมการยอมซี่ธรรมชาติจากพื้นท้องถิ่นรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าไทยซ่องแห้งค่ะแล้วก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าอบจ.สงขลานะคะเพื่อขยายช่องทางการตลาดที่สำคัญอย่างใดยกระดับอัตลักษณ์ผ้าทิ้นสงขลาค่ะโดยนำลายรัชวัฒน์นะคะมาผสมผสานวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมรังสั้นเป็นลวดลายไหมนะคะอธิลายเฟืองกัญญาและก็ลายอื่นๆรวมมากกว่า20ลายค่ะเป็นการเพิ่มสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนนะคะผ้าไทยสงขลาเนี่ยก็สู้ไปเป็นที่ไหนเหมือนกันนะคะ
1: ใช่ค่ะเขามีชื่อเสียงนะตั้งแต่ผ้าเกาะโยนะคะที่เรารู้จักกันดีๆตอนนี้ก็มีเรียกว่าลวดลายพระราชทานที่นำมาต่อยอดเสริมสร้างให้ผ้าไทยของเรามีความโดดเด่นแล้วก็ใส่กันนุ่มมากยิ่งขึ้น
0: ใช
1: ่
0: ค่ะในช่วงครม.สั้นโจนที่ผ่านมา
1: ก็
0: ทำเสื้อ
1: ใช
0: ่
1: เสื้อผ้าลายพระราชวัฒน์นะคะอ่ะมาแล้วค่ะข้องกินมาแล้วค่ะน้องทำติดตามกันให้ดีนะคะในช่วงข้องไทยช่วยไทยคนไทยช่วยกันค่ะ

0: ของกินวันนี้พาไปชิมลูกชิ้นเนื้อไม้ละ10บาทที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพนะคะต้องบอกว่าช่วงนี้เป็นโครงสุดท้ายของโครงการไทยช่วยไทยพลาด6040นะคะที่ยะลาก็คึกคักค่ะโดยจะมีตลาดแห่งหนึ่งที่ว่าพาไปดูกันคือตลาดเอเชียที่ยะลานะคะก็มีร้านค้าหลากหลายประเภทเลยค่ะทั้งอาหารตามสั่งข้าวไข่เจียวเมนูยำขนมทานเล่นนะคะและก็ร้านเครื่องดื่มเพื่ออำนวยความสะดวกและก็ช่วยบรรเทาลดขาคลองชีพให้พี่น้องประชาชนที่เข้าไปจับจ่ายค่ะแต่ว่าวันนี้พาไปดูกันที่ร้านนี้ค่ะร้านที่ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคคือร้านลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมนะคะเลชื่อร้านกันก่อนตาโดยเป็นลูกชิ้นฮาลาลคุณภาพดีค่ะแป้งน้อยแน่นเนื้อนะคะเต็มคำในราคาสบายกระเป๋าก็คือไม้ละ10บาทก็มีให้เลือกทั้งลูกชิ้นเนื้อแล้วก็ลูกชิ้นเอ็นเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดค่ะแล้วก็พลาดไม่ได้คือผักนะคะก็จะมีกะหล่ำปลีหรือปีสดนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูทานเล่นอื่นๆด้วยนะไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกยำลูกชิ้นรสเซ็ตให้บริการค่ะซึ่งนอกจากจะจำได้ในราคาประหยัดแล้วลูกค้ายังสามารถสแกนจ่ายผ่านทางโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดรายจ่ายได้ถึง2ต่อกันเลยค่ะ
1: นางเซานี่ครับเซานีมะนะคะเจ้าของร้านลูกชิ้นพลังอิสลามก็บอกว่าทางร้านได้เข้าร่วมมาตรการช่วยเลือกของภาครัฐมายังต่อเนื่องตั้งแต่นู่นและโครงการคนละครึ่งโครงการประชารัฐจนถึงตอนนี้โครงการไทยช่วยไทยพลัส

0: นะคะซึ่งก็ดำเนินมาถึงเดือนสุดท้ายแล้วนะก็พบว่ายอดขายดีขึ้นแล้วก็ขายหมดทุกวันค่ะลูกค้าส่วนใหญ่เลือกใช้ซิสแกนจ่ายผ่านระบบรัฐบาลมากกว่าใช้เงินสดเนื่องจากว่าก็เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีค่ะโดยโครงการนี้นะแกบอกว่ามีประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายช่วยลดรายจ่ายให้ลูกค้าในขณะที่แม่ค้ารายย่อยก็ขายดีขึ้นค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นก็อยากฝากประชาสัมพันธ์ฝากร้านลูกชิ้นพลังมุสลิมนะคะซึ่งเป็นลูกชิ้นเจ้าแรกในซ้ำจังหวัดชายแดนภาคใต้จำหน่ายในราคาไม้ละ10บาทไม่แพงนะคะตั้งอยู่ที่ตลาดเอเชียทิกยาลาเปิดให้บริการตั้งแต่เวลาบ่ายโมงครึ่งยาวๆไปจนถึง22นาฬิกาหรือว่าบางวันก็24นาฬิกาค่ายกันไปยาวๆเลยนะคะไปอุดหนุนกันได้ค่ะไปสแกนหมายเลข10บาทนะจ
1: ๊
0: ะ
1: ใช่ค่ะ4ลูกเติบๆค่ะช่วงสุดท้ายของวันนี้ค่ะติดตามนโยบายภาครัฐในช่วงของเลือดข้าวภาครัฐค่ะ

0: เพื่อเข้าพักรับวันนี้ค่ะมีนโยบายจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะที่มีนโยบายในการลดหนี้นะคะแก้ปัญหาหนี้สินของครูลดภาระหนี้ดอกเบี้ยป้องกันหนี้เพิ่มแล้วก็มีเงินเลื่อนในการดำรงชีวิตไปดูบรรยากาศกันค่ะนายประเสริฐจันทราดวงทองค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะได้เร่งแก้ปัญหาหนี้สิ้นครูทั่วประเทศเนื่องจากว่าส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของบุคลากรครูในภาพรวมเพื่อให้ครูสามารถใช้ชีวิตและก็ปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลาให้กับการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่โดยต้องรวบรวมหนี้ทั้งจากสถาบันการเงินและสหกรณ์ต่างๆมารวมไว้ทีเดียวนะคะทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะเป็นตัวกลางค่ะในการเจรจาหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายเผื่อช่วยเลือกข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล่มละลายสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูต้องมีเงินเดือนเลือกใช้จ่ายไม่น้อยว่า 30% แล้วก็แก้ปัญหาหนี้ทางระบบด้วยค่ะ
1: โดยเฉพาะหนี้จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนะคะซึ่งเป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็พบว่ามีเงินให้กู้รวมอยู่ที่1,145,000 บาทเลยค่ะขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูก็มีค่ะเฉลี่ย 5.60% ค่ะแล้วก็สูงสุดถึง 9% ค่ะเพราะฉะนั้นจึงต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางข้อเงินทุนนะคะไปจนถึงการบริหารนี้ของครูแต่ละคนนะคะกระทรวงศึกษาธิการจึงได้รวมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้แก้ไขปัญหานี้สิ้นครูใน3ประเด็นค่ะโดย1การปรับ5แนวทางในการจัดตั้งสหกรณ์กลางมาเป็นองค์กรกลางในการแก้ไขปัญหาพิจารณาระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสองหามาตรการใช้การหักส่งชำระหนี้สหกรณ์นะคะโดยให้สมาชิกเนี่ยมีเงินเลือกเพียงพอต่อการดำเนินชีวิตอย่างน้อยร้อยละ30ของเงินเดือนนะคะและก็การใช้เครดิตล็อกนะคะเครื่องมือในการควบคุมทางการเงินเพื่อไม่ให้ก่อหนี้เพิ่มค่ะและก็3ค่ะการห้ามเร่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำนะคะโดยทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดตั้งคณะกรรมการรวมทั้งสองกระทรวงค่ะเพื่อเร่งศึกษารายละเอียดนะคะทางด้านมาตรการเร่งเงินทุนและก็แนวทางปรับหนี้และก็กฎหมายก่อนรายงานพ้นภายใน30วันค่ะ
0: นอกจากนี้ค่ะทางกระทรวงสวัสดิการยังได้รวมกับธนาคารออมสินจัดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู้อิสรภาพการเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้สิ้นครูโดยปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับสมาชิกชอพอคอแล้วก็ชอพอโซและก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเลือกเพียง 3.50% ต่อปีถึงเดือนธันวาคม2570ค่ะจากเดิมเนี่ยก็ประมาณ 6-7% เพื่อให้เงินงวดที่ชำระในแต่ละเดือนถูกนำไปตัดเงินต้นมากขึ้นช่วยลดภาระหนี้แล้วก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ได้เร็วขึ้นค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมนะคะในรายการหมูข้าวชาวเทือนวันนี้นะคะหมดเวลาแล้วค่ะเจและก็พี่บู๊พร้อมด้วยทีมงาน NVT นครศรีธรรมราชนะคะต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วเจอกันได้ไหมทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

ยึดมั่นธรรมาภิบาลบริการเพื่อประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารช่องทางการขอรับบริการต่างๆของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชได้ที่เว็บไซต์ www.nakhoncity.org Line @nakhoncity Facebook ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช Instagram nakhoncity.official และ TikTok นครศรีธรรมราช City

0: เป็นสำคัญ
1: เราไม่สามารถรักษาปลาบลูโดยตัวคนเดียวได้เราต้องดูแลแหล่งน้ำนะครับและก็ดูแลปลาบลูของเราพุ่มเชื้อว่าเราทุกคนจะทำได้ครับ
2: ป้าพรุข่วนเคร่งอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชพื้นที่มากกว่า100,000ไร่แหล่งอาศัยของพืชและสัตว์จำนวนมากเป็นแนวกันชนลดผลกระทบจากพายุฝนและอุทกภัยมีทรัพยากรที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจคือต้นกระจูดนำมาประดิษฐ์เป็นเครื่องจักรสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างเศรษฐกิจที่ดีแก่ชุมชน
3: เราต้องเป็นหูเป็นตาแต่เกิดไฟไหม้ป่าปลูกธรรมชาติแต่สุดท้ายว่าจะกลับมาปกติต้องใช้เวลานาน
2: เข้าใจร่วมมือรักษาเพิ่มพื้นที่สีเขียวสร้างจิตสำนึกรวมกันต่อส่วนรวมให้พื้นที่ป่าพรุควรเคร่งอุดมสมบูรณ์อย่างยืนสืบไปรักโลกรวมพิทักษ์รักสิ่งแวดล้อม

โลกในศตวรรษที่21คือโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งเทคโนโลยีสังคมเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของผู้คนการเรียนรู้ในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดความรู้แต่คือการเตรียมมนุษย์ให้พร้อมรับมือกับอนาคตพร้อมคิดวิเคราะห์สร้างสรรค์และอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นอย่างมีคุณค่าการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาคนและโรงเรียนคือพื้นที่สำคัญที่หล่อล้อมศักยภาพของพลโลกในวันข้างหน้า

0: โรงเรียนเบญจมราชูทิศก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2442ตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเพื่อวางรากฐานการศึกษาให้แก่มณฑลนครศรีธรรมราชและสังคมไทยในยุคเริ่มต้นของการปฏิรูปประเทศจากโรงเรียนหลวงแห่งแรกซึ่งตั้งอยู่ณวัดท่าโพวรวิหารสู่การพัฒนาเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดและการขยายพื้นที่การศึกษาตามการเติบโตของสังคมและประชากรทุกย่างก้าวของเบญจมราชูทิศคือบทบันทึกของการปรับตัวการพัฒนาและความมุ่งมั่นในการสร้างคนให้มีคุณภาพกว่า120ปีโรงเรียนแห่งนี้ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยหยุดตั้งคำถามว่าเราจะพัฒนาเด็กและเยาวชนให้ดีกว่าเดิมได้อย่างไรเบญจมราชูทิศคือโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษประเภทสหศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและเป็นศูนย์รวมจิตใจของลูกเบญจมราชูทิศทุกคนอัตลักษณ์ของโรงเรียนสะท้อนผ่านสัญลักษณ์สีและคุณค่าที่สืบทอดมาอย่างยาวนานสีขาวแดงสีขาวคือคุณธรรมความรับผิดชอบและความบริสุทธิ์ทางความคิดสีแดงคือพลังความมุ่งมั่นความกล้าหาญและความเสียสละภายใต้คติพจน์ประจำโรงเรียนขันติหิตะสุขาวหาความอดทนนำมาซึ่งความผาสุกและปรัชญาการจัดการศึกษาเรียนดีฝีมือเก่งกีฬาเยี่ยมมารยาทยอดซึ่งไม่ได้มุ่งสร้างเพียงนักเรียนที่เก่งวิชาการแต่สร้างคนที่สมบูรณ์ทั้งความรู้ความสามารถและจิตใจวันนี้เบญจมราชูทิศก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะโรงเรียนแห่งนวัตกรรมสร้างคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกการเรียนรู้ถูกออกแบบให้ทันสมัยเชื่อมโยงโลกดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมทักษะแห่งอนาคตทางด้านเทคโนโลยี AI ตั้งแต่ห้องเรียนสู่การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริงโรงเรียนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสาธารณะความเป็นเลิศทางวิชาการสู่มาตรฐานสากลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ปลอดภัยมีความสุขและยั่งยืนควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมการเรียนรู้ของเบญจมราชูทิศยึดหลักการศึกษาสากลของยูเนสโก Learning to know, learning to do, learning to live together, and learning to be เพื่อสร้างผู้เรียนที่คิดเป็นทำเป็นอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้และรู้คุณค่าของตนเองในโลกที่หลากหลายเบญจมราชูทิศไม่เพียงเป็นสถานที่แห่งการเรียนรู้แต่คือบ้านที่หล่อหลอมชีวิตสร้างแรงบันดาลใจและส่งต่อคุณค่าให้กับสังคมจากอดีตสู่ปัจจุบันและก้าวไปสู่อนาคตโรงเรียนเบญจมราชูทิศยังคงยืนหยัดในภารกิจสำคัญในการสร้างคนดีคนเก่งและพลโลกที่ดีมีคุณภาพเพื่อร่วมขับเคลื่อนสังคมไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืน
1: สว สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการระเบียงใต้หน้าจอ NBT ภาคใต้ค่ะภารกิจวันนี้อยู่ที่ NBT นครศรีธรรมราชเมื่อสักครู่เราได้เห็นความเป็นไปเป็นมาศักยภาพของอีกหนึ่งโรงเรียนที่เรียกว่าสร้างนักเรียนที่ทั้งเก่งทั้งดีและมีคุณภาพที่สำคัญสร้างชื่อเสียงในระดับสากลวันนี้มาร่วมชื่นชมความสำเร็จของโรงเรียนเบญจมราชูทิศเราปฏิเสธไม่ได้ว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ทุกวันนี้ได้กลายเป็นปัจจัยที่6ในการดำรงชีวิตไปเสียแล้วเพราะฉะนั้นการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างไรที่ให้เกิดประโยชน์แก่ตัวผู้เรียนและที่สำคัญเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสู่เวทีในระดับสากลเพื่อให้น้องๆเหล่านั้นนำมาพัฒนาต่อยอดในอนาคตรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่จะคอยหนุนเสริมเด็กๆให้เขาก้าวสู่เวทีในระดับโลกร่วมชื่นชมผลงานกันในรายการระเบียงใต้วันนี้ค่ะกับรางวี่รางวัลที่เพิ่งจะได้รับมาในเวทีระดับโลกในรายการแข่งขัน Robot Challenge World Championship 2026นะคะเด็กเบญจมะไปคว้ารางวัลในเวทีระดับโลกภายใต้การขับเคลื่อนของแรงซัพพอร์ตจากทั้งผู้ปกครองและทั้งบุคลากรของโรงเรียนเบญจมราชูทิศร่วมชื่นชมในศักยภาพวันนี้กับรายการระเบียงใต้ต้อนรับผู้ร่วมรายการทุกท่านค่ะเริ่มต้นที่ท่านผู้อำนวยการณัฐวุฒิรัตนอรุณผู้อำนวยการเชี่ยวชาญจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศสวัสดีท่านผอ.ค่ะท่านถัดไปนะคะหมายขออนุญาตแนะนำทีละท่านเพื่อจะได้เห็นหน้าค่าตากันอย่างชัดเจนเจ้าของผลงานรางวี่รางวัลที่บอกว่าเป็นแชมป์ระดับโลกถึง2รายการเลยค่ะคุณผู้ชมคะน้องพุทธค่ะเจ้าของรางวัลแชมป์โลกอันดับที่2ประเภทบังคับโดรนโดยใช้ความเร็วแล้วก็ควบมาอีก1รางวัลคือรางวัลรองแชมป์โลกอันดับ3ประเภทเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนศักยภาพของเด็กชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โครงการ English Program โรงเรียนเบญจมราชูทิศสวัสดีน้องพุทธค่ะเห็นเงียบๆแบบนี้แต่รางวัลเพียบนะคะถัดมาค่ะวันนี้ถ้าบอกว่าเป็นการส่งเสริมศักยภาพของเด็กให้ตรงจุดให้เขาได้มีโอกาสต่อยอดเพราะการเดินทางไปในเวทีระดับโลกนี้การใช้ภาษาถือว่าเป็นปัจจัยหลักเลยแม้ว่าเด็กจะเก่งดีมีความสามารถแต่ถ้าขาดในเรื่องของภาษาก็จะต่อยอดไปได้ไม่ไกลเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นค่ะโครงการ English Program ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะนั่นก็คือหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ English Program นะคะครูจ๋าคุณทัชกรเทพสังค่ะสวัสดีครูจ๋าค่ะอีกท่านหนึ่งที่บอกว่าวันที่น้องพุทธเดินทางไปแข่งขันน้องพุทธไปกับคุณพ่อด้วยความสบายใจเพราะว่ามีครูที่ปรึกษาที่พร้อมที่จะเป็นพี่เลี้ยงบอกตั้งแต่ก่อนเดินทางบอกว่าพุทธไม่ต้องเป็นห่วงนะกลับมาในเรื่องของการเรียนไปแข่งให้เต็มที่เวลากลับมาที่โรงเรียนแล้วเดี๋ยวครูซินจะช่วยต่อยอดให้เองนะคะต้อนรับครูซินค่ะคุณครูที่ปรึกษาครูอัญชิสาทองทิพย์สวัสดีครูซินค่ะแนะนำให้เห็นเป็นศักยภาพชัดๆกันทีละท่านเพราะบอกว่าตอนที่น้องพุทธไปแข่งขันในเวทีระดับโลกแล้วก็กลับมาที่เบญจมราชูทิศเนี่ยสร้างความภูมิใจทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สถาบันการศึกษาก่อนที่จะคุยกับพระเอกวันนี้แม่ทัพใหญ่ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศนักเรียนของเราไปคว้ารางวัลระดับประเทศมาคิดว่าสิ่งคือความภูมิใจมีด้วยกันทุกคนแหละแต่การส่งเสริมให้เกิดสิ่งนี้ค่ะไม่เพียงแต่การส่งเสริมทางวิชาการการส่งเสริมให้ตรงจุดตามความถนัดของเขาในแนวของผู้บริหารวันนี้เราขับเคลื่อนเรื่องนี้ยังไงคะ
2: ครับจะเรียนท่านพิธีกรและผู้ชมว่าโรงเรียนเบญจมราชูทิศเนี่ยมีวิสัยทัศน์ว่าโรงเรียนแห่งนวัตกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้เป็นพลโลกนี่คือชัดเจนมากคำว่าเป็นพลโลกและขับเคลื่อนตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่าการเรียนดีฝีมือเก่งกีฬาเยี่ยมแล้วก็มารยาทยอดซึ่งเหล่านี้เราจึงจัดการศึกษาพัฒนาเรียนอย่างรอบด้านมีห้องเรียนพิเศษที่เกิดขึ้นเพื่อจะตอบโจทย์ความแตกต่างของผู้เรียนตั้งแต่ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ห้องเรียนพิเศษภาษาจีนฝรั่งเศสพลังสิบ EP กลุ่มเหล่านี้เราตอบโจทย์ความแตกต่างของผู้เรียนนอกจากนี้เรายังส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษนอกเหนือจากทางวิชาการไม่ว่าจะเป็นดนตรีกีฬานาฏศิลป์ขับร้องวาดภาพตลอดจนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทั้งเหล่านี้เราจะค้นหาศักยภาพนักเรียนเหล่านี้มาให้ไ เพื่อจะพัฒนาสร้างให้นักเรียนเหล่านี้เป็นจุดขายเป็นจุดเด่นที่จะนำไปสู่การเป็นพลเมืองของโลกได้ดีมากขึ้นนี่คือทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนครับ
1: วันนี้ค่ะต้องบอกว่านี่เป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างจากเวทีระดับโลก Robot Challenge World Championship 2026กับรางวัลที่เด็กเบญจมราชูทิศชั้นม.1/9โครงการ English Program พื้นฐานของการใช้ภาษาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต่อยอดในเวทีระดับสากลก่อนที่จะไปพูดคุยกับแรงซัพพอร์ตทั้งสองท่านนั่นก็คือหัวหน้าโครงการแล้วก็ครูที่ปรึกษาตัวเอกของเรื่องในวันนี้ก็คือน้องพุทธน้องพุทธถามความรู้สึกกันก่อนค่ะว่าเราได้ก้าวสู่เวทีระดับโลกจนถึงวันนี้ค่ะความประทับใจเป็นยังไงบ้าง
3: ก็ภูมิใจในตัวเองครับที่ฝึกฝนจนมีทักษะจนมาถึงระดับโลกได้และภูมิใจที่พ่อแม่สนับสนุนตั้งแต่เพิ่งเริ่มเลยครับ
1: ได้ยินพ่อแม่สนับสนุนตั้งแต่เพิ่งเริ่มนี่คุณพ่อกับคุณแม่คุณพ่อยืนอยู่มุมโน้นของทางสตูนะคะยิ้มแก้มปริเลยทีเดียวเสียดายค่ะพื้นที่ตรงนี้จำกัดที่จริงจะเชิญคุณพ่อคุณแม่มาร่วมด้วยนะคะไว้รอบต่อไปอ่ะน้องพุทธขาวันนี้จุดเริ่มต้นของการที่หนูได้มีความสนใจในเรื่องของการใช้โดรนเป็นพิเศษเริ่มสนใจมาตั้งแต่เมื่อไหร่และเริ่มที่จะพัฒนาเป็นสเต็ปยังไงเล่าให้กับเพื่อนๆที่กำลังชมรายการเพื่อเป็นแรงบันดาลใจสักนิดนึงค่ะ
3: ผมเริ่มสนใจเล่นโดรนตั้งแต่ตอนอยู่ประถมครับผมเห็นรุ่นพี่เล่นแล้วไปแข่งได้รางวัลมาผมก็เลยรู้สึกภูมิใจกับพี่เขาก็เลยอยากลองมาเล่นบ้างแล้วพอลองได้จับครับรู้สึกชอบครับชอบในการที่ความเร็วเขียนโค้ดมันรู้สึกทันสมัยครับผมก็เลยพัฒนาตัวเองมาเรื่อยๆจนถึงวันนี้ครับ
1: ตอนนั้นที่เริ่มรู้จักใช้โดรนครั้งแรกก็คือตอนนั้นอายุประมาณเท่าไหร่ได้นะคะ
3: ประมาณ
1: ช่วงชั้นป.ไหนเอ่ย
3: ป.4ครับ
1: ชั้นป.4ชั้นป.4มูลเหตุที่ให้น้องพุทธเนี่ยสนใจเนี่ยไปเจอใครก่อนที่เป็นแรงบันดาลใจคะน้องพุทธ
3: รุ่นพี่ครับรุ่นพี่ตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่เบญจมาศเหมือนกันครับ
1: อ๋อตามมาเรียนที่เดียวกันแสดงว่าเล็งกันไว้แล้วแหละว่าเดี๋ยวจะต้องมาเจอกันที่เบญจมราชูทิศอ่ะรางวี่รางวัลในปีนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ใหม่เน้นย้ำรางวัลให้นิดนึงก่อนปี2569น้องพุทธคว้ารางวัลในรายการแข่งขันเดินทางไปที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อลงแข่งขันในรายการนี้ระหว่างวันที่5ถึงวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาและน้องพุทธสามารถที่จะคว้ารางวัลประเภทแรกก็คือรางวัลรองแชมป์โลกอันดับที่2ประเภทบังคับโดรนโดยใช้ความเร็วและอีก1รางวัลคือรางวัลรองแชมป์โลกอันดับ3ประเภทเขียนโปรแกรมควบคุมโดรนเด็กม.1 แต่เขามีศักยภาพในระดับประเทศแต่ต้องเท้าความก่อนว่าก่อนหน้านี้ได้รับรางวัลระดับโลกมาแล้วใช่หรือไม
3: ่ใช่คร
1: ับเล่านิดนึงว่าได้รับรางวัลระดับโลกก่อนหน้านี้เมื่อไหร่แล้วก็เป็นประเภทอะไรคะ
3: ได้รับรางวัลแชมป์โลกครับในรายการโดนโคดดิ้งและได้รับรางวัลรองแชมป์โลกอันดับ2เป็นรายการโดนเลสซิ่งครับ
1: การเตรียมตัวก่อนที่จะไปแข่งขันในต่างประเทศแต่ละครั้งเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะน้องพุทธ
3: การฝึกซ้อมให้คุ้นชินและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับแล้วต้องตั้งสมาธิในเวลาการแข่งครับจะได้ทำออกมาให้ดีที่สุดและไม่ผิดพลาดครับ
1: อย่างเช่นรายการล่าสุดที่ไปที่จีนนะคะความประทับใจที่เกิดขึ้นในเวทีนี้น้องพุทธประทับใจตรงไหนมากที่สุด
3: ประทับใจน้ำใจนักกีฬาครับเพราะมีหลายประเทศหลายพี่ๆน้องๆเข้าร่วมก็เลยภูมิใจครับที่เขามาช่วยและให้คำแนะนำบางคำแนะนำที่ตนเองยังไม่รู้ครับ
1: ค่ะวันนั้นเดินทางไปรายการล่าสุดนี่คือไปกับคุณพ่อ2คนใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
1: ับค่ะก่อนที่จะลงแข่งจริงๆเนี่ยเราต้องเตรียมร่างกายของตัวเราเองยังไงบ้างเขามีกติกาการแข่งขันระเบียบของผู้เข้าแข่งขันว่าไงบ้างคะน้องพุทธ
3: ให้นั่งต่อแถวรอเป็นคิวครับแล้วก็ต้องทำสมาธิให้นิ่งที่สุดครับจะได้ไม่หล่นเวลาแข่งและต้องรักษาสิ่งของครับจะได้ไม่เสียหายก่อนแข่งหรือทำหายก่อน
1: ค่ะ คุณผู้ชมคะเพื่อให้เป็นการเชื่อมโยงถึงกระบวนการของโรงเรียนที่เอื้อต่อการเดินทางไปแข่งขันของตัวน้องพุทธเองเพราะว่ากิจกรรมนี้ทางครอบครัวเองก็มีการผลักดันหนุนเสริมอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันการเรียนของน้องพุทธเองก็ยังคงต้องเดินหน้าอย่างต่อเนื่องน้องพุทธเองก็เป็นนักเรียนในโครงการ English Program ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่จะต่อยอดให้กับนักเรียนเองการดูแลอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนเพื่อที่จะเดินทางไปร่วมแข่งขันครูจ๋าค่ะวันนี้ในฐานะที่เป็นหัวหน้าผู้ประสานงานโครงการ English Program ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศสิ่งที่เราขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนเด็กๆให้เขาได้เปิดกว้างในเวทีระดับประเทศและก็ระดับสากลเราดำเนินการในเรื่องนี้ยังไงบ้างสำหรับโครงการ EP ของเบญจมะคะ
4: ค่ะจริงๆแล้วนะคะก็คือรางวัลของน้องชีวิตเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลหนึ่งนะคะที่เป็นรางวัลในเชิงประจักษ์ค่ะเพื่อยืนยันว่าการจัดการเรียนการสอนที่ควบคู่กับการปลูกฝังนะคะ mindset นะคะทางด้านพัฒนาการทางศักยภาพนะคะเมื่อ2 อย่างนี้รวมกันนักเรียนก็จะได้พัฒนาตนเองได้อย่างเป็นศักยภาพนะคะโครงการ EP ก็ยึดหลัก3ข้อค่ะก็คือ Happy Smart แล้วก็ Good Global Citizens ค่ะก็คือ Happy ก็คือสร้างบรรยากาศห้องเรียนนะคะให้สร้างสภาพห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนแห่งความสุขค่ะนักเรียนสามารถลองผิดลองถูกได้ค่ะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเนี่ยได้ทดลองค่ะส่วนสมาร์ทก็คือให้นักเรียนเน้นกิจกรรมที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงค่ะแล้วก็ครูลดบทบาทนะคะจากครูผู้สอนมาเป็นโค้ชบ้างนะคะให้คำแนะนำเด็กๆค่ะส่วนกู๊ดเนี่ยก็จะเป็นการปลูกฝังเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมค่ะการทำงานร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็การสร้าง EQ ค่ะในการอยู่ร่วมกันในสังคมนะคะจากก็คืออยากสร้างพื้นที่ให้มันเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้กับนักเรียนนะคะ เพื่อที่เขาจะได้พัฒนาความถนัดหรือความชอบที่หลากหลายได้อย่างเต็มศักยภาพค่ะ
1: นอกจากเหมือนเคสของน้องพุทธแล้วเนี่ยยังมีนักเรียนหลายๆท่านที่อยู่ในโครงการ English Program ของโรงเรียนเบญจมราชูทิศที่ทางโครงการส่งเสริมศักยภาพมีความโดดเด่นอย่างเช่นน้องๆคนไหนที่เขามีกิจกรรมคือมีแววว่างั้นเถอะเราก็ส่งเสริมเด่นๆมีอีกหลายท่านใช่ไหมคะ
4: ค่ะจริงๆแล้ว เราไม่ได้เน้นแค่ด้านวิชาการค่ะ เราก็จะเน้นเกี่ยวกับด้านเรื่องกิจกรรมด้วยนะคะโดยการ เปิดพื้นที่ให้เขาได้ออกไปแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นเวทีระดับประเทศหรือว่านานาชาติค่ะนอกจากจะเป็นเกี่ยวกับด้านวิชาการก็คือเรามีตัวแทนนักเรียนค่ะเป็นตัวแทนระดับนานาชาตินะคะด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ค่ะนอกจากนี้เราก็ยังสนับสนุนนะคะโดยการมีจัดกิจกรรมค่ะด้านดนตรีด้านกีฬาศิลปะเพื่อสร้างเขาเรียกว่าสุขภาวะนะคะให้นักเรียนค่ะ
1: ค่ะฟังครูจ๋าพูดแล้วค่อนข้างที่จะเข้าใจความรู้สึกของเด็กๆพอสมควรอยู่กันลักษณะเป็นครอบครัวที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตให้เด็กๆไปสู่เวทีในเป็นการมองภาพอย่างลึกและใกล้ชิดครูที่ปรึกษานี่ถือว่าสำคัญมากๆเพราะถ้าเกิดว่าพุทธไปแข่งขันแล้วเกิดครูซินบอกว่าพุทธเธอยังไม่ส่งการบ้านนะพุทธก็จะไปแบบมีกังวลนะสิ่งนั้นไม่เกิดค่ะเมื่อส่งเสริมเด็กๆให้ไปสู่เวทีระดับสากลเพราะว่าครูซินบอกว่าคอยเป็นครูที่ปรึกษาให้กับเด็กๆตลอดเราสามารถที่จะผลักดันเด็กๆเพื่อให้คลายความกังวลระหว่างการเดินทางไปทำกิจกรรมและในขณะเดียวกันก็การตามติดเรื่องของการเรียนในชั้นเรียนตรงนี้เราทำความเข้าใจกันยังไงบ้างคะครู
5: ในขณะที่ช่วงที่น้องพุทธนะคะเดินทางไปแข่งขันนะคะก็จะได้บอกน้องเอาไว้ว่าคือลูกไม่ต้องกังวลเรื่องของการเรียนค่ะครูจะทำหน้าที่ในการประสานงานกับครูประจำวิชานะคะแล้วก็ครูจะได้คอร์ดงานเอาไว้ให้เขาค่ะไว้ให้เขากลับมาแล้วก็ติดตามงานแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังให้เพื่อนในห้องเรียนนะคะช่วยจดงานเก็บไปให้เขาด้วยค่ะเพื่อเป็นการเตือนความจำให้กับเขาว่ามีงานชิ้นไหนบ้างที่จะต้องทำส่งอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะได้ยินคุณครูพูดแบบนี้แล้วพุทธเป็นไงบ้างคะ
3: ก็ภูมิใจครับที่มีเพื่อนๆคอยซัพพอร์ตครับ และช่วยเหลือตลอดเวลาครับ
6: ค่ะการต่อยอดเรื่องของศักยภาพในฝีไม้ลายมือเรื่องของโดรนของน้องพุทธณวันนี้ต้องบอกว่าเด็กคนนี้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1เขายังสามารถไปไกลในเวทีระดับโลกได้อีกเยอะแยะมากมายสิ่งที่พุทธได้วางไว้สิ่งที่คุยกับคุณพ่อคุณแม่ไว้จะต่อยอดในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะน้อง
3: คิดว่าในอนาคตอาจจะช่วยเรื่องการทหารหรือการเกษตรก็ได้ครับเพราะมันโดนสามารถช่วยได้หลายแบบครับการสำรวจพื้นที่การลดน้ำอะไรก็ได้เหมือนกันครับ
6: ต่อยอดไปนะคะก็ขอให้น้องพุทธได้รับรางวัลในเวทีระดับโลกเพื่อที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนเบญจมราชูทิศไม่เพียงเฉพาะเบญจมราชูทิศนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดนครศรีธรรมราชช่วงท้ายนิดนึงค่ะช่วงท้ายยังมีเวลากันวันนี้เรียกว่าหัวหน้าครอบครัวท่านผู้อำนวยการโรงเรียนเบญจมราชูทิศค่ะเราได้เห็นศักยภาพน้องพุทธนี่เป็นแค่อีกหนึ่งตัวอย่างวันนี้ค่ะการเตรียมความพร้อมที่จะตั้งหลักในเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อที่จะก้าวไกลสู่ระดับสากลทั้งตัวบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดเองทั้งตัวของนักเรียนในโรงเรียนอย่างมีคุณภาพเองเนี่ยเรามองแผนอนาคตไว้ยังไงบ้างคะ
2: ครับผมมีเบญจมราชเนี่ยมีทิศทางที่ชัดเจนที่จะพัฒนานักเรียนของเราเนี่ยให้ไปสู่ศตวรรษที่21
6: ค่ะ
2: เราเชื่อโดยสุดใจว่าเด็กในอนาคตเนี่ยต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักเด็กไม่สามารถจะไปสู่ระดับปีที่โลกได้ไม่สามารถยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีได้ถ้าขาดทักษะทางด้านภาษาอังกฤษแต่สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเขามีที่ยืนได้ดีกว่านั้นคือเทคโนโลยี
6: ค่
2: ะเทคโนโลยีเหล่านี้มีความหลากหลายเด็กต้องใช้อินเทอร์เน็ตเด็กต้องใช้โซเชียลเด็กต้องใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้เพื่อที่จะก้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในการทำงานต่อไปท่านสิ่งเหล่านี้มีจังหวัดจึงวางหลักสูตรที่ค่อนข้างเข้มแข็งทุกห้องเรียนทุกโปรแกรมของมัธยมเนี่ยจะมีการใช้เทคโนโลยีในการให้เด็กได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ่นยนต์โรบอทเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่สนับสนุนเด็กอย่างเต็มที่เรื่อง AI เราก็บรรจุเป็นรายวิชาหนึ่งที่เด็กสามารถใช้ AI ในการพัฒนาตัวเองสู่ความเป็นสากลเพราะเราเชื่อว่าต่อไปเนี่ย AI เนี่ยเป็นประเด็นชี้ขาดที่จะให้เด็กไปสู่ตำแหน่งที่ต้องการหรือไม่ในกรณีของชีวินเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงนำเทคโนโลยี AI ควบคู่กับโรบอทไปใช้ในการจัดการเรื่องโดรนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนั้นโรงเรียนมีหน้าที่ที่จะค้นคว้าหาเด็กกลุ่มนี้มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเป็นแรงบันดาลใจและเป็นต้นแบบให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนพัฒนาจุดที่นอกเหนือจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเขาสามารถแสดงศักยภาพตัวเองให้ลูกรับรู้ได้ว่าเขามีพอที่จะเป็นที่หนึ่งในการแต่การดำเนินชีวิตได้ครับ
6: ค่ะในช่วงท้ายที่ขาดไม่ได้เมื่อโรงเรียนมีกำลังภายในที่จะเสริมศักยภาพทั้งตัวบุคลากรของสถานศึกษาเองทั้งในการที่จะผลักดันเด็กๆให้สู่เวทีในระดับสากลตอนที่น้องพุทธไปแข่งขันที่ขาดไม่ได้เลยคือพี่เลี้ยงที่ไปด้วยกันตลอดคุณพ่อครอบครัวเป็นแรงซัพพอร์ตตรงนี้มากๆสอดรับกับนโยบายที่ดีของโรงเรียนสิ่งที่ทางผอ.อยากจะฝากสร้างความเข้าใจไปยังผู้ปกครองเพื่อให้ขับเคลื่อนกับโรงเรียนได้เพื่อให้ส่งเด็กไปถึงฝั่งฝันวันนี้มีอะไรบ้างคะ
2: คือจะเรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งผู้สนับสนุนทั้งผู้ปกครองและคุณครูว่าการที่จะสร้างเด็กวันหนึ่งคนเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบที่หลากหลายโรงเรียนเป็นแค่คนคอยตัวกลางคอยประสานงานและขับเคลื่อนจริงๆคือผู้ปกครองเด็กหนึ่งคนที่สำเร็จได้มาจากครอบครัวท่านผมจึงอยากจะให้ผู้ปกครองทุกท่านเนี่ยดูแลบุตรหลานรู้ว่าลูกตัวเองเนี่ยมีศักยภาพยังไงประสานกับทางโรงเรียนโรงเรียนจะคอยจัดการศึกษาคอยประสานให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามทิศทางที่ผู้ปกครองต้องการเพราะเด็กหนึ่งคนคือคุณค่าของคนในประเทศครับผม
6: ฟังแบบนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะสบายใจว่าความหวังของลูกหลานชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชหลายท่านที่ประสบความสำเร็จจากการเรียนที่โรงเรียนแห่งนี้แล้วสามารถที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รายการระเบียงใต้ของเราก็หวังเช่นเดียวกันค่ะว่าโอกาสหน้าคงจะได้มีการมาโชว์ศักยภาพรางวี่รางวัลจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศกันอีกแล้วก็โรงเรียนรวมถึงสถาบันการศึกษาต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยินดี ีที่จะเป็นเวทีเปิดกว้างเรื่องของการสร้างความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดนครศรีธรรมราชในรายการระเบียงใต้รวมชื่นชมโรงเรียนเบญจมราชูทิศวันนี้กับรางวัลโรนชิงแชมป์โลกโรบอทชาเลนจ์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2026คว้ารางวัลมาโดยน้องพุทธนะคะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดไหมพร้อมด้วยผู้ร่วมรายการและทีมงานต้องลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

0: พลังงานคือพลังขับเคลื่อนชีวิตของพวกเราทุกคนในช่วงสถานการณ์วิกฤตพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าเราทุกคนสามารถช่วยกันได้ปิดไฟเมื่อไม่ใช้ปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าอย่างพอเหมาะร่วมกันประหยัดพลังงานในวันนี้เพื่อพลังงานที่มั่นคงของประเทศไทยในวันหน้า
1: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ทุกเรื่องที่อยากรู้
3: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
4: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
5: เรื่องการเมืองความชอบความชังอะไรคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
2: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 น.
6: ตาเองเขาอยากกินอะไรเบาๆอ่ะเขาจะกินนี่
7: นี่มันขาบเยอะมากนะคาร์โบไฮเดรตเพียบเลย
6: งั้นเขากินนี่แทนก็ได
7: ้หึนี่ก็ขาบกลางๆถ้าขาบน้อยๆต้องนี
6: ่โอเคก็ได
8: ้นับขาบแบบง่ายๆน้อยกลางมากอยากรู้เมนูไหนกี่ขาบสแกนเลยนับขาบลดโรค NCD ได้
6: เขาอยากกินหมดเลยอ่ะ
7: ฮะ
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
10: งานมหกรรมพืชสวนโลก2569จังหวัดอุดรธานีเนรมิตพื้นที่130ไร่พื้นที่ชุมน้ำหนองแดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีให้กลายเป็นแหล่งร่วมสุดยอดความมหัศจรรย์ของพืชพันธุ์ทั้งยังเป็นการประกาศศักยภาพในการพัฒนาด้านพืชสวนของไทยให้ชาติโลกได้เห็นเข้าได้เดินหน้าปรับผังเป็นเวทีและเรื่องราวที่แสดงถึงการร้อมร่วมเป็นหนึ่งเดียวของวิถีชีวิตและธรรมชาติ
11: มื้อนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
12: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
11: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากที่ส่งผลกับไตความดันและหัวใจหยุดการโดนทำร้าย
13: จิ้มน้อยๆปลอดภัยกว่าม
11: ื้อไหนๆก็ไม่เกิน1ช้อนโต๊ะ
13: ลดจิ้มลดเค็มลดโรคเป็นห่วงจ้ะสสส
14: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูง

0: นิวส์ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอังคารที่8กันยายน2570
1: วาระ2นะคะวันนี้ก็เข้าประชุมเป็นวันที่2แล้วนะคะวันนี้ประชุมกันตั้งแต่ช่วงเช้าเริ่มต้นอภิปรายที่มาตรา14นะคะเป็นงบประมาณรายจ่ายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยใช้เวลาไปกว่า15ชั่วโมงเมื่อคืนนี้พักการประชุมไปเที่ยงคืนกว่าๆเที่ยงคืนครึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็มาลุยกันต่อในช่วงเช้านะคะภาพรวมตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นทุกอย่างยังคงเป็นไปอย่างราบรื่นค่ะขณะที่นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มั่นใจนะคะว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้ก็คือจะไปสิ้นสุดวันที่9กันยายนนี้นะคะเพราะฉะนั้นภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรติดตามจากคุณวรพัฒน์พัทยากุลรายงานสดมาจากรัฐสภาค่ะคุณวรพัฒน์เชิญค่ะ
2: ซึ่งทั้งท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ทำหน้าที่ในที่ประชุมประธานในที่ประชุมนะครับก็ต้องการที่จะให้สมาชิกทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลได้อภิปรายอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้เห็นทุกแง่มุมของงบประมาณและก็ก่อนที่จะผ่านแต่ละมาตราครับก่อนอื่นพาคุณผู้ชมไปดูการอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรกันก่อนนะครับเริ่มกันที่นางมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ชี้แจงภาพรวมงบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งได้รับการจัดสรรกว่า 53,000 ล้านบาทหลังจากที่ฝ่ายค้านได้อภิปรายในหลายประเด็นโดยกรรมธิการได้พิจารณาปรับลดลงไปร้อยละ 1.86 หรือกว่า628ล้านบาทยืนยันว่าการปรับลดงบประมาณเป้าหมายดังกล่าวเพื่อเป็นไปในการเพิ่มความแม่นยำในการใช้จ่ายและจะไม่ส่งผลกระทบต่อภารกิจการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรครับส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการก่อสร้างศูนย์พันธุ์สัตว์น้ำจืดจังหวัดอุดรธานีนางมณพรชี้แจงว่าโครงการนี้เป็นหนึ่งในองค์ประกอบของงานพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรธานีซึ่งริเริ่มมาตั้งแต่รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินเพื่อให้เป็นแลนด์มาร์คแล้วก็แหล่งเรียนรู้ของภาคอีสานตอนบนไม่ใช่การตั้งโครงการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับรัฐมนตรีในพื้นที่ใดครับนางมณพรยังย้ำว่าความสำเร็จของการใช้งบประมาณไม่ใช่แค่การใช้เงินให้หมดไปแต่เป้าหมายที่แท้จริงคือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้อย่างเพียงพอต้นทุนการผลิตลดลงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นครับ
3: ของท่านนัชชานะคะท่านได้พูดถึงเรื่องของการก่อสร้างนะคะศูนย์พันสัตว์น้ำในจังหวัดอุดรธานีนะคะก็ต้องขอย้อนไปนิดนึงค่ะว่าในปีงบประมาณ2568นะคะท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะคะได้ริเริ่มโครงการพืชสวนโลกที่จังหวัดอุดรหนึ่งในโครงการและองค์ประกอบดังกล่าวก็คือการสร้างพิพันธ์สัตว์น้ำจืดที่จังหวัดอุดรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติถ้าท่านจะไปโทษว่าจังหวัดนี้มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็คงไม่เป็นธรรมสำหรับท่านนะคะเพราะโครงการดังกล่าวตั้งมาก่อนที่ท่านจะเข้ามารับตำแหน่งและเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นโครงการหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวและก็ปิดหมุดหมายของภาคอีสานตอนบนนะคะความสำเร็จของการใช้งบประมาณของกระทรวงเกษตรไม่ได้คิดว่าจะต้องใช้เงินให้หมดไปนะคะแต่เป้าหมายของกระทรวงเกษตรที่กรรมาธิการได้เน้นย้ำของการทำงานของกระทรวงเกษตรก็คือเกษตรกรต้องมีน้ำใช้มากขึ้นแล้วก็มีการลดต้นทุนนะคะต้นทุนไม่ว่าต้นทุนเรื่องของปุ๋ยนะคะต้นทุนในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาเมื่อลดต้นทุนลดลงแล้วก็จะต้องมีรายได้เพิ่มขึ้นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ
2: จากนั้นที่ประชุมและอภิปรายต่อในมาตรา15ที่เป็นงบประมาณในส่วนของกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่อยู่ในกำกับส่วนใหญ่อภิปรายขอปรับลดงบประมาณลงอีกอย่างเช่นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.พรรคประชาธิปัตย์อภิปรายขอปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมอีกร้อยละ10โดยตั้งข้อสังเกตว่าการอนุมัติโครงการของรัฐบาลไม่สอดคล้องกับการจัดสรรงบประมาณการอนุมัติโครงการที่เป็นหนี้ผูกพันจะมีงบประมาณเพียงพอในปีต่อไปหรือไม่รวมทั้งยังตั้งคำถามอีกว่าการอนุมัติโครงการต่างๆเป็นการเอื้อกลุ่มทุนใดกลุ่มหนึ่งหรือส.ส.ในพื้นที่หรือไม่และก็เหตุใดยังศึกษาพิจารณาโครงการแลนด์บริดจ์ในร่างงบประมาณฉบับนี้แม้รัฐบาลจะไม่เดินหน้าต่อแล้ว
4: เรื่องของการคมนาคมเรื่องของโลจิสติกเป็นหัวใจของขีดความสามารถการแข่งขันผมอยากให้รัฐบาลไทยมีแผนที่ชัดเจนจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนนั้นไม่ใช่จัดเงินเพื่อเอื้อกลุ่มทุนและโฆษณาหาเสียงโครงการโลจิสติกไปวันๆผมว่าการซื้อเสียงแย่แล้วนะครับกำลังมีปรากฏการณ์กันโชคเสียงอีก ในเรื่องของการไปพูดถึงว่าต้องเลือกส

0: อสทั้งจังหวัดจึงจะได้โครงการนั้นโครงการนี้ขอพระคุณครับ
1: ขณะที่นางนันทนาสงประชาได้ชี้แจงถึงกรณีศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ว่างบประมาณดังกล่าวอยู่ในรายการการศึกษาจะเตรียมเอกสารและให้คำปรึกษาในการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งเพื่อพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้และเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันนั้นเป็นรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณระหว่างปี2567ถึง2570ดังนั้นในปีงบประมาณ2570งบประมาณดังกล่าวจึงเป็นปีสุดท้ายที่ต้องจ่ายตามวงเงินสัญญาครับขณะที่นายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรมั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบเวลา3วันตามที่กำหนดไว้แม้ว่าการพิจารณาในบางมาตราอาจใช้เวลาค่อนข้างมากซึ่งเบื้องต้นได้หารือกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทั้ง2ท่านแล้วอาจต้องขยายเวลาการประชุมในแต่ละวันให้ล่วงเลยเกินกว่าเที่ยงคืนหากมีความจำเป็นครับนายโสพลยังได้ขอความร่วมมือวิปฝ่ายค้านและรัฐบาลให้ช่วยควบคุมเวลาและกำชับส.ส.ให้อภิปรายอยู่ในกรอบโดยเฉพาะในมาตราที่เกี่ยวข้องกับปากท้องประชาชน
2: พูดเฉพาะพูดให้ตามวาระคือวาระพิจารณางบประมาณวาระ 2-3 ไม่ใช่วาระรับหลักการคือพูดในปัญหาในวาระรับหลักการอันนี้ประธานผมก็เตือนก็เตือนอันที่2ก็คือวิปทั้ง2ฝ่ายต้องปรึกษาหารือกันผมเรียนนะครับการประชุมจะให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ที่การปรึกษาหารือกันของวิปว่าถ้ารัฐบาลบางก็ต้องเข้าใจนะครับบางปัญหากระทรวงที่มันเป็นกระทรวงปากท้องเป็นกระทรวงปัญหาเนี่ยสมาชิกก็อยากพูดมากเพราะว่าอยากสะท้อนปัญหาอย่างเช่นกระทรวงเกษตรเนี่ยที่ผ่านมาผมก็เข้าใจเพราะผู้แทนออกมาจากเกษตรหมดเกษตรกรหมดอย่างกระทรวงมหาดไทยหรือแม้แต่กระทรวงสาธารณสุขนี่ก็จะเป็นปัญหาเหมือนกันนะครับก็ส่งตัวแทนเอาเฉพาะผู้แปรยติส่งตัวแทนมาพูดอะไรต่างๆก็จะพยายามให้เสร็จภายใน3วันนี้เลยครับ
1: สำหรับกรณีที่มีส.ส.นำป้ายข้อความหรือตัวเลขขึ้นมาแสดงในที่ประชุมเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นนายโสพลระบุชัดเจนว่าจะไม่อนุญาตให้การนำป้ายเกิดขึ้นอีกเนื่องจากมองว่าเป็นการกระทำที่ผิดข้อบังคับการประชุมครับ
2: องค์มันตัวเลขอะไรมันสื่อถึงอะไรมองไปฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนั้นฝ่ายนี้ก็มีตัวเลขนี้หลังมาก็ก็เข้าใจแต่ว่าพอวันนี้พอเข้าใจว่ามันตัวเลขอะไรก็ตั้งใจว่าจะไม่ให้เอาขึ้นนะครับวันนี้ก็ไม่เอาขึ้นนะครับซึ่งมันก็ผิดข้อบังคับเพราะการนำวัตถุอะไรมาแสดงเนี่ยจะต้องขออนุญาตประธานแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยดีนะครับ
1: ภาพรวมตลอด2วันที่ผ่านมากับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570จนถึงวินาทีนี้แม้ว่าจะมีการประท้วงกันเล็กน้อยในบางมาตราแต่ว่าภาพรวมก็ถือว่าราบรื่นดีครับเบื้องต้นขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมครับทั้งหมดคือบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อาคารรัฐสภาครับ
3: ค่ะขอบคุณนะคะคุณวรพัฒน์ค่ะก็เป็นสรุปภาพรวมการประชุมในวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงวินาทีนี้ล่าสุดนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้พักการประชุมยังประชุมกันต่อเนื่องทีมข่าวบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยอาจจะล่วงเลยไปถึงประมาณสักเกือบตีหนึ่งหรืออาจจะตีหนึ่ง
4: แล้วพ
3: ร
4: ุ่
3: ง
4: นี้มา
3: ต
4: ่
3: อใช่นะคะพรุ่งนี้เหลือเวลาอีกหนึ่งวันทางประธานสภาก็คาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามกำหนดนะคะ
4: ครับยังคงอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะครับแต่ไปดูเรื่องของการที่รัฐบาลนั้นให้ความสำคัญกับการดูแลพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนนะครับโดยได้มีการเพิ่มกรอบเยียวยาอีกกว่า240ล้านบาทซึ่งมีเป้าหมายนะครับเพื่อให้ผู้ที่มีสิทธินั้นได้รับการเยียวยาอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและไม่ตกหล่นครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้ข้อมูลนะครับว่ารัฐบาลเตรียมที่จะเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีก 240.75 ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยานั้นเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับกรอบวงเงินเพิ่มเติมดังกล่าวนะครับจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นโดยแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหม 166.25 ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 9.5 ล้านบาท

0: โดยทั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดเอาไว้การจัดสรรครั้งนี้นะครับเป็นการต่อเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ซึ่งได้เห็นชอบหลักเกณฑ์และกรอบวงเงินเยียวยาเดิมนะครับจำนวน 577.3 ล้านบาทสำหรับผู้ได้รับผลกระทบในช่วงวันที่3สิงหาคมถึง25ธันวาคม2568โดยกำหนดนะครับว่าหากมีผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมและวงเงินเดิมไม่เพียงพอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอรับจัดสรรเพิ่มเติมตามขั้นตอนต่อไปครับ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกรอบวงเงินเพิ่มเติมกว่า240ล้านบาทเพื่อเยียวยาประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569ค่ะวงเงินจัดสรรผ่านกระทรวงคมนาคมกว่า166ล้านบาทกระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ9ล้าน5แสนบาทค่ะเพื่อเร่งเบิกจ่ายให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบ
0: สำหรับการพิจารณาสิทธิกรณีผู้ได้รับบาดเจ็บจะมีการยึดหลักเกณฑ์การให้เงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาฉบับปรับปรุงหากภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงผลการวินิจฉัยนะครับอย่างเช่นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสต่อมาแล้วเสียชีวิตหน่วยงานรับผิดชอบจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลและดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้การได้รับสิทธินั้นถูกต้องครับ
2: ส่วนที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีมติแต่งตั้งนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะคะโดยจะมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะสำหรับการแต่งตั้งครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายของพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเนี่ยเป็นผู้ช่วยของนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปลี่ยนมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็จะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายพระดอนนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลของจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทย
0: ส่วนเส้นทางทางการเมืองนะครับเริ่มจากการได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งเมื่อปี2562ก่อนที่จะย้ายเข้าไปสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่นั้นถูกยุบไปนะครับโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นซึ่งสวนทางกับมติของพรรคก่อนที่จะมีการลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าไปสังกัดพรรคภูมิใจไทยเมื่อช่วงปลายปี2565ครับ
2: ค่ะซึ่งวันนี้ก็ได้มีการเปิดเผยนะคะถึงความรู้สึกด้วยนะคะบอกว่า ทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนไม่เน้นการโต้วาทีไม่ได้เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่ว่าจะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงที่เชื่อถือได้ตั้งเป้าที่จะนำพาประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์
3: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอบคุณครับวันนี้ครับ
2: ทั้งนี้นะคะถ้าหากข้อเสนอใดเป็นเรื่องดีๆและเป็นประโยชน์ก็เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางไปปฏิบัติในขณะเดียวกันเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงนี่คือทิศทางการทำงานหลักของทีมโฆษกในระยะต่อไปค่ะ
0: ส่วนเรื่องของกระแสข่าวการเตรียมย้ายอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับประเด็นนี้ล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้เน้นย้ำนะครับว่ายังไม่ได้ดำเนินการใดๆซึ่งทั้งหมดทางปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้บอกนะครับว่าขณะนี้เรื่องของการโยกย้ายอธิบดี DSI ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนของการดำเนินการใดๆโดยทางปลัดกระทรวงยุติธรรมเพิ่งเข้ารับตำแหน่งและได้รับนโยบายให้พิจารณาผลงานของหน่วยงานในสังกัดโดยเฉพาะผลงานย้อนหลัง2ปีนะครับว่ามีผลที่เป็นรูปธรรมมากน้อยเพียงใดส่วนการพิจารณาโยกย้ายหรือไม่นั้นก็ต้องพิจารณาจากผลงานในภาพรวมซึ่งปลัดกระทรวงยุติธรรมจะเป็นผู้พิจารณาขณะที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือกระแสข่าวเตรียมโยกย้ายร้อยตำรวจเอกปิยะรักสกุลอธิบดีกรมควบคุมกรมคุมประพฤติมานั่งแทนที่เก้าอี้อธิบดี DSI นะครับทางพลตำรวจโทรุทธพลบอกว่าขณะนี้ยังไม่มีการพิจารณาแต่อย่างใดโดยร้อยตำรวจเอกปิยะซึ่งเคยปฏิบัติงานอยู่ที่ DSI มาก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติงานในหน่วยอื่นนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหากมีการพิจารณาก็ต้องนำข้อมูลต่างๆมาประกอบการตัดสินใจด้วย
4: ยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยนะยังไม่มีการพิจารณาในเรื่องนี้เลยเพราะว่าอย่างที่ผมนำเรียนว่าท่านปลัดก็ยังมาไม่นานนะครับยังมาไม่นานแล้วก็ท่านเคยอยู่ก็จริงอ่ะแต่ว่าท่านก็ออกไปต่างหน่วยพอสมควรนะครับก็คงจะต้องมาดูในเรื่องของข้อมูลต่างๆประกอบด้วยครับผมแต่นั้นก็เป็นข่าวซึ่งทางผมก็ยังสงสัยเลยว่ามีย้ายบางข่าวก็ว่ายืนยันว่าไม่ย้ายอะไรเงี้ยซึ่งจริงในภายในกระทรวงก็ยังไม่มีขั้นตอนการดำเนินการในเรื่องนี้เลยครับผม
2: ส่วนประเด็นสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะเรื่องนี้ทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศแล้วก็จะขยายผลเครือข่ายนอมินีที่ถือครองที่ดินสร้างสุสานโดยยืนยันว่าหากพบผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีทั้งหมดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันในวันที่10กันยายนนี้จะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเองค่ะ
5: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวกที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนประเด็นการทำสุสานของชาวต่างชาตินั้นนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการชาบาทมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบาทที่ภูเก็ตด้วยซึ่งจะร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบาทย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องสัญชาตินะคะนายพลพีก็บอกว่าหากมีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
5: ้บริษัทการชาบัตเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตรที่ภูเก็ตด้วยนะครับ ตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเซานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็ดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนั้นครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: นายพลพียังบอกด้วยว่าในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานนายกรัฐมนตรี
0: ต่อเนื่องกันที่พระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2499ที่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนั้นสั่งเนรเทศคนต่างด้าวได้นะครับหากพบว่ากระทบต่อความสงบเรียบร้อยนะครับแต่ทีนี้นะครับปัญหาก็คือกฎหมายไม่ได้บอกรายละเอียดนะครับว่าใครจะเป็นคนเสนอเรื่องหรือพฤติกรรมแบบไหนที่เข้าข่ายที่ต้องเนรเทศทำให้ที่ผ่านมาเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ใช้ดุลยพินิจและกระบวนการนั้นล่าช้าเพราะฉะนั้นทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569จึงได้เข้ามากำหนดแนวปฏิบัติให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการตามอำนาจของพระราชบัญญัติการเนรเทศพุทธศักราช2500ขออภัยนะครับพุทธศักราช2499ได้อย่างชัดเจนโดยมีแนวทางในการทำงาน4ข้อสำคัญนะครับก็คือมีการระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนโดยกำหนดให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นคนรวบรวมหลักฐานและเสนอเรื่องถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อพิจารณามีคำสั่งเนรเทศการกำหนดแนวทางพิจารณาลดการใช้ดุลยพินิจเพื่อให้สามารถดำเนินการเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาในประเทศได้อย่างชัดเจนและเป็นมาตรฐานเดียวกันมีการเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายกำหนดขั้นตอนของการดำเนินการให้รวดเร็วและทันต่อสถานการณ์โดยมีการวางไทม์ไลน์ตั้งแต่การจับกุมการรวบรวมข้อมูลไปจนถึงการส่งตัวผลักดันออกนอกประเทศเมื่อมีเหตุฉุกเฉินทั้งนี้นะครับทางระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ไม่ได้เป็นการเพิ่มอำนาจในการเนรเทศขึ้นใหม่แต่เป็นการกำหนดแนวทางปฏิบัติและกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติดังกล่าวของปี2499ซึ่งเป็นกฎหมายมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนลดความซับซ้อนและการใช้ดุลยพินิจที่ไม่จำเป็นตลอดจนทำให้หน่วยงานของภาครัฐนั้นสามารถประสานข้อมูลและดำเนินการได้อย่างรวดเร็วซึ่งปัจจุบันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งเนรเทศชาวต่างชาติไปแล้ว2คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลและชาวฝรั่งเศสที่มีพฤติกรรมกระทบต่อความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกไปจากประเทศไทยแล้ว
2: กรุงเทพมหานครร่วมกับตำรวจเดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวที่มาประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยนะคะโดยกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนนั้นจับได้แล้วเกือบ40คนค่ะอันนี้เป็นความร่วมมือกันนะคะระหว่างกรุงเทพมหานครแล้วก็ทางสำนักเทศกิจรวมถึงตำรวจ4สถานีตำรวจนครบาลค่ะมีทั้งสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อลุมพินีปทุมวันและบางรักจะประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวแย่งอาชีพคนไทยที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวก็คือพบคนต่างด้าวเนี่ยมาขายของมาในลักษณะเข็นรถเข็นขายผลไม้ขายน้ำผลไม้ขายอาหารโดยเฉพาะย่านถนนสุขุมวิทนะคะซึ่งทางกรุงเทพได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตในช่วง2เดือนจับผู้กระทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนที่จับได้ไม่มีเอกสารมาแสดงตัวเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ภายหลังก็แยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลของนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจุดนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
6: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกุมในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
7: 36ราย
6: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัว

0: ซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
1: ส่วนความเข้มข้นในการกวาดล้างอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทางตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ของเกาหลีใต้ทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับที่มีการลักลอบใช้บ้านหรูในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นฐานปฏิบัติการเพื่อที่จะหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ทั้งหมด13คนครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะครับได้นำเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกับแผนกกงสุลตำรวจสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทยเปิดปฏิบัติการเข้าจับกุมชาวเกาหลีใต้12คนและชาวจีนอีก1คนในความผิดเป็นคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตซึ่งปฏิบัติการนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการสืบสวนและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับตำรวจเกาหลีใต้มาตั้งแต่ปี2568ก่อนจะมีการเข้าไปตรวจค้นบ้านหรูในพื้นที่ย่านบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งกลุ่มผู้ต้องหานั้นใช้เป็นฐานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบของกลางก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ VOIP หรือเป็นโทรศัพท์ที่สามารถโทรผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้51เครื่องโทรศัพท์มือถืออีก20เครื่องพร้อมกับสคริปต์ที่ใช้ในการหลอกลวงรวมไปถึงเอกสารอีกจำนวนหนึ่งได้สอบสวนต่อมานะครับทราบว่าแก๊งนี้มีหัวหน้าเป็นชาวจีนส่วนชาวเกาหลีใต้อีก12คนเป็นสมาชิกแก๊งมีหน้าที่ใช้แอปพลิเคชันคุยไปโทรหลอกล่อชาวเกาหลีใต้โดยจะอ้างนะครับว่ามีคดีก่อนที่จะหลอกให้เหยื่อนั้นโอนเงินซึ่งตำรวจบอกนะครับว่าแก๊งนี้เข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยได้ประมาณ2เดือนและมักจะย้ายที่อยู่ทุกๆ6เดือนเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการติดตามจับกุมขณะเดียวกันยังสืบทราบได้ว่าแก๊งนี้มีพฤติกรรมมุ่งเป้าไปที่กลุ่มของนักศึกษาโดยจะหลอกเหยื่อนะครับว่ามีชื่อไปพัวพันกับเว็บพนันจากนั้นก็จะโทรไปข่มขู่ไปกดดันเหยื่อจนต้องมีการโอนเงินหรือไปขอเงินจากผู้ปกครองซึ่งช่วงเดือนที่ผ่านมาหลอกเงินเหยื่อไปได้กว่า70ล้านบาทจนกระทั่งถูกจับกุมในที่สุดครับ
2: นอกจากนี้นะคะตำรวจสอบสวนกลางยังได้จับกุมนายฮันอายุ67ปีชาวเกาหลีใต้ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงหลอกลวงเพื่อนร่วมชาติให้ลงทุนซื้อที่ดินและอาคารชุดที่ชะอำจังหวัดเพชรบุรีและที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์โดยอ้างว่าสามารถช่วยเหลือในการถือครองอสังหาริมทรัพย์ได้แล้วก็ให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบริษัทแห่งหนึ่งที่มีนางสาวนิชิตาพัญญาคนไทยเป็นกรรมการแต่ว่าสุดท้ายไม่มีการนำเงินไปลงทุนซื้อที่ดินจริงนะคะผู้เสียหายก็เลยเข้าแจ้งความดำเนินคดีหลังตำรวจสืบสวนจนทราบว่าผู้ต้องหาหลบหนีไปซ่อนตัวในบ้านพักหรูที่หัวหินก็ขอหมายค้นแล้วก็วางแผนเข้าตรวจค้นจับกุมพร้อมนำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะในฮันกับพวกยังก่อเหตุที่มีแผนประทุษกรรมในลักษณะเดียวกันอีก3คดีนะคะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า147ล้านบาทเป็นบุคคลที่ทางการเกาหลีใต้ต้องการตัวเพราะที่เกาหลีใต้เขาก็มีคดีฉ้อโกงอีกถึง14คดีค่ะ
1: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าในการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านช่วงนี้พักสักครู่ครับ

ชุดไทยจักรพรรดิชื่อชุดมาจากพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานในพระบรมมหาราชวังเป็นพระที่นั่งองค์ประธานของหมู่พระมหามนเทียนใช้เป็นสถานที่สำหรับพระราชพิธีเฉลิมราชมนเทียนในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระที่นั่งจักรพรรดิหมายถึงที่อยู่ของพระมหาจักรพรรดิราชซึ่งตามพระราชนิติธรรมประเพณีพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณีแล้วเท่านั้นจึงจะสามารถประทับณพระที่นั่งแห่งนี้ได้หรืออาจประทับแรมเพียง1หรือ2ราตรีต่อจากนั้นจึงเสด็จพระราชดำเนินไปประทับณพระราชมณฑียนหรือพระราชวังอื่นตามพระราชอัธยาศัยเป็นชุดแบบไทยแท้แบบหนึ่งตัวสิ้นใช้ผ้าไหมหรือยกทองเอวจีบข้างหน้ามีชายพกห่อพระจีบแบบไทยสีตัดกับผ้านุ่งเป็นชั้นที่หนึ่งก่อนแล้วใช้ผ้าห่มปักอย่างสตรีบรรดาศักดิ์สมัยโบราณ

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่รัฐบาลได้มีการจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวน 9,000 บาทนะครับไปถึง 15,000 กว่าครัวเรือนนะครับเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทซึ่งชาวบ้านที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะครับก็บอกว่าดีใจที่รัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือซึ่งสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งครับโดยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเนี่ยวันนี้เรียกได้ว่ายิ้มออกกันเลยนะครับหลังจากเงินช่วยเหลือเยียวยาครัวเรือนละ 9,000 บาทเริ่มที่จะโอนเข้าบัญชีในรอบแรกจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมเป็นวงเงินกว่า136ล้านบาทเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งผู้สื่อข่าว NBT เราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังหนึ่งนะครับในพื้นที่บ้านสวนตาลตำบลเวียงอำเภอเมืองน่านโดยนายวิทยาและนางลิขิตจันเปงหนึ่งในครอบครัวที่ได้รับเงินเยียวยานะครับบอกว่าครอบครัวเองมีสมาชิกอาศัยอยู่ด้วยกันเนี่ย5คนเป็นบ้านชั้นเดียวประสบปัญหาน้ำท่วมแทบทุกปีเงินที่รัฐบาลมอบให้ 9,000 บาทแม้จะไม่เพียงพอกับความเสียหายทั้งหมดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นความช่วยเหลือที่มีความหมายและขอขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลาที่ได้รับความเดือดร้อนครับ
1: เมื่อเช้าได้รับเงินเยียวยา
2: ได้รับแล้วค
1: ่
2: ะ
1: มีมันเข้าเตือนเรายังไงคะแม่เศษหรือว่า
2: ของดีใจเนาะก็อยากจะขอบคุณท่านรัฐมนตรีอะไรว่าให้ความช่วยเหลือดีอยู
3: ่ก็ขอบคุณเทศบาลขอบคุณทั้งรัฐบาลครับเนาะรัฐบาลที่ได้ช่วยเหลือชุมชนชาวบ้านอย่างชาวบ้านก็ดีอกดีใจนะครับเนาะที่ได้เงินมาเยียวยามาล่างมาอย่างกระตุ้นได้ซื้อของที่ว่ามันเสียหายไปกลับคืนมาใจได้นะครับนะก็ทําให้หมู่หมู่ก็ดีอกดีใจกันชาวบ้านก็ดีอกดีใจกันคณะทางกรรมการชุมชนแล้วก็ทางเทศบาลก็ช่วยกันทําเอกสารส่งทางรัฐบาลหรือปพ.ทั้งอย่างครับนะ
0: เช่นเดียวกับนายเปียกสุขรักษ์นะครับซึ่งเป็นชาวบ้านที่บ้านสวนตาลเช่นเดียวกันก็บอกว่าเงิน 9,000 บาทเนี่ยอาจจะไม่ได้คุ้มครองหรือว่าคุ้มค่ากับความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนได้รับการเยียวยาโดยได้ตั้งใจนะครับว่าจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซ่อมแซมบ้านครับ
4: ดีขึ้นครับ
1: ตั้งใจถ้าเกิดได้เงินเยียวยามาแล้วจะเอาไปทำอะไรในการเกี่ยวกับ
4: ก็ซ่อมแซมครับซ่อมแซมจะซ่อมแซมห้องน้ำครับเพราะห้องน้ำผมชุดครับซ่อมแซมไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณที่ช่วยเหลือ
0: ทางนี้นะครับทางปภได้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาครัวเรือนละ 9,000 บาทและรวมไปถึงค่าปลงศพรายละ2ล้านบาทให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตปัจจุบันนะครับทางปภได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลรายชื่อผู้ประสบภัยและส่งข้อมูลให้กับธนาคารออมสินแล้วโดยได้โอนเงินเยียวยาครั้งแรกในวันนี้นะครับในช่วงเวลา 02:00 ถึง 06:00 เช้ารวมจำนวน 15,215 ครัวเรือนเป็นเงิน136ล้านกว่าบาทครับ
5: สภาพอากาศของไทยตอนนี้ได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญนะคะทำให้หลายพื้นที่มีฝนทิ้งช่วงกระทบกับนาข้าวขณะเดียวกันหลายพื้นที่ระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคอีสานค่ะทำให้ประชาชนริมฝั่งน้ำมูลที่อุบลราชธานีก็ต้องเตรียมพร้อมรับมือเพราะว่าฝนที่ตกมาก่อนหน้านี้ทำให้น้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วค่ะฝนที่ตกต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของจังหวัดอุบลราชธานีทำให้ปริมาณน้ำในลุ่มน้ำมูลสูงขึ้นทางจังหวัดได้ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดชุมชนริมแม่น้ำมูลและพื้นที่ลุ่มต่ำโดยเฉพาะชุมชนวังแดงในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่หากน้ำเพิ่มสูงจนล้นตลิ่งส่วนประชาชนที่อาศัยอยู่พื้นที่ริมฝั่งน้ำมูลทั้งฝั่งอำเภอวารินชำราบและพื้นที่เทศบาลนครอุบลราชธานีต่างก็เตรียมความพร้อมรับมือแม้ว่าขณะนี้ระดับน้ำมูลที่สถานีวัดน้ำ M7 ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร43เซนติเมตร
6: น้ำก็ยังขึ้นมาเรื่อยๆตอนนี้คิดว่าน้ำขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับพอเมื่อวานนี่ก็ขึ้นมาอีกสักประมาณ2นิ้วนะครับก่อนจะ2นิ้วก็ขึ้นมาเป็นเมตรแล้วเมตรกว่าๆนะครับรวมแล้วในการเตรียมพร้อมก็เตรียมได้ดีครับเตรียมพร้อมประชาชนที่อยู่ริมน้ำนี่พยายามเขาเตรียมไปแล้วครับอย่างเช่นแต่ละครอบครัวก็จะเตรียมไว้ที่บ้านใกล้น้ำก็จะเตรียมที่รองรับชั้น2นะครับเตรียมไว้เอาขนของขึ้นไป
0: แต่เรื่องของลักษณะอากาศหรือน้ำที่จังหวัดอุทัยธานีมีฝนทิ้งช่วงทำให้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนวังร่มเกล้านั้นแห้งขอดส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวใน6ตำบลของอำเภอเมืองรวมกว่า 5,000 ไร่ได้นะครับเบื้องต้นเรื่องนี้ทางด้านของนายกฤษดาช้องพูนผู้อำนวยการโครงการชลประทานอุทัยธานีได้สั่งเดินเครื่องสูบน้ำณสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาที่ตำบลสแกกรังอำเภอเมืองอุทัยธานีเพื่อสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้าไปที่คลองส่งน้ำชลประทานผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาวกว่า15กิโลเมตรครับ
5: ขณะที่เกษตรกรในตำบลหนองเต่าอำเภอเมืองอุทัยธานีบอกว่าปีนี้ฝนตกน้อยทำให้ต้นข้าวไม่สมบูรณ์แม้ทางชลประทานจะเข้ามาช่วยเหลือด้วยการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังเข้ามาช่วยในนาข้าวแต่นาที่อยู่ในพื้นที่สูงน้ำก็ไปไม่ถึงชาวนาจำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำมาดึงน้ำจากชลประทานเข้านาอีกต่อหนึ่งเป็นการเพิ่มต้นทุนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ก็ยังดีกว่าปล่อยให้ข้าวแห้งตาย
7: มันขาดน้ำไหมครับ
8: ขาดน้ำหน้าฝนฝนก็ไม่ตก
7: ไม่ตกเลยตกใหญ่ครั้งหนึ่งก็ไม่ตกตกยิ้มยิ้มมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยประทังไม่ให้ตายเท่านั้นเอง
8: ประทังไม่ให้ตายเท่านั้นเอง
7: คร
8: ับ แล้วตอนนี้ทางหน่วยงานชลประทานเขาช่วยเหลือไหมครับ
7: เขาก็ช่วยเหลือเนี่ยมีแล้วก
8: ็กำลังสูบน้ำจากไหนมาครับ
7: สูบมาจากเขาจักษา
8: เขาจักษานะสถานีสูบน้ำไฟฟ้า
7: ครับ
8: เขาจักษา
7: คร
8: ับ ต่อเข้านาอีกทีไหม
7: ถูกครับ
8: ไม่ถึงนาเลย
7: มันนามันสูงก็ไม่ถึง
8: ครับบางส่วนที่เขาไม่ต้องสูบมีไหม
7: มีครับถ้ามาพอล่างๆไปเขาไม่ต้องสูบ
5: อย่างไรก็ตามนะคะชาวนาในพื้นที่ก็ตั้งความหวังว่าอยากให้ราคาข้าวอยู่ที่ประมาณตันละ 8,000 ถึง 10,000 บาทซึ่งถ้าได้ราคานี้ก็เพียงพอที่จะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้
0: ช่วงนี้ไปดูผลการปราบปรามอาชญากรรมทางทรัพยากรธรรมชาติกันบ้างนะครับเรื่องนี้ทางกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีการสนที่กําลังร่วมกับทางกรมป่าไม้ในการสกัดจับรถบรรทุกไม้ประดู่เถื่อนที่จังหวัดเชียงรายพร้อมกับมีการเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อที่จะออกหมายจับนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ภายใน2สัปดาห์ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของพลตํารวจตรีอเนกเตาสุภาพผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือปทส.พร้อมด้วยนายสุพจน์ผู้รัตนโอภารองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกันแถลงผลการปฏิบัติการตรวจยึดไม้ประดู่ของกลาง109ท่อนพร้อมจับกุมผู้ขับขี่รถบรรทุก2รายในอำเภอเทิงและอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายโดยถูกดำเนินคดีในความผิดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ทั้งเรื่องของการครอบครองและการเคลื่อนย้ายไม้ห่วงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต
5: การจับกุมครั้งนี้เป็นการสืบสวนขยายผลจากการจับกุมกลุ่มผู้กระทำผิดเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวของขบวนการลักลอบตัดและลำเลียงไม้ในพื้นที่ภาคเหนือกระทั่งนำไปสู่การขอศาลเข้าตรวจค้นกระดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงรายเมื่อช่วงต้นเดือนกันยายนแล้วก็ไปพบเศษไม้รวมถึงไม้ท่อนขนาดใหญ่ถูกอำพรางให้ดูเป็นไม้เก่าต่อมาเจ้าหน้าที่สะกดรอยติดตามรถบรรทุก2คันที่หลบหนีออกจากพื้นที่จนสามารถสกัดจับได้เมื่อวันที่6กันยายนพร้อมของกลางที่ซุกซ่อนอยู่
0: เรื่องนี้นะครับทางพลตำรวจตรีอเนกได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าทางหน่วยงานได้มุ่งเน้นการตรวจสอบตั้งแต่ต้นทางจากการลักลอบตัดไม้ไปจนถึงกลุ่มนายทุนต่างชาติที่อยู่เบื้องหลังโดยเฉพาะนายทุนชาวจีนและเวียดนามที่มีความต้องการไม้ประดู่สูงมากหลังจากนี้จะมีการตรวจสอบเส้นทางทางการเงินเพื่อดำเนินคดีในความผิดฐานฟอกเงินรวมถึงหากพบความเชื่อมโยงก็จะมีการพิจารณาดำเนินตามกฎหมายองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติด้วยซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่มีพยานหลักฐานเพียงพอและคาดว่าจะสามารถขอศาลออกหมายจับนายทุนชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้องได้ภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ทางด้านรองอธิบดีกรมป่าไม้ระบุนะครับว่าทางกรมป่าไม้ได้นำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและติดตามแหล่งที่มาของไม้พร้อมกับเตือนนะครับว่าหากพบการตั้งโรงงานไม้แปรรูปโดยไม่ได้รับอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเคร่งครัดครับ
5: กรมทรัพยากรน้ำเตรียมจัดงานวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองแห่งชาติประจำปี2569นะคะเชิญชวนประชาชนร่วมสร้างจิตสำนึกดูแลและฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองเพื่อส่งต่อสายน้ำที่สะอาดและระบบนิเวศที่สมบูรณ์สู่คนรุ่นต่อไปค่ะ นายธีรชุนบุญยสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำแถลงถึงการจัดงานในปีนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Flow with the Future สืบสานวิถีสายน้ำรังสรรค์อนาคตยั่งยืนมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเยาวชนและทุกภาคส่วนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของสายน้ำรวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคนร่วมกันดูแลใช้ประโยชน์จากแม่น้ำคูคลองอย่างเหมาะสมโดยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศเพื่อส่งต่อแหล่งน้ำที่สะอาดและสมบูรณ์ให้กับคนรุ่นต่อไปในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายค่ะทั้งการจัดเวทีเสวนาเกี่ยวกับการพลิกฟื้นสายน้ำด้วยนวัตกรรมการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำคูคลองรวมถึงการเดินรณรงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ำกับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงงานจะจัดในวันศุกร์ที่18กันยายนนี้เวลา 12:30 นถึง 15:30 นนะคะที่สวนปฐุมวนานุรักษ์เขตปฐุมวันกรุงเทพมหานครก็เชิญชวนประชาชนมาร่วมงานและก็ร่วมกันใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าควบคู่กับการดูแลรักษาระบบนิเวศและคุณภาพน้ำค่ะ
9: เรื่องของการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำลำคลองทั้งในเรื่องของใช้ประโยชน์แล้วกระทบกับสิ่งที่เป็นลักษณะเรื่องของการเก็บการระบายของแม่น้ำลำคลองครับซึ่งก็จะเป็นปัญหาของปริมาณน้ำที่มากแล้วก็ต้องใช้เขาในการระบายในเดียวกันอีกส่วนหนึ่งก็กระทบจากเรื่องคุณภาพครับในการที่พี่น้องประชาชนเนี่ยใช้บริการของแม่น้ำลำคลองเนี่ยเป็นเรื่องของการระบายนะครับก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยใช้สิ่งนี้เป็นมาตรฐานนะครับในการที่จะระบายน้ำออกมาสู่แม่น้ำลำคลองเพื่อแม่น้ำลำคลองเราจะได้มีคุณภาพที่ดีนะครับอีกเรื่องนึงก็คือแม่น้ำลำคลองเนี่ยในบางที่นะครับเป็นจุดเด่นที่สามารถที่จะสร้างหลายๆเรื่องได้ที่เกิดเป็นมูลค่าขึ้นมานะครับเพราะชุมชนหลายที่ก็ทำนะครับเป็นไม่ว่าเป็นตลาดน้ำหรือว่าเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนครับขอให้ช่วยร่วมมือกันในการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองของเราครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเศรษฐกิจกับคุณดีจตุรงค์ครับ

LGBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น. ถึง 11:55 น. กับดิฉันพิชาสุภิธรรมค่ะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตการเจรจาภาษีสหรัฐที่ใกล้จะได้ข้อสรุปสำคัญแล้วนะครับภาษีทรัมป์นั้นกลายเป็นประเด็นการค้าโลกตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้วนะครับเมื่อผู้นำสหรัฐประกาศเก็บภาษีต่างตอบแทนหรือ Reciprocal Tariff ภายใต้กฎหมาย IEEPA ซึ่งกรณีของไทยนั้นตอนแรกถูกเรียก 36% นะครับก่อนจะเจรจาจนเหลือ 19%อย่างไรก็ตามครับศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาว่าการเก็บภาษีภายใต้ IEEPA ไม่ชอบด้วยกฎหมายผู้นำสหรัฐก็เลยใช้กฎหมายการค้า1974มาตรา122นะครับเรื่องการแก้ปัญหาดุลการค้าเก็บภาษี 10% แทนอย่างไรก็ตามมาตรการนี้มีข้อจำกัดเรื่องระยะเวลานะครับและการบังคับใช้ก็สิ้นสุดไปแล้วนี่คือสถานการณ์ที่ผ่านมานะครับแต่ว่าล่าสุดสหรัฐก็เลยใช้อีกมาตราหนึ่งครับก็คือ301เพื่อไต่สวนการค้าไม่เป็นธรรมกรณีของประเทศไทยนั้นถูกไต่สวน2เรื่องนะครับก็คือเรื่องแรกไม่มีมาตรการต่อสินค้านำเข้าที่ใช้แรงงานภาคบังคับไต่สวนจบแล้วนะครับถูกเรียกเก็บภาษี 12.5% ส่วนเรื่องที่2ก็คือกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างยังรอผลการพิจารณานอกจาก301แล้วสหรัฐยังเปิดการทำความตกลงการค้าหรือว่า ART นะครับเพื่อปรับดุลการค้าระหว่างคู่ค้าซึ่งตอนนี้ถ้าไทยกับสหรัฐไทยเป็นฝ่ายเกินดุลครับความตกลงนี้ครอบคลุมทั้งการจัดการอุปสรรคทางการค้าเพิ่มโอกาสทางการค้าและการลงทุนระหว่างกันหลายชาติปิดดิว ART นี้ได้แล้วนะครับแล้วก็ถูกสหรัฐเรียกภาษีลดลงการปิดดีล ART ให้ได้จะทำให้ไทยรักษาความสามารถในการส่งออกไปยังตลาดสหรัฐนะครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดอันดับที่1ของไทยมูลค่าสูงกว่า2ล้านล้านบาทและเกี่ยวข้องกับการจ้างงานในประเทศมากกว่า 400,000 ตำแหน่งครับ
1: มันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็จะน่าจะไฟนอลกันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลและคิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือจะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
0: คุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าเป็นไปด้วยดีมากและสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือขั้นตอนรายละเอียดนะครับคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์และจากนั้นจะเสนอไปยังสหรัฐเมื่อขั้นตอนการเจรจาลงตัวก็จะนัดหมายให้นายกรัฐมนตรีได้พูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐเพื่อปิดการเจรจาโดยตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนสิงหาคมนะครับปรากฏว่าสูงสุดในรอบ6เดือนและก็ดีขึ้นติดต่อกันเป็นเดือนที่3จากมาตรการไทยช่วยไทยพลัสที่ดำเนินการต่อเนื่องเป็นเดือนที่3เช่นกันครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือ CCI ประจำเดือนสิงหาคม2569อยู่ที่ระดับ 53.2 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่3และสูงสุดในรอบ6เดือนเนื่องจากผู้บริโภคคลายความกังวลจากราคาน้ำมันที่ไม่สูงจนเกินไปประกอบกับรัฐบาลใช้มาตรการอย่างไทยช่วยไทยพลัสติดต่อกันเป็นเดือนที่3และราคาพืชผลทางการเกษตรหลักปรับตัวดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งส่งผลทางจิตวิทยาเชิงบวกนะครับและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนสอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นหอการค้าไทยที่ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2อยู่ที่ระดับ 41.8ภาพรวมความเชื่อมั่นดีขึ้นในทุกภูมิภาคและเกือบทุกด้านจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอย่างไรก็ตามดัชนียังต่ำกว่าค่ากลางที่50นะครับสะท้อนว่าผู้ประกอบการยังกังวลสถานการณ์เศรษฐกิจที่ฟื้นตัวช้าปัญหาค่าครองชีพสูงความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาที่กระทบการค้าต้นทุนการทำธุรกิจสูงขึ้นสินค้าต่างชาติทุ่มตลาดและความเสี่ยงจากอุทกภัย รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้ว่าช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมอาจจะเป็นช่วงสำคัญที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับจากปัจจัยทั้งสงครามตะวันออกกลางนโยบายการปรับโครงสร้างพลังงานการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐรวมถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศและการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยยังคงประมาณการ GDP ทั้งปีครับขยายตัวที่2ถึง 2.5% ตามเดิมครับ
2: แต่จุดเปลี่ยนประเทศไทยนั้นอยู่ที่เดือนกันยาและเดือนตุลาคมซึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญ1ภาวะสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านซึ่งจะไปกดดันราคาน้ำมันว่าจะเป็นอย่างไรและอาจจะพ่วงไปถึงในเรื่องของการเจรจา ART ว่าไทยจะถูกภาษีจากสหรัฐในอัตราที่เรายังส่งออกได้โดดเด่นเมื่อเทียบกับคู่แข่งหรือไม่และประเด็นสำคัญต่อเนื่องอีกอันนึงคือสถานการณ์การเมืองครับซึ่งอาจจะกดดันทำให้คนนั้นขาดความเชื่อมั่นได้ทั้งภาครัฐแล้วก็ทั้งภาคประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจเพราะว่านโยบายของรัฐจะทำต่อเนื่องหรือไม่มันเหลือพื้นที่ในการใช้งบประมาณไม่เยอะแล้วนะเพราะฉะนั้นต้องลงทุนเพื่ออนาคตเนี่ยและที่สำคัญคือมันเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและต้องทุ่มในเรื่องของ7ธุรกิจรายได้สูงอุตสาหกรรมรายได้สูงคือมันจุดเปลี่ยนประเทศไทยคือต้องทำให้เศรษฐกิจไทยโตเกิน 3% เร็วที่สุดอย่าใช้เงินแจกเงินโอนมันทำให้เศรษฐกิจไทยป้อแป้อย่างเงี้ยพยุงไว้โต2.5มาเนี่ย
0: สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานเปิดรับฟังความคิดเห็นร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026นะครับครอบคลุมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดรองรับการค้าการลงทุนในอนาคตครับคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานบอกว่าร่างแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย PDP 2026จะวางทิศทางระบบไฟฟ้าของประเทศไปจนถึงปี2050เพื่อขับเคลื่อนพลังงานสะอาดดึงดูดการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกให้ความสำคัญกับสินค้าคาร์บอนต่ำและการไม่มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในห่วงโซ่การผลิตรวมถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center และรถยนต์ไฟฟ้าสิ่งที่ต้องเร่งพัฒนาก็คือระบบส่งและสายจำหน่ายไฟฟ้านะครับที่จะต้องใช้เงินลงทุนสูงถึง 3-7 แสนล้านบาทโดยจะใช้เงินลงทุนจากการไฟฟ้าทั้ง3แห่งเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านพลังงานแผน PDP 2026ยังบรรจุโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กหรือ SMR เป็นหนึ่งในทางเลือกหลักนะครับกำลังการผลิตรวมสูงสุด 9,000 เมกะวัตต์ภายในปี2050มอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินการภายใต้หลักเกณฑ์ของ IAEA ก่อนพิจารณาเปิดให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในอนาคตแผน PDP 2026จะมีความยืดหยุ่นและพร้อมปรับเปลี่ยนในทุก 2-3 ปีตามสถานการณ์เทคโนโลยีและเศรษฐกิจขณะที่ภาครัฐก็มีแผนสำรองด้วยการเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานหรือการใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับเทคโนโลยีดักจับคาร์บอนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีพลังงานที่มั่นคงสะอาดและราคาเหมาะสมครับดีป้าเปิดเผยอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568โต 22.66% นะครับมูลค่าทะลุ3ล้านล้านบาทตามการลงทุนด้าน AI ศูนย์ข้อมูลและการค้าออนไลน์ขณะที่การส่งออกฮาร์ดแวร์เติบโตเกือบ 40% แต่ว่ายังต้องติดตามผลกระทบจากมาตรการภาษีสหรัฐและ AI ครับที่เริ่มเข้ามาเปลี่ยนลักษณะงานบางประเภทครับคุณสุภกรสิทธิชัยรักษาการแทนผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าเปิดเผยว่าอุตสาหกรรมดิจิทัลไทยปี2568มีมูลค่ารวมกว่า 3.87 ล้านล้านบาทเติบโต 22.66% จากปีก่อนหน้าตามการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI และศูนย์ข้อมูลทั่วโลกรวมถึงการขยายตัวของการค้าออนไลน์ส่งผลให้ความต้องการอุปกรณ์บริการและโครงข่ายดิจิทัลเพิ่มขึ้นรวมถึงการเร่งสั่งซื้อสินค้าก่อนที่มาตรการภาษีของสหรัฐจะมีผลบังคับใช้กลุ่มที่ขยายตัวสูงสุดก็คือบริการดิจิทัลนะครับเพิ่มขึ้น 28.04% ตามมาด้วยฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเติบโต 24.04% ขณะที่ซอฟต์แวร์และบริการซอฟต์แวร์เติบโต 16.08% เป็นการเติบโตสูงสุดในรอบหลายปี ด้านการส่งออกฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 38.79% นะครับโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นกว่า 119% และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มขึ้นกว่า 92% ขณะที่การนำเข้าลดลงครับ 4.81% ส่วนการจ้างงานยังเพิ่มขึ้นนะครับโดยเฉพาะบุคลากรด้านฮาร์ดแวร์ที่มีมากกว่า 400,000 คนเพิ่มขึ้นเกือบ 37% สะท้อนว่า AI ยังไม่ได้กระทบการจ้างงานในภาพรวมแต่ก็เริ่มเห็นผลในงานประจำและงานประมวลผลพื้นฐานซึ่งมีแนวโน้มชะลอตัวลงส่วนในปีนี้ยังต้องติดตามมาตรการภาษีของสหรัฐนะครับที่อาจจะกระทบต่อคำสั่งซื้อและการลงทุนในอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะต่อไปครับสำนักงานประกันสังคมหรือสปส.ลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีครับรณรงค์ให้นายจ้างและผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ครับสำนักงานประกันสังคมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เชิงรุกบริเวณท่าน้ำนนทบุรีและตลาดนัดหน้าโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าคุณมาลากาลันหอประทุมผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เจ้าหน้าที่จะมุ่งสื่อสารกับประชาชนโดยตรงตั้งแต่การตรวจสอบสิทธิ์สถานที่ลงคะแนนและขั้นตอนการใช้สิทธิ์ที่ถูกต้องเพื่อสร้างความเข้าใจและกระตุ้นให้ออกไปเลือกตั้งนะครับขณะที่สปส.ก็จะเดินหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านรถแห่กระจายเสียงในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องด้วยสำหรับการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ลงคะแนนนะครับนายจ้างสามารถตรวจสอบได้ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-service ส่วนผู้ประกันตนตรวจสอบผ่านระบบบริการตนเองและแอปพลิเคชัน SSO Plusขณะที่ผู้ที่ไม่ได้ใช้ระบบดังกล่าวนะครับสามารถตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมหรือสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาเลือกตั้งนะครับ27กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 16:00 นเพื่อร่วมกำหนดทิศทางการบริหารงานประกันสังคมครับ
3: หลังจากที่นายจ้างหรือผู้ประกันตนนะคะเข้าไปตรวจสอบว่าตัวเองมีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไหนอย่างไรนะคะสถานที่เลือกตั้งนะคะแล้วก็ผู้สมัครรับเลือกตั้งมีใครบ้างและหมายเลขประจำตัวเป็นอย่างไรนะคะวิธีการลงคะแนนจะลงคะแนนอย่างไรแนะนำค่ะว่า1เมื่อท่านทราบว่าท่านอยู่สถานที่เลือกตั้งใดนะคะเช้าขึ้นมาค่ะท่านถือบัตรประจำตัวประชาชนค่ะเดินเข้าไปคูหานะคะในการลงคะแนนค่ะใช้วิธีการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งการเขียนหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้งนั่นหมายความท่านจะต้องจำหมายเลขของผู้สมัครรับเลือกตั้งและเข้าคูหาไปการเขียนเป็นหมายเลขอาหรับิกนะคะ1คนนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือผู้ประกันตนมีสิทธิ์เขียนหมายเลขผู้สมัครไม่เกิน7หมายเลข
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับพักสักครู่และกลับมาติดตามข่าวค่ำกันต่อผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ

ชุดไทยบรมพิมานชื่อชุดมาจากพระที่นั่งบรมพิมานในพระบรมมหาราชวังพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างขึ้นเดิมมีชื่อว่าพระที่นั่งพานุมาตรจำรูนต่อมาในปีพุทธศักราช2467พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เปลี่ยนชื่อเป็นพระที่นั่งบรมพิมานตามนามพระที่นั่งองค์ใหญ่อันเป็นพระวิมานที่ประทับในพระอภิเนาวิเวศชุดไทยพิธีตอนค่ำที่ใช้เข็มขัดใช้ผ้ายกไหมหรือยกทองมีเชิงหรือยกทั้งตัวก็ได้ตัดแบบติดกันสิ้นมีจีบยกข้างด้านหน้ามีชายพกใช้เข็มขัดไทยคาดตัวเสื้อแขนยาวคอกลมมีขอบตั้งผ่าด้านหลังหรือด้านหน้าก็ได้ผ้ามีจีบยาวจรดข้อเท้าแบบนี้เหมาะสำหรับผู้มีรูปร่างสูงบางสำหรับใช้ในงานเต็มยศหรือครึ่งยศเช่นงานอุทยานสโมสรหรืองานพระราชทานเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการในคืนที่มีอากาศเย็นใช้เครื่องประดับสวยงามตามสมควร

ประธานวุฒิสภาเปิดงาน Senate Forum 2026นำเครือข่ายวิชาการ22สถาบันร่วมผนึกกำลังนำงานวิจัยมาใช้กันกรองกฎหมายและจัดทำนโยบายเพื่อประโยชน์ของประชาชนค่ะนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมด้วยนายบุญส่งน้อยโสพลรองประธานวุฒิสภาและสมาชิกวุฒิสภาร่วมเปิดงานสัมมนาถอดรหัสอนาคตประเทศไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมซึ่งจัดโดยคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภาร่วมกับสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาและเครือข่ายวิชาการประธานวุฒิสภาระบุว่าโครงการนี้นับเป็นกิจกรรมที่ดีในการนำองค์ความรู้และผลงานวิจัยมาสนับสนุนการทำงานของวุฒิสภาโดยเฉพาะด้านการทำหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายที่มีความจำเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ที่ถูกต้อง

0: 2หน่วยงานอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สร้างสีสันก็คือการโชว์สเต็ปเต้นไปถึงหุ่นยนต์ที่มาตอบคำถามแล้วก็ให้ข้อมูลด้วยนะคะแต่ตัวก็จะมีชื่อของเขาด้วยสำหรับงานครั้งนี้แบ่งพื้นที่จัดแสดงรอบสระมรกตออกเป็น6โซนค่ะทั้งนิทรรศการวิชาการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นวัตกรรมอาหารสุขภาพเทคโนโลยี BCG เพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: ช่วงนี้พักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตาม NBT News กันต่อครับ
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็นอัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
3: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: แรงบันดาลใจจุดประกายความคิดต้นแบบของการพัฒนาพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนกับวิถีคนชุมชนเข้มแข็งทุกวันอาทิตย์เวลา 15:05 น.ถึง 15:30 น.ทาง NBT
1: วิถีคน
2: รอบรู้เรื่องไข่กินแล้วดีมีประโยชน
3: ์ต้อมความเชื่อผิดเกี่ยวกับการกินไข่
2: ในไข่มีคอเลสเตอรอลสูง
3: ผู้สูงอายุไม่ควรกินจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีไม่มีไขมันในเลือดสูงสามารถกินไข่ได้วันละ1ฟองสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวอาทิความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูงและผู้ที่ต้องการควบคุมอาหารที่มีไขมัน
4: คนบริโภคตามคำแนะนำของแพทย
3: ์กินไข่ลวกมีประโยชน์มากกว่ากินไข่สุกจริงหรือไม่ตอบว่าไม่จริงไข่ลวกเสี่ยงสูงที่จะได้รับเชื้อจุลินทรีย์ไข่ขาวที่ไม่สุกนั้นย่อยยากจะทำให้เกิดปัญหากับกระเพาะและลำไส้และยังขัดขวางการดูดซึมไบโอตินที่มีความจำเป็นต่อร่างกายไข่ต้มเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดน้ำหนักจริงหรือไม่ตอบว่าจริงไข่ต้ม1ฟองให้พลังงานเพียง70กิโลแคลอรี่แต่ไข่ดาว1ฟอง120กิโลแคลอรี่และไข่เจียวให้พลังงานถึง240กิโลแคลอรี่แต่ไม่แนะนำให้ผู้ที่ลดน้ำหนักกินไข่เพียงอย่างเดียวเพราะร่างกายยังคงต้องการสั่งอาหารอื่นที่จำเป็นใน1วันควรมีเมนูที่ประกอบด้วยไข่ใน1มื้ออาหารแต่ไม่ควรกินไข่เพียงอย่างเดียวควรกินเมนูให้หลากหลายครบ5หมู่เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่ครบถ้วน
5: กรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราชสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณ

อุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: ความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT 2 HD
2: รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน
3: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
4: We don't know what they are. It is your ability to read.
5: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
6: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
7: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน

0: กลับมาติดตาม NBT News กันต่อนะครับวันนี้มีคณะผู้แทนหน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนมาเยี่ยมชมสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยนะครับพร้อมกันนี้ได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลรวมไปถึงแนวทางในการขยายความร่วมมือด้านสื่อสารมวลชนระหว่างกันด้วยโดยนางทัศนียพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะผู้บริหารได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก National Radio and Television Administration จากสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านการผลิตข่าวและรายการของสถานีโทรทัศน์รวมไปถึงการดำเนินงานของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT โดยทั้งสองฝ่ายได้มีการพูดคุยกันในหลายประเด็นมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการดำเนินงานและการพัฒนาสถานีโทรทัศน์ความร่วมมือด้านเนื้อหาและการต่างประเทศรวมไปถึงแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเป็นการเตรียมการปรับตัวในยุคการปฏิรูปองค์กรคณะผู้แทนสื่อจีนยังได้แสดงถึงเจตนาอันดีในการร่วมมือกับ NBT ทั้งการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการสร้างสรรค์คอนเทนต์ร่วมกันและการส่งเสริมการใช้ AI ในการพัฒนางานด้านสื่อมวลชนการศึกษาดูงานในครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานด้านสื่อมวลชนจากจีนได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนแนวทางในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อวงการสื่อมวลชนของทั้งสองประเทศและยังเป็นการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างไทยและจีนอีกด้วย
1: ยังมีประเด็นข่าวอื่นๆให้ติดตามในช่วง NBT Recap ค่ะ

0: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เปิดตัวคณะผู้บริหารชุดใหม่นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์คนที่16พร้อมแถลงทิศทางยุทธศาสตร์4ปีมุ่งยกระดับสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกภายใต้แนวคิดหลัก Integration Globalization Sustainability ผ่าน3เสาหลักที่ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นวิชาการด้านการเกษตรแบบดั้งเดิมแต่ยังเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการด้านสุขภาพและการแพทย์อย่างเต็มรูปแบบขณะนี้กำลังเร่งดำเนินการก่อสร้างโรงพยาบาลคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมให้บริการในอีก 4-5 ปีข้างหน้ามีจุดให้บริการหลักที่จังหวัดสกลนครและสุพรรณบุรีเพื่อรองรับนิสิตแพทย์และดูแลประชาชนในพื้นที่จุดเด่นในการบูรณาการการเกษตรเข้ากับสุขภาพและเปิดโอกาสการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านระบบสะสมหน่วยกิจหรือเครดิตแบงก์เปิดให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาอัพสกิลและรีสกิลควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยก้าวสู่ยุคเกษตรสมัยใหม่อย่างมั่นคงและยั่งยืนผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่การเป็นศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้ประชาชนสามารถเลือกเรียนเฉพาะวิชาที่จำเป็นต่ออาชีพได้ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อปรับตัวและอยู่ร่วมกับเทคโนโลยี AI อย่างมีสติโดยเน้นการนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยไม่ทำลายความคิดสร้างสรรค์และคุณธรรมพัฒนานวัตกรรมหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์สังคมเช่นวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อรองรับสังคมสูงวัยพร้อมปรับการเรียนการสอนเป็นแบบไฮบริดใช้ระบบการเรียนแบบเปิดที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อเป็นพื้นที่ให้ผู้เรียนได้ค้นหาตัวเองและสร้างบันไดแห่งโอกาสในการประกอบอาชีพปีการศึกษา2568ยังมีผู้สมัครเรียนกว่า 46,000 คนในจำนวนนี้ยังคงมาสอบมากกว่า 60% สะท้อนว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับความนิยมของคนรุ่นใหม่และคนวัยทำงานนายรัฐศักดิ์สุขยิ่งประธานกรรมการบริหารบริษัทชไนเดอร์ลิฟต์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับวัดปลูกศรัทธาตลอดจนผู้มีจิตศรัทธาจัดกิจกรรมเพื่อสังคมภายใต้โครงการน้องอิ่มท้องพี่อิ่มบุญหนุนนำให้น้องได้เรียนรู้ณโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหินอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีเพื่อส่งเสริมโอกาสทางการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพชีวิตแก่เยาวชนในพื้นที่ห่างไกลโดยพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณเจ้าคณะแขวงลาดกระบังและเจ้าอาวาสวัดปลูกศรัทธาได้มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของโรงเรียนจำนวน 10,000 บาทขณะที่นายรัฐศักดิ์สุขยิ่งร่วมสมทบเงินสนับสนุนโรงเรียนอีก 10,000 บาทมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนจำนวน54ทุนพร้อมมอบข้าวสารอาหารแห้งเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน269ชุดรวมถึงน้ำดื่มยาสามัญประจำบ้านพัดลมอุปกรณ์กีฬาพร้อมทั้งจัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนทุกคนสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันมุ่งมั่นในการร่วมเติมเต็มรอยยิ้มและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เยาวชนอย่างต่อเนื่องตัวแทนกิจการร่วมค้าฟิวเจอร์สกายยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองเพื่อติดตามความคืบหน้ากรณีค่าจ้างค้างจ่ายตามโครงการระบบการอนุญาตทำงานอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-work permit โดยทางตัวแทนระบุว่าบริษัทได้เริ่มดำเนินการผ่านระบบ e-work permit มาตั้งแต่ช่วงตุลาคม2566จนถึงขณะนี้ทางกรมการจัดหางานยังคงมียอดค้างจ่ายค่าจ้างให้กับบริษัทสะสมรวมกว่า715ล้านบาทนอกจากนี้ยังชี้แจงถึงปัญหาอุปสรรคว่าข้อกำหนดใน TOR เดิมใช้ข้อมูลประมาณการที่ต่ำกว่าความเป็นจริงทำให้เกิดปัญหาจึงได้ทำข้อเสนอแผนและวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการสามารถรองรับต่อปริมาณคำขอและการผลิตบัตรใบอนุญาตทำงานได้มากขึ้นชาติหรือกอช.เดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบทั่วประเทศจับมือ AAS เปิดตัวแคมเปญกระตุ้นการออมแห่งปีมอบสิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกกอช.ที่ออมเงินผ่านแอปพลิเคชัน My AAS รับสิทธิ์รับ AAS Point สูงสุดถึง3เท่าตั้งแต่วันนี้ถึง31ธันวาคม2569นอกจากนี้สมาชิกกอช.ยังคงได้รับสิทธิ์เงินสมทบจากรัฐบาล 100% ตามช่วงอายุและสูงสุดไม่เกิน 1,800 บาทต่อปีซึ่งเปรียบเสมือนการได้รับผลตอบแทนทันทีที่ออมโดยเข้าร่วมง่ายๆใน3ขั้นตอน1ดาวน์โหลดและเข้าแอปพลิเคชัน My AAS 2เลือกเมนูออมเงินกับกอช. 3ทำการเปิดบัญชีหรือส่งเงินสะสมตามยอดที่ต้องการเพื่อรับสิทธิ์รับพอยต์อัตโนมัติสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกอช. 02-049-9000หรือผ่านทางแอปพลิเคชัน My AAS
1: We'll be right back. ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับตอนนี้ร่องมรสุมมีการขยับลงมาตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับมีฝนตกสะสมด้วยเพราะฉะนั้นต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำท่วมฉับพลันส่วนพื้นที่ที่มีน้ำน้อยก็ต้องเตรียมในการกักเก็บน้ำด้วยนะครับไปติดตามรายละเอียดได้กับสถานีอากาศ NBT ครับ
2: ช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะและพิกัดฝนจะค่อยๆเปลี่ยนไปตามแนวร่องมรสุมค่ะ9กันยายนนะคะฝนหนักมากค่ะจะเน้นในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะทางพื้นที่ของจังหวัดเลยชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคาม101ยโสธรอำนาจเจริญนะคะสุรินทร์รวมถึงภาคตะวันออกนะคะในพื้นที่จังหวัดตราดจะไล่ลงมาในซีกนี้ค่ะจากนั้นวันที่10กันยายนค่ะพื้นที่ฝนตกหนักจะเห็นว่าขยายวงกว้างมากขึ้นตั้งแต่บางส่วนของภาคเหนือขยายพื้นที่มาถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงมาถึงภาคกลางนะคะและพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันค่ะวันที่11กันยายนนะคะฝนหนักจะขยับลงมาชัดขึ้นค่ะโดยเฉพาะในโซนตอนกลางของประเทศไทยจะเกิดฝนหนักมากในพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนต้องเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีสาเหตุก็มาจากตัวร่องมรสุมค่ะที่พาดผ่านในพื้นที่ของประเทศไทยนะคะพาดผ่านอยู่ในโซนตอนบนและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางรอบนี้นะคะจะขยับลงมานะคะเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศมากขึ้นทำให้พื้นที่ฝนเปลี่ยนไปจากพื้นที่ตอนบนก็ลงมาสู่พื้นที่ตอนกลางต้องเฝ้าระวังทั้งฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงวันที่12และวันที่13กันยายนจะมีอีกหนึ่งตัวการเข้ามาเสริมในบ้านเราก็คือลมหนาวมวลอากาศเย็นจากจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมในพื้นที่ตอนบนของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตัวนี้เขาจะดันร่องมรสุมลงเข้ามาอีกนะคะลงไปถึงตอนกลางของประเทศไทยเฉียดกับพื้นที่ภาคใต้ตอนบนส่งผลให้ฝนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะลดลงชัดเจนนะคะในวันที่12กันยายนและ13กันยายนพื้นที่ตอนบนฝนจะลดลงตั้งแต่ตอนกลางของประเทศจะมีฝนเกิดขึ้นภาคกลางกรุงเทพมหานครภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีค่ะภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักที่เชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝน 60% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่ระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร11กันยายนวงไว้เลยนะคะเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมาก่อนหน้านี้แล้วชะล่าใจกันไม่ได้เลยค่ะวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
3: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมารับชมข่าวกันต่อค่ะ
0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD
3: อันนี้คือได้ชัวร์แล้ว
4: ทุกเรื่องที่อยากรู้
5: บัตรคนจนเนี่ยเพราะว่าเราต้องการช่วยคนจนที่เดือดร้อนจริง
6: ๆการเป็นเรื่องเศรษฐกิจฉะนั้นต้องมีอย่างมีความระมัดระวัง
7: เรื่องการเมืองความชอบความชังคิดว่านั้นไม่ใช่เรื่อง
8: ตัวจริงเสียงจริงจากรัฐบาลถึงประชาชนคุยกับครม.อนุทินทุกวันเสาร์ 9:00 นทาง NBT 2HD
9: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ

0: เสี่ยงโดนหลอกผ่าน SMS หรืออีเมลปลอมหลอกลวงขายสินค้าหลอกให้รักออนไลน์หลอกลวงทางโทรศัพท์จากแก๊ง call center หลอกให้ลงทุนจากกระบวนการแชร์ลูกโซ่และอีกหลากหลายรูปแบบกลโกงอย่ารีบไว้ใจตั้งข้อสงสัยไว้ก่อนและถ้าหากคุณไม่อยากตกเป็นเหยื่อติดตามชมเสพสื่อสติรายการที่จะติดอาวุธทางปัญญาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับคุณผู้ชมในการรับมือกับข้อมูลข่าวสารเพื่อให้คุณเสพสื่ออย่างมีสติใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์และรู้เท่าทันสื่อทุกวันอาทิตย์สัปดาห์ที่1และ3ของเดือนเวลา 17:00 น. ถึง 17:25 น. ทางช่อง2 NBT 2 HD และใน Facebook NBT
1: นี่นี่รู้หรือเปล่าว่าแอปเป๋าตังไม่ได้มีแค่สแกนจ่ายซื้อหวยหรือซื้อทองนะวันนี้เป๋าตังทำได้มากกว่าที่คุณคิดคุณรู้ไหมว่าเป๋าตังช่วยดูแลสุขภาพของคุณได้ด้วยตรวจไวรัสตับอักเสบ B และ C ได้ฟรีที่แอปเป๋าตังจองนัดคัดกรองด้วย5ขั้นตอนง่ายๆแค่ปลายนิ้วขั้นแรกเปิดแอปเป๋าตังและเข้าสู่ระบบจากนั้นเลื่อนแถบด้านบนหาเมนูกระเป๋าสุขภาพแล้วเข้าไปที่สิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคเลือกบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบจากรายการสิทธิของคุณและเลือกสิทธิประโยชน์ที่คุณต้องการเลือกหน่วยบริการที่ต้องการตรวจพร้อมเลือกวันและเวลานัดหมายได้ตามสะดวกจากนั้นก็จะได้รับ QR code สำหรับยืนยันตัวตนที่หน่วยบริการที่ท่านเลือกไว้เมื่อถึงวันตรวจแค่แสดง QR code หรือ Visual ID ที่หน่วยบริการไวรัสตับอักเสบ B และ C ตรวจฟรีจองนัดคัดกรองวันนี้ผ่านแอปเป๋าตังหรือที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านยังมีอีกนะตรวจ HIV ฟรีตรวจซิฟิลิสฟรีถุงยางก็ฟรีนะกดเลย
2: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
3: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่3รู้หรือไม่ในกรณีที่ศาลปกครองมีคำสั่งรับคำขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้พิจารณาศาลจะส่งสำเนาคำขอให้คู่กรณีอีกฝ่ายจัดทำคำชี้แจงคัดค้านคำขอและแสดงพยานหลักฐานโดยเร็วและหากเห็นสมควรศาลจะนัดไต่สวนหรือแสวงหาข้อเท็จจริงโดยวิธีอื่นใดเพื่อมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวด้วยก็ได้โดยไม่ว่ากรณีจะเป็นอย่างไรศาลจะมีคำสั่งเกี่ยวกับคำขอดังกล่าวโดยไม่ชักช้าศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
4: เออนี่ยายจะว่าไปไอ้การไม่มีหนี้สินที่ต้องจ่ายในตอนเนี้ยมันก็สบายใจดีเหมือนกันนะ
5: ก็แน่ละสิเพราะทำให้ครอบครัวเราสามารถใช้จ่ายสิ่งที่จำเป็นในการดำรงชีวิตได้อย่างเต็มที
6: ่คุณตาคะแล้วหนี้สินมันคืออะไรเหรอคะ
4: งั้นตาขอถามหนูหน่อยละกันว่าหนูอยากไม่มีหนี้สินแบบตากับยายไหมล่ะ
6: ค่ะว่าแต่หนี้สินคืออะไรเหรอคะคุณตา
4: ถ้าหนูไม่อยากเป็นหนี้สินหนูต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินให้เป็นนะ
7: หนี้สินคือการนำเงินในอนาคตออกมาใช้แต่เงินจำนวนนั้นไม่ใช่เงินของเราตั้งแต่แรกหากเป็นการหยิบยืมหรือกู้มาจากบุคคลอื่นซึ่งแน่นอนว่าเราจะเป็นจะต้องชดใช้เงินจำนวนนั้นและอาจรวมไปถึงดอกเบี้ยที่จะเกิดขึ้นฟังยังไงก็ดูไม่ใช่เรื่องดีและหนี้สินก็ไม่ใช่สิ่งที่เราควรจะมีใช่ไหมล่ะครับดังนั้นเราต้องรู้จักการบริหารจัดการเงินกันคือการบริหารจัดการเงินหรือรายได้ที่ได้มาและใช้เงินนั้นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด การบริหารค่าใช้จ่ายที่ดีจะทำให้เราใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขไม่ต้องกังวลกับหนี้สินที่มีแนวทางการบริหารค่าใช้จ่าย 1. การทำบัญชีครัวเรือนฝึกทดลองใช้เงินภายในจำนวนที่ได้รับจากรายได้ภายหลังเกษียณ 2. หาวิธีเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายสินของหรือสินค้าที่ฟุ่มเฟือย 3. การควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านให้สมดุลกับรายได้ถ้าพบว่ารายจ่ายเกินรายรับควรหาทางเพิ่มรายได้หรือตัดค่าใช้จ่ายลง 4. บริหารเงินสำหรับค่าใช้จ่ายฉุกเฉินเช่นการรักษาพยาบาลปัญหาเงินเฟ้อหรือค่าใช้จ่ายฉุกเฉินอื่นๆ 5. สำรวจทรัพย์สินที่มีที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีเพื่อใช้ในวัยเกษียณ 6. วิเคราะห์ถึงแหล่งที่มาของรายได้

แต่ละเดือนเพื่อคาดคะเนจำนวนรายได้ที่จะเป็นรายได้ประจำหลังเกษียณ 7. ประเมินรายได้ประจำและรายได้พิเศษต่างๆที่จะได้รับภายหลังเกษียณรายได้ที่จะสิ้นสุดเมื่อเกษียณอายุหรือการวิเคราะห์แหล่งรายได้พิเศษที่จะเพิ่มรายรับภายหลังเกษียณอายุหากทำได้ตามนี้แล้วร่วมกับความสามารถในการเก็บออมเราก็จะสามารถสร้างความมั่นคงทางการเงินให้กับตัวเองก่อนจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุได้อย่างสบายใจครับ

0: พบกันกับรายการ NBT มีคำตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: เรามีฟ้าเดียวกันลมหายใจเดียวกันแต่วันนี้ฟ้าใสที่เราเคยเห็นกำลังจะหายไปหมอกควันและฝุ่นพิษจากการเผาป่าเผาไร่เผาขยะทำร้ายทุกชีวิตไฟที่เราเผากำลังเผาไหม้อนาคตของเราเราทุกคนหยุดมันได้หยุดเผาหยุดสร้างมลพิษหยุดทำร้ายสุขภาพและชีวิตของเราทุกคนเพื่อให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสฟ้าเดียวกันร่วมกันดูแลเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนหยุดเผาฟ้าใสไร้มลพิษ
2: กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการจัดการเหตุรำคาญตอนเหตุรำคาญจากการประกอบกิจการรับซื้อของเก่านายสมยศประกอบกิจการรับซื้อของเก่าซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขแม้ว่านายสมยศจะมีใบอนุญาตประกอบกิจการอย่างถูกต้องแต่การดำเนินกิจการก็ยังสร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่เพื่อนบ้านนายกอบต.จึงเข้ามาตรวจสอบพบว่านายสมยศได้รับและต่อใบอนุญาตอย่างถูกต้องเรื่อยมาแต่การดำเนินกิจการก่อเหตุรำคาญจริงจึงออกคำสั่งให้นายสมยศแก้ไขเหตุรำคาญแต่ชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนเห็นว่านายกอบต.ควรจะเพิกถอนใบอนุญาตจึงได้ไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาและมีคำพิพากษาว่าการจะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้นั้นนายสมยศจะต้องทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขจนถูกพักใช้ใบอนุญาตตั้งแต่2ครั้งขึ้นไปและมีเหตุที่จะถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตอีกหรือต้องมีคำพิพากษาของศาลว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขอีกทั้งการดำเนินกิจการของนายสมยศยังไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายอย่างร้ายแรงต่อสุขภาพของประชาชนหรือมีผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของผู้ร้องเรียนและผู้อยู่อาศัยข้างเคียงเมื่อไม่เข้าองค์ประกอบการเพิกถอนใบอนุญาตนายกอบต.จึงไม่มีอำนาจที่จะเพิกถอนใบอนุญาตของนายสมยศได้อย่างไรก็ตามผู้ที่ได้รับเหตุเดือดร้อนรำคาญมีสิทธิที่จะร้องเรียนต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อให้ดำเนินการแก้ไขหรือระงับเหตุรำคาญดังกล่าวได้และหากเจ้าพนักงานท้องถิ่นละเลยไม่ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ผู้เดือดร้อนมีสิทธิที่จะไปยื่นฟ้องต่อศาลปกครองใหม่ได้จากกรณีคำพิพากษานี้จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบกิจการแม้ว่าจะมีใบอนุญาตแล้วแต่ก็ต้องดำเนินกิจการโดยไม่ก่อให้เกิดเหตุรำคาญด้วยและที่สำคัญคืออบต.ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายจะละเลยมิได้

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้พลอยกมลชนกรับหน้าที่ประจำการอยู่กับคุณผู้ชมค่ะซึ่งชุดที่ดิฉันสวมใส่วันนี้นะคะเป็นชุดไทยจักรพรรดิหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมที่มีความงดงามหรูหราและเป็นทางการสูงสุดโดยตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานท่อนบนห่มสบาย2ชั้นชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นชั้นนอกห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรบรรจงด้วยดิ้นทองและลูกปัดชายสบายทิ้งยาวท่อนล่างนุ่งผ้าสิ้นยกไหมหรือผ้ายกทองจับจีบหน้านางและมีชายพกเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีงานมงคลสมรสช่วงค่ำและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะเริ่มด้วยอีกหนึ่งรางวัลใหญ่อันทรงคุณค่าน่าภาคภูมิใจของบุคคลผู้เป็นแบบอย่างและเป็นต้นแบบในหลากหลายวงการกับการประกาศรายชื่อ12ศิลปินแห่งชาติประจำปี2568ให้สื่อมวลชนได้ทราบพร้อมกันครั้งแรกเมื่อเที่ยงวานนี้ค่ะ
1: นับเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความภาคภูมิใจสำหรับบุคคลในแวดวงศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงไทยอย่างการประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2568โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติร่วมดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติสำหรับการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติถือเป็นการเชิดชูเกียรติผู้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่ามีผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่แผ่นดินสามารถเป็นแบบอย่างเป็นบุคคลต้นแบบหรือแรงบันดาลใจให้ศิลปินรุ่นใหม่ได้ทั้งด้านผลงานและการดำเนินชีวิตโดยในปีนี้มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติทุกสาขาทั้งสิ้น595คนแต่มีศิลปินชั้นครูและปูชนียบุคคลในวงการที่ผ่านการคัดเลือกได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติรวมทั้งสิ้น12ท่านจาก3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สีท่านได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วศิลปินสายประติมากรรมนายชัยโรจน์มหาดำรงกุลช่างภาพพิคโตเรียลอาร์ตระดับโลกนายพรธรรมธรรมวิมลผู้ถวายงานพระเมรุมาตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยศิลปินผู้โดดเด่นด้านการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์สองท่านได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนักเขียนเจ้าของรางวัลกวีซีไรท์และนายไมตรีลิมปิชาตินักเขียนอาวุโสเจ้าของฉายานักเขียนอารมณ์ดีและสาขาศิลปะการแสดงซึ่งเป็นสาขาที่แฟนข่าวบันเทิงต่างจับตามองมากที่สุดเพราะมีทั้งศิลปินหมอลำเพลินระดับตำนานเจ้าของเสียงร้องและท่วงท่าการลำที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งอุทิศตนสืบสานวัฒนธรรมอีสานมานานหลายทศวรรษอย่างนางอังคณางสิริมณีนักร้องและนักดนตรีไทยสากลรุ่นใหญ่นายวิชัยปุญญยันต์หรือต้อยพิงค์แพนเตอร์วงสตริงคอมโบยอดนิยมในยุค70-80ที่มีผลงานเพลงซิกเนเจอร์ที่ใครหลายคนต่างจดจำและร้องตามได้อย่างรักฉันนั้นเพื่อเธ

0: นักเปียโนคีตกวีและครูสอนเปียโนระดับแถวหน้าของประเทศไทยผู้สร้างชื่อเสียงและนำความงดงามของดนตรีไทยสู่เวทีสากลมาอย่างยาวนานมีรางวัลการันตีมากมายรวมถึงรางวัลศิลปาธรสาขาคีตศิลป์ประจำปี2549จากสำนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยณัฐยนตรรักษ์ขณะเดียวกันในฝั่งของศิลปะการแสดงด้านศาสตร์ภาพยนตร์ละครก็ตกเป็นของศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักผู้บุกเบิกและเชี่ยวชาญด้านการวิจัยและบันทึกประวัติศาสตร์ศิลปะการแสดงไทยอย่างเป็นระบบด้านนาฏศิลป์ไทยโขนมอบให้กับผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ไทยและผู้สืบทอดศาสตร์การแสดงโขนตัวยักษ์ระดับบรมครูนายสมศักดิ์ทัตติผู้ทุ่มเทในการวางรากฐานและสร้างบุคลากรคุณภาพให้กับวงการบันเทิงและนาฏศิลป์ไทยมาอย่างยาวนานและนายตรึกปลอดฤทธิ์ศิลปินพื้นบ้านชาวจังหวัดกระบี่บรมครูผู้ทุ่มเททั้งชีวิตในการสืบสานอนุรักษ์และฟื้นฟูการแสดงลิเกป่าหรือลิเกบันดูนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงพื้นบ้านโบราณของภาคใต้ไม่ให้สูญหายไป
1: ปิดท้ายค่ะวันนี้เอาใจผู้ที่ชื่นชอบเรื่องของการแสดงสดต่างๆที่หาชมยากจากทั่วโลกกันบ้างนะคะกับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่ก็เปิดรอบการแสดงแล้ววันนี้ไปจนถึงกลางเดือนตุลาคม2569ค่ะ
2: เรียกว่าไม่บ่อยครั้งนักนะคะที่เราจะมีโอกาสได้ชมการแสดงระดับโลกครอบคลุมทั้งการแสดงบัลเล่ต์โอเปร่าและการเต้นร่วมสมัยค่ะและนี่ถือเป็นโอกาสครั้งพิเศษกับการกลับมาของปรากฏการณ์สุดประทับใจสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกนะคะที่คนไทยอย่างเราจะได้ชมการแสดงระดับ World Class ผ่าน12การแสดงจาก9ประเทศทั่วโลกที่นี่ที่เดียวค่ะ
3: ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามจากผู้ที่ชื่นชอบชมการแสดงระดับโลกหลายๆแขนงตั้งแต่เปิดฉากวันแรกเลยแหละค่ะสำหรับ Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ซึ่งประเดิมด้วยโชว์การบรรเลงมหากาพย์แห่งเสียงเพลงสุดตราตรึงโอเปร่า Go to Hollywood โดยการรวมตัวกันของศิลปินชั้นนำจากนิวยอร์กซิตี้โอเปร่าสหรัฐอเมริกาภายใต้การอำนวยเพลงของวาทยากรระดับโลกคอนสแตนตินโอเบลผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง4ครั้งร่วมด้วย6นักร้องแนวหน้าและนักดนตรีระดับโลกชวนสัมผัสบทเพลงโอเปร่าคลาสสิกสุดอมตะและบทเพลงประกอบภาพยนตร์ฮอลลีวูดระดับตำนานพร้อมการบรรเลงสดร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra วงดนตรีออเคสตราระดับแนวหน้าของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเพื่อพาทุกคนดำดิ่งสู่โลกของศิลปะโอเปร่าและภาพยนตร์ซึ่งอาจดูเหมือนเส้นขนานที่อยู่กันคนละยุคสมัยแต่แท้จริงแล้ว2ศาสตร์นี้กลับร้อยเรียงและอยู่ร่วมกันมาโดยตลอดในฐานะเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการถ่ายทอดอารมณ์ของมนุษย์สัมผัสจุดบรรจบที่งดงามเมื่อบทเพลงคลาสสิกไม่ได้ถูกกักขังอยู่แค่ในโรงละครแต่คือเสียงที่มอบชีวิตให้กับฉากระดับตำนานบนแผ่นฟิล์มฮอลลีวูดและดื่มด่ำไปกับท่วงทำนองอมตะจากลาโบแอมตูรันดอตคาร์เมนที่ถูกนำไปขับเคลื่อนอารมณ์ในภาพยนตร์อย่าง The Godfather Bohemian Rhapsody Mission Impossible เพื่อพิสูจน์ว่าแม้ปราศจากแผ่นฟิล์มพลังจากเสียงร้องสดและวงออเคสตราเต็มวงก็สามารถเนรมิตประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจได้ยิ่งกว่าครั้งไหนๆซึ่งจากการแสดงเปิดม่านครั้งนี้ก็เรียกเสียงปรบมือและความประทับใจให้กับผู้ชมได้ตั้งแต่วินาทีแรกจนถึงวินาทีสุดท้าย

0: ไปเปิดประสบการณ์ผ่านการแสดงระดับโลกครั้งนี้กันได้อีกหลายชุดนะคะใน Bangkok 28 International Festival of Dance and Music หรือมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพครั้งที่28ที่จัดยาวต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่17ตุลาคมเดือนหน้าที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยโดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมเช็ครอบการแสดงต่างๆและจองบัตรได้ที่ www.bangkokfestival.com ค่ะ
1: ภูมิใจมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้ภูมิใจนี้ที่ เพราะว่าเราเป็นผู้จัดงานแต่ว่าภูมิใจว่ากรุงเทพที่เราสามารถทำขนาดนี้ได้ค่ะก็คือว่าเรียกให้คณะใหญ่ๆมากลับมาเมืองไทยนี้ทำให้เราแบบรู้สึกว่าดีมากเลยพราวด์มากๆเลยค่ะ
2: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ลาไปก่อนนะคะช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะอยู่กับสองกอกุ้งและพี่กุ๊กนะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของทัพนักชกมวยสากลไทยเราชุดลุยศึกมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะล่าสุดวันนี้ท่านนายกสมาคมก็ได้เดินทางมาให้อวาทกับทัพนักชกไทยทั้งชายและหญิงก่อนลุยมหกรรมกีฬารายการใหญ่ระดับเอเชียซึ่งท่านนายกก็บอกว่าเรามีหวังลุ้นเหรียญค่ะเน้นเลยเฉพาะเลยจากมวยหญิงค่ะนายพิชัยชุนหามวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาเลขาธิการสมาคมตลอดจนคณะกรรมการบริหารสมาคมนะคะได้เดินทางมาให้อวาททัพนักชกทีมชาติไทยชุดลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก่อนที่ทั้งหมดจะเดินทางไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก่อนแข่งขันเวลาประมาณ12วันด้วยกันนะคะท่านนายกสมาคมก็ยอมรับค่ะว่ามหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งนี้มีหลากหลายองค์ประกอบนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปรับรุ่นน้ำหนักคือเน้นไปที่เวทใหญ่โดยเฉพาะเลยเพื่อที่จะไปสอดคล้องกับการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ในปี2028ทำให้โอกาสลุ้นเหรียญทองไม่ง่ายค่ะขอลุ้นจับสลากแบ่งสายแล้วก็ขอดูทีละรอบสำหรับการแข่งขันนะคะแต่ท่านนายกก็ยังเชื่อว่าเราน่าจะมีเหรียญทองเน้นโดยเฉพาะเลยมวยหญิงจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางในรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงค่ะ
2: ดังนั้นก็ถามว่ามีความพร้อมแค่ไหนก็เรารู้ครับว่าศึกเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นน้องๆโอลิมปิกครับใกล้เคียงกันเลยได้เหรียญทองเอเชียนเกมนี่ก็คือโอกาสได้เหรียญทองโอลิมปิกก็พอๆกันนะครับเพราะนั้นก็ถามว่าการเตรียมการเราก็ต้องเตรียมการอย่างดีแต่ว่าจุดหนึ่งที่อาจจะไม่ค่อยดีนักนะครับสำหรับกีฬามวยเนื่องจากทุกประเทศที่เป็นเจ้าภาพไม่ว่าจะแข่งอะไรเนี่ยเดี๋ยวนี้จะติดปัญหาเรื่องงบประมาณเพราะนั้นเวลาจำนวนรุ่นเนี่ยถ้าเราต่อยกันจริงๆเลยนะครับผู้ชายเนี่ยต้อง13รุ่นผู้หญิงต้อง12รุ่นเพราะนั้นรวมแล้วชายหญิงเนี่ย25รุ่นนะครับมีตั้งแต่น้ำหนัก49จนกระทั่งถึง91บวกอย่างเงี้ยทั้งชายหญิงจะต้องมีอย่างนั้นผู้หญิงอาจจะถึง80อะไรเป็นต้นทีนี้พอไม่มีเนี่ยตัดลดเหลือไม่กี่รุ่นเพราะนั้นพอเหลือไม่กี่รุ่นเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็รุ่นเล็กๆก็จะหายไปเยอะเพราะนั้นเที่ยวนี้ก็พูดง่ายๆว่าเราก็จะเหลือรุ่นที่ไม่เท่าไหร่แล้วก็น้ำหนักก็กระโดดด้วยนะครับบางทีรุ่นอย่าง57โลผู้หญิงไม่มีเงี้ยก็ต้องโดดไป60กิโลนะครับเพราะนั้นนี่เป็นข้อจำกัดนะครับก็ไม่เหมือนกันนะครับน้ำหนักไม่เหมือนกันแต่ถามว่ามีความพร้อมไหมท่านคงจะเห็นว่าเราก็มีความพร้อมขึ้นมาตามลำดับนะครับวันนี้เราก็มีนักมวยที่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะบอกเลยว่าที่อยู่ในทีมเนี่ยผมมองตัวไปแล้ว80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยคืออยู่กับเราตั้งแต่เด็ก
1: สำหรับทัพกำปั้นไทยส่งไป11รุ่นนะครับแบ่งเป็นชาย6คนซึ่งมีนักมวยหน้าใหม่3คนและมวยหญิง5คนซึ่งมี1คนลุยเอเชียนเกมครั้งแรกก็คือณัฐนิชาจงโปร่งกลางโดยทั้งหมดจะเดินทางไปยังนาโกย่าคืนนี้นะครับเวลาเที่ยงคืน45นาทีเพื่อเข้าโปรแกรมเทรนนิ่งแคมป์โค้งสุดท้ายก่อนการแข่งขันมวยสากลเอเชียนเกมซึ่งจะเริ่มวันที่21กันยายนถึงวันที่2ตุลาคมนี้ครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักตะกร้อไทยลุยศึกเอเชียนเกมครับสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อนักกีฬาจำนวน24คนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่เมืองไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมซึ่งแบ่งเป็นทีมชาย12คนและทีมหญิง12คนลงชิงชัย4รายการครับได้แก่ทีมชุดชายทีมชุดหญิงทีมเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงโดยทีมชาย12คนประกอบด้วยตัวเสิร์ฟกฤษณพงษ์นนทโคตรพรเทพถิ่นบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์และกฤษดาสังวังตัวฟาดพุทธิพงษ์พักดีธีรศักดิ์ผักบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นและภูตะวันโสภาตัวชงพิเชษฐ์พันแสนวิชาญเต็มโคตรมฤคินพันมกรและวุฒินันท์คำเสนอครับ
0: ส่วนทีมหญิง12คนค่ะประกอบไปด้วยตัวเสิร์ฟนะคะวิภาดาจิตพรวนนิภาพรสลุมพลอติการคงแก้วและอุษาศรีคำลือตัวฟาดสมฤดีปรือปรักมลิกาบุญทศรัศมีทองโสดวิไลวันโคตรพรมพฤกษามณีวงส่วนตัวชงค่ะมัสยาดวงศรีแก้วใจพุ่มสว่างแก้วและรัชนีกรแซ่เฮงนะคะสำหรับตะก้อตั้งเป้าหมายคือทุกอีเวนท์ที่เราลงแข่งขันเป้าหมายเดียวที่ต้องการคือ4เหรียญทองค่ะดูข่าวคราวของวงการกรีฑากันบ้างค่ะเรื่องราวของเทพบิวภูริพลบุญสอนนะคะก็เชื่อมั่นว่าการซ้อมเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จในการแข่งขันเอเชียนเกมค่ะ สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกรีฑาทีมชาติไทยชุดเข้าร่วมมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสมาคมบอกว่าทีมวิ่งระยะสั้นทั้งชายและหญิงเพิ่งเดินทางกลับจากการเก็บตัวและแข่งขันที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กเป็นเวลา1เดือนเต็มก่อนกลับมาฝึกซ้อมที่ไทยในช่วงโค้งสุดท้ายนะคะตอนนี้นักกีฬาทุกคนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ค่ะตั้งเป้าลุ้นเหรียญทองจากทีมกรีฑาระยะสั้นอย่างน้อย1เหรียญทองเน้นเลยนะคะจากน้องบิวภูริพลบุญสอนค่ะส่วนคู่แข่งสำคัญในครั้งนี้คือทีมชาติจีนและทีมชาติญี่ปุ่นเจ้าภาพ
1: บิวภูริพลบุญสอนเจ้าของสถิติประเทศไทยวิ่ง100เมตรและ200เมตรเปิดเผยว่าเอเชียนเกมส์ครั้งนี้เป็นรายการที่ตนเองเฝ้ารอนะครับเพื่อกลับไปแก้มือจากครั้งก่อนที่มีอาการบาดเจ็บแม้คู่แข่งหลายชาติจะมีความแข็งแกร่งแต่ส่วนตัวหวังว่าจะทำลายสติให้ต่ำลงไปอีกจนถึงระดับ 9.8 วินาทีโดยจะไม่กดดันตัวเองจนเกินไปและเชื่อมั่นว่าการซ้อมที่เข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายจะเพิ่มโอกาสในการคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จครับในเอเชียนเกมส์ครั้งนี้ทัพนักกีฬาไทยตั้งเป้าหมายไว้14-15เหรียญทองนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าจะทำได้ตามเป้าไปติดตามเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
0: ค่ะ

0: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักกีฬาไทยส่งไปชิงชัยเกือบ700ชีวิตจาก46ชนิดกีฬาโดยในครั้งนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาต่างๆตั้งเป้าหมายของทัพนักกีฬาไทยที่เก็บตัวไปไอจินาโกย่านานรวม6เดือนเต็มร่วมกันต้องคว้าไม่น้อยกว่า15เหรียญทองจากกลุ่ม11ชนิดกีฬาความหวังได้แก่ตะกร้อเทควันโดมวยสากลกรีฑาเทควันโดเรือใบยกน้ำหนักกอล์ฟแบดมินตันยูจิสุและอีสปอร์ต
1: ก็จริงๆแล้วเนี่ยทางโอลิมปิกแห่งประเทศไทยทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทางกกท.ก็มีความพร้อมเต็มที่นะครับทั้งเรื่องของการสนับสนุนนักกีฬาที่จะไปแข่งเอเชียนเกมที่นาโกย่าก็ความคาดหวังก็ไม่ต่ำกว่า15เหรียญทองนะครับตามที่เราประเมินกับทางสมาคมต่างๆที่มีลุ้นขั้นต่ำ15เราก็หวังว่าอาจจะไปได้เยอะกว่า15นะครับก็ด้วยการเตรียมการที่มีแผนงานร่วมกันการสนับสนุนเรื่องงบประมาณที่เราก็สนับสนุนกันอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของการเตรียมตัวการส่งแข่งการเดินทางแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะมีไทยเฮาส์ที่อยู่ที่เอเชียนเกมเพื่อไปให้กำลังใจเป็นอาหารเป็นเรื่องการแพทย์เรื่องอะไรที่จะบริการนักกีฬาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับนักกีฬาก็เชื่อมั่นว่าวันนี้ประเทศไทยพร้อมครับที่จะเข้าร่วมแล้วก็นักกีฬาทุกคนก็มีขวัญและกำลังใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ครับ
0: อย่างไรก็ตามจากงานแถลงความพร้อมของแต่ละสมาคมในงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ที่จัดขึ้นโดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งหมด6ครั้งทุกสมาคมกีฬาได้ส่งผู้ที่เกี่ยวข้องมาร่วมพูดคุยถึงเป้าหมายปรากฏว่าจาก46สมาคมกีฬามีเพียง9สมาคมหรือว่าเพียง9ชนิดกีฬาเท่านั้นที่มีความมั่นใจจะนำเหรียญทองกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยรวมกัน14เหรียญทองโดยมาจากตะกร้อ4เหรียญทองเทคบอล3เหรียญทองขณะที่คูราดยูจิสุเป้าชนิดกีฬาละ1เหรียญทองส่วนกีฬาอื่นๆที่คาดว่าจะมีเซอร์ไพรส์และแฟนกีฬาชาวไทยอยากให้คว้าเหรียญทองมากที่สุดในเอเชียนเกมหนนี้คือวอลเลย์บอลทีมหญิงซึ่งผลงานล่าสุดคว้าแชมป์เอเชีย2สมัยติดต่อกันและสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วไปโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่น่าจะทำผลงานได้ดีอาจจะคว้าเหรียญทองไอจินาโกย่า2026ได้นั่นก็คือกีฬายกน้ำหนักซึ่งจอมพลังทีมชาติไทยเป็นแชมป์โลกถึง2คนเวฟวีรพลวิชุมาเป็นเจ้าของสถิติน้ำหนักรวมในรุ่นไม่เกิน71กิโลกรัมชายส่วนอีกคนฟ้างธีรพงศ์ศิลาชัยเจ้าของแชมป์โลกท่ากินอันเจิ๊กรุ่น60กิโลกรัมชายเหรียญทองเอเชียนเกมคือการตั้งเป้าหมายความสำเร็จของทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมนี้เท่านั้นชนิดกีฬาใดจะไปถึงบ้างชนิดกีฬาใดอาจจะสอบตกบ้างก็เป็นเพียงแค่เรื่องของกีฬาเท่านั้นหากทุกคนทำเต็มที่เต็มความสามารถเชื่อว่าความสำเร็จก็จะมาหาพวกคุณเองในไม่ช้าเจษฎาเถื่อนเฉยรายงาน
2: การกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการมวยไทยประจำปี2569ค่ะมีการมอบรางวัลทรงคุณค่ายกระดับมรดกชาติสู่ระดับสากลค่ะการกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงานมอบรางวัลและยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรในวงการกีฬามวยในวันมวยไทยประจำปี2569จัดอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะที่ห้องประชุมโรงแรมเดอะคาวาลิคาซารีสอร์ทจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วงการกีฬามวยไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังค่ะงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมกับมอบโอวาทให้กับทุกท่านด้วยค่ะ
3: ไฮไลท์สำคัญของงานคือพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลในวงการกีฬามวยรวมทั้งสิ้น48รางวัลครอบคลุมทั้งนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้ตัดสินและองค์กรผู้ให้การสนับสนุนรางวัลที่สำคัญคือนักมวยไทยอาชีพดีเด่นชายเป็นของทศพรศรีพรมมาหรือว่าขุนศึกน้อยบูมเด็ก

0: เซียนครับนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นชายเป็นของอับดุลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยไทยสมัครเล่นดีเด่นหญิงนิรวรรณตั้งจิ๋วหรือว่าเสน่ห์จันทร์ศักดิ์ชำนิและนักมวยไทยดาวรุ่งอาชีพดาวรุ่งครับเป็นของพชรนันท์พันนาคครับ
1: ทั้งหมดเป็นประเด็นข่าวกีฬาค่ำวันนี้ค่ะทั้งสองท่านค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะ
3: ขอบคุณมากครับส่งท้าย NBT News ในช่วงค่ำวันนี้นะครับด้วยภาพของเจ้าไหลมอร์เรย์เมดิเตอร์เรเนียนครับ
2: ค่ะรายการต่อไปรับชมข่าวในพระราชสำนักนะคะส่วนตอนนี้เรา4คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่8กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียซึ่งตรงกับวันที่8กันยายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนางกอร์ดานาซิลยานอฟสกาดัฟโกวาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียกรุงสโกเปียในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อสันติสุขความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวนอร์ทมาซิโดเนียประเทศไทยและสาธารณรัฐนอร์ทมาซิโดเนียมีความสัมพันธ์ฉันมิตรอัน

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งทรงเป็นอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาติไทยเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวรเจริญสุวัฒโนสภากาชาติไทยเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภากาชาติไทยครั้งที่362และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบการประชุมเรื่องต่างๆอาทิความก้าวหน้าการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการโลหิตอวัยวะและผลิตภัณฑ์ชีววัตถุการดำเนินงานของสถาบันการพยาบาลศรีสบรินทร์ธิราสภากาชาติไทยความคืบหน้าของคณะกรรมการพัฒนาสถานีกาชาดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570การพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอำนวยการกลุ่มบริการทางการแพทย์เพิ่มเติมรายงานประจำปี2518ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธรรมไมพิทักษ์ตลอดระยะเวลา133ปีสภากาชาดไทยสนับสนุนการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกสถานการณ์ยึดมั่นในหลักการช่วยเหลือโดยไม่เลือกปฏิบัติพร้อมเดินหน้าสานต่อเจตนารมณ์ในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขอย่างต่อเนื่องจากภารกิจในอดีตที่มุ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสงครามสภากาชาดไทยได้พัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญทั้งการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขการบริการโลหิตการส่งเสริมคุณภาพชีวิตตลอดจนการดูแลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนในพื้นที่ห่างไกลพระอนุวงศ์องคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปท่านนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าเวลา8รูปรับพระราชทานฉันเพลเวลา8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเสด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนเทวราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับและสี่รูปทำหน้าที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์เวลา 17:00 นในพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรพรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นนายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประเชตุพนิมมลมังคลารามและวัดสะเกดกรุงเทพมหานครรวม8รูปทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวานครบ100วันพระ

สถานพระศพในวันที่18และ19กันยายน2569แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทรราเทพยวดีกรมหลวงรัชสาธินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยวันนี้เวลา 14:00 น.ณ ศาลาดุสิตาลัยสุจินตดาพระราชวังดุสิตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสรยุทธ์จุฬานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ออกรับคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะนักกีฬาไทยและเจ้าหน้าที่ทีมชาติไทยก่อนออกเดินทางไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ณเมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคม2569เพื่อพัฒนาการกีฬาของประเทศไทยเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีและความสามัคคีกับนานาประเทศโดยมีนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันใน43ชนิดกีฬาประกอบด้วยนักกีฬาชาย356คนนักกีฬาหญิง338คนเจ้าหน้าที่ประจำทีม297คนรวมจำนวน991คนในการนี้ผู้แทนพระองค์มีโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในครั้งนี้ท่านทั้งหลายกำลังจะเข้าแข่งขันมหกรรมกีฬาซึ่งถือเป็นสนามสำคัญที่ทุกคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาและผู้ฝึกสอนหรือผู้ชมการแข่งขันในประเทศต่างๆของทวีปเอเชียรวมถึงทั่วโลกนับเป็นโอกาสอันดียิ่งที่ท่านจะได้แสดงความสามารถของนักกีฬาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แต่ในเกมการแข่งขันก็ย่อมมีอุปสรรคและสภาวะความกดดันที่ท่านทั้งหลายจะต้องเผชิญและต้องฝ่าฟันไปให้ได้เพื่อชัยชนะที่มุ่งหวังจึงขอให้ทุกท่านสมบูรณ์พร้อมด้วยกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาโดยเชื่อมั่นในการฝึกฝนเตรียมความพร้อมของตนตลอดการฝึกซ้อมที่ผ่านมาทั้งในด้านสมรรถภาพร่างกายหลักวิชาความรู้ทักษะทางกีฬาและความเข้มแข็งมั่นคงของจิตใจสิ่งเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานและปัจจัยอันแข็งและปัจจัยอันแข็งแกร่งหนักแน่นที่จะช่วยให้ทุกท่านลงสนามแข่งขันได้อย่างสง่างามและไม่ว่าผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรแต่ละคนก็สามารถภูมิใจได้เต็มที่ว่าได้ทำหน้าที่ตัวแทนของประเทศไทยอย่างสมบูรณ์และสมศักดิ์ศรีองคมนตรีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์วันนี้ที่อาคารสารสนเทศ50ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือหรือ MOU ว่าด้วยการยกระดับการแพทย์และสาธารณสุขการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรภายใต้โครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กับกรมราชทัณฑ์เพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาและเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่มีพระราชประสงค์และพระประสงค์ให้ผู้ต้องขังได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียมในด้านสาธารณสุขและการแพทย์โดยมีพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์คงศักดิ์เที่ยงธรรมอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมในพิธี
ทั้งนี้จากการที่กรมราชทัณฑ์มีผู้ต้องขังในเรือนจำทั่วประเทศ143แห่งมากกว่า 300,000 รายและมีโรงพยาบาลรองรับผู้ต้องขังป่วยโดยตรงเพียงแห่งเดียวคือทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์กรุงเทพมหานครซึ่งไม่เพียงพอในการรองรับผู้ต้องขังป่วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจะมีพระดำริให้หมู่ลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดสร้างโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่2ส่วนขยายคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2570แต่ยังขาดบุคลากรทางการแพทย์และจาก MOU ดังกล่าวมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จะสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งการพัฒนาทักษะอาชีพผู้ต้องขังและการพัฒนาบุคลากรอาจจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพการดูแลสุขภาพผู้ต้องขังและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ส่วนขยายให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ต้องขังและเจ้าหน้าที่นอกจากนี้ยังเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับผู้ต้องขังในการทำงานหรือฝึกงานด้านการดูแลผู้ป่วยหรือ Care Giver ในโรงพยาบาลเพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษเพื่อผู้ต้องขังสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปต่อยอดในการประกอบอาชีพและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีคุณและอย่างมีคุณค่าหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นบริษัทพรอัมไพรุ่งเรืองขนส่งจำกัดสำนักงานเขตสุขภาพที่5จังหวัดราชบุรีสำนักงานกฎหมายไตรเดนท์ลอและโรงเรียนปฐุมคงคากรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดราชนัดดารามวัดราชประดิษฐ์มหาสีมารามกรุงเทพมหานครวัดราชบำรุงวัดหัวป่าวัดหัววังมัสยิดหลวงบนวัดมะขามเท่ามัสยิดทันจังหวัดสงขลาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีคณะศิษย์เก่าคณะนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รุ่นที่32บริษัทน้ำตาลทรายกำแพงเพชรจำกัดกองทุนเกษตรศาสตร์32ร่วมใจรักและพัฒนามูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและบริษัทสำนักวิจัยอินราจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัด101วัดเทพปุรนารามวัดศรีพิมลวัดศรีสว่างนนทันจังหวัดขอนแก่นวัดหน้าพระบรมธาตุวัดชนสังขรณะพิจิตรจังหวัดนครศรีธรรมราชวัดประเสริฐทรงธรรมวัดสว่างสันติธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดศรีบุญเรืองจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์และพัฒนาอากาศยานไทยในพระบรมราชูปถัมภ์สมาคมกีฬาทางอากาศและการบินแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนหนองแหนวิทยาจังหวัดฉะเชิงเทราสมาคมนามทารีสังคัตแห่งประเทศไทยและบริษัทฟินิกซ์พาวเนอร์จี้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปี
ีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาธาตุดิบราชรังสฤทธิ์วัดธรรมมงคลถาบุญยนนทวิหารวัดสมณัฐวิหารกรุงเทพมหานครวัดบึงขุมเงินจังหวัดยโสธรวัดวะผู่แก้วจังหวัดนครราชสีมาวัดด่านทองประชาสามัคคีจังหวัดบุรีรัมย์และวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครสวดมาติกาสัปปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัท SIP สยามอินเตอร์ปาซิฟิกจำกัดสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกคณะศิษย์พระเทพสิทธาคมวิหลวงพ่อสายกิติปาโลและบริษัทปิยะชันอินเตอร์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธามพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืนณนาพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกคนละข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลสารเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอนฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีท่านที่สำนักพระราชวังประชาประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บทุพพลภาพและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจ
โดยวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ทุพพลภาพและพักรักษาตัวณภูมิลำเนาจังหวัดน่านดังนี้ณบ้านเลขที่48หมู่8ตำบลหนองแดงอำเภอแม่จริมเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่สิบเอกนิพิธพลอุตยราชสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่29ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากสะเก็ดระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ปราสาทตาควายอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์และณบ้านเลขที่103หมู่7ตำบลขึ่งอำเภอเวียงสาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่จ่าสิบเอกอดิศักดิ์ศรีวิชัยสังกัดกองพันทหารม้าที่13กรมทหารม้าที่3ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุรถสายพานลำเลียงพลเสียหลักพลิกคว่ำตกสะพานขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณพื้นที่ช่องสงำตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกษการได้รับสิ่งของพระราชทานยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: รยาเป็นนายกอบจส่วนสามีได้งานรับเหมาของรัฐมองยังไงก็ทุจริตแต่งานนี้คดีพลิกเฉยเลยเรื่องนี้มีประชาชนร้องเรียนมาที่ผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะว่านายกอบจหญิงท่านหนึ่งอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนเพราะบริษัทของสามีได้รับสัมปทานดูดทรายแถมยังไปยื่นซองประมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดอีกชาวบ้านจึงสงสัยว่างานนี้มีการหัวกันหรือเปล่าผู้ตรวจการแผ่นดินลงพื้นที่ตรวจสอบทันทีประเด็นแรกเรื่องสัมปทานดูดทรายความจริงคือไม่ได้ขออนุญาตจากอบจ.แต่เป็นการขออนุญาตผ่านกรมที่ดินและดำเนินการมาตั้งแต่ก่อนที่ภรรยาจะเข้ารับตำแหน่งเสียอีกประเด็นนี้จึงไม่มีความผิดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนแล้วประเด็นที่ไปยื่นซองประมูลงานของจังหวัดล่ะในเมื่อภรรยาเป็นนายกอบจ.หากสามีเข้าไปยื่นประมูลงานจริงเขาขายผิดกฎหมายอย่างแน่นอนแต่ความจริงก็ปรากฏเมื่อผู้ตรวจการแผ่นดินพบหลักฐานชิ้นสำคัญและส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผลออกมาว่าลายเซ็นของสามีในซองประมูลถูกปลอมแปลงใช่ค่ะมีคนจงใจสวมรอยเพื่อกลั่นแกล้งและใส่ร้ายสุดท้ายผู้ที่ปลอมลายเซ็นถูกตำรวจจับกุมและดำเนินคดีส่วนสองสามีภรรยาก็ได้รับความเป็นธรรมและพ้นจากข้อกล่าวหาอย่างสง่างาม
1: ผู้ตรวจการแผ่นดินเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินโทรเลยครับสายด่วน1676สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินโทรฟรีทั่วประเทศ
2: โปรแกรมที่น้องแนะนำดีว่ะลื่นปื๊ด
3: ใช่ไหมพี่ถ้าของแท้ต้องเสียตังค์เนี่ยแท็กฟรี
2: เฮ้ยเก็บเงินไว้เที่ยว

0: คืออย่างนี้ครับลูกค้าคือผมขอเลื่อนไปสัก2วันได้ไหมครับคือตอนนี้ผมมีปัญหา
1: ดีเลยค่ะทุกคนไม้เซลฟี่รุ่นนี้นะคะ49บาทเท่านั้นค่ะใครสนใจกดในตะกร้าได้เลยนะคะอ๋อเดี๋ยวนะคะทุกคนแบตจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแม่ขอชาร์จแบตอ๋อไหนๆก็จะชาร์จแล้วขายเลยแล้วกันค่ะสายชาร์จรุ่นนี้ของแม่นะคะมิลเลอร์เกรด A ค่ะแม่ขาย19บาทเท่านั้นเองเดี๋ยวแม่ปักตะกร้าไว้ให้นะเดี๋ยวเสียบชาร์จก่อนนะตอนนี้มาค่ะมาใครสนใจกดได้เลยนะแม่อ่านคอมเมนต์หน่อยอ่ะไม้เซลฟี่ใช่ไหมอยู่ตะกร้า2จ้ะ49บาทกดตะกร้า2ได้เลยนะกดได้เลยจ้ะกดเลยตอนนี้นะ
2: ไม่เติมเกมให้โหลดเองก็ได้วะก็โหมดมอมันนี่เฮ้ย
3: พ่อครับพ่อ
0: ขอโทษครับคุณลูกค้าผมส่งงานไม่ทัน
3: พ่อครับพ่อผมโดนแฮก
0: พ่อ
1: คุณปักพวงระเบิดขอโทษนะคุณรู้เงี้ยใช้ของแทนแต่แรกก็ดีอ่ะ

0: เปลี่ยนโปรเจกต์จากปังเป็นผังเพราะซอฟต์แวร์ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
1: ใช้สินค้าปลอมเอาสุขภาพและทรัพย์สินมาเสี่ยงภัยขายสินค้าปลอมเอาชีวิตมาเสี่ยงคุกของปลอมของเถื่อนประหยัดหลักร้อยอาจเสียหายหลักล้าน
2: สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ขอรับครับต้อนรับทุกช่วงเวลาของรายการเล่นข่าวชาวใต้นะครับทาง MVT ภาคใต้ทีวีดิจิตอลช่อง21ครับ
1: สวัสดีแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมทุกท่านด้วยค่ะวันนี้ได้เวลามาแลข่าวบ้านเรากันแล้วนะอยู่กับบีบอกเลี้ยงแล้วก็น้องยิ่งออมค่ะวันนี้วันอังคารที่8กันยายน2569มาพร้อมเรื่องราวดีๆกันเหมือนเดิมแล้วค่ะเมื่อกี้เห็นแวบๆมีเพื่อนๆรุนๆเรามาแรงงานแล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวค่อยมาพูดคุยกันก่อนเดี๋ยวจะคร่าว
0: ๆต้อนรับรายการเลยครับวันนี้หน้าน้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่นน้อยอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเดี๋ยวเขาไปพูดคุยนะครับน้อง
1: เดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องๆวันนี้เรามาพร้อมกับความสดใสเลยนะคะเอาวันนี้น้องๆที่มานะคะอย่าลืมบอกคุณพ่อคุณแม่ให้เปิดดูเราด้วยนะคุณผู้ชมติดตามแลกันได้ค่ะทีวีดิจิตอลก็อดไม่เล็ก10แอดกันละกาทางเพจที่เราไลค์กันอยู่ตอนนี้ก็คือ NBT ภาคใต้นะคะไปรวมกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็ทุกแพลตฟอร์มที่ขึ้นหน้าจอตอนนี้ไปติดตามข้อมูลข่าวสารของ NBT ภาคใต้ได้เลยค่ะ
0: ครับรวมถึงวันนี้นะครับนอกจากเรื่องราวของข้าวแล้วน้องอมวันอังคารนะครับเป็นประเด็นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ท่านได้มอบหมายทางด้านของท่านหัวหน้าสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะมาพูดคุยถึงสถานการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาว่ามีอะไรกันบ้างนะครับเราพูดคุยกันในช่วงของ
1: จับกระแสตายและหลายประเด็นนะคะเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะ

0: เอาละครับจับเกษตรไทยวันนี้เราอยู่กับหัวหน้าสำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสมศักดิ์ต้นนะครับซึ่งกิจกรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเรื่องของภัยพิบัตินะครับหน้าที่เราจะต้องเฝ้าระวังครับสว
1: ั
0: สดีครับหัวหน้าครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ดำเนินรายการทางช่องฐานนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับที่อยู่ทุกในแพลตฟอร์มว่าอยู่ทุกช่องทางของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับครับผมก็วันนี้ก็ดังท่านผู้อะไรกันจังหวัดนะครับก็ได้หมอไม้ครับผมนะครับนายสอบสะต้นนะครับวนาสำงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์นะครับมาในเรื่องของมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว
1: ่
2: านะครับมาเล่าให้ฟังว่าในช่วงที่ผ่านมาเรามีอะไรบ้างเราทำอะไรบ้างกันนะคร
1: ับ
2: บ้านเรานะครับสุราษฎร์แล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในช่วงอีกสักอาทิตย์หน้าหรืออีกสองอาทิตย์นะครับในเรื่องของสถานการณ์ภัยพิบัตินะครับ
0: ครับผมมาเริ่มกันเลยกันนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับนะมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับนักกีฬาตัวแทนจังหวัดที่สร้างชื่อเสียงรับชาร์ตเนี่ยถึง5มากับกีฬากับท่านกับปันพื้นมั้งครับ
2: ครับก็เป็นเรื่องดียินดีนะครับเป็นเรื่องเล็กเนี่ยเรื่องดีแสดงความยินดีครับนักกีฬาของถ
0: ึ
2: งเป็นตัวแทนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับไปแข่งขันกีฬาในกีฬาระเบียบเกมชะล่ำโยชนเกมจันทเกมอัญมณีเกมแล้วก็ที่สำคัญก็คือสุราษฎร์ธานีเกมซึ่งสุราษฎร์เป็นเจ้าภาพเองนะครับเรามี

0: นักกีฬาที่ได้รับเหรียญรางวัลต่างๆนะครับมากมายนะครับเพื่อเป็นชื่อเสียงของสุราษฎร์เองนะครับแล้วก็ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้มีกองทุนแล้วก็มอบเงินรางวัลให้กับคนที่ได้เหรียญมานะครับไม่จะบอกคนที่ได้เหรียญนะครับเบื้องหลังของคนที่ได้เหรียญเนี่ยมันยังมีอีกหลายๆคนนะครับที่นำมาสู้เรื่องของความสำเร็จในจุดนี้นะครับการที่จะเดินทางทุกคนมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยได้เหรียญรางวัลหรือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยมีเบื้องหลังที่
1: มีโค้ช
2: ที่มาสนับสนุน
0: เนี่ยมีคนที่ต้องสนับสนุนนะครับต้องทุ่มเทนะครับน้องๆที่มานั่งฟังอยู่ในวันนี้ก็ต้องทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจนะครับเสียสละเวลานะครับบางคนเนี่ยใช้ชีวิตส่วนตัวเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนไปนะครับในเรื่องของการทุ่มเทที่จะให้ได้เรียนรางวัลต่างๆมาเนี่ยถึงจะเป็นตัวแทนของจังหวัดได้ถึงจะเป็นความภาคภูมิใจของจังหวัดได้ครับ
1: นะครับก็
2: เป็นขวัญกำลังใจ
1: ได้เมื่อกี้บ้าน
2: คนงานบันรือมาก
0: ก็ในเรื่องของตัวเรียนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยที่เราได้มาเนี่ยก็30วาเรียนนะครับในเรียนเรียนทองครับที่วาเรียนเรียนเงิน20วาเรียนนะครับแล้วก็เงินรางวัลดีเราจ่ายไปทั้งหมดเนี่ยก็800,000กว่านะครับเกือบล้านนะครับก็กระจายกันไปนะครับทั้งนักกีฬาทั้งทีมงานนะครับที่จะได้รับเป็นฟันกำลังใจตัวเงินอาจจะไม่มากนะครับแต่เรื่องของฟันเรื่องของกำลังใจเรื่องของการรณรงค์ที่จะให้ทุกคนมามีส่วนร่วมกันในการสนับสนุนกับคนที่สร้างชื่อเสียงกับคนที่มีความสามารถนะครับอันนี้คือเรื่องที่สำคัญว่านะครับเราไม่ได้เน้นแต่ว่าตัวเงินอย่างเดียวนะครับเราเล่นว่าทุกท่านทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาสนับสนุนเนี่ยจะทำให้น้องๆจะทำให้ทุกคนเนี่ยมีกำลังใจมากขึ้นจะทำให้สร้างชื่อเสียงให้กับสุราษฎร์บ้านเรามากขึ้นนั่นคือวัตถุประสงค์หลักมากว่านะคร
2: ับ ค่ะแล้วนี่เราจะมีการผลักดันน้องๆมีการต่อยอดข้อน้องๆพันพรือมั้งคะท่านว่านะ
0: ในเรื่องของการส่งเสริมเนี่ยเราส่งเสริมเป็นต่อเนื่องนะครับไม่เฉพาะให้น้องๆก็เดินอยู่ในเฉพาะทีมของน้องนะครับทีมของจังหวัดทีมของภาคเอกชนทีมของส่วนราชการต่างๆเนี่ยก็พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในเรื่องของที่จะเดินกันควบคู่กันไปนะครับคนไม่มีความสามารถคนไม่มีความตั้งใจเนี่ยทางจังหวัดก็พร้อมที่จะสนับสนุนให้ทุกคนเนี่ยได้ก้าวไปสู้ในระดับชาติต่อไป
2: ครับ
1: นะครับไปกันในอีกหนึ่งเรื่องครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสร้างสังคมคุณธรรมล่าสุดเนี่ยในการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดครับกับเผือเนี่ยเป็นหนึ่งพื้นบ้างครับเพศในการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัด
0: ในเรื่องนี้เนี่ยเรื่องของการส่งเสริมคนดีนะครับเรามองว่าคนดีสุราษฎร์เนี่ยก็เมืองคนดีอยู่แล้วนะครับเราหันมาส่งเสริมให้ทุกคนเนี่ยครับในรวมกันนะครับรวมกันสร้างสั้นรวมกันสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับภายใต้แนวคิดของคนดีซี่จังหวัดนะครับคนดีซี่จังหวัดก็คือไม่ใช่ซี่จังหวัด
2: ไม่ใช่เล็กซี่นะ
0: ไม่ใช่เล็กซี่นะครับซี
2: ่เป็นเกียรติเป็นซี่
0: เป็นเกียรติเป็นซี่เป็นซักเป็นซี่ของจังหวัดนะครับในปี2569นะครับเพื่อยกย่องบุคคลที่เป็นต้นแบบในเรื่องการทำความดีในเรื่องของความพอเพียงนะครับมีความพอเพียงตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับการมีวินัยนะครับมีวินัยในตนเองมีวินัยต่อสังคมนะครับในเรื่องของการมีสร้างความสุจริตความโปร่งใสนะครับในเรื่องของการทำงานในเรื่องของชุมชนในเรื่องต่างๆนะครับนั่นคืออีกเรื่องนึงแล้วก็อีกเรื่องก็คือเรื่องของการมีจิตอาสาจิตอาสาที่จะช่วยเหลือจิตอาสาที่จะทำนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของสังคมไทยก็คือเรื่องของความกตัญญูนะครับเรื่องของความกตัญญูเนี่ยทุกคนเนี่ยเรามีพ่อแม่มีบุคคลที่ให้การดูแลเรามาเนี่ยความกตัญญูเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเราเป็นการส่งต่อนะครับส่งต่อไปสู่รุ่นลูกรุ่นหลานนะครับในเรื่องของจิตสำนึกต่างๆเนี่ยนี่คือเรื่องของการส่งเสริมให้คนที่ทำดีๆนะครับซึ่งก็เป็นการมอบรางวัลให้กับให้กับทีมงานนะครับให้กับคนที่ทางจังหวัดได้พิจารณาได้คัดเลือกกันแล้วที่จะเข้ามามีทางผู้นำที่โดดเด่นมีทางกิจกรรมที่โดดเด่นหรือว่ามีกิจวัตรประจำวันที่เป็นที่ยอมรับลักษณะแบบนี้นี่เรามาพิจารณาแล้วก็ให้กลุ่มเนี้ยได้เข้ามาได้รับการยกย่องได้รับการเชิดชูนะครับว่าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่ทำก็ได้มีกำลังใจที่จะทำต่อไปอย่างน้อยน้องๆดีนั่งดูวันนี้หรือว่าคนที่รับรู้รับทราบเนี่ยก็จะได้เห็นแนวทางที่จะปฏิบัติกันต่อไปนะครับในเรื่องของการสร้างสังคมให้มันน่าอยู่มากขึ้นนะครับในสังคมบ้านเราครับ
2: ค่ะถึงจะไปอีกเรื่องหนึ่งค่ะในเรื่องของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเขามีการแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะว่านาโครงการส่งเสริมสนับสนุนจ้ำมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงและก็ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดตรงนี้ค่ะหลายฝั่งต้องคิดหนึ่งว่าโครงการนี้เป็นผันพื้นมัง
0: โครงการนี้เนี่ยเราเรื่องยินดีแล้วเร
2: ื่
0: องของการส่งเสริมคนดีแล้วเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยเป็น ื่องของการให้โอกาสนะครับให้โอกาสทุกคนเนี่ยเดินทางเนี่ยอาจจะพลัดพลั้งกันได้นะครับพลัดพลั้งกันในเรื่องของการใช้ชีวิตในเรื่องของวิถีชีวิตต่างๆเนี่ยบางทีสังคมกับฝ่าไปบางทีสภาพแวดล้อมรอบตัวเนี่ยมันมีบังคับมันทำให้ทุกคนเนี่ยพลัดพลั้งได
2: ้
0: มาในให้ของพนักชนจังหวัดเองก็เลยในเรื่องของการให้โอกาสให้โอกาสคนเดินทางอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับในเรื่องของกลับเข้ามาสู้กระบวนการไม่กับบรรทุกเหมือนกันไม่ตั้งแต่เรื่องของการบำบัดนะครับเรื่องของการบำบัดเสร็จเนี่ยให้โอกาสให้การกลับสู่สังคมให้โอกาสเสร็จแล้วก็ให้อาชีพนะครับให้ได้กลับไปยื่นต่อไปทำเงินต่อได้เดินได้ไม่หั่นกลับไปทางเดิมนะครับที่ลงทางมานี่คือเรื่องดีที่เป็นปัจจัยหลักสำคัญนะครับเพราะการแก้ปัญหาเรื่องยาเสพติดในชุมชนเนี่ยถ้าเราเอาในกฎหมายมาอย่างเดียวบังคับจับทุกคนเอาไปเรียกว่าคือให้สะใจกันไว้ใช่มั้ยมันก็สูญเสียไป1คนเนี่ยอาจจะทําให้ครอบครัวอีกหลายๆคนเนี่ยอาจจะลําบากเดือดร้อนต่อได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการเราส่งคนกลับเข้าสู่ชุมชนได้กลับเข้าสู่ครอบครัวได้เนี่ยอาจจะทําให้ครอบครัวมีความสุขมากขึ้นปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมาเนี่ยมันอาจจะลดลงได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการให้โอกาสสำหรับคนที่กระทำผิดหรือว่าลงทางไปแล้วเนี่ยนั่นคือเป็นเรื่องสำคัญที่ทางจังหวัดเนี่ยก็ต้องการสร้างแรงจูงใจว่าทุกคนเนี่ยลงได้นะครับมีโอกาสที่จะลงได
2: ้
0: อาจจะโดยต่างๆที่เกล่าวมาแต่เรายังมีช่องทางนะครับมีช่องทางที่จะเอาใช้ชีวิตกลับมาไอ้เป็นมาอยู่ในสังคมได้มาอยู่กับลูกกับล้านกับพ่อกับแม่
2: ให้โอกาส
0: ได้ครับผมนี่คือเรื่องที่สำคัญมากนะครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยเพราะสังคมเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าทั้งเรื่องของการแข่งขันเรื่องของความเร่งรีบเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยมันมีปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดึงคนกลุ่มนี้กลับมาได้แล้วก็เป็นตัวอย่างดีๆได้เนี่ยมันก็ทำให้สังคมมันน่าอยู่มากขึ้นแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้นได
1: ้นี่คือ3เรื่องใหญ่ๆนะครับแต่เรื่องที่4เรื่องใหญ่ที่4นะครับก็เป็นเรื่องของวันหน้าโดยตรงเลยครับสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับวันหน้าครับลาวถึงภาพรวมก่อนสถานการณ์ปัจจุบันเป็นแบบนี้บ้างครับ
0: ถ้าพูดถึงเรื่องสถานการณ์ภัยแล้งแล้วอุทกภัยเนี่ยถ้าเราทุกคนโดยความเคยชินนะครับณวันนี้เนี่ยเราดูฝนมาแล้วน
2: ะ
0: ดูฝนมันตั้งแต่กลางพฤษภามาจนตลอดเนี่ยเราเข้าดูฝนแต่ทุกคนก็จะเห็นว่าสภาพอากาศเดี๋ยวนี้มันฝนก็ตกแบบตกไม่เต็มทีบางฝนที่ตกแต่กลายเป็นแดดออกแรงร้อนคาดน้ำนะครับสถานการณ์ปัจจุบันของสุราษฎร์นะครับในพื้นที่เนี่ยเราจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับโดยท่านจุมพรวรรณชัยศิริเนี่ยท่านก็แบ่งโซนในเรื่องของการบริหารจัดการออกมาสุราษฎร์เราเนี่ยตอนนี้เราสามารถแบ่งออกเป็น3โซนนะโซนพื้นที่ก็คือโซนในเลแล้วก็โซนพื้นที่ชายฝั่งแล้วก็โซนพื้นที่ด้านในที่ติดกับฝั่งอันดามันฝั่งตะวันตกถ้าเป็นเราแบ่งเป็น3โซนเนี่ยโซนพื้นที่ก็ณปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างจะคัดเคลียร์น้ำนะครับคัดเคลียร์น้ำในพื้นที่ก็เป็นเมืองท่องเที่ยวเนี่ยประชากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทางประชากรในเพิ่มขึ้นตามทะเบียนราษฎร์เองแล้วก็ประชากรแฝงเลยนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเนี่ยกับปริมาณน้ำที่เรามีต้นทุนเดิมเนี่ยมันก็ทำให้คาดเคลื่อนในบางส่วนนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็ใช้วิธีการในการบริหารจัดการนะครับทางน้ำดีก็สมุยทางน้ำดีก็ปังงันทางน้ำดีก็เต้านะครับก็ต้องใช้วิธีการบริหารจัดการกับน้ำต้นทุนที่เราพอมีนะครับเพื่อให้สถานการณ์มันคลี่คลายออกไปนะครับยืดระยะเวลาออกไปได้นะครับในเรื่องการบริหารจัดการส่วนที่ช่องเนี่ยในส่วนของชายฝั่งเนี่ยในส่วนชายฝั่งตอนนี้ก็คือเรามีนะครับแต่ในเรื่องของตัวไปหมันฝนที่ลงมาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะครับในส่วนของชายฝั่งเนี่ยน้ำเรามีแต่ไอ้ฝนน้อยเพราะว่าฝนที่เข้ามาเนี่ยไม่ถึงโซนชายเลนะครับฝนที่เข้ามาตอนนี้อยู่ในโซนที่3ของเราก็คือโซนเข้าไอ้ฝนมาจากฝั่งไอ้ลมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยมาเนี่ยในค่ําเข้ามาก็ตกในโซนเข้าหลายอย่างแต่ฐานะชัยยาตาช่างมาวิภามาตาคุณพนมมาชัยบุรีเนี่ยในโซนที่ติดฝั่งอันดามันเนี่ยตอนนี้เรามีฝนเข้ามาเติมเข้ามาพอสมควรนะครับ
2: แต่ว่าพันนีค่ะหัวหน้าคือบางคนเนี่ยคือไม่ได้ตระหนักอะครับถือที่ผ่านมาหน้าฝนก็ฝนตกเนี่ยก็ต้องมีน้ำแก๊บแต่ว่าในปีเนี่ยมันเปลี่ยนไปพันพื้นมาฮะ
0: ครับในปีนี้เนี่ยมาสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านผู้ว่าท่านจุมพรวรรณชัยศิริเนี่ยก็ได้เรียกประชุมทางสู้บัญชาการนะครับสู้บัญชาการเหตุการณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เราตั้งขึ้นควบคู่กันทางสู้บัญชาการอุทกภัยดิ่งโดดตะล่มและก็วัตภัยเนี่ยถึงสู้น้ำท่วมเราได้เร่งไงว่าสู้น้ำท่วมกับสู้น้ำแรง
1: ส
2: ู้น้ำท่วม
0: น
2: ้
0: ำแรงต้องตั้งควบคู่กันเพราะเราสถานการณ์มันดีแล้วให้ฟังว่าเราเนี่ยเราเกิดทั้งช่องสถานการณ์ในควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการที่จะต้องตระหนักต้องคิดกันเนี่ยในแนวทางที่ท่านผู้ว่าให้ไว้นั่นก็คื ส่วนที่มีน้ำส่วนที่มีฝนเข้ามาเนี่ยอย่าคิดเรื่องระบายอย่างเดียวเราต้องคิดเรื่องเก็บเพราะว่าณวันนี้เนี่ยเดือนกันยาเลยน้ำดีตกในปีนี้ในเดือนจนถึงเดือนธันวาเนี่ยเราต้องใช้ไปถึงเดือนพฤษภาปีหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนดีลงมาน้ำดีลงมาทุกเม็ดเนี่ยต้องพยายามเก็บไว้ได้มากที่สุดนั่นคือเรื่องแรกกับสภาวะอินโยแต่คุณถ้าทุกคนแรงเนี่ยสภาวะอินโยที่ข้ามาถึงเนี่ยคือน้ำแรงเด็ดมันร้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมีฝนในช่วงของปลายกันยาไปตุลาไปพฤศจิกาเนี่ยสภาวะอินโยเนี่ยไม่ได้ทำให้น้ำแรงนะทำมดนะครับแต่อาจจะทำให้จุดที่ว่าเคยตกเนี่ยมันไม่ตก
1: มันไม่ตก
0: ไอ้จุดที่ว่าตกน้อยๆเนี่ยอาจจะตกมากขึ้นก็ได
2: ้
0: ลักษณะคือความแปรปรวนของสภาพอากาศเนี่ยมันอยากที่จะขาดโดพออยากที่จะขาดโดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องระวังทั้งน้ำท่วมทั้งน้ำแรงพร้อมกันเพราะฉะนั้นต้องคิดเรื่องวิธีการบริหารจัดการควบคู่กันไปจากเดถ้าเคยคิดว่าช่วงหน้าฝนมาก่อนเนี่ยเราต้องเร่งระบายน้ำออกเลยได้ดีรุดใหญ่น้ำท่วมไม่มากใช่ไหม
1: ตอนนี้ต้องเก็บ
0: มาปัจจุบันนี้ก็ต้องวิธีการก็คือน้ำที่เราเร่งถุมเนี่ยเราต้องเร่งเอาไปเก็บ5พื้นที่เก็บให้ได้มากที่สุด
2: มันเป็นความท้าทายทั้งของภาครัฐแล้วก็ประชาชนโดยเมื่อที่หัวหน้าบอกนะว่าบ้านเรานี่ไม่เคยท่วมมันแรงแต่ว่ามันอาจจะตกนักมันเปลี่ยนแปลงแบบหมดแล้ว
0: ใช่ใช่ครับ
1: มันจะมีคำหนึ่งนะคำว่าเรนบอมตัวนี้
0: เ
1: ว
0: ล
1: าตก
0: เด่นบอมเนี่ยมันดีเราแรงแรงกันเนี่ยเด่นบอมก็คือฝนตกเฉพาะจุด
1: ตกแฉเลย
0: ตกแฉเฉพาะจุดถ้าเราย้อนกลับไปสักปี
2: ความแบบนี้มันสามารถจะเกิดได้บ้างคะ
0: ในสภาวะดี
2: อะไรไม่ได้เลยนะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อเราคาดเดาอะไรไม่ได้เลยค่ะพี่น้องประชาชน
0: ที่ประชุมเนี่ยก็ได้แจ้งให้พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ทุกส่วนราชการเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยในเรื่องการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ก่อนกันเองเนี่ยอย่าคิดว่าบ้านเราไม่เคยเกิด อย่าคิดว่าไอ้เรื่องวันนี้อยู่ไกลตัวเราเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงซึ่งในพื้นที่ในชุมชนเนี่ยในปัจจุบันนี้เนี่ยในสู้มาตรการเนี่ยในแผนประชาธิปไตยเนี่ยเราแยกพื้นที่เสี่ยงง่ายว่าพื้นที่เสี่ยงซ้ำซากพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพื้นที่เสี่ยงดินคนตะล่มน้ำป่าไหลหลากเนี่ยในจุดนี้เนี่ยเราแยกง่ายรับฟังข้อมูลข่าวสารที่ทางภาครัฐ
1: กับสถานีในการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
0: เรามีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ย4ฐานเนี่ยท่านผู้ว่าเนี่ยมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลกำกับเป็นโซนแล้วก็ให้มีส่วนราชการต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องที่มีทั้งสรรพกำลังมีเครื่องจักรมีบุคลากรต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยในพื้นที่รับผิดชอบเป็นโซนพื้นที่เลยถ้าโซนพื้นที่ปุ๊บเนี่ยถุงมือสมัครเข้าได้เลยไม่ต้องรอคำสั่งเพราะเรามีแผนมีคำสั่งมอบหมายไว้เรียบร้อยแล้วชัดเจนนะครับส่วนที่2เนี่ยแต่ถ้าเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยในเรื่องของช่องทางการสื่อสารเนี่ยในพื้นที่ในชุมชนเองเนี่ยต้องพยายามสร้างช่องทางการสื่อสารไว้ว่าที่สื่อสารออกมาข้างนอกให้คนที่เข้าไปช่วยเหลือเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลกันได้แบบไหนยังไงนะครับส่วนที่สร้างเนี่ยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมของทางบุคลากรของเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยให้มีการตรวจสอบมีการเตรียมความพร้อมมีการฝึกซ้อมมีการตรวจสอบกันไว้ไอ้ประเภทโทรปุ๊บสมัครเดินได้ปั๊บไม่ใช่ว่าน้ำมันไม่มีคนขับมาไม่หลักฐานนี้ก็ให้มีความพร้อมเลยหลักฐานนั้นดีจะเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับผม
2: ครับ
1: เอาละครับวันนี้รายการเฉลยใต้ชวนจับเกษตรใต้นะครับต้องขอบคุณท่านซบสตูนนะครับวันหน้าท่านปกกันหลับประทับใจวัดสุราษฎร์ธานีในนามของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มาให้ข้อมูลในส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับขอบคุณมากครับ
2: ขอบคุณ
1: คร
2: ับ ขอบคุณค่ะช่วงนี้พักกันสักเดียวค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวรับมาแลข้าวกันต่อค่ะ

0: เฮ้ยพี่ที่นี่มีที่ไหนน่าเที่ยวบ้างครับ
1: ชอบเที่ยวแนวไหนอะวัดทะเลภูเขาน้ำตก
0: ช่วงนี้ผมดองตกอะพี่อยากไปวัดครับ
1: โอ้ยมีเยอะเลย
2: แล้วก็ยังมีความศักดิ์สิทธิ์ความเชื่อความศรัทธาแต่ละที่นะมีเรื่องราวเลย
3: ไปโรงเรียนก่อนพอเข้าโรงเรียนดิลูกมือหรือบวกกับนกอะมันบาดร้อยไหม
4: วัยรุ่นยุคผีไม้แน่นอนด้วยความมั่งเวิร์ดจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: กับพี่อ้อมแล้วก็ลุงเกลี้ยงด้วยใช่ไหมคะ
1: แนะนำตัวหน่อยครับลูก
0: ชื่อน้องอะไรลูก
2: เด็กหญิงภาขวัญแก้วประเสริฐนะคะชื่อเล่นชื่อ
0: ป้องไหนกันแล้วคะเนี่ย
2: อยู่ป .3 ค่ะ
0: ป .3
1: มาทำไมครับวันนี
0: ้ที่เป็นยังไงบ้างได้มาดูแบบว่าเราอ่านข่าวได้มาเจอกล้องเยอะเลยเป็นยังไงบ้างวันนี
2: ้ตื่นเต้นค่ะ
0: ตื่นเต้นแล้วอยากเรามานั่งตรงนี้ไหมคะอยากไหมอยาก
1: อยาก
0: เดี๋ยวจบรายการจะให้ลองมาอ่านข่าวกันด้วยนะคะน้องอิ่มเอมแล้วมีอีกคนนึงไหมมีอีกคนนึงไหมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบงบีระทองอีโนชื่อเล่นชื่อน้องฮาร์ทครับ
0: น้องฮาร์ทที่แปลว่าหัวใจใช่ไหม
1: น้องฮาร์ทรู้สึกเป็นไงบ้างครับลูกวันนี
3: ้ตื่นเต้นครับ
0: ตื่นเต้น
1: เคยเห็นไหมเคยน้องส่งแบบนี้ไหมครับ
3: ไม่เคยครับ
0: วันนี้มาเจอแล้ว
1: เคยรู้ไหมว่าเรามีแบบนี้
3: ไม่เคย
0: ไม่เคยเลยวันนี้พอได้เห็นแล้วหนู
3: ครับ
0: นี่พูดใต้เป็นไหม
3: เป็นครับ
0: ร่างกายเป็นเนอะ
1: ครับ
0: เดี๋ยววันนี้ลองอ่านข้าวนะ
3: โอเค
0: โอเคโอ้ยน่ารักนะคะเดี๋ยวน้องฮาร์ทจะมาลองอ่านข้าวโอเค
1: อ่ะแต่ตอนนี้ป้าโอมอ่านไปก่อนนะ
0: เอาลุงเกลียงพาไปแลข้าว
1: ไปแลข้าวนะครับก่อนจะไปแลข้าวนะครับมาฟาดกันแล้วเรื่องคงทางด้านของท่านประเสริฐจันทระหลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านบอกตอนนี้ต้องเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องโควิดครูทั่วประเทศน้องยิ่งอมเนื่องจากทุกข์กระทบต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรนั้นนะครับเพื่อให้ครูเนี่ยสามารถใช้ชีวิตและปฏิบัติอาชีพได้อย่างมีความสุขทุ่มเทเวลากับการเรียนการสอนในเต็มที่นะรวบรวมนี้จากสถาบันการเงินสหกรณ์ต่างๆนะครับมารวมไว้ทีเดียวกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นตัวกลางในการเจรจาหาแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ำนะครับสนับสนุนการแก้ไขกฎหมายและการช่วยเหลือข้าราชการครูที่อยู่ในภาวะล้มละลายครับสนับสนุนมาตรการควบคุมดูแลให้ครูเนี่ยต้องมีเงินเดือนเลือดจ่ายไม่น้อยกว่า 30% นะและแก้ไขปัญหานี่ทางระบบนะครับโดยเฉพาะนี่จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูที่เป็นภาระสำคัญของครูจำนวนมากครับ
0: ทีนี้จากข้อมูลเนี่ยค่ะข้อมูลจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ค่ะพบว่าปัจจุบันนี้เนี่ยมีสหกรณ์ออมทรัพย์ครูทั้งแมต116แห่งและก็มีสมาชิก 862,539 รายและมีเงินให้กู้รวมทั้งแมต1,141,545 ล้านบาทค่ะในขณะที่อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเนี่ยมีขาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.6-9% เพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแก้ปัญหานี้สิ้นของครูใน3ประเด็นด้วยกันค่ะประเด็นแรกก็คือต้องปรับ5แนวทางในการจัดตั้งนั้นแล้วนะแล้วก็3ค่ะก็คือ5แหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาให้ค่ะแล
1: ้วก็ผู้ช่วยแม้พิมพ์สู่อิสรภาพการเงินครับแก้ไขปัญหานี้ครูนะปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้นะครับแล้วก็โครงการเกื้อกูลผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาเลื่อ 3.5% 50% นะครับต่อปีซึ่งเดือนธันวาคม67รุ่นก็เพื่อให้เงินวดชำระในแต่ละเดือนเนี่ยทุกตัดอื่นต้นไปมากขึ้นนะครับช่วยลดภาระหนี้และก็เพิ่มโอกาสปิดหนี้ให้เร็วมากยิ่งขึ้นครับ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆเกี่ยวกับคุณครูนี่คุณครูฟังกันเนี่ยค่ะ
1: ไปเลยเข้ากันต่อนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับนี่ก็ไปเลยที่จังหวัดนครพนมบุญซาดเดือน10และงานกาชาดก็จังหวัดโคนนะมีส่วนราชการพูด
0: โดยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะกำหนดจัดพิธีบวงสรวงสถานที่สำคัญเนี่ยค่ะก่อนจะเริ่มงานประเพณีบุญซาดเดือน10และก็งานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ระหว่างวันที่7ถึง8กันยายนนี้ค่ะโดยแรกตะวานี้เนี่ยเขามีการประกอบพิธีบวงสรวงสร้างลักเมืองนครศรีธรรมราชพระราชานุสาวรีย์พระเจ้าศรีธรรมโชคราชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอนุสาวรีย์กวีศรีปราชนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้ก็คือ8กันยายน2569ค่ะก็จะมีการประกอบพิธีบวงสรวงพระบรมประทาเจดีย์พระบรมมหาราชห่อพระพุทธสิหิ้งแล้วก็มีพิธีบวงสรวงพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีค่ะโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชในปีนี้นะได้กำหนดจัดงานประเพณีบุญซาดเดือน10และก็งานกาชาจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกค่ะจัดขึ้นระหว่าง

0: 12ตุลาคมเลยค่ะซึ่งภายในงานจะมีการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนนะคะชุมชนศิลปินผู้ประกอบการและก็ภาคีเครือข่ายเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอวิถีชีวิตภูมิปัญญาศิลปะวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นรวมไปถึงมีผลิตภัณฑ์ชุมชนนะคะที่สามารถจะไปต่อยอดเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดได้กันค่ะ
1: ครับก็ชวนนะครับประชาชนนักท่องเที่ยวชาวไทยได้รวมสัมผัสปรยธรรมนะครับและการรวมเป็นส่วนหนึ่งในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองคนพี่ลูกคุณท่าเดินทิพย์มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค้ามรดกโลกนะครับ28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้ครับเช
0: ่
1: นอันเดินทิพย์เมืองคนก็มาจากพระที่บันดอนสุราธานีกันแล้วหรือกับน้องงอมนะ
0: เป็นงานใหญ่ทางเองค่ะเอาอย่างยู่แขกคอนกันที่บ่อเกลียงค่ะสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมกับองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวค่ะแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ตามโครงการปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสครบรอบการสถาปนากรมประมง100ปีแล้วค่ะนี่บรรยากาศแรกตะวันนี้นะคะที่ซูนท้องเที่ยวเชิงเกษตรกรรมมู่ที่4ตำบลนาเรียงอำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในโครงการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวค่ะในน้ำมีปลาสร้างคุณค่าสู้ความมั่นคงทางอาหารโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งโครงการนี้เขาจัดควบคู่ไปกับโครงการปลูกปลาเฉลิมพระเกียรติท้องถิ่นสร้างปลารักน้ำการมีผู้บริหารค่ะแล้วก็ผู้แทนส่วนราชการผู้นำท้องโรงเรียนวัดโยธาธรรมนะคะแล้วก็โรงเรียนวัดทาวโทตลอดจนประชาชนในพื้นที่เนี่ยเข้ามารวมกิจกรรมกันนัดเนี่ยเลยค่ะ
1: ครับกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ100ล้านตัวนะครับการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวฟื้นฟูอนุรักษ์และระบบนิเวศนะครับตลอดจนเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำจืดในแหล่งน้ำธรรมชาติซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงฐานนะครับและก็เป็นแหล่งประโยชน์ของประชาชนในชุมชนนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับกล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้ทำให้ซึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจในการร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานของกรมประมงอำเภอพรหมคีรีอบต.นาเรียงรวมไปถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านข้าราชการประชาชนในพื้นที่อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมนะครับเนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ100ปีอีกด้วยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นับเป็นการบูรณาการความร่วมมือนะครับระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในการร่วมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียวอนุรักษ์แหล่งน้ำและก็ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาตินะครับให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมกับเพื่อส่งต่อนะครับทรัพยากรธรรมชาติที่มีคุณค้าต่อคนรุ่นต่อไปนั่นเองครับ
0: นี่ปล่อยกันครบแล้วนะ100ล้านตัวค่ะ
1: นับแล้ว
0: นับแล้วครบ
1: นะครับไปแลบรรยากาศความอบอุ่นกันบ้างนะครับรัวแขเซศญาติพี่น้องและครอบครัวรวมแสดงความยินดีกับบัณฑิตไม่เข้ามาเวลาราชภัฏภูเก็ตนะท่ามกลางรอยยิ้มดอกไม้และความภาคภูมิใจก้าวสู้พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรครับโดยนี้แหละครับเมื่อไรแต่ว่าบรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเต็มไปด้วยความอบอุ่นความสุขและความภาคภูมิใจครับหลังจากบรรดาบัณฑิตไม่กว่า 1,600 คนเข้ารับการฝึกซ้อมในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี2569ขณะที่พ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องเพื่อนนะครับในครอบครัวเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จของบัณฑิตอย่างอบอุ่นนะครับโดยรอบมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยรอยยิ้มนะครับบรรยากาศแห่งความประทับใจบัณฑิตไม่ในชุดคลุยต่างทยอยออกมาถ่ายภาพร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องนะครับแล้วก็กลุ่มเพื่อนทางบริเวณป้ายอาคารเรียนจุดสำคัญต่างๆนะภายในมอนะครับหน้าราชภัฏภูเก็ตนะครับเก็บภาพความทรงจำความสำคัญในชีวิตหลังจากใช้เวลาหลายปีในการศึกษาและก็พยายามจนก้าวถึงวันแห่งความสำเร็จครับ
0: ค่ะผู้ปกครองและก็ญาติญาติที่เดินทางมาร่วมแสดงความยินดีกันนี่แหละชื่อช่อดอกไม้ของที่ระลึกสิ่งของต่างๆเอามาให้บัณฑิตแล้วค่ะแล้วก็รวมกันถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแล้วก็ไล่ครอบครัวนะคะก็ใช้โอกาสนี้ค่ะบันทึกภาพรวมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาเลยค่ะการรวมเป็นส่วนหนึ่งของวันสำคัญของบุตรหลานและการในคณะเดียวกันบัณฑิตไม่ค่ะกล้าไปรวมแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะที่ว่าครั้งนึงก็เคยใช้ชีวิตเรียนหนังสือมาด้วยกันถือว่าเป็นอีกช่วงเวลาสำคัญค่ะที่ว่าทุกคนจะได้เก็บไว้เป็นความทรงจำในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตหรือว่ารั้วแขแซดนั่นเองค่ะ
1: กับคณะที่หอประชุมคุณเลิศภูคารักครับศูนย์ประชุมอันดามันพันนารายผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.หิรัญประสานการกับอธิการบดี

0: มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณาจารย์นะครับได้มอบโชว์ดอกไม้แสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิติมศักดิ์จากนั้นเข้าสู่การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรสะเหมือนจริงนะครับเพื่อบัณฑิตทุกคนมีความพร้อมสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนในพิธีได้อย่างถูกต้องเลยสามซึ่งก่อนหน้านี้นะครับได้มีการพัฒนาเทศบัณฑิตและฝึกซ้อมย้อยเพื่อให้บัณฑิตได้รับทราบถึงขั้นตอนในทางปฏิบัติที่ถูกต้องบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับบัณฑิตต่างตั้งใจฝึกปฏิบัติตามขั้นตอนตั้งแต่การจัดเที่ยวการเดินเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการจะได้ไหวความเคารพตลอดจนการเดินออกจากพิธีนะครับ
1: ค่ะในคณะที่อาจารย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็คอยให้คำแนะนำกันอย่างใกล้ชิดค่ะเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับบัณฑิตก่อนที่จะเข้าสู่พิธีพระราชทานปริญญาบัตรจริงในวันที่9กันยายน2569ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองค่ะสำหรับปีนี้ค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตก็มีผู้ที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เนี่ยรวมทั้งแมท 1,174 คนประกอบด้วยระดับปริญญาโท18คนและการปริญญาตรี 1,168 คนค่ะการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกๆทางเลยนะคะ

0: นิภากาเดนอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะสำนักงานเขตสุขภาพที่10แอดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยนายสุเมธสุทธภักดีค่ะกรรมการผู้ยุติธรรมค่ะท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ธนิษฐ์เสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศและก็นายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมเป็นสักขีพยานในพิธีค่ะ
1: ครับความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาข้อจำกัดในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตจากเกาะเต่านะครับซึ่งเป็นพื้นที่อ่างใกล้จะต้องเดินทางทางน้ำเป็นหลักโดยบริษัทได้เปิดพื้นที่ท่าเทียบเรือณชายหาดอ่าวแม่ฮาดรวมกับกลุ่มบริษัทนะครับบุญสิริเรือเร็วจำกัดสนับสนุนในโรงพยาบาลเกาะเต่าใช้พื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวแม่อาดเป็นจุดลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนะครับส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ค่ายได้อย่างรวดเร็วปลอดภัยยิ่งขึ้นทางนี้ทางสองฝ่ายจะรวมกันบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งานประจำปีทุกปีนะครับเพื่อนำไปวางแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะยาวนับเป็นก้าวสำคัญในการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่เกาะเต่านะครับโอกาสนี้คุณรำลึกอัศวชินนะกับมอบที่ดิน1รายด้วยน้องยิ่งอม
0: ค่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์กันเลยค่ะ
2: บุญสิริเรือเร็วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่าเรือในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการที่หน่วยงานราชการที่จะเข้ามานะครับภารกิจตรงนี้มันเป็นหลักส่วนกิจการของบุญสิริเร็วๆเนี่ยก็ดำเนินธุรกิจบนเกาะเต่าอยู่แล้วหมายความว่ามีเรือวิ่งอะไรประมาณนี้ครับอยู่ตลอดเวลาดังนั้นมันเป็นอะไรที่เหมาะในการที่จะช่วยเหลือทันท่วงทีถ้าเกิดเหตุการณ์หรือขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาครับ
3: นะคะก็ได้ร่วมมือกับภาครัฐซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะในการที่จะพัฒนาพื้นที่และก็พัฒนาการขนส่งซึ่งจะทำให้ตอบในการตอบแทนสังคมแล้วก็พัฒนาพื้นที่ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นและก็การขนส่งปลอดภัยขึ้นสำหรับการลำเลียงผู้ป่วยค่ะ
4: ก็การส่งตัวของเราก็คือก็จะมีทางน้ำแล้วก็ทางอากาศก็ทางน้ำก็จะมีสปีดโบ๊ทแล้วก็เรือรบแล้วก็เรือตำรวจน้ำนะครับผมส่วนเรื่องทางอากาศก็จะมีเฮลิคอปเตอร์นะครับผมถ้าเป็นผู้ป่วยวิกฤตของเราก็คือหรือเร่งด่วนของเราก็จะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับผมซึ่งการ MOU นี้ก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนะครับ
5: คือจริงๆแล้วสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะมันทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่มีสุขภาพที่ดีถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็รู้สึกถ้าเราไปไหนเนี่ยถ้าเกิดเรามั่นใจว่าที่นั่นมีความปลอดภัยเราจะกล้าไปเที่ยวแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่รวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย
1: นะครับก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะครับนะทางรัฐทางเอกชนร่วมกันเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยามภาวะวิกฤตครับน้องยิ่งอมสู้ต่ออย่างโรงพยาบาลแม่ค่ายอย่างปลอดภัยนะ
0: คร
1: ับไปเลยกันต่อที่ศิลปินเซรามิกชาวใต้ครับรวมตัวกันจัดนิทรรศการดินทองแดงครับนำความรู้จากเส้นทางการเรียนและการทำงานในวงการเซรามิกกลับมาสร้างสรรค์ผลงานในแผ่นดินบ้านเกิดกับถ่ายทอดความเป็นคนใต้ผ่านงานเครื่องปั้นดินเผาจากดินหมู่คลานนะดินทองทิ้นในจังหวัดนครศรีธรรมราชนั่นเองครับโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชครับกลุ่มศิลปินเซรามิกชาวใต้ในนามของกลุ่มดินทองแดงรวม16คนครับทั้งนักวิชาการอาจารย์มหาวิทยาลัยศิลปินอิสระได้จัดแสดงนิทรรศการศิลปะเครื่องปั้นดินเผาดินทองแดงครับโดยมีนางสาววรินทร์ชินวงศ์นายกอบจ.คอนเป็นประธานในการเปิดเมื่อวันที่6กันยายนที่ผ่านมานะครับที่บริเวณนักเค้าเรียกบวร
0: นคร
1: นะครับอำเภอเมืองของนครที่ธรรมราชนั่นแหละ
0: ค่ะโดยกลุ่มดินทองแดงค่ะก็เกิดจากการรวมตัวของศิลปินชาวใต้ที่เดินทางไปศึกษาและก็ทำงานในด้านของเครื่องปั้นดินเผาในพื้นที่ต่างๆค่ะก่อนที่จะกลับมาสร้างสรรค์ผลงานบนแผ่นดินบ้านเกิดถ่ายทอดอัตลักษณ์และการสำเนียงของคนใต้ผ่านงานเซรามิกนั่นเองเขาบอกว่าจุดเด่นของนิทรรศการในครั้งนี้นะก็คือการนำดินโมกคลานซึ่งเป็นวัสดุทองถิ่นจากชุมชนโมกคลานนี่แหละค่ะเอามาเขาเรียกว่าเป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผาพื้นเมืองที่สำคัญนะ
1: ครับ
0: ใช่
1: มาเป็นวัสดุหลักเลยในการสร้างสรรค์ผลงานนะครับโดยศิลปินแต่ละคนจะใช้รูปแบบและเทคนิคที่แตกต่างกันเพื่อเพิ่มคุณค่ามูลค่านะครับให้กับดินโมคลานพร้อมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนผู้ผลิตนะครับนะและก็เยาวชนรุ่นใหม่เพื่อรวมกันต่อยอดเครื่องปั้นดินเผาโมคลานให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางนิทรรศการเนี่ยมีจนถึง28กันยานะครับ

0: บริเวณบวรนครอำเภอเมืองนครที่ธรรมราชครับเราไปฟังเสียงกันเลยครับ
1: ด้วยหน้าที่การงานครับทุกคนพัดถิ่นนะไปอยู่แต่ละที่ไปเจริญเติบโตไปสอนเยาวชนที่ไม่ใช่คนบ้านเกิดอะไรเงี้ยเหตุผลที่ได้กลับมาเนี่ยเนื่องจากว่าทางวิไลช่างศิลป์นครนะครับเขาจัดงานนะครับเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็คืองานโมคลาคราวเนี้ยเราได้กลับมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยคนนครก็สนใจงานเครื่องบ้านนิ่มผงวัสดุพวกนี้ก็น่าจะทำอะไรได้มากกว่าที่ควรจะเป็นกระถางเป็นอิฐที่เราเห็นในโมกลานเห็นโรงอิฐที่แถวบางปูอะไรเงี้ยครับต่อยอดเป็นงานเซรามิกได้จากองค์ความรู้ที่ทุกคนมีนะครับศิลปินที่มาร่วมทั้งหมด16คนเนี่ยทุกคนมีองค์ความรู้เฉพาะแล้วก็แสดงออกมาคนละแบบนะครับโดยใช้วัสดุที่นครศรีธรรมราชเป็นหลัก
2: ส่วนของพี่เนี่ยความที่มันเป็นครูความที่เราเป็นครูนะคะเราก็พยายามนำดินตรงนี้มาใช้เพื่อให้น้องๆได้เรียนรู้ธรรมชาติของดินวิธีการปั้นอะไรต่างๆซึ่งดินตรงนี้พี่ว่ามันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าเขาก็เหมือนงานชิ้นนี้ค่ะแล้วต่อไปก็คือพี่อาจจะต้องทำงานเกี่ยวกับการบริการวิชาการโดยการนำดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับดินนครของเราค่ะ
0: ดีจังนะแกยิ้มนะน้ำจมูก
3: โมคาลาน
0: โมคาลาน
3: เนี่ยต้องไปทำความรู้จักกับคุณคอนอยู่ๆแล้วนะไม่ค่อยจับเรื่องดินทองแดงแร่งทองแดงไม่แน่หนอ
0: นะครับเอาไปเล่นกันต่อเรื่องของคอนเสิร์ตการกุศลกันมานะครับหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังจัดคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ5ปีกู้ภัยเพชรพนมวังนะครับเพื่อจัดซื้อรถพยาบาลชุกชุมวังอำเภอกาญจนาทิตย์ครับเมื่อครั้งวันที่6กันยายนที่ผ่านมาที่สะอำเภอกาญจนาทิตย์นะครับมีการจัดคอนเสิร์ตการกุศลครบรอบ5ปีหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังโดยมีนายวัชระบัตรโยธาหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเพชรพนมวังและก็เป็นสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกลูดนะครับได้กล่าวต้อนรับและก็มีทางด้านของนายจรงชุมทุกข์กับนายกเทศมนตรีตำบลกลูดเป็นประธานในพิธีเปิดนะครับมีสมาชิกกู้ภัยจากไล่ทัวร์จังหวัดเลยนะครับนะมารวมนะครับรวมทั้งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงด้วยผู้ประกอบการนะครับภาครัฐประชาชนพี่น้องประชาชนก็รวมมานี่กว่า 2,000 คนนะครับโดยมีผู้นำชุมชนนะครับกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านในพื้นที่คอยให้การต้อนรับแล้วก็มีการหมอปืนสนับสนุนนะครับน้องยอมจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านนำโดยกำนันเล็กนะครับกำนันสันติรักษายศนายกสมาคมเนี่ย 50,000 บาทนะครับกลุ่มไบเกอร์สุราษฎร์อีก 10,000 บาทคุณกาญจนาแก้วเจริญ 10,000 บาทหางุ่นส่วนจำกัดชนะชนโลจิสติก 5,000 บาทเป็นต้นนะครับน่าจริงๆอย่ามาเลย
3: ค่ะแล้วก็มีนักร้องกันเนี่ยค่ำคืนนั้นโอ้ยหลายคนค่ะมาให้ความสนุกไม่ว่าจะเป็นคุณบายอสมาเฟียเนี่ยค่ะต่อผู้เมฆพันตายน้องนิกกูภัยแล้วก็มีพี่บาวีคนใหม่กับเรือแล่นมาปิดท้ายคอนเสิร์ตค่ะแล้วก็นอกจากนี้ในช่วงเช้าวันเดียวกันก็มีการจัดทอดผ้าป่าเนี่ยค่ะเป็นกองบุญละ699บาทโดยเงินรายได้หลังจากที่ว่าหักค่าใช้จ่ายเพื่อจะซื้อรถพยาบาลทุกเชิญกู้ชีพกู้ภัยแบบหยอกสู้พร้อมสร้างศูนย์ปฏิบัติการกู้ชีพกู้ภัยแพทพนมวังอำเภอกาญจนาทิตย์นั่นเองค่ะ
0: ครับน้องเบิร์ดวัชระบัตรโยธานะครับหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเนี่ยกระบอกการจ้างครั้งนี้คือความร่วมมือทุกภาคส่วนทุกคนอากาศคนได้คนหนึ่งความสำเร็จจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับรายได้แม้ค่าใช้จ่ายในเบื้องต้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านที่แสนบาทนี่ล้านสุดเนี่ยรายได้นะซึ่ง2ล้านว่าเลยนะยอม2ล้านแตกเลยนะครับก็จะนำไปซื้อรถกู้ชีพยกสูงนะเพราะพื้นที่ตรงนี้น้ำท่วมบ่อยครั้งใช่ไหมนะครับรถกู้ภัยยกสูงแล้วก็สร้างหน่วยกู้ภัยต่อไปนะครับน่าจะขอบคุณทุกภาคช่วยด้วยนะครับก็มีโอกาสได้ไปร่วมกันนั้นนี่ก็มีไอ้แฟนบาวีเลย
3: ใครแล้วอ่ะ
0: ไปอยู่ตัวกลับตีซ้ำแหละ
3: อ๋อแฟนบาวีอยู่เท่าๆนี้แล้วนะแม่แหละใช่ไหมวันนี้นะคะก็เป็นข่าวคราวที่นำมาฝากกันวันนี้ค่ะมัดเวลาแล้วนะคะเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานภาคใต้และก็น้องๆจากโรงเรียนอนุบาลนู่นน้อยต้องลาคุณผู้ชมกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตอนเราเข้าสู่รายการเพียวรับข่าวเช้าค่ะวันนี้อยู่กันนันทาแก้วการสุขพรมค่ะ
0: ค่ะกับลิมบินขวัญชนกแก้วแซงค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมนะคะที่กำลังรับชมผ่านทางโทรทัศน์ช่อง11 NVT ภาคใต้ค่ะ
0: มันแล้วเนาะจะแลผ่านทางช่อง11ค่ะเหมือนเดิมและคุณผู้ชมก็ยังสามารถติดตามข่าวสารของเราได้ไล่ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook Live นะคะที่ไล่กันให้เลยได้ทุกวันทางเพจ NVT สงขลาหรือว่าทีวีสงขลาค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีทาง YouTube ค่ะ News NVT สงขลาทีวี NVT สงขลาTikTok ค่ะ News NBT ทรงคล้าทีวีทรงคล้า X NBT ทรงคล้าแล้วก็ NBT Plus นั่นเองค่ะ
1: นี่นะคะนี่ก็สามารถที่จะลดลงโทรศัพท์ได้นะเพราะฉะนั้นค่ะสะดวกเลยช่องทางไหนก็สามารถติดตามได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าอีกเป็นโทรทัศน์ค่ะช่อง11ก็เข้าไปเลยเดี๋ยวเราจะนั่งซวยๆอยู่ทุกวันเช้าๆนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านเพจ Facebook TikTok X YouTube ต่างๆเรามีครบโดยเฉพาะเพจ NBT ทรงคล้าที่เรามีการไลฟ์สดอยู่ตอนนี
0: ้ใช่ค่ะก็ใครที่ว่าอยากจะมาพูดคุยหรือว่าทักทายจะมาบอกว่าวันนี้พันพลื้มมากบรรยากาศอากาศที่แถวไหนเป็นพันพลื้มก็สามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะเดี๋ยวเราไปทักทายแฟนคลับกันสักทีเลยค่ะในแฟนเพจน้องนันนี่เลยคนแรกของเรานะ
1: เหมือนเดิมพี่ต้นน้ำคนแรกคนเดิม
0: นัมเบอร์วันตลอดนะ
1: แล้วก็คุณครูจักรเลยคณิตกับพยโยข้ามาแล้วนะคะครู
0: จิรดา
1: ค่ะสวัสดีค่ะครูอังคณาก็ทยอยมากันไล่ๆขายแล้วนะคะ
0: ใช่ค่ะก็สวัสดีทุกท่านเลยค่ะแน่นอนว่าวันนี้ก็ยังคงนำข่าวสั้นมาฝากคุณผู้ชมเหมือนเดิมแล้วก็มีหลากหลายประเด็นค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวสั้นเหตุการณ์ในพื้นที่ที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆนั่นก็คือที่ไฟไหม้ทะเลน้อยที่จังหวัดพัทลุงค่ะรวมไปถึงไทยช่วยไทยเหมือนกันค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาฝากกันค่ะว่าบรรยากาศเป็นผันพื้นมั่งนะแต่ว่าข้าวไรกว่านี้นะเดี๋ยวพาไปแลกความคืบหน้าไฟไหม้กอกลางทะเลน้อยนะคะที่ว่าต้องบอกว่าไม่ได้ลุกลามแต่ว่าปภ.เองก็ยังคงเฝ้าระวังเข้มในเรื่องนี้ค่ะปภ.พัทลุงค่ะแจ้งความคืบหน้าไฟไหม้กอกลางทะเลน้อยยังไม่ลุกลามค่ะล่างว่าพอเปลวไฟช่วงกลางดึกนะเจ้าหน้าที่ลงทะเลลงเรือค่ะเพื่อที่จะตรวจสอบเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะจากกรณีพบไฟไหม้บริเวณแนวเขตทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงค่ะเล็กคืนวันที่6กันยายนที่ผ่านมาทีมข่าวค่ะก็เป็นผู้บันทึกภาพเปลวไฟจากบริเวณสะพานเฉลิมพระเกียรติเล็กประมาณเวลา11ตี11ครึ่งนะหัวค่ําล่าสุดเล็กว่านี้ค่ะวันที่7กันยายนนะคะทางสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงหรือว่าปภ.พัทลุงก็ได้รายงานความคืบหน้าสถานการณ์โดยจากการตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็ได้พบเพลิงไหม้อยู่ที่บริเวณเกาะกลางน้ำในทะเลน้อยซึ่งเป็นเกาะขนาดใหญ่ไม่ใหญ่มากซึ่งขณะนี้ค่ะยังเพลิงเนี่ยยังไม่มีการลุกลามและก็ไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนแต่ในพื้นที่ยังคงมีกลุ่มควันและก็ความร้อนยังคงลงเรืออยู่ค่ะ
1: ขณะเดียวกันนะคะเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อยก็ได้ลงเรือค่ะเข้าไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพร้อมกับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากจุดดังกล่าวเนี่ยมันอยู่กลางน้ำไม่สามารถใช้รถในการที่จะเข้าถึงพื้นที่ได้ก็เลยต้องใช้เรือค่ะในการเข้าไปตรวจสอบและการติดตามสถานการณ์นะคะทางนี้เองค่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ไฟมันปะทุหรือว่าลุกลามออกจากพื้นที่เกาะกลางน้ำดังกล่าวค่ะ
0: ก็น่าแปลกนะนี่ไปเกิดไฟไหม้อยู่เกาะกลางน้ำเนี่ยต้องสอบส่วนสาเหตุกันสักที
1: เลยว่าใช่จริงๆเนี่ยมันเกินจากอะไรแต่ว่าตอนนี้ก็แน่นอนเจ้าหน้าที่ก็ยังคงคุมสถานการณ์เข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะอยากจะมาเตือนสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟูต่างๆในเรื่องของการทำคอนเทนต์ประกันภัยเพราะว่าคปภ.ก็ออกมาเตือน

0: นะคะว่าให้ความรู้ได้แต่ว่าอย่าชี้นำให้สื่อค่ะโดยสำนักงานคปภ.นะคะได้ออกแนวปฏิบัติสำหรับคอนเทนต์ครีเอเตอร์ค่ะและกับประชาชนทั่วไปกำหนดขอบเขตการเผยแพร่เนื้อหาประกันภัยค่ะผ่านสื่อดิจิทัลย้ำนะคะให้ข้อมูลได้แต่ว่าต้องไม่ชี้นำการตัดสินใจค่ะสำนักงานคปภ.นะคะได้ออกแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับบุคคลที่ไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันภัยหรือว่านายหน้าประกันภัยกรณีการเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับการประกันภัยผ่านสื่อดิจิทัลพ.ศ. 2569เพื่อเป็นแนวทางค่ะให้คอนเทนต์ครีเอเตอร์อินฟลูเอนเซอร์และก็ประชาชนทั่วไปสามารถสื่อสารเรื่องประกันภัยได้อย่างถูกต้องและก็เหมาะสมส่วนผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตค่ะสามารถให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับประเภทและก็ประโยชน์ของประกันภัยคำทรัพย์ในกรมธรรม์สิทธิ์และก็หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยรวมถึงนำเสนอข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือเปรียบเทียบข้อมูลได้แต่ต้องไม่กล่าวไปสู่การแนะนำหรือว่าชี้นำเฉพาะบุคคลไม่ว่าจะเป็นระบุว่าใครควรซื้อแผ่นใดหรือผลิตภัณฑ์ใดดีที่สุดสำหรับผู้ชมการรีวิวลื่นหลาวประสบการณ์ประกันภัยของตนก็สามารถที่จะทำได้ค่ะแต่ว่าไม่ควรที่จะระบุว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคล
1: ค่ะทางคปภ.เองก็ได้เน้นหลักการทำคอนเทนต์ว่าถูกต้องเป็นธรรมส้มดุลและก็ไม่ทำให้เข้าใจผิดพร้อมกับออกมาเตือนนะคะว่าให้หลีกเลี่ยงการใช้ความกลัวความเร่งรีบและก็การกล่าวอ้างผลประโยชน์ที่เกินจริงหรือข้อมูลที่พิสูจน์ไม่ได้รวมถึงไม่ควรอ้างตนเป็นผู้เชี่ยวชาญถ้าเกิดว่าไม่มีใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องค่ะในส่วนกรณีคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่รับจ้างทำโฆษณาประกันภัยก็ต้องมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับผู้ว่าจ้างเนื้อหาเองก็ต้องผ่านการตรวจสอบและก็อนุมัติก่อนเพื่อเติมก็ต้องได้รับการอนุมัติอีกครั้งนอกจากนี้ค่ะต้องเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเป็นโฆษณาที่ได้รับการว่าจ้างพร้อมกับระบุชื่อว่าจ้างและก็ในสถานะใบอนุญาตของผู้เผยแพร่ให้ผู้ชมได้ทราบกันถ้าเกิดว่ามีผู้ส่งไส้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามไปยังสำนักงานคปภ.ได้ที่ไส้ด่วน1186หรือว่า LINE Official นะคะ account @oicconnect คปภ.รับรู้นั่นเองค่ะก็ออกมาเตือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าทำคอนเทนต์ประเภทนี้ก็อย่าไปชี้นำให้ซื้อนะก็ผันผือก็มีต้องตรวจสอบทุกครั้งค่ะ
0: นี่นะคะก็คือลาวได้แต่ว่าต้องระบุว่าเป็นประสบการณ์ส่วนบุคคลนะคะไม่ควรจะชี้นำว่าคนประเภทนี้ควรที่จะซื้อประกันแบบนี้อันนี้ไม่ควร
1: ค่ะทีนี้นะคะจากเรื่องข้องประกันภัยเรามาเลยเรื่องข้อกฎหมายกันมั่งค่ะในเรื่องข้องความรับผิดนะคะทางละเมิดข้องเจ้าหน้าที่เนี่ยมีอะไรมั่งรายละเอียดผันผือเรื่องนี้ติดตามได้จาก3 นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะ

พนักงานเจ้าหน้าที่เป็นผู้ที่มีบทบาทในการบังคับใช้กฎหมายหลากหลายฉบับซึ่งกฎหมายในหลายฉบับดังกล่าวก็ได้มีการกำหนดอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นที่แน่นอนว่าในการปฏิบัติหน้าที่หรือการใช้อำนาจหน้าที่ดังกล่าวนั้นอาจที่จะไปก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบกระเทือนต่อสิทธิของคนอื่นไม่ว่าจะเป็นไปโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีเหล่านี้หากให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกโดยลำพังแล้วย่อมเป็นการก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมแก่เจ้าหน้าที่และยังเป็นการบั่นทอนขวัญและกำลังใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยทำให้เจ้าหน้าที่ไม่กล้าที่จะตัดสินใจดำเนินงานเท่าที่ควรเพราะเกรงกลัวความรับผิดชอบที่จะเกิดขึ้นแก่ตนจึงได้มีพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539กำหนดให้เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติงานในหน้าที่เฉพาะเมื่อเป็นการจงใจกระทำเพื่อการเฉพาะตัวหรือจงใจให้เกิดความเสียหายหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นดังนั้นแล้วถ้าเป็นการกระทำตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดให้เจ้าหน้าที่กระทำหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นกระทำได้กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอกเช่นแพทย์ในโรงพยาบาลของรัฐซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างหนึ่งทำการรักษาคนไข้โดยบกพร่องทำให้ผู้เข้าปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐก็ต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทำการรัฐนั้นจะสามารถใช้สิทธิไล่เบี้ยเอากับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้เฉพาะในกรณีเจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้กระทำละเมิดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงเท่านั้นในกรณีเช่นนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐเช่นอาจฟ้องกระทรวงสาธารณสุขซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งเป็นนิติบุคคลได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดชอบ

0: ถ้าการกระทำของเจ้าหน้าที่ที่เป็นเหตุที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นการละเมิดที่ไม่ใช่การเป็นบัตรได้ถือว่าเป็นการกระทำละเมิดไม่ใช่ในการปฏิบัติไม่ใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่จึงต้องรับผิดชอบในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยเจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและงานของรัฐต่อศาลสองหรือมิฉะนั้นก็ให้ยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐภายใช้ค่าสินใหม่ทดแทนแต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน10ปีในกรณีของหน่วยงานของรัฐมีคำสั่งแล้วถ้าผู้เสียหายไม่พอใจผู้เสียหายอาจฟ้องเรียกค่าเสียหายต่อศาลปกครองหรือศาลยุติธรรมแล้วแต่กรณี
1: ก็เป็นเรื่องห้องโคกฎหมายนะคะเรามาฟาดกันทุกวันนะให้ได้รู้กันว่าถ้าเรื่องนี้มันเกี่ยวข้องกับเราเราจะต้องปฏิบัติพันผืนนะคะแต่ส่วนช่วงนี้ค่ะต้องบอกว่าคงในช่วงไทยช่วยไทยค่ะต้องบอกว่าชาวยะลาก็มีการจับจ่ายอาหารกันคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะโดยประชาชนนะคะก็ใช้สิทธิ์จับจ่ายซื้ออาหารกันอย่างคึกคักรับโครงสุดท้ายโครงการไทยช่วยไทยพลัสขณะที่พ่อค้าแม่ค้าเองครองชีพพร้อมวอนรัฐบาลค่ะพิจารณาต่ออายุโครงการค่ะชาชื่นอำเภอเมืองยะลาค่ะในช่วงเดือนกันยายนนะคะซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายของโครงการแล้วแล้วก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยค่ะมีประชาชนผู้มีสิทธิ์ทยอยเดินทางมาเลือกซื้ออาหารข้าวหวานและก็เครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันนับ10เหล่าการร้านค้าต่างก็ระบุเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าโครงการดังกล่าวนั้นช่วยกระตุ้นเป็นอย่างดีแต่ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาค่ะยอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าเข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจริงตั้งแต่เดือนกันยายนซึ่งก็เป็นเดือนสุดท้ายนี่แหละค่ะบรรยากาศก็ยังคงคึกคัก
2: ในช่วง 5-6 วันแรกของเดือนสุดท้ายนี้ค่ะลูกค้าอาจจะเบาบางลงนะเนื่องจากวงเงินนี้ต้องบอกว่าเข้มแล้ว อย่างเช่นข้าวสารอาหารแห้งก็อยากให้รัฐบาลค่ะช่วยพิจารณาต่อโครงการไทยช่วยไทยพลัสออกไปอีกหนึ่งอย่างนะออกไปอีกเพื่อที่จะช่วยเลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะในส่วนของประชาชนผู้ใช้สิทธิ์ค่ะก็ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเนี่ยได้ใช้สิทธิ์ต่อเนื่องมาเป็นเดือนที่4แล้วส่วนใหญ่นี่ก็เอาไปซื้ออาหารและก็สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันก็มองว่าโครงการนี้และมีประโยชน์อย่างมากน้อยนะอาจจะไม่น้อยสำหรับบางคนก็คือเดือนละ 1,000 แต่ถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็อยากให้เป็น
1: ไม่ถึงกลางเม็ดเลย
2: เม็ดแล้วนี่ใครนี่ก็พิมพ์มาค่ะและคุณอังคณาก็บอกว่าเดือนนี้คึกคักเพราะว่ากำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนั่นก็คือการเตรียมความพร้อมการรับประชุม IMF World พลัง Local Hero นะคะเพื่อที่จะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมกลุ่ม Annual Meetings ถึงจะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร

0: หลักประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพทีดี
1: แบบไทยค่ะความอบอุ่นและก็ความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยพร้อมไว้ให้แก่ผู้มาเยือนไม่ว่าจะเป็นมีความช่วยเหลือและก็ดูแลผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นมิตรและก็พร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและก็ความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทยและก็ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางและก็การเข้าถึงบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและก็ราบรื่นและก็สร้างมาตรฐานความปลอดภัยค่ะเพื่อที่จะสร้างความอุ่นใจและก็ความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกค่ะ
0: ค่ะสำหรับงานนี้ก็ขอเชิญชวนคนไทยรวมเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะแล้วก็รวมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกเลยในระหว่างวันที่12-18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครค่ะหรือว่าจะติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์2020 Meeting Thailand นั่นเองค่ะ
1: นะคะก็ต้องมองว่าแคร์ก็มาแล้วนะเพราะฉะนั้นค่ะที่ประเทศไทยของเราเราจะทำมันพือให้เขาติดใจในประเทศไทยให้ประเทศไทยก็ต้องติดตามการประชุมในวันนี้กันด้วยนะคะ
0: ข่าวดาวถอยลังกันนะ
1: ข่าวดีกันมั่งคือจะเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งค่ะโดยจุฬาราชมนตรีเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งบนพื้นฐานคุณธรรมและการอยู่รวมกันอย่างสันติอย่างยืนค่ะตีเป็นประธานกิจกรรมขับเคลื่อนที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมกับประกาศคำฟัดว่าฝั่งแดนแห่งสันติสุขที่ห้องประชุมจังหวัดปัตตานีค่ะสำหรับผู้กลุ่มประกาศเกาหลีนะคะก็ถือว่าเป็นแนวทางค่ะในการทำการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้การสร้างรายได้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงการส่งเสริมสุขภาวะการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการสร้างครอบครัวและฮะอาชญากรรมและยาเสพติดการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านการเงินและก็การ
0: เสริมให้ประชาชนในชุมชนค่ะยึดมั่นในคุณธรรมและก็ศีลธรรมตามหลักศาสนากิจกรรมเพื่อประโยชน์ส่วนรวมค่ะพร้อมกันนี้ก็ได้กล่าวถึงความสำคัญและก็องค์ความรู้ด้านศาสนาก่อนที่จะประกาศฟาตอนีดารุสลามหรือว่าฟาตอนเจตนารมณ์ในการส่งเสริมให้พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นสังคมแห่งความรู้ความรักความสามัคคีและก็การอยู่รวมกันอย่างสันติค่ะภายหลังเสร็จกิจกรรมหน้าก็ได้มอบหนังสือคู่มือผู้กุมประกัดกาวดีนะคะประชาชนเพื่อที่จะนำหลักการไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนรวมกันในการจัดทำผู้กุมประกัดหรือว่าพร้อมประกาศฟาตอนีดารุสลองรับการปฏิบัติค่ะจังหวัดยะลาค่ะเดินหน้าบูรณาศาสนสถานนึกรับพี่น้องประชาชนในการประกอบศาสนกิจค่ะที่ห้องประชุมสิริสวัสดิธรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาค่ะนายกองสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยาลาค่ะเป็นประธานนิซ่ายูนูซิงวัฒนธรรมจังหวัดยาลาพร้อมด้วยประธานกรรมการ
1: ประสงค์ข้อรับเงินอุดหนุนบูรณาศาสนสถานในจำนวน116

0: 114แห้งประกอบไปด้วยศาสนาสถานอิสลาม110คริสต์1แห้งรวมเป็นเงินทางเพศค่ะว่า3ล้านซองแสนบาทแอดลอมและก็ความครองของศาสนาสถานให้สามารถที่จะรองรับการประกอบศาสนกิจของพี่น้องประชาชน
1: การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวัฒนธรรมค่ะก็เป็นกลไกสำคัญในการทำนุยังมั่นคงและก็เหมาะสมต่อไปค่ะก็ต้องขอบคุณนะทางกระทรวงวัฒนธรรมแทนพี่น้องชาวจังหวัดชายแดนภาคใต้นะที่อัดงบนี่มาในการชีตบุรีแห้งมาในครั้งนี้ค่ะ
0: นี่นะคะยืนไปทางเพลย์116แห้งเยอะนะคะการติดตามกันต่อไปนะ
1: ค
0: ่ะต้องบอกว่าช่วงหน้าค่ะเรายังมีข่าวสารให้ได
2: ้น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายก
3: นี่ครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวันละคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันไฟไหม้
2: แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั
3: ้
2: น
3: เนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
4: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินไม่พอ
3: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเรา OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: รับมาในช่วงที่สองของรายการเพียราบค่ะเอาค่ะช่วงนี้เดี๋ยวจะพาไปแลกการประกวดพาหลายพระราชทานงานหัตถกรรมประจำปี2569ค่ะโดยโครงการพัฒนาชุมชนนะคะได้เปิดการประกวดค่ะพาหลายพระราชทานพาหลายข้อส้มแดดเจ้าฟ้าและก็พาหลายบุพภาพบรมราชินีนาถและงานหัตถกรรมประจำปี2569มุ่งสืบสานพระราชปณิธานยกระดับภูมิปัญญาพาไทยและงานหัตถกรรมสู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืนค่ะที่โรงแรมตอนออยแกลนอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะนายสยามสิริมงคลอธิบดีโครงการพัฒนาชุมชนค่ะเป็นประธานเปิดการประกวดพาหลายพระราชทานพาหลายข้อส้มแดดเจ้าฟ้าและพาหลายบุพภาพบรมราชินีนาถและก็งานหัตถกรรมประจำปี2569ทางโครงการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาพาไทยและงานหัตถกรรมชุมชนจุดดำเนินการภาคใต้โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานเมบานมหาไทยจังหวัดสงขลาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านพาไทยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและก็ผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ
1: ค่ะนายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก็บอกว่าการจัดประกวดครั้งนี้ค่ะนับเป็นการสืบสานพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาที่ทรงออกแบบหลายผ้าพระราชทานค่ะเพื่อเป็นต้นแบบให้กับช่างทอผ้าและก็ผู้ประกอบการนำไปต่อยอดพัฒนาฝีมือให้มีความรวมสมัยและก็ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบันค่ะพร้อมกับทางน้อมนำแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืนส่งเสริมการใช้ซี่และก็เส้นใยธรรมชาติรวมถึงการนำเส้นใยรีไซเคิลมาใช้เพื่อที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภายใต้โครง

0: านผ้าไทยไส้ไฮสนุกค่ะซึ่งภาพรวมการประกวดประทัวประเทศในปีนี้มีผลงานส่งเข้าประกวดรวมทั้งหมด 10,000 ว่าชิ้นงานค่ะแบ่งเป็นประเภทผ้าจำนวน 1,349 พื้นแล้วก็งานหัตถกรรมอีก608ชิ้นโดยภาคใต้ค่ะมีผลงานส่งเข้าประกวดแล้วก็ผ่านการประกวดในระดับจังหวัดเข้าสู่ระดับภาคค่ะจำนวน887ชิ้นงานซึ่งแบ่งเป็นผ้าจำนวน807พื้นแล้วก็งานหัตถกรรมอีก80ชิ้นค่ะซึ่งกระบวนการถัดไปค่ะก็จะเข้าสู่การประกวดรอบตัดสินระดับภาคในวันที่11กันยายนแล้วก็รอบรองชนะเลิศระดับประเทศในวันที่12กันยายน2569นี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเพื่อที่จะคัดเลือกผลงานเข้าสู่รอบตัดสินระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: พร้อมกันนี้นะคะจังหวัดเองก็ได้ขับเคลื่อนการส้วมไซพาไทยยังต่อเนื่องการส่งเสริมการยอมซีธรรมชาติจากพืชทองถิ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นต้นสะเดาเทียมใบคนที่โพทะเลและก็ฮู้กวางรวมถึงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพาไทยซ่องแฮงและก็ศูนย์จำหน่ายสินค้าอบจ.สงขลาเพื่อขยายช่องทางการตลาดที่สำคัญค่ะและก็ยังได้ยกระดับนะคะอัตลักษณ์พาถิ่นสงขลาโดยนำลายราชวัตรค่ะมาผสมผสานวิถีชีวิตพหุวัฒนธรรมรังสรรค์เป็นลวดลายไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นลายเฟืองกันยานี่และก็ลายอื่นๆรวมว่า20ลายค่ะเพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มและการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืนค่ะ
0: นี่ต้องบอกว่าสวยจริงๆเลยนะบอกว่าจังหวัดสงขลาเองนี่ผ้านี่ไม่แพ้ที่ประเทศจังหวัดไหนเลยนะ
1: นั้นค่ะนี่นะคะก็คือการนำลายๆลวดลายมาผสมผสานกันเป็นลวดลายไหมเมื่อลายอะไรนี่ลายเฟืองกันยานี่น่าสนใจเหมือนกันค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกันสักทีลาวที่จังหวัดสตูลค่ะที่จังหวัดสตูลเขามีการเดินหน้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ดีโฮปนะคะชูชุมชนกระจายรายได้อย่างยืนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะเปิดโครงการแชมป์ดีโฮปเข้าบอคะค่ะชวนสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนควนสตอเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ่านกิจกรรมในการลงมือทำจริงขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สร้างมูลค่าเพิ่มแล้วก็กระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยืนค่ะที่บริเวณเข้าบอคะบันทางง่อหมู่ที่5ตำบลควนสตออำเภอควนโดนจังหวัดสตูลค่ะนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลก็เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แชมป์ภายใต้กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นำนักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือว่าดีโฮปนะคะจัดโดยอำเภอควนโดนค่ะรวมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอควนโดนอบต.ควนโดนโดยมีนายเชษบุตรรักค่ะนายอำเภอควนโดนนายสรีอะศิระนะคะหนุงอาลีนายกอบต.ควนสตอค่ะนายบักรินพลาอาจผู้ใหญ่บ้านทางง่อตลอดจนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนในพื้นที่นักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกันจังหู้เม็ดเลย
1: นี่นะคะสำหรับโครงการดังกล่าวเองค่ะก็เพื่อที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาโปรแกรมการท่องเที่ยวที่นำทุนทางธรรมชาติวิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่นและก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนมาถ่ายทอดเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ค่ะให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและการลงมือปฏิบัติจริงพร้อมทางยกระดับนะคะการให้บริการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนและก็เปิดพื้นที่ประชาสัมพันธ์สินค้าและก็บริการของผู้ประกอบการชุมชนภายใต้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรและก็อัตลักษณ์ของท้องถิ่นค่ะโดยภายในงานเองนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการปีนเข้าปีชิดเข้าบอขาชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นลิเกฮูรูและกาชาฉับลีลานี่เรียนรู้การสร้างครูตลอดจนกิจกรรมผจญภัยและก็นันทนาการทางการปีนผ้าโรยตัวขับรถ ATV แล้วก็พายเรือคายัคคันนีเลแต่นู่นนาพายนะที่อ่างเก็บน้ำวังตางาค่ะพร้อมกับชิมอาหารพื้นถิ่นและก็เยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สะท้อนอัตลักษณ์และก็วิถีชีวิตของชาวควนสตอค่ะ
0: ค่ะทางนี้โครงการนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกลไกในการนำทุนทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารวิถีชีวิตและก็ทรัพยากรธรรมชาติมาต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และก็ซอฟต์พาวเวอร์ค่ะหรือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที่มีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการสร้างงานสร้างอาชีพและก็กระจายรายได้สู่ชุมชนค่ะก็จะนำไปสู่การเสริมสร้างเศรษฐกิจท่ามรากและก็การพัฒนาการท่องเที่ยวยั่งมั่นคงและก็ยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ
1: นี่นะคะกะเอาใจสำหรับสายเที่ยวนะไปตั้งแคมป์มีพายเรือมังปีนเข้ามังขับรถ ATV มัง
0: น่าสนใจเป็นกิจกรรมชุมชนที่ต้องบอกว่าใครอยู่แถวๆนั้นหรือว่าใครสนใจนี่ก็สามารถที่จะไปกันได้นะ
1: นี่นะคะส่วนช่วงนี้ค่ะเราแลในเรื่องของสายลุยกันมาแล้วนะเล็กเดียว

0: แต่มาเลย์สำหรับไส้ปันกันมังใครชอบปันมังไม่รู้แต่ว่าการปันในรุ่นนี้ค่ะเป็นการปันเชื่อมมิตรภาพระหว่างประเทศไทยและก็มาเลเซียค่ะโดยทททนะคะก็ได้ปล่อยขบวนนักปันมาเลเซียเนี่ยปัน 1,200 กิโลเมตรค่ะเชื่อมมิตรภาพไทยมาเลเซียผ่านกีฬาและก็การท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมนะคะไทยซูมุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมค่ะบรรยากาศการปล่อยตัวคณะนักปั่นจักรยานชาวมาเลเซียเป็นไปอย่างคึกคักและก็อบอุ่นค่ะนี่มากันเยอะมากนะคะภายใต้กิจกรรม KL Bangkok Unity Ride 2026เป็นกิจกรรมค่ะที่สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลานไทยอาเซียนเขาได้รวมกับองค์กรนาดีซีฮัตนะคะประเทศมาเลเซียและก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง18กันยายน2569เพื่อที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและก็ประเทศมาเลเซียพร้อมกับประชาสัมพันธ์นะคะศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยเฉพาะการท่องเที่ยวที่เป็นมีต้นนักท่องเที่ยวมุสลิมหรือว่ามุสลิมเฟรนลี่ทัวริซึมโดยมีนางสาวนวพรชัวชมเกตนะคะผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานหาดใหญ่กงสุลใหญ่มาเลเซียประจำจังหวัดสงขลาประธานองค์กรนาดีซีฮัตประเทศมาเลเซียและการนายกสมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลานไทยอาเซียนรวมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยตัวคณะนักปั่นค่ะ
1: ค่ะโดยกิจกรรมวันนี้ค่ะคณะนักปั่นก็เริ่มต้นเดินทางจากรัฐเปอร์ประเทศมาเลเซียเข้าสู่ประเทศไทยนะคะผ่านปะดานปะดังเบซ่าที่จังหวัดสงขลาก่อนที่ว่าอีปันจักรยานต่อเนื่องไปเป็นระยะทางว่า 1,200 โลผ่านพื้นที่ภาคใต้แล้วก็ภาคกลางมุ่งหน้าไปสู่กรุงเทพมหานครค่ะตลอดเส้นทางค่ะคณะนักปั่นก็ได้แวะเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแหล่งวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นไปจนถึงสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ต่างๆค่ะโดยมุ่งชายกีฬาแล้วก็การท่องเที่ยวเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนไทยและก็มาเลเซียส่งเสริมการแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็การท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศขณะเดียวกันค่ะยังเป็นโอกาสสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายของประเทศไทยทั้งภูมิประเทศอาหารวัฒนธรรมแล้วก็อัตลักษณ์ของชุมชนในแต่ละพื้นที่กันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญนะคะก็คือการประชาสัมพันธ์ความพร้อมของประเทศไทยในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมผ่านการนำเสนอร้านอาหารฮาลาลสินค้าและก็บริการฮาลาลสถานที่พักที่ละมาดนะคะรวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวที่ว่าตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะสร้างความรับรู้ความเชื่อมั่นให้ประเทศไทยนี่แหละก้าวเข้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางที่ว่าเป็นมิตรต่อนักท่องเที่ยวมุสลิมจากประเทศมาเลเซียแล้วก็ตลาดมุสลิมในภูมิภาคนั่นเองค่ะ
0: โดยการดําเนินการกิจกรรมยังก็ยังสอดคล้องนะคะกับแนวทางการส่งเสริมไทยแลนด์มุสลิมเฟรนลี่ค่ะและการส่งสะท้อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและก็องค์กรด้านการท่องเที่ยวในการรวมกันยกระดับศักยภาพและก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและก็ถือว่าเป็น 1,200 กิโลเมตรแห่งมิตรภาพนะคะที่เชื่อมไทยมาเลเซียค่ะเชื่อมประชาชนและก็เชื่อมอาเซียนผ่านพลังของกีฬาการท่องเที่ยวและก็ความร่วมมือเพื่อที่จะสร้างความเข้าใจและก็ความสัมพันธ์อันดีอย่างยืนในระดับภูมิภาคค่ะลองฟังเสียงเลยค่ะ
2: ในเส้นทางสำหรับกลุ่มการท่องเที่ยวสำหรับนักท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มมุสลิมนะคะซึ่งสามารถช่วยในเรื่องของการผสมพันธุ์เส้นทางแหล่งท่องเที่ยวได้เห็น เรียกว่ามิตรไมตรีจิตตลอดทางแล้วก็วัฒนธรรมไทยตลอดเส้นทางผ่านวัดต่างๆผ่านแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติรวมถึงได้ทานอาหารที่เป็นอาหารไทยนะคะรวมถึงเจ้าบ้านในการต้อนรับนักเที่ยวตลอดเส้นทางซึ่งถือเป็นทูตในการประชาพันธ์ประเทศไทยเราให้กันในเส้นทางที่เรียกว่าเป็นมุสลิมเฟรนลี่นะคะจะได้สัมผัสประเทศความมีมิตรไมตรีแล้วก็ทางค่ะ
1: ค่ะก็อย่าฮักคุบเลยนะปันกันไปนะว่าอย่างนี้ถึงกรุงเทพ
0: ไปผักไปอย่าเดี๋ยวไม่ต้องแคบไปถึงกรุงเทพนู่นแต่ว่ากระเทือเป็นแฝงกันค่ายโค้งก็ประเทศไทยไว้เป็นเรื่องอาหารสถานที่ผักต่างๆรวมไปถึงบรรยากาศระหว่างทางนะ
1: นั่นแล้วทีนี้พาไปเลยที่จังหวัดนราธิวาสค่ะที่ตลาดน้ำยักกังเขาบอกว่ามีนมร้อยปีนึกอันนี้ต้องบอกว่าคึกคักเลยนะเขามีการรับนักท่องเที่ยวชาวไทยมาเลเซียกันค่ะตลาดน้ำยักกังขนม100ปีนราธิวาสคึกคักค่ะรับนักท่องเที่ยวไทยมาเลยดึงอัตลักษณ์เสน่ห์มลายูค่ะมัดใจนักท่องเที่ยวชาวไทยแล้วก็มาเลเซียตอกย้ำมุดหมายการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยืนแห่งไม้ข้องชายแดนใต้

0: ได้ค่ะบรรยากาศที่ตลาดนางยะกังขนมร้อยปีตำบลบางนางอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะนายกฤษณนันท์กำไรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดนางยะกังโดยมีนายณรงค์สร้างประสิทธิ์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนประชาชนเข้าร่วมกันอย่างคึกคักเลยสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาสค่ะก็ได้มีการเนรมิตพื้นที่ริมน้ำตรงนี้และให้กลายเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวโดยชุมชนยกระดับศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวรักษาวิถีชีวิตอัตลักษณ์เดิมและก็สร้างเครือข่ายความเข้มแข็งให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ไฮไลท์จัดเต็มด้วยเสน่ห์แห่งวิถีริมน้ำค่ะนี่นะคะต้องบอกว่าสะท้อนวัฒนธรรมท้องถิ่นและก็ความสนุกสนานไว้อย่างครบครันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทางการแข่งขันเรือพายย่อกองการแข่งขันมวยทะเลการสาธิตการทำนุ่มโบราณค่ะอาหารพื้นบ้านศิลปะการเขียนลวดลายพาบาติกเอกลักษณ์ชายแดนใต้บริการล่องเรือนำเที่ยวชมธรรมชาติริมน้ำยะกังการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการออกร้านจำหน่ายอาหารและก็ขนมโบราณว่าร้อยปีให้ได้ชิมชอบกันยาจูใจนูแลนุ่มน่ากินนะว่าชาวๆนะคะ แล้วก็ต้องบอกค่ะว่าทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสก็เปิดเผยนะคะว่ากิจกรรมนี้เนี่ยก็เป็นมุ่งหมายสำคัญค่ะของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะเปิดโอกาสให้ชุมชนได้รับผลประโยชน์โดยตรงพร้อมแสดงศักยภาพในการต้อนรับผู้มาเยือนทั้งชาวไทยและก็นักท่องเที่ยวจากประเทศมาเลเซียค่ะที่จะเดินทางมายังต่อเนื่องนะคะซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างงานสร้างรายได้และก็กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่แล้วค่ะยังสร้างความประทับใจนะคะจนเกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวสัมยังอย่างยืนค่ะนี่
0: กิจกรรมมากมาก
1: ได้ลองทำนะไม่ว่าจะเป็นการวาดลายพาบาติกลองทำนุ่มต่างๆและก็น่าสนใจเลยให้ได้สัมผัสมวยเล
0: ่
1: น่าเล่นเลยเวลาจบกันในเล่น
0: ไม่เคยเห็นที่นะใครมีโอกาสได้ไปเที่ยวก็อย่าลืมไปแวะกันได้นะที่จังหวัดนราธิวาสค่ะ
1: นี่ส่วนช่วงนี้ค่ะจะมาแล่ในเรื่องของการสร้างโอกาสละกันสำหรับตลาดออนไลน์ขยายโอกาสนะคะโดยอบจ.ยะลาค่ะเขาเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการนะคะสร้างโอกาสขายสินค้าออนไลน์ขยายตลาดสร้างรายได้ค่ะที่ห้องประชุมหมู่ขมนตีอาคารส่วนขยายอบจ.ยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะดร.ระดินสมาแอนะคะรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์โดยมีนางนิชาพรโอภาโซหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรและกับผู้ประกอบการกลุ่มสตรีในพื้นที่จังหวัดยะลาและประชาชนข้าวรวมค่ะโดยอบจ.ยะลาเองก็ตระหนักนะคะถึงความสำคัญของการส่งเสริมและการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเครือข่ายสตรีผู้ประกอบการและก็ประชาชนในพื้นที่ให้สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลค่ะมาใช้ในการประกอบอาชีพและก็สร้างรายได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้ายกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันค่ะ
0: โดยกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านการขายสินค้าทางออนไลน์ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านทักษะตลาดออนไลน์แล้วก็สร้างแบรนด์สินค้าการสร้างสั้นเหนือ5เพื่อการตลาดแล้วก็การถ่ายภาพสินค้าตลอดไปจนถึงการบริหารจัดการระบบขนส่งและก็ระบบการชำระเงินที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการค่ะสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้โดยรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเองค่ะก็บอกว่าการจัดโครงการในหุ่นนี้ก็เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้และก็ทักษะให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะทักษะด้านการตลาดออนไลน์การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลการสร้างแบรนด์และก็การสร้างสั้นเหนือ5และก็การถ่ายภาพสินค้าซึ่งก็ล้วนเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มมูลค่าและก็ขยายตลาดในยุคดิจิทัลค่ะโดยอบจ.ยะลาก็มุ่งหวังที่จะให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้และก็ทักษะที่ได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้กับสินค้าผลิตภัณฑ์และก็ธุรกิจของตนเองเพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าสินค้าขยายฐานลูกค้าสร้างรายได้และก็การพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ให้สามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ
1: นี่นะก็ต้องยอมรับว่าเลี่ยงไม่ได้เลยในปัจจุบันนี้นะสื่อดิจิทัลต่างๆหรือออนไลน์เขามีส่วนไม่ว่าจะเป็นการเรียนของเด็กๆแล้วก็รวมไปถึงการสร้างรายได้ของผู้หลักผู้ใหญ่วัยทำงานกันด้วยนะคะ
0: ค่ะทีนี้มาแลข้าวส่งท้ายของวันนี้กันแล้วนะคะที่จังหวัดสตูลเองก็ได้มีการจัดกิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูก2569ค่ะจังหวัดสตูลค่ะเปิดกิจกรรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูกประจำปี2569ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะ ที่บริเวณถนนข้างสำนักงานปปช.สตูลนายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลค่ะก็เป็นประธานเปิดกิจกรรมบูรณาการขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าแล้วก็วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าลูกพ.ศ. 2569ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมภาษีสว่างขวัตวรคติยราชนารีโดยมีปศุสัตว์จังหวัดสตูลค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นบุคลากรทางการแพทย์ประชาชนเข้ารวมเป็นจำนวนมากค่ะภายในงานค่ะก็มีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำมันสุนัขและก็แมวจรจัดรวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งนี้ค่ะจังหวัดสตูลก็ไม่พบการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้ามานานว่า13ปีแล้วแต่ว่าตั้งเป้าหมายในการสู้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งจังหวัดพร้อมกับข้อความร่วมมือประชาชนเลี้ยงสัตว์อย่างรับผิดชอบและก็ไม่ปล่อยสัตว์ทิ้งให้เป็นภาระของสังคมค่ะ
1: ส่วนด้านนายสมฤทธิ์เหลียงประสิทธิ์นะคะนายกอบจ.สตูลก็กล่าวค่ะว่ากิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2แล้วค่ะโดยความร่วมมือของอบจ.สตูลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดและก็เทศบาลตำบลคลองคุดค่ะหลังจากที่ผ่านมาได้ดำเนินการคุมประชากรสุนัขจรจัดบริเวณสนามบินสตูลนะคะซึ่งก็มีสุนัขจรหรือหมาจรนี่แหละค่ะจำนวนมากเลยและก็ปีนี้เองก็ได้ขยายการให้บริการไปยังพื้นที่โดยรอบก็เปิดโอกาสนะคะให้ประชาชนเนี่ยนำหมาและก็แมวเนี่ยมารับบริการทำมันและก็ฉีดวัคซีนได้ค่ะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อที่จะช่วยลดจำนวนสัตว์จรจัดและการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนขณะที่ประชาชนผู้มารับบริการก็กล่าวนะคะว่าการนำหมามาทำมันเนี่ยก็เป็นการป้องกันการขยายพันธุ์ด้วยและการลดจำนวนหมาจรจัดในชุมชนพร้อมกับเห็นนะคะว่าการให้บริการทำมันและก็ฉีดวัคซีนฟรีนั้นเป็นประโยชน์อย่างมากค่ะเพราะว่าจะช่วยลดปัญหาหมาจรและก็ป้องกันปัญหาหมาดุร้ายและก็การกัดคนรวมไปถึงการลดปัญหานะคะที่จะอาจส่งผลต่อชุมชนในอนาคตได้ค่ะ
0: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่ว่าจัดขึ้นนะคะแล้วก็เพื่อที่จะลดภาระของหมาจรจัดไม่ให้เกิดการที่จะเกิดหมาเพิ่มเนี่ยแหละเพราะว่าบางตัวเองนี่หมาจรจัดต้องบอกว่าบางที่ก็ไม่ได้น่ารักอาจจะแบบไปเขาอาจจะไม่คุ้นชินนะ
1: ในการตลอดการขยายพันธุ์และหมาจรนั้นก็คือขยายพันธุ์งานอยู่เรื่องแต่ถ้าเราไปทำมันแน่นอนมันจะลดจำนวนประชากรของหมาได้นะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ดีค่ะและการทั้งหมดทั้งเพลงนี้คือรายการพิลากับข้าวของเราในวันนี้เวลาเราหมดสิ้นแล้วค่ะน้องนัทพิริบบินพร้อมด้วยทีมงาน NBT ต้องค้าต้องขออนุญาตลารายการไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ป๋าใหญ่พูดมากขี้เหร่ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ถูกกลั่นแกล้งหรือบูลลี่และต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้อยู่เพราะเราไม่เหมือนกันไม่ควรมีใครควรโดนล้อเพราะความแตกต่างเพราะบูลลี่ไม่ใช่เรื่องตลก
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

เมืองแห่งศิลปะวัฒนธรรมที่ส่งต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้งานหัตถศิลป์กำลังถูกแต่งแต้มด้วยมิติใหม่ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการรอบภูมิภาคค่ะวันนี้นำคุณผู้ชมมาทำความรู้จักกับคอมมูนิตี้เล็กๆที่ใช้ความรักความอบอุ่นและภูมิปัญญามารวมตัวกันค่ะในชื่อกลุ่มปันปักเย็บถักย้อมเมืองนครศรีธรรมราชค่ะ

0: ก็เริ่มจากตัวป้าแป้นเนี่ยค่ะชอบงานนี้แล้วก็ทำผลิตภัณฑ์กระเป๋าขึ้นมาแล้วก็ได้มีโอกาสไปเข้าร่วมกับอบรมที่หนึ่งของพช.นะคะแล้วทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมหรือศักดิ์สิทธิ์เนี่ยก็มีออเดอร์เข้ามาพอมีออเดอร์เข้ามาก็เลยจำเป็นต้องรวมเพื่อนๆมาช่วยก็เลยได้เป็นกลุ่มแล้วทางกรมการจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ให้ไปจดทะเบียนเป็นกลุ่มรับงานทำที่บ้านค่ะ
1: ทำมานานหรือยังคะกลุ่มเรา
0: จดทะเบียนที่กรมการจัดหางานจังหวัดนี้ก็เมื่อปี63ค่ะปี63 2563
1: จากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยเชื่อว่าเราต้องผ่านอะไรมามากมายเลย
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เป็นคนที่ชื่นชอบในการที่ทําสิ่งอะไรต่างๆแบบนี้มีพื้นฐานในเรื่องของการทําผ้าหรือว่าเย็บถักย้อมอะไรมาก่อนหรือเปล่าคะ
0: จริงๆก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะคะ
1: ค
0: แต
1: ่ะ
0: ่ว่าไม่ได้มีโอกาสเรียนเย็บผ้าอะไรมานะคะก็เคยไปเรียนสมัครเรียนอยู่เรื่อยๆแบบระยะสั้นๆนะคะเท่านั้นเองค่ะก็ด้วยความชอบซะมากกว่าค่ะ
1: นี่คือแฟชั่นที่มันเกิดขึ้นเนาะจาก
0: ค
1: พ
0: ่ะ
1: ื้นที่นครศรีธรรมราชของเราถ้
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: มองชิ้นงานที่เราผลิตในวันนี้ค่ะมันตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ายังไงบ้าง
0: ก็เริ่มต้นที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะก็ทำให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าคือเขาก็อยู่ที่ทางที่เขาสนใจไปจำหน่ายเนี่ยไปวางที่สนามบินสุวรรณภูมิไปวางที่สนามบินภูเก็ตแล้วก็ได้มีโอกาสที่สำคัญก็คือร้านมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากค่ะเป็นจุดสำคัญมากที่ทำให้มีโอกาสได้ไปจำหน่ายที่เมืองทองธานีแล้วก็ทําให้คนรู้จักกลุ่มเมืองนครปันปักมากยิ่งขึ้นตรงร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี่แหละค่ะ
1: สิ่งที่เราได้รับกลับมาหรือว่าฟีดแบ็กจากคนที่เขามาเห็นชิ้นงานของเราเข
0: ค
1: า
0: ่ะ
1: ฟีดแบ็กยังไงกลับมาบ้าง
0: ก็เขาบอกว่าเป็นงานที่ดีนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงนะคะเป็นงานของแบบ
1: ค
0: ชา
1: ่ะ
0: วบ้านค่ะ
1: ก็คือเหมือนเราได้โชว์ความเป็นคนใต้ควา
0: ใช
1: มเป็
0: ่
1: นภาค
0: ใช่
1: ใต้ความเป็นศิลปะวัฒนธรรมของใต้เ
0: ค
1: นี่
0: ่
1: ย
0: ะ
1: ค่ะมันจะส่งผ่านอะไรต่างๆได้มากมายแต่กลุ่มของ

0: ทำ
1: ก็
0: สา
1: ไ
0: ม
1: ม่
0: ค
1: ได้
0: นท
1: ง่ายนะ
0: ำค
1: เพ
0: ่
1: ระ าะว่าคนที่ปักบางทีก็เย็บไม่เป็น
0: ก็เดิมทีก็เริ่มไปวางที่ร้านเพื่อนพึ่งพายามยากนี
1: ค
0: ่แหล
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ค่ะที่แล้วก็งานโอท็อปเมืองทองแล้วก็ได้พอดีได้น้องเขาที่ไลท์ไปสิงคโปร์ก็น้องเขาก็จะสั่งเยอะหน่อยจนติดพันมาต้องทำส่งเขาอยู่เขาก็จะไลท์ไปสิงคโปร์ขายดีมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: เขาวันเมืองทอง9 วันเนี่ยวันแรกเนี่ยเหมือนกับว่าเขาไลท์สินค้าพวกปักอย่างเงี้ยหมดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: วันเดียวว
1: ันนี้เนี่ยเราไม่ใช่แค่
0: ค่ะ
1: มาบอกว่าเรามีอะไรขายบ้างนะ
0: ค
1: คะ
0: ่ะ
1: เราไม่ได้มาขายของนะคุณผู้ชมแต่เราม
0: ค
1: า
0: ่
1: โ
0: ะ
1: ชว์ความเป็นนครศรีธรรมราช
0: จ้าจ
1: เร
0: ้
1: า
0: า
1: โชว์พลังของคนนครท
0: ค
1: ี่
0: ่ะ
1: วันนี้เราไม่ได้หยุดนิ่งมันจะเกิดอะไรขึ้นกับวัฒนธรรมก็ได้มัน
0: อ
1: จ
0: ื
1: ะเกิด
0: ม
1: อะไรขึ้นกับการล่มสลายของศิลปะวัฒนธรรมก็ได้ก็ไม
0: ใ
1: ่
0: ช
1: ใช
0: ่
1: ่เพรา
0: ใช
1: ะเร
0: ่
1: าเป็น
0: ค่
1: ส
0: ะ
1: ่วนหนึ่งที่จะมาช่วยกันใน
0: ใช
1: กา
0: ่
1: รอนุ
0: ใ
1: ร
0: ช
1: ักษ
0: ่
1: ์ความเป็นนครนะอนุรักษ์ความเป็นใต้
0: ค่
1: เน
0: ะ
1: ี่ยพอเราหันมามองปุ๊บเรารู้เลยเนาะภา
0: ค
1: คใ
0: ่
1: ต
0: ะ
1: ้เนาะว่า
0: ภาคใต้
1: ภาค
0: ภ
1: ใต
0: า
1: ้
0: คใต
1: แน
0: ้
1: ่นอนอ่ะเป็
0: ใน ช
1: ล
0: ่
1: ายอันนี้เป็นเขาเรียกผ้
0: ผ
1: า
0: ้
1: อ
0: า
1: ะไร
0: ปาน
1: ะ
0: เต๊ะ
1: ผ้า
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: าเต๊ะ
0: ค่
1: เ
0: ะ
1: ป็นลายแบบนี้เชื่อแน่นอนมาจากภาคใต้แน่นอนอ่ะแล้วที่ไหนล่ะโอ้ยนครศรีแน่ๆใช่ไหม
0: ค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ะ
1: เพราะผ้าแบบนี้มันเป็นผ้าเอกลักษณ์ของเมือง
0: ข
1: น
0: อง
1: ครศรีธรรมราชของเรา
0: ค่ะ
1: อะไรยากที่สุดเท่าที่เจอมากับการผลิตชิ้นงาน
0: มันด้วยความหลากหลายนะคะก็
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะมีงานฮานบาติกด้วยนะคะงานบาติกเช่นกระเป๋าเนี้ยเราวาดลายขึ้นม
1: อ
0: า
1: ัน
0: เอ
1: นี้
0: ง
1: ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: น
0: แ
1: ี
0: ต
1: ่
0: ่
1: วว า
0: ่า
1: ดเอง
0: ก็วาดเองค่ะอย่างข้างหลังด้วยนะคะ
1: ค่
0: เน
1: ะ
0: ี่ยก็ต้องวาดขึ้นมามันก็เหมือนกับว่ามีขั้นตอนเยอะขึ้นต้องวาดผ้าขึ้นมาก่อนถึงจะมาทําเป็นกระเป๋าเป็นเสื้ออะไรเงี้ยถ้าผ้าปาเต้นี่เราก็ซื้อผ้าสําเร็จรูปปาเต้มาเย็บได้เลย
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ตอนนี้มีสมาชิกในกลุ่มประมาณกี่คนที่มาช่วย
0: ก็เยอะอยู่ค่ะ40-50 คนอยู่นะคะเยอะอยู่
1: เพียงพอไหมคะกับความต้องการของชิ้นงานตอนนี้
0: ก็เป็นช่วงช่วงเป็นช่วงช่วงช่วงเร่งช่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วก็บอกว่าจริงๆกลุ่มอะค่ะอยู่ที่นี่แหละกลุ่มแต่
0: ค
1: ว่
0: ่
1: า
0: ะ
1: เวลาเอางานไปทำอย่างที่บอกช่างปักก็หนึ่งคนช่างเย็บก็หนึ่งคนเขาก็รับงานไปทำที
0: ท
1: ่
0: ี่
1: บ้า
0: บ
1: น
0: ้านค่ะช่างปักก็มีหลายคนค่ะช่าง
1: ค่
0: ป
1: ะ
0: ักมีหลายคน
1: ตร
0: ช
1: ง
0: ่าง
1: นี
0: เ
1: ้
0: ย็บก็หลายคน
1: ป้าแป้นบริหารจัดการยังไงในเมื่อเราบางทีก็ไม่ค่อยได้เจอกันเนาะเขาก็ทําง
0: ค
1: าน
0: ่ะ
1: ที่บ้านแล้วมาส่งอะไรเงี้ยการสื่อสารหรือว่าการดําเนินงาน
0: ค่ะ
1: การทําความเข้าใจระหว่างงานกับกลุ่มตรงเนี้ยป้าแป้นวางแผนยังไง
0: ค่ะคือบางคนเขาเริ่มต้นจากไม่เป็นอะไรเลยนะ
1: ค
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: เราก็สอนงานปักไปให้ทำเป็นแล้วก็เริ่มจากชิ้นงานเล็กให้เล็กๆไปก่อนแล้วก็ให้ใหญ่ขึ้นเห็นว่าทำได้ก็เขาก็ทำได้ต่อไปเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ให้พัฒนาไปเรื่อยๆค่ะก็อย่างงานปักก็ส่วนใหญ่ก็บางคนก็ต้องสอนก่อนบางคนก็อาจจะมีบางคนก็ไม่ต้องสอนเท่
1: ค
0: า
1: ่ะ
0: เป็นอยู่แล้วเหมือนงานเย็บก็เหมือนกันก็หลายคนก็จะมีพื้นฐานการเย็บอยู่แล้วก็ไม่ต้องสอนอะไร
1: ดีจังเล
0: ค
1: ย
0: ่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราได้มีโอกาสในการที่จะเปิดรับคนที่
0: ค่ะ
1: มีความสามารถ
0: ค่ะ
1: ทางด้านนี้เข้ามาก็ถือว่าโอกาสนั้นก็ด
0: ค
1: ี
0: ่ะ
1: ทั้งกับเราแล้วก็กับ
0: กั
1: ช
0: บ
1: ่างที่เข
0: ใช
1: ้า
0: ่
1: มาด้วยนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะตอนนี้ช่างก็ขมักเขม้นกันทุกๆส่วน
0: ค
1: เลย
0: ่ะ
1: ทีเดียวนะคะงานที่ออกมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานที่รับตามออเดอร์ด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็
0: ค่ะ
1: ส่งออกต่างประเทศอะไรต่างๆนะคะ
0: ค
1: ซึ่
0: ่
1: ง
0: ะ
1: เราขายมาตรฐานขายเอ
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ลักษณ์ขายความเป็นนครศรีธรรมราชป้าแป้นว่านี่เป็นซอฟต์พาวเวอร์หนึ่งเลยไหมของนครศรี
0: ตอนทำก็ไม่ได้นึกว่าจะเป็นนะคะก็แต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่าทำให้ดีพยายามทำให้ดีแล้วก็ให้ราคาจับต้องได้คุณภาพดีจับต้องได้แล้วก็จริงๆก็รู้สึกว่าเราต้องทำให้จังหวัดมีจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ไปแข่งขันกับเพื่อนได้ด้วยเพราะว่าอย่างพอเราไปงานเมืองทองธานีเราก็จะไปเห็นงานผ้าของภาคเหนือภาคอีสานนะฮะก็นึกเหมือนกันว่าเราที่กลุ่มเราต้องทำสินค้าให้สู้กับกลุ่มอื่นๆได้
1: ใช่
0: ค่ะ
1: ค่ะนะเรา
0: ค
1: ก
0: ่
1: ็
0: ะ
1: ไปเห็นจริงๆของภาคอื่นๆก็เชื่อว่า
0: ค
1: ส
0: ่
1: ว
0: ะ
1: ยสดแล้วก
0: ใ
1: ็
0: ช
1: ง
0: ่
1: ดงามไม่
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ่างนะคะแต่ว่าด้วยความเป็นกลิ่นอายของแต่ละภาคก็ไ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ่เหมื
0: ่
1: อนกันวันนี้พอภาคใต้สมมติเราได้เป็นเขาเรียกว่าเป็นหน้าเป็นตาให้กับจังหวัดนครศรีธรรมรา
0: ค
1: ช
0: ่ะ
1: เวลาไปเจอภาคอื่นๆเราก็
0: ค
1: ส
0: ่
1: า
0: ะ
1: มารถคุยกันได้รู้เรื่องว่าโออ
0: ื
1: เค
0: ม
1: ภาคเหนือมีอะไร
0: ใช่
1: ภาคอีสานมีอะไรนี่ภาคใต้เรามีสิ่งนี้น
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: มาให้คุณได้เห็นกันโดยเฉพาะที่นครศรีธรรมราช
0: ค
1: ถ
0: ่
1: ้
0: ะ
1: าวันนี้เรามองไปรอบๆพื้นที่แห่งนี้เราก็จะได้เห็นว่ามี
0: ค่ะ

0: โอกาสมีอะไรเยอะแยะมากมายที่ทําใ
1: ค
0: ห้
1: ่
0: เ
1: ะ
0: ราเกิดความภาคภูมิใจว่ากลุ่มเรามาถึงวันนี้ได้เนี่ยเราก็มีการันตีนะ
1: อื
0: ใช่ไหมคะ
1: ม
0: มีรางวัลอะไรที่ป้าแป้งมีความรู้สึกว่าได้มาแล้วเราแบบภาคภูมิใจที่สุดเลย
1: อ๋อจริงๆก็มี2 ชิ้นนะคะ
0: ค
1: ท
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ่ก็มาด้วยความยากลำบากชิ้นหนึ่งก็คือของกรมการจัดหางานก็คือเป็นกลุ่ม Best Practice น
0: ค
1: ะค
0: ่ะ
1: ะก็คือกลุ่มทำงานที่บ้านเข้มแข็ง
0: อื
1: นะค
0: ม
1: ะซึ่งก็เป็นตัวแทนของจังหวัดนครศรีธรรมราชไปแข่งขันทั้งประเทศ77 จังหวัด
0: ค่ะ
1: ก็ได้เข้ารอบหนึ่งจังหวัดใน6 จังหวัดแต่ได้รางวัลชมเชยอันนั้นคือของกรมการจัดหางาน
0: ค่ะ
1: นะคะ
0: ก็คือเราอยู่ในระดับท็อป6
1: ท็อป6
0: ของ
1: ของ
0: เจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
1: 77 จังห
0: ม
1: ว
0: ั
1: ัน ด
0: ย
1: ป
0: าก
1: ี
0: มากเลยใช่ไหมแป้ง
1: ก็เห็นเก็บข้อมูลแบบเข้มข้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรรมการเป็นรองอธิบดีเป็นตำแหน่งที่เขาแนะนำมาก็สูงๆอยู่ก็เลยว่าโอ้เขาก็คงคัดอย่างดีๆนะค
0: แล้
1: ะ
0: วต
1: ก
0: อ
1: ็
0: น
1: เล
0: นั
1: ย
0: ้นคิดว่าเราจะได้ไหมตอนนั้น
1: ก็ไม่คิดว่าจะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้คิดว่าจะได้
0: แต่ก็ได้มา
1: ค
0: เป็น
1: ่ะ
0: ความภาคภูมิใจนะคะ
1: ค่ะอีกชิ้นงานหนึ่งนะคะจริงๆกลุ่มเราก็ไม่ได้ทําเยอะเพราะเราจะเน้นให้คนได้ทํางาน
0: อื
1: กลุ่มป้าแป้นเนี่ยจะเน้นได้มีอาชีพได้มีงานทําเหมือนกับว่าทําที่บ้านช่วยที่บ้านแล้วก็ช่วยพ่อแม่ที่ป่วยที่บ้านหรืออะไรเงี้ยไอ้นั้นจริงๆเป็นเดิมนะแต่ก็มันมีงานหนึ่งก็คืองานบาติกงานบาติกเนี่ยเราปีที่ผ่านมาเราก็เข้ารอบระดับประเทศนะคะก็ประมาณ10 ผืนสุดท้ายของประเทศนะ
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ะซึ่งเราก็มองว่าเราทำไม่ได้เยอะแต่ว่าเราได้เข้ารอบถึงนี้เราก็ภูมิใจค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อจากนี้ไปป้าแป้นวางแผนเอาไว้ว่าจะน
1: ค่ะ
0: ำพากลุ่มจะนำพาแฟชั่นสวยๆที่ส่งเขาเรียกว่าผ่านสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าที่มันเป็นเรื่องราวของนครศรีธรรมราชนะส่งต่อเรื่องราวนี้ต่อไปยังไงบ้างวางแผนไปไหม
1: ค่ะก็มีสถานที่จัดจำหน่ายอยู่หลายแห่งนะคะก็คิดว่ารุ่นต่อไปคนที่ทำได้ก็ดูถึงความเหมาะสมเขาก็คงต้องดำรงไว้ให้ได้กันนะคะก็คงจะรู้ว่ากลุ่มจะอยู่ได้เพราะอะไรเราต้องเน้นทั้งคุณภาพดูราคาต้องช่วยกันนะคะคนเดียวคงทำไม่ได้หรอกค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่
0: แ
1: ะ
0: ละทุกอย่างมีต้นทุนนะคุณผู้ชม
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ะคะไม่ใช่ว่าวันนี้เรามานําเสนอความเป็นใต้ความเป็นนครศรีธรรม
1: ค่
0: ระ าชแล้วเราไม่มีต้นทุนเลยก็ไม่ใช่นะคะ
1: ค่ะ
0: การได้มาซึ่งการค้าขายหรือการได้
1: อ
0: ม
1: ื
0: าม ซึ่งเม็ดเงินต่างๆเข้าสู่พื้นที่นะคะไ
1: ค
0: ด้
1: ่ะ
0: หล่อเลี้ยงชุมชน
1: ใช่
0: ได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องนะคะที่ม
1: ใช
0: า
1: ่
0: ร่วมกันทําสิ่งนี้ให้เกิดขึ้น
1: ค่ะ
0: เกิดเขาเรียกว่าเศรษฐกิจหมุนเวียนแน่นอนทั้ง
1: ใช
0: ใน
1: ่
0: จังหวัด
1: ใช่
0: ทั้งต่างจังหวัดและตอนนี้เราก็มีออเดอร์เข้ามาจากต่างประเทศด้วยดังนั้น
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ิ่งนี้ไม่ใช่แค่การทําธุรกิจนะคะเรามองถึงการส่งต่อเรื่อ
1: ใ
0: ง
1: ช
0: รา
1: ่
0: วดีๆส่งต
1: ค
0: ่อ
1: ่ะ
0: ชีวิตความเป็นอยู่วิถีชีวิตที่
1: ค่ะ
0: เรามีมาตั้งแต่สมัยโบราณนะคะม
1: ค
0: า
1: ่
0: จ
1: ะ
0: นถึงทุกวันนี้ส่งต่อสู่สายตาและถ้าคุณอยากจะใช้มันคุณก็แค่จับจ่ายแล้วก็นําไปใช้นะคะมันจะได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับพื้นที่นครศรีธรรมราชด้วยและ
1: ค
0: ท
1: ุ่ ะ
0: กชิ้นงานมีคุณภาพทั้งสิ้นการันตีด้วยรางวัลนานาชนิดที่ได้รับมาค่ะวันนี้เราถือว่ามีความเข้มแข็งนะคะป้าแป้นก็
1: ค
0: ให
1: ่
0: ้
1: ะ
0: กําลังใจก็แล้วกัน
1: ค
0: ว
1: ่
0: ่
1: ะ
0: าให้กลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มหนึ่งที่เข้มแข็ง
1: ได
0: ต
1: ้
0: ่อไป
1: ค่ะ
0: ในอนาคตเลยแล้วเราก็จะมาภาคภูมิใจไปด้วยกันว่านครศรีธรรมราชเรามีดีในทุกๆด้านโดยเฉพาะนี่ค่ะแฟชั่นที่เกิดขึ้นที่นครศรีธรรมราชวันนี้ค่ะ

พอดีพี่ยังทำงานที่บ้านค่ะทำงานปกติก็เย็บผ้าอยู่ที่บ้านอยู่แล้วทำออกแบบให้น้องเพราะน้องรับออกแบบลายผ้าพี่ก็ทำเกี่ยวกับแพทเทิร์นแล้วก็ขึ้นหาตัวอย่างค่ะแล้วพอดีป้าเข้าไปหาช่างก็ได้คุยกันแล้วก็ได้มาทำของป้าด้วยกับที่นี่ก็ประมาณ5ปีได้แล้วกลุ่มของป้างานจะไม่ซ้ำใครเพราะมันเป็นงานแบบไทยๆด้วยมันเข้ากับภาคใต้บ้านเราเป็นปะเต๊ะมันเป็นงานที่ว่าสวยสำหรับเราที่เราเป็นช่างเราบอกว่าโอเคสำหรับงานจุดนี้พอเรามาดีไซน์เรามาดีเทลงานมันก็ดูดีก็พวกเนี่ยเป็นเสื้อที่ว่าเป็นงานดีเทลที่ว่าตกแต่งเอาลูกปัดมาประดิษฐ์หรือว่าเอาแบบสีมาตัดแต่งพวกนี้งานพวกนี้มันจะขายง่ายแล้วก็ไม่ซ้ำกับตลาดเพราะว่าเหมือนทั่วไปเหมือนงานโรงงานเนี่ยเขาจะไม่ผลิตให้มันก็จะต้องมีช่างแบบประเภทนี้ทำงานพวกนี้ค่ะทำทุกวันยกเว้นไปธุระติดธุระติดงานแต่จะทำทุกวันงานพวกอยู่ที่ฝีมือแล้วก็การพัฒนาฝีมือของช่างด้วยเป็นองค์ประกอบชอบค่ะชอบมากเพราะว่าขอพ่อทำพ่อจะไม่เรียนอันนี้ขอพ่อเพราะว่าความชอบพ่ออยากให้ไปเรียนแบบสายอื่นพ่อบอกว่าหาตังค์ให้กว่าแต่พี่ชอบขอดื้อแต่ว่าเรื่องอื่นไม่ดื้อค่ะดื้อแต่ว่าตรงนี้คือเราเหมือนเราถนัดก็คือความหลากหลายในงานผ้าค่ะปกติพี่ก็จะทำแบบพวกเย็บเครื่องแบบบ้างหั่นพวกเสื้อโปโลหั่นผ้ากีฬาเสื้อช็อปแบบนี้ค่ะแล้วก็มาจากงานของป้าก็พวกสไตล์เป็นปะเต๊ะเป็นผ้าไทยที่ป้าแกถนัดแล้วก็มีกระเป๋ามันเป็นเอกลักษณ์อะค่ะมันเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของทางใต้เหมือนที่ตอนนี้ป้าทำก็เป็นพวกตัวหนังตะลุงตัวนางวาสนาแล้วก็เป็นกระเป๋าหันปักเป็นปะเต๊ะอะไรพวกนี้ตอนนี้ค่ะมันสามารถที่ว่าจะกระจายไปได้ทั่วโลกตอนนี้นะแต่ว่าช่างก็ต้องมีความประณีตในงานด้วยใส่ใจรายละเอียดสักนิดนึงแล้วมันก็ผ่านเหมือนอย่างป้าเป็นกลุ่มเป็นตรงเนี้ยถ้าว่าช่างใส่ใจรายละเอียดให้ป้าสักหน่อยป้าก็ไปไกลงานมันก็ได้กระจายแล้วก็ช่างก็ไม่ขาดงานอันนี้คือหลักสำคัญของช่างต้องมีจริยธรรมมีศีลธรรมแล้วก็รักในอาชีพของตนเนี่ยมันถึงจะไปได้คือความสุขของพี่ก็คือได้ทำงานทุกวันนี่คือความชอบส่วนตัวด้วยคือรักในงานตรงนี้

0: โอ้วันนี้เอาอะไรมาส่งคะ
1: นี่น้ำฝน
0: เข้ามาเลยเข้ามาเลยลูกเข้ามาค่ะโอเค
1: น้ำฝนเขาจะทำงานที่บ้านพอมีลูกน้อยลูกอ่อน
0: ลูกอ่อนคือคนนี้ใช่ไหม
1: คะ
0: สวัสดีครับลูกอ่อนจ้าเลยเด็กเริ่มจะกลัว
1: อันนี้ที่งานของน้องฝนปักนะคะนี่น้องฝนปักเองงานไหนบ้างเอ่ยเนี่ยค่ะ
2: ใส่หู
1: แล้วก็ใส่หูนะคะเนี่ยก็ปักแล้วก็มาสอยได้ค่ะนี่คนนี้กรมการจัดงานส่งมาค่ะสำนักงานจัดงานส่งมา
3: ทำมา
1: ได้ยังไง
4: ทำมาก
3: ี่ปีแล้ว
4: เออทำมา4ปีแล้วค่ะ
5: 4ปีแล้ว
4: ตั้งแต่ตอนแรกทำงานกรุงเทพแม่ป่วยอะค่ะแม่ป่วยก็เลยต้องจำเป็นต้องกลับบ้านมาดูคนป่วยเพราะว่าติดเตียงตอนแรกไม่คิดว่าจะทั้งสองคนทั้งพ่อทั้งแม่ส
5: ุ
4: ดท้ายคือทั้งพ่อแล้วก็แม่ก็สองท้ายไปสองปีหมด
0: แต่เราก็คือโชคดีที่เราก็มีอาชีพ
1: พอได้ทำที่บ้านพอได้นั่ง
4: ปักเพราะว่าไม่สามารถไปทำงานบริษัทได้เลยเพราะว่าเราต้องดูแลคนป่วยเราต้องอยู่บ้านแล้วสำหรับปัญหาก็คือมาท้องเจ้าตัวเล็กด้วย
5: สามีช่วยทุกไปทุกแต่งงาน
4: ตอนแรกๆก็มาทำงานที่นี่นะคะมาป้าอยู่ที่นี่เหมือนกันแต่ว่าเวลาแบบท้องแก่ขึ้นมาไม่ไหวก็เลยต้องขอป้าบอกป้าส่งงานนะที่บ้านนะป
5: ้
4: าเป็นคนส่งให
0: ้
4: ส่งด้วยรถสองแถวเรานี่แหละค
0: ่ะก็คือตอนนี้รู้ตัวไหมคะว่าเราอ่ะเป็นส่วนหนึ่งเลยในส่วนสำคัญที่ทำให้วันนี้เราได้ส่งต่องานฝีมือที่เป็นงานเอกลักษณ์ของนครศรีธรรมราชออกสู่ตลาดสู่สายตาประชาชนรู้สึกยังไงบ้าง
4: ใช่นะคะได้เป็นส่วนหนึ่งเพราะว่า
5: เขาฝีมือค่ะ
4: ไม่เพราะว่าอะไรค่ะหนึ่งมันต้องขอบพระคุณป้าเพราะเราไม่มีงานเลยเราหางานตั้งแต่กลับมาจากกรุงเทพหางานอยู่ประมาณ3เดือนได้ค่ะแล้วก็เจอในเฟซบุ๊กจัดหางานเขาป้าประกาศในเฟซบุ๊กว่าแกรับคนทำงานมือสามารถรับไปทำที่บ้านได
5: ้ก็เลยดูไปโอ้โห
0: อ่ะถือว่าเป็นน้ำตาแห่งความดีใจก็แล้วกัน
1: คนก็เป็นคนมีฝีมือมากน้องเนี่ยเห็นไหมสวยไหม
0: สวยค่ะ
1: เนี่ยสวยมากคนเนี่ยเขาทำสวย
0: ค่ะ
1: ป้าก็เห็นดูมันนะเพื่อน
0: โอเคก็คือเป็นความภาคภูมิใจแล้วกันว่าวันนี้กลุ่มนอกเหนือจากที่จะแบบได้สืบทอดงานนครศรีธรรมราชให้เป็นแฟชั่นที่ส่งสู่สายตาทุกคนที่ได้เห็นแล้วนะคะเรายังเปิดโอกาสให้กับคนที่อยากจะทำงานอยากจะมีรายได้
4: ใช่กลุ่มพวกนี้มีเยอะนะคะที่เขาไม่มีเขาไม่สามารถเขาไม่สามารถหางานที่ทำงานเช้ากับเย็นได้เพราะว่าหนึ่งเขาติดทั้งดูแลพ่อแม่หรือดูแลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะงานพวกนี้เป็นงานส่วนหนึ่งที่ช่วยคนกลุ่มนี้ได้เยอะมากเลยนะคะ
0: โอเคทำงานปักใช่ไหมคะนานไม้ใบหนึ่งกว่าจะเสร็จหรือแล้วแต่ลาย
2: แล้วแต่ลายค่ะ
1: แล้วแต่ลายแล้วแต่ลาย
2: กระเป๋าแต่ละใบบางวัน2วัน3วันแล้วแต
0: ่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะก็ไม่นานเนอะ2 3วันกับว่าแบบเราก็ทำงานที่บ้าน
2: หลายขั้นตอนนะคะปักเสร็จกลับส่งกลับมาหาป้ารีบเสร็จค่ะกลับไป
1: ต้องมาเย็บมาเย็บปักก่อนแล้วเย็บแล้วถึงจะไปสอย
0: แล้วเราแฮปปี้มั้ยล่ะ
2: ก็แฮปปี้ในค่ารายได้ค
0: ่
2: ะ
0: นะคะ
2: การซื้อนมซื้ออาหาร
1: ใช่ไ
0: หมกลุ่มดีอย่างนี้นี่เองนะคะนี่อันนี้นกอะไรคุณป้าบินหลาเปล่า
1: คุณป้าก็เอามาจากทั่วไป
0: ใช่อันนี้ดูเลยนะถ้าเป็นนกบินหลานกบ้านเรานะคะใช่ไหมสวยก็คือใบหนึ่งจะวัน2วันอะไรก็แล้วแต่ลายถ้าลายยากหน่อยก็ใช้เวลานิดนึงนะคะขอบคุณนะคะเนี่ยวันนี้เราได้เห็นแบบ
1: มาเพิ่งมาเลย
0: ขอบคุณมากเลยค่ะเห็นไหมเราก็รักคนที่ช่วยเหลือเรา

พี่ช่วงนั้นพี่ตกงานค่ะตกงานก็เลยพี่สาวก็รู้จักกับป้าแป้นทีนี้พี่สาวก็บอกว่ามาของานของป้าแป้นนะว่าให้น้องสาวเขาได้มาช่วยเย็บปักอะค่ะเพราะเราก็เย็บผ้าเป็นอยู่บ้างเย็บกระเป๋าสอยกระเป๋า

กลับบ้านไปทำที่บ้านค่ะก็จะหลายวันหน่อยเพราะว่าเปิดร้านเปิดหน้าร้านด้วยแล้วก็รับชมผ้าด้วยแล้วก็บางทีก็เอาไปตัดเองด้วยตัดเย็บชอบในผ้าที่ทำผ้าปะเต๊ะอะไรแบบประมาณนี้ค่ะมันรู้สึกว่านี่ก็ชอบอยู่แล้วชอบใส่ผ้าปะเต๊ะอยู่แล้วก็พอตัดออกมาเป็นรูปเป็นร่างก็เออเพราะหน้าใช้หน้าใส่ค่ะยอมมีงานเยอะทำงานกลางคืนบางคืนก็ไม่ได้นอนเลยถ้าผ้าของป้ารีบก็กลางคืนไม่ต้องนอนเย็บยันสว่างเลยทำมาตลอดไม่คิดจะเปลี่ยนมีคนอื่นที่ว่ามาชักชวนไปเย็บของเขาอะไรแบบนี้ก็หลายคนอยู่แต่ก็ไม่เปลี่ยนใจที่ว่าจะอยู่ตรงนี้พอเป็นแกก็ใจดีได้หมดอ่ะวันนี้ไม่มีตังค์นะเขาเบิกก่อนได้ไหมก็ได้นะได้ทันทีโอนทันทีเลยไม่รอช้าเลยก็อยากให้มีให้ประเป็นมีลูกค้าเยอะๆจะได้งานเข้ามาหาเยอะๆ

วันนี้กลุ่มปั้นปากเย็บถักย้อมแสดงให้เห็นแล้วนะคะว่ากลุ่มนี้ไม่ได้ทำแค่ผ้าแต่นี้คือการปั้นโอกาสปั้นรายได้ให้ชุมชนและการปรับตัวของงานหัตถศิลป์เมืองนครให้เข้ากับคนรุ่นใหม่ค่ะวันนี้รายการรอบภูมิภาคหมดเวลาลงแล้วขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: มันคือไอ้ต้องโอ้ยนายโต้มันจะกินรถกินเนื้อต้มเรืองไว้เลยปากไปกินร้านอาหารพอกินเสร็จเดินออกจากร้านจ้อยตรงนั้นบอกกินเสร็จถึงไอ้ต้องงั้นมาบอกไอ้โต้บอกไปก่อนนะเดินออกจากร้านเนี่ยกันวายออกไปก่อนไม่ถึงออกตามไปก่อนแรงเลยจัดจีนนะ
2: เก่งเหล่านะอาจารย์นะว่างี้นะผู้เม่นนะเราบอมหนังอีกนั่งลุงคนแรกกันจังเนี่ยจังนะ
1: นี่แหละคือพลังทางศิลปะเดี๋ยวนั้นมีเสน่ห์ดึงดูดเนี่ยทำให้คนสนใจคนเลยเข้าไปเล่นกันมา
2: ต้นมาแสดงนะอาจารย์นะเด็กๆไปเฝ้าเล่นกันเต็มมด
1: เชื่อได้เลยว่าอนาคตเนี่ยเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่ลืมนั่งตาลุงเพราะมันจะซึมซับโดยเสน่ห์ของมันเองเดี๋ยวรู้ไหมว่าใช้ก็เรียกว่าหนังตาลุง
2: ท่านเพื่อครับ
1: วันนี้เจ้าตายเนี่ยพาเพื่อนเจ้าเทพมาเล่นนั่งลุงกันว่าหนังเล่นกันเช็ดแล้วปรากฏว่าสร้างเถมันท่ามเลยท่ามเท่าตายวะเขาเรียกว่าหนังอะไรจะเร็วจังวาดมันจะโตมันมีคนแก่คนเมาลาลามาบังจอนั่งเลยถึงไอ้เจ้าตายมันลำคาญมันบอกหนังตะลุงหนังตะลุงหนังตะลุงสร้างเถได้ยินนั้นมันเข้าใจพิษแดงมันก็เลยอ๋อเขาเรียกว่าหนังตะลุง
2: มัวไปไงจ๊ะ
1: มัวเลยดุกจริง

ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สอบต.ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐลงพื้นที่บ้านแม่วาดเดินหน้าแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยพร้อมผลักดันการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการของรัฐอย่างทั่วถึงโค้งสุดท้ายไทยช่วยไทยพลัสจังหวัดยะลาคึกคักประชาชนแห่ซื้อลูกชิ้นเนื้อราคาถูกอร่อยคุ้มที่ตลาดเอเชียทีคเขตสุขภาพที่11ลงนาม MOU ในพื้นที่อ่าวแม่หาดเกาะเต่ายกระดับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะห่างไกลติดตามทุกประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจใน14จังหวัดภาคใต้กับสุภาวดีบุญมีและพรพันธ์ปั้นพงในข่าวเด่นประเด็นใต้

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นใต้ค่ะประจำวันที่8กันยายน2569ค่ะ1ชั่วโมงเต็มๆนะคะ16นาฬิกาถึง17นาฬิกาค่ะกับข่าวสารที่น่าสนใจของ14จังหวัดภาคใต้กับดิฉันพรพันธ์ปั้นพงษ์และคุณสุภาวดีบุญมีค่ะ
0: และเช่นเคยนะคะจะได้ติดตามข่าวสารของเราได้หลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็นทางกล่องดิจิตอลช่อง11นะคะทาง Facebook ที่ MBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง YouTube ค่ะที่ News MBT สงขลาทีวี MBT สงขลาช่องทาง TikTok New SBT สงขลาทีวีสงขลาช่องทาง X นะคะ MBT สงขลาและอีกหนึ่งช่องทางค่ะ NVT Plus นะคะซึ่งแอปพลิเคชันนี้นะคะจะได้รวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะคะสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android และ iOS ค่ะมาเริ่มต้นกันด้วยการเชิญชวนคนไทยนะคะได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการประชุม IMF ที่จะมีขึ้นในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะประเทศไทยเดินหน้านะคะในการสร้างความพร้อมสู่การเป็นเจ้าภาพที่ดีในเวทีโลกชวนคนไทยได้ร่วมส่งต่อน้ำใจแบบไทยพร้อม6มิติสำคัญทั้งการสื่อสารบุคลิกภาพเทคโนโลยีมาตรฐานความปลอดภัยและพลัง Local Hero เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะประเทศไทยได้เตรียมพร้อมในการต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครโดยเชิญชวนคนไทยได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการต้อนรับและร่วมกันในการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทยในฐานะเจ้าภาพที่ดีบนเวทีโลกค่ะ
1: หัวใจสำคัญของการเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคือน้ำใจแบบไทยค่ะความอบอุ่นความจริงใจที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยพร้อมด้วย6มิติสำคัญนะที่จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีและความประทับใจให้แก่ผู้มาเยือนได้แก่มีทัศนคติและจิตใจบริการที่เปี่ยมด้วยน้ำใจแบบไทยค่ะพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้มาเยือนด้วยความเต็มใจสื่อสารให้นักท่องเที่ยวเข้าใจด้วยข้อมูลที่ชัดเจนเป็นมิตรและพร้อมให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับงานบริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้แก่ประเทศไทยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเดินทางและการเข้าถึงบริการต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วและราบรื่นสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อสร้างความอุ่นใจและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลก
0: ขอเชิญชวนคนไทยนะคะร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีและร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะคะที่เว็บไซต์2026 IMF World Bank Group Annual Meetings Thailand ค่ะ
1: มาที่เรื่องของการลงพื้นที่นะคะของผู้ตรวจการแผ่นดินนะคะเรื่องของการรับฟังปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าค่ะประธานผู้ตรวจการแผ่นดินค่ะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าเดินหน้าผลักดันมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบปากหมุดสงขลาจังหวัดนำร่องยกระดับเป็นวาระจังหวัดวันนี้ที่ห้องประชุมคอนเฟอเรนซ์ชั้น5ศาลาการจังหวัดสงขลานายสงศักดิ์สายเชื้อประธานผู้ตรวจการแผ่นดินนำคณะลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเป็นประธานการประชุมรับฟังข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการป้องกันและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าและการผลักดันมาตรการป้องกันการแทรกแซงนโยบายจากอุตสาหกรรมยาสูบโดยมีนายรัชศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาปลัดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาด่านศุลกากรสงขลาสำนักงานศุลกากรภาคที่4สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาเข้าร่วมประธานผู้ตรวจการแผ่นดินกล่าวว่าปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเด็กและเยาวชนและการคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐตามหมวด5ของรัฐธรรมนูญผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตรวจสอบว่าหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพหรือไม่โดยประเด็นบุหรี่ไฟฟ้าพบว่ายังมีช่องว่างในเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายส่งผลให้การแพร่ระบาดนั้นเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อสุขภาพแล้ว ยังอาจจะนำไปสู่ปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคมในระยะยาว
0: นอกจากนี้จังหวัดสงขลามีพื้นที่ติดกับประเทศมาเลเซียทำให้มีความเสี่ยงต่อการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าตามช่องทางธรรมชาติและพื้นที่ชายแดนโดยในช่วงที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการจับกุมและตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องโดยมีการดำเนินคดีรวม55คดีและพบคดีสำคัญในพื้นที่อำเภอสะเดาซึ่งสามารถตรวจยึดบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าได้เป็นจำนวนมากคิดเป็นมูลค่าความเสียหายประมาณ 2.5 ล้านบาทสำหรับสถิติการจับกุมของด่านศุลกากรสงขลาในช่วง3ปีที่ผ่านมามีการสืบสวนและปราบปรามประมาณ 1,095 ครั้งจับกุมบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าได้267คดีมูลค่าของกลางรวมกว่า 57.7 ล้านบาทโดยเฉพาะคดีบุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นสะท้อนให้เห็นถึงการขยายตัวของการแพร่ระบาดและความต้องการของตลาดที่ประชุมยังได้มีการหารือแนวทางในการยกร่างแก้ไขและปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเนื่องจากการบังคับใช้ในทางปฏิบัติยังมีข้อจำกัดโดยมีข้อเสนอให้กำหนดฐานความผิดและอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนโดยเฉพาะกรณีบุหรี่ไฟฟ้าที่อยู่ภายในประเทศแล้วรวมทั้งทบทวนบทลงโทษให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการป้องปรามการกระทำผิดตลอดจนพิจารณากระบวนการระงับคดีให้ไม่เปิดช่องให้ผู้กระทำผิดกลับมากระทำความผิดซ้ำค่ะทางด้านกองทัพภาคที่4นะคะก็ได้มีการเปิดบ้านค่ะเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนชายแดนใต้ค่ะกองทัพภาคที่4ได้ผนึกกำลังจัดกิจกรรม Open House แม่ทัพเคียงข้างประชาชนที่อำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเปิดโลกทัศน์เยาวชนชายแดนใต้นำเฮลิคอปเตอร์นะคะ UH-60 และกิจกรรมสร้างสรรค์สร้างแรงบันดาลใจค่ะสำนักมวลชนและกิจการพิเศษได้ร่วมกับชุดคุ้มครองทักษิณสัมพันธ์ชุดควบคุมสันติสุขที่955ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ศูนย์ประชาสัมพันธ์สำนักสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าและนวาดซึ่งเป็นการเปิดพื้นที่ให้การรักษาความมั่นคงภายในภาค4
1: สุขครับรวมพลังเยาวชนชายแดนเสพติดนอกจากบรรยากาศการเชียร์ข้างสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆค่ะด้วยการสนับสนุนไอศกรีมคลายร้อนนะคะก่อนที่จะนำตัวแทนเยาวชนเข้าสู่ไฮไลท์สำคัญของกิจกรรมใน UH-60 สารฝันเยาวชนชายแดนใต้ซึ่งเปิดโอกาสให้เด็กๆได้สัมผัสเฮลิคอปเตอร์และเรียนรู้ยุทโธปกรณ์ของกองทัพอย่างใกล้ชิดรวมถึงทำความเข้าใจถึงภารกิจในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนการเปิดประสบการณ์ครั้งนี้ไม่เพียงแต่สร้างความตื่นเต้นแต่ยังเปิดมุมมองให้เยาวชนตระหนักว่ายุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีของกองทัพนอกจากภารกิจด้านความมั่นคงแล้วยังมีบทบาทสำคัญในเรื่องการช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชนในยามวิกฤตอีกด้วย
0: ด้านเด็กชายซันซาบีนหลงโซนักเรียนโรงเรียนบ้านดุซงยอได้เปิดเผยความรู้สึกว่ารู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนในครั้งนี้โดยสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดคือการได้ฝึกปฏิบัติการทำ CPR และการปฐมพยาบาลเบื้องต้นซึ่งเป็นทักษะที่มีประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันพร้อมกันนี้ได้กล่าวขอบคุณแม่ทัพภาคที่4ที่ให้ความสำคัญกับเยาวชนในพื้นที่และตั้งปณิธานว่าจะเป็นเด็กดีตั้งใจศึกษาเล่าเรียนพร้อมนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปต่อยอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเองและสังคมต่อไปค่ะ
1: มาที่จังหวัดยะลานะคะกับการประกาศฟัตวาฟาตอนีดารุสสลามค่ะ

0: หน่วยเฉพาะกิจยะลาขับเคลื่อนฮูกุมปากัด 9D ค่ะเดินหน้าสังคมไปสู่สันติสุขเปิดพื้นที่การเรียนรู้การมีส่วนร่วมให้เยาวชนชายแดนใต้หน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีผู้นำศาสนาและผู้แทนภาคส่วนต่างๆประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมต้อนรับและรับฟังอย่างพร้อมเพรียง
1: สำหรับสาระสำคัญของการประกาศคำฟัตวาฟาตานีดารุสลามระบุว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งสันติสุขพร้อมเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมกันขับเคลื่อนฮุกุมปากัด 9D หรือธรรมนูญหมู่บ้าน 9D โดยยึดแนวทางของบรรดานบีเพื่อส่งเสริมความสงบสุขของทุกคนตลอดจนร่วมสร้างอนาคตที่ดีให้แก่ลูกหลานอย่างมั่นคงและยั่งยืนการประกาศดังกล่าวสะท้อนถึงความร่วมมือของผู้นำศาสนาคณะกรรมการอิสลามสถาบันปอนอกับสอบตในการเดินหน้าสร้างความสันติสุขให้กับชายแดนใต้ค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์บูรณาการงานสื่อสารเดินหน้าสร้างความเข้าใจและสันติสุขชายแดนใต้ค่ะที่ห้องประชุมสวทยะลาอำเภอเมืองจังหวัดยะลานางมุตรินทองนวลผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6กรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานในการประชุมร่วมกับหน่วยงานภายใต้แผนบูรณาการสอบต.ตามโครงการสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ2569
0: ทางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในปีงบประมาณ2นโยบายสำคัญของภาครัฐเข้าถึงประชาชนอย่างถูกต้องรวดเร็วนอกจากนี้ยังร่วมแลกเปลี่ยนการทำงานการสื่อสารงานประชาสัมพันธ์ในห้วงที่ผ่านมาและมุ่งมั่นเดินหน้าทำงานร่วมกันในการสร้างความเข้าใจยึดการทำงานในการพัฒนาทุกมิติทั้งงานในด้านของพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงให้เกิดความสงบในพื้นที่อาศัยสื่อจากกรมประชาสัมพันธ์และเครือข่ายที่ดีจากสอบต.ร่วมพัฒนาชายแดนใต้ให้เกิดสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยลงพื้นที่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9บ้านแม่วาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเพื่อติดตามการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์โอรังอัสลีพร้อมกับพบปะเยี่ยมเยือนและก็รับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนโดยมีหน่วยงานภาครัฐผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการการทำงานโดยการลงพื้นที่ครั้งนี้มุ่งขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในหลายด้านทั้งที่อยู่อาศัยที่ทำกินการเท่าถึงสิทธิ์และสวัสดิการการศึกษาและทะเบียนราษฎรเพื่อให้พี่น้องโอรังอัสรี
1: เข้าถึงสิทธิและสวัสดิการของรัฐและการได้รับสถานะความเป็นพลเมืองไทยต่อได้มีการติดตามพื้นที่ในการเตรียมก่อสร้างบ้านพักสำหรับพี่น้องโอรังอัสรีซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ภูเขาขนาดประมาณ14ไร่ต้องเดินทางผ่านสวนยางพาราเป็นระยะทางเกือบ2กิโลเมตรโดยอยู่ระหว่างการวางแผนในการก่อสร้างบ้านประมาณ10หลังคาเรือนทั้งนี้ฝ่ายทหารจะสนับสนุนการปรับปรุงและการเตรียมพื้นที่สำหรับด้านการศึกษาหน่วยงานในพื้นที่ได้ร่วมกันในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนโอรังอัสลีโดยปัจจุบันมีเด็กในวัยเรียนประมาณ20คนและอยู่ระหว่างการปรับแผนในการจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับภารกิจของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อให้เด็กได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง
0: ส่วนด้านทะเบียนราษฎรค่ะปัจจุบันมีพี่น้องโอรังอัสลีได้รับบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว51รายแบ่งเป็นชาย23รายและหญิง28รายขณะที่มีผู้ไม่ประสงค์ขอเพิ่มชื่อในทะเบียนราษฎร5รายผู้ที่ยังไม่ถึงเกณฑ์จัดทำบัตร13รายและผู้แสดงความประสงค์ขอจัดทำบัตรเพิ่มอีก10รายซึ่งฝ่ายปกครองและผู้นำท้องที่อยู่ระหว่างประสานและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการต่างๆของรัฐได้อย่างเต็มที่
1: ทั้งนี้สปต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องโอรันอัสลีมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมพร้อมรวบรวมผลการดำเนินงานเพื่อถวายรายงานต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสต่อไปค่ะค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายนะคะในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะไปติดตามบรรยากาศกันได้ในช่วงไทยช่วยไทย

0: มาติดตามบรรยากาศในโค้งสุดท้ายในโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันนะคะโค้งสุดท้ายค่ะไทยช่วยไทยพลัสคึกคักนะคะชวนชิมลูกชิ้นเนื้อแท้พลังมุสลิมไม้ละ10 บาทอร่อยคุ้มนะคะ2 ต่อที่ตลาดเอเชียทิกยะลาค่ะบรรยากาศการพลังมุสลิมลูกชิ้นฮาลาลคุณภาพดีแป้งน้อยเนื้อเน้นเต็มคำในราคาสบายกระเป๋าเพียงไม้ละ10 บาทเท่านั้นซึ่งมีให้เลือกทั้งลูกชิ้นเนื้อและลูกชิ้นเอ็นเสิร์ฟคู่กับน้ำจิ้มรสเด็ดผักกะหล่ำปลีและพริกสดนอกจากนี้ทางร้านยังมีเมนูทานเล่นอื่นๆเช่นไส้กรอกและยำลูกชิ้นรสแซ่บให้บริการอีกด้วยนะคะซึ่งนอกจากจะจำหน่ายในราคาประหยัดแล้วลูกค้ายังสามารถสแกนจ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วยลดรายจ่ายได้ถึง2 ต่อค่ะ
1: เป็นอย่างดีโครงการนี้มีประโยชน์ต่อทั้ง2 ฝ่ายช่วยลดรายจ่ายให้กับเดือน2569นี้ด้วยเหลือหนุนร้านค้าท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการค่ะในช่วงนี้ค่ะจะพาคุณสุภาวดีนะคะไปชมกับทัชมาฮาลเมืองไทยอีกแห่งหนึ่งนะคะที่อยู่ในจังหวัดสงขลาค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะไปสัมผัสกับเรื่องราวของมัสยิดกลางจังหวัดสงขลาค่ะหรือว่าทัชมาฮาลเมืองไทยที่นี่ไม่เพียงแต่เป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญที่ดึงดูดผู้คนจากทั่วโลกให้เดินทางมาสัมผัสความงดงามและแรงศรัทธาที่ตั้งตระหง่านอยู่ใจกลางเมืองหาดใหญ่
2: ทัชมาฮาลเนี่ยนะครับกับมัสยิดเนี่ยมันต่างกันมัสยิดเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแต่ทัชมาฮาลเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยเฉพาะคำว่ามัสยิดเนี่ยประกอบศาสนกิจเหมือนกับมัสยิดทั่วไปนะครับละหมาดวันละ5 เวลาแล้วก็วันศุกร์เราก็ละหมาดยุมอัตซึ่งมีพี่น้องมาใช้บริการในการละหมาดยุมอัตเนี่ยนะครับประมาณสัก500 คนนะครับต่อวันศุกร์นะครับจะมีพี่น้องจากประเทศมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียที่มาท่องเที่ยวนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมาที่นี่มีคนจากประเทศอาหรับซาอุดีอาระเบียก็มาดูประจำจังหวัดอยู่ทุกจังหวัดแต่สงขลาไม่มีในขณะนั้นนะครับท่านให้มีการสร้างมัสยิดกลางประจำจังหวัดเป็นจังหวัดที่5จึงได้ประสบผลสำเร็จดังที่เห็นมีมัสยิดคำว่ามัสยิดจะเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเหมือนที่เรานั่งอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ข้างล่างชั้น2เนี่ยนะครับขอให้เป็นศูนย์ประสานงานกิจการศาสนาอิสลามภาคใต้นอกจากนั้นเนี่ยสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอนาคตนี่คือเจตนารมณ์สั้นๆ

พูดถึงคำว่านักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะครับพี่น้องมุสลิมที่มาจากไม่ใช่มุสลิมด้วยมาเลเซียชาวมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียบรูไนด้วยและก็รวมทั้งเดี๋ยวนี้มาจากประเทศจีนเกาหลีก็มีนะครับมาถ่ายภาพมาเยี่ยมชมมัสยิดกลางแต่ว่านักท่องเที่ยวเหล่านั้นเมื่อมาเที่ยวเยี่ยมชมมัสยิดกลางแล้วพักที่ไหนกินอาหารที่ไหนนะครับเที่ยวชมอะไรที่ไหนจับจ่ายใช้สอยหาดใหญ่ในตัวเมืองสงขลาหรือเวลานี้นะครับออกมาอยู่ตามชนบทต่างๆเนี่ยเป็นโฮมสเตย์เนี่ยมากมายก่ายกองเราได้ทั้งมัสยิดที่สวยงามเป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจแล้วเป็นศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแล้วนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่คนได้มาเยี่ยมชมและสร้างรายได้ให้กับประเทศชาติเรามากมายนะครับนี่คือสิ่งที่น่าความภาคภูมิใจครับต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับผมขออนุญาตตั้งแต่ผมมาเป็นอิหม่ามเนี่ยนะครับระบบไฟฟ้าโซลาเซลล์รอบมัสยิดเนี่ยการค่ำกลางคืนเนี่ยเริ่มสว่างแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ได้อนุมัติงบประมาณไว้แล้วนะครับด้านขวามือเนี่ยอีก11ต้นก็หลังจากนี้นะครับไม่น่าจะเกิน2เดือนไฟฟ้าริมสระน้ำเนี่ยจะสว่างไสวครับพอให้พี่น้องได้มาเดินออกกำลังกาย

0: ก็ขอความเมตตาความโปรดปรานจากพระองค์อรหันตสุภานวตารานะครับให้พี่น้องที่ผู้ชมที่ชมรายการนี้อยู่นะครับได้ความเมตตาได้รับความกรุณาจากพระองค์อรหันตสุภานวตาราให้ได้ท่านทั้งหลายนั้นได้ประสบผลสำเร็จในชีวิตทั้งในโลกปัจจุบันนี้และในวันปรโลกด้วยวะบิลลาฮิตเตาฟิกวะลิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์
1: ช่วงหน้านะคะไปติดตามพลังของสตรีจังหวัดพังงาค่ะที่ได้ร่วมกันเสริมทักษะนะคะด้านการจราจรเพื่อสร้างการขับขี่ที่ปลอดภัยค่ะนอกจากนี้ภาครัฐภาคเอกชนนะคะได้ MOU กันในการใช้ท่าเรือเกาะเต่าในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศนะคะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวและประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: น้ำมาแล้วครับทีวีขึ้นโต๊ะตู้เย็นขึ้นอิฐโซฟายกไม่ทันแต่เดี๋ยวก่อนนะครับบ้านเรามีประกันอัคคีภัยอยู่แล้วน้ำท่วมแบบนี้ประกันจะช่วยไหม
1: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Insured ประกันภัยวลคำหลายคนได้ยินคำว่าประกันอัคคีภัยก็คิดทันทีว่าคงคุ้มครองแค่ไฟไหม
2: ้แต่จริงๆแล้วกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองหลักมากกว่านั้นครับ
1: ทั้งไฟไหม้ระเบิดฟ้าผ่าภัยจากยานพาหนะภัยจากอากาศยานและภัยเนื่องจากน้ำนอกจากนั้นกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัยมีความคุ้มครองภัยธรรมชาติพื้นฐานอยู่4ภัยได้แก
2: ่ลมพายุน้ำท่วมแผ่นดินไหวและลูกเห็บโดยทั้ง4ภัยนี้มีวงเงินความคุ้มครองมาตรฐานรวมกันไม่เกิน 20,000 บาทต่อปี
3: บ้านของเราแพงอ่ะแต่วงเงินภัยธรรมชาติมีแค่ 20,000 บาทมันไม่พอ
1: ถ้ามองว่าไม่เพียงพอเราสามารถสอบถามบริษัทประกันภัยเพื่อขอซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมให้ความคุ้มครองเหมาะกับความเสี่ยงของเรามากที่สุด
2: เพราะฉะนั้นลองหยิบกรมธรรม์ขึ้นมาเช็คสักนิดว่าบ้านเรามีกรมธรรม์อะไรและให้ความคุ้มครองอะไรบ้าง
1: คุ้มครองน้ำท่วมหรือไม่คุ้มครองแผ่นดินไหวหรือไม่และวงเงินที่มีพอหรือเปล่าเพราะภัยธรรมชาติเราอาจห้ามไม่ได้
2: แต่เรื่องความพร้อมเราเลือกได้ครับ
1: อย่าลืมติดตามทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานคปภ.ที่ OIC Thailand เพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ

0: ในช่วงที่2กับข่าวเด่นประเด็นใต้นะคะไปกันที่จังหวัดพังงาค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะได้เปิดพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยรุ่นที่3เสริมทักษะจราจรสร้างวินัยสู่ครอบครัวและชุมชนค่ะที่โรงแรมบ่อแสนวิลล่าอำเภอทับปุดจังหวัดพังงานายไพรัชเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในการเปิดโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยร่วมสร้างวินัยจราจรสู่ชุมชนพังงาประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่3โดยมีนายกิติพงษ์มณีศรีในอำเภอทับปุดนางสาวพัฒนันสมใจประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดพังงาพร้อมด้วยกลุ่มสตรีจากอำเภอทับปุดเข้าร่วมผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าอุบัติเหตุทางถนนในชุมชนส่วนหนึ่งเกิดจากการขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดและขาดความรู้ด้านกฎหมายจราจรรวมถึงความประมาทซึ่งนำไปสู่ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินการอบรมครั้งนี้จึงมุ่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายจราจรเพิ่มทักษะในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการขับขี่ให้เหมาะสมพร้อมเน้นบทบาทของพลังสตรีในฐานะกำลังสำคัญของครอบครัวและชุมชนสามารถนำความรู้ไปถ่ายทอดแก่ลูกหลานสมาชิกในครอบครัวและคนในชุมชนเพื่อร่วมสร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนค่ะ
1: ด้านนายสมเกียรติจงเจริญค่ะขนส่งจังหวัดพังงาได้กล่าวว่าสำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาได้ให้ความสำคัญเรื่องของการสร้างความปลอดภัยทางถนนจึงจัดอบรมในประเด็นสำคัญทั้งวัฒนธรรมความปลอดภัยกฎหมายจราจรทักษะการใช้รถใช้ถนนการประกันภัยภาคบังคับและภาคสมัครใจรวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บสำหรับโครงการพลังสตรีขับขี่ปลอดภัยดำเนินการมาแล้ว2รุ่นได้แก่กลุ่มสตรีอำเภอตะกั่วทุ่ง200คนและอำเภอเมืองพังงา200คนส่วนรุ่นที่3จัดขึ้นที่อำเภอทับปุดมีสตรีเข้าร่วม100คนมุ่งขยายเครือข่ายความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนนจากครอบครัวสู่ชุมชนและร่วมสร้างวินัยจราจรอย่างยั่งยืนค่ะมาที่เรื่องของ MOU ใช้ท่าเรือเกาะเต่านะคะเพื่อที่จะลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศค่ะเขตสุขภาพที่11ค่ะเปิดตัวความร่วมมือครั้งสำคัญนะคะกับลงนาม MOU ใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินที่อ่าวแม่หาดเกาะเต่าเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตและยกระดับการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เกาะห่างไกลที่โรงแรมนิพาการ์เด้นอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานเขตสุขภาพที่11จัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ในเรื่องของการใช้พื้นที่บริเวณท่าเทียบเรือในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินระหว่างโรงพยาบาลเกาะเต่าสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโดยมีนายแพทย์ธนรัตน์ผลิตพัฒน์ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขกับบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์เวนเจอร์จำกัดวิสาหกิจเพื่อสังคมโดยนายสุเมธสุทธภักติกรรมการผู้รับมอบอำนาจโดยมีนายกล้าณรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายแพทย์ธนิษฐ์เสริมแก้วสาธารณสุขนิเทศและนายแพทย์อนุทองแดงนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมเป็นสักขีพยานในพิธี
0: ความร่วมมือในครั้งนี้เกิดขึ้นเพื่อแก้ปัญหาข้อจำกัดในการส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตจากเกาะเต่าซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลและต้องเดินทางทางน้ำเป็นหลักโดยบริษัทได้มีการเปิดพื้นที่ท่าเทียบเรือณชายหาดอ่าวแม่หาดร่วมกับกลุ่มบริษัทบุญสิริเรือเร็วจำกัดสนับสนุนให้โรงพยาบาลเกาะเต่าใช้พื้นที่ท่าเทียบเรืออ่าวแม่หาดเป็นจุดลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลแม่ข่ายได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้นทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะได้ร่วมกันบันทึกสถิติข้อมูลการใช้งานเป็นประจำทุกปีเพื่อนำไปวางแผนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งผู้ป่วยฉุกเฉินในระยะยาวนับเป็นก้าวสำคัญของการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อสร้างหลักประกันความปลอดภัยด้านสุขภาพให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคใต้ตอนบนอย่างยั่งยืนค่ะ
2: สิริเรือเร็วเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ดูแลท่าเรือในการที่จะช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆในการที่หน่วยงานราชการที่จะเข้ามานะครับภารกิจตรงนี้มันเป็นหลักส่วนกิจการของบุญสิริเร็วๆเนี่ยก็

0: ปลอดภัยยิ่งขึ้นและก็การขนส่งปลอดภัยขึ้นสำหรับการลำเลียงผู้ป่วย
1: ป่วยวิกฤตของเราก็คือหรือเร่งด่วนของเราก็จะเรียกเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับผมซึ่งการ MOU นี้ก็ทำให้การส่งต่อผู้ป่วยทางเฮลิคอปเตอร์สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้น
2: คือจริงๆแล้วสาธารณสุขนี่เป็นเรื่องของคนทุกคนนะมันทำให้คนทุกคนเนี่ยสามารถที่มีสุขภาพที่ดีถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวเราก็รู้สึกถ้าเราไปไหนเนี่ยถ้าเกิดเรามั่นใจว่าที่นั่นมีความปลอดภัยเราจะกล้าไปเที่ยวแล้วในขณะเดียวกันถ้าเราเป็นชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเราเจ็บป่วยกระทันหันขึ้นมาเนี่ยนะแล้วจำเป็นจะต้องได้รับการดูแลที่รวดเร็วเนี่ยเราก็สามารถที่จะได้รับการดูแลที่เหมาะสมในเวลาที่เหมาะสมด้วย
3: ช่วงนี้นะคะไปติดตามในส่วนของการฝึกเข้มรับมือเหตุฉุกเฉินของโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรนะคะเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยค่ะโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรได้ฝึกเข้มรับมือเหตุฉุกเฉินเสริมทักษะครูบุคลากรและนักเรียนเพื่อเป็นการยกระดับมาตรการความปลอดภัยสร้างความพร้อมในการรับมือทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบค่ะที่โรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรจัดโครงการความปลอดภัยในสถานศึกษาประจำปีการศึกษา2569เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินให้แก่ครูบุคลากรและนักเรียนโดยมีนายทรงยศรานดอนผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนอบจ.สงขลาพิทยานุสรณ์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรเป็นประธานในพิธีเปิดณโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรตำบลเกาะแต้วอำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะ
4: การฝึกครั้งนี้ค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากทีมวิทยากรสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลานำโดยพันตำรวจโทภูวดลพลเดชและดาบตรีกฤษรานัทเอียดรักพร้อมคณะร่วมถ่ายทอดความรู้และฝึกปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการประเมินและควบคุมสถานการณ์เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินการรับมือบุคคลคุ้มคลั่งหรือผู้ที่มีอาการทางจิตการสื่อสารและเจรจาเบื้องต้นรวมถึงการใช้อุปกรณ์ระงับเหตุและอุปกรณ์ป้องกันตัวอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
3: บรรยากาศการฝึกเป็นไปอย่างเข้มข้นโดยมีการจำลองสถานการณ์วิกฤตภายในโรงเรียนเพื่อให้ครูบุคลากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ฝึกปฏิบัติร่วมกันตั้งแต่ขั้นตอนการรับแจ้งเหตุการประเมินความเสี่ยงการจัดการพื้นที่การประสานงานตลอดจนการเข้าควบคุมสถานการณ์ช่วยให้ผู้เข้าร่วมเกิดความคุ้นเคยกับขั้นตอนการปฏิบัติและสามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญเหตุจริง
4: ภายหลังการฝึกค่ะได้มีการประชุมสรุปผลและประเมินการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อทบทวนขั้นตอนการดำเนินงานวิเคราะห์จุดแข็งและข้อที่ควรปรับปรุงรวมทั้งกำหนดแนวทางพัฒนาระบบการจัดการเหตุฉุกเฉินของสถานศึกษาให้มีความชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะกลับมาที่หาดใหญ่นะคะกับการซ้อมแผนอพยพหนีไฟค่ะห้างท้องถิ่นหาดใหญ่จำลองสถานการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างฝึกพนักงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับมือเหตุฉุกเฉินสร้างความพร้อมและความมั่นใจด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการนี่คือภาพของการฝึกซ้อมนะแผนป้องกันและระงับอาคีภัยประจำปี2569ของห้างสรรพสินค้าโรบินสันหาดใหญ่โดยมีเสียงสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นกลางห้างสรรพสินค้าพนักงานจะเร่งแจ้งเหตุและนำลูกค้าออกจากพื้นที่ตามเส้นทางหนีไฟขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเป็นระบบหลังมีการจำลองเหตุการณ์เกิดเพลิงไหม้ภายในห้างสรรพสินค้าซึ่งจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อที่จะทดสอบความพร้อมของพนักงานรวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงระหว่างการฝึกซ้อมพนักงานแต่ละส่วนปฏิบัติตามแผนที่กำหนดตั้งแต่การแจ้งเหตุการเข้าตรวจสอบพื้นที่การใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้นตลอดจนการนำลูกค้าและพนักงานอพยพออกจากอาคารไปยังจุดรวมพลอย่างปลอดภัยพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและตรวจสอบจำนวนผู้ที่อยู่ภายในพื้นที่
3: ขณะเดียวกันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมฝึกซ้อมและมีการบูรณาการการทำงานร่วมกันนำโดยพันตำรวจโทอาดินันท์วงหมัดทองรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสภ.หาดใหญ่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครหาดใหญ่รถกู้ชีพกู้ภัย จากมูลนิธิมิตรภาพสามัคคีท่งเซซิ่งตึงหัดใหญ่รวมถึงทีมไฟแมนร่วมในการปฏิบัติการตามแผนทั้งการควบคุมพื้นที่ระงับเหตุเพลิงไหม้และการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุนางสาวปริศนาเทวกุลผู้จัดการสาขาโรบินสันหัดใหญ่เปิดเผยว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้

0: มุ่งให้พนักงานของห้างและร้านค้าต่างๆภายในพื้นที่ได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของตัวเองอย่างชัดเจนโดยเฉพาะการช่วยเหลือลูกค้าในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินการนำประชาชนออกจากพื้นที่รวมถึงการประสานเจ้าหน้าที่กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและปลอดภัยที่สุดเมื่อเกิดเหตุจริงค่ะ
1: มีความสำคัญนะคะเนื่องจากว่าโรบินสันนะคะเป็นองค์กรใหญ่แล้วก็ในห้างสรรพสินค้าเองอ่ะเราจะมีไม่ว่าจะเป็นท็อปซูเปอร์สปอร์ตโพรบายแล้วก็ B2S ค่ะรวมถึงจำนวนพนักงานที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็จำนวนลูกค้าไม่ว่าจะเป็นกลุ่มลูกค้าโลคอลกับนักท่องเที่ยวค่ะที่มาช้อปปิ้งที่โรบินสันสาขาใหญ่เป็นจำนวนมากนะคะเราก็เลยต้องเตรียมความพร้อมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินค่ะให้พนักงานได้เรียนรู้ค่ะจัดทำแผนก็คือมีเตรียมทางหนีไฟนะคะแล้วก็จุดรวมพลกับกองอำนวยการต่างๆพร้อมทั้งให้พนักงานอ่ะได้เรียนรู้เรื่องถังดับเพลิงค่ะพร้อมใช้จริงค่ะแล้วก็ในแต่ละปีค่ะเราก็มีการซ้อมอพยพถึง2ครั้งนะคะตามนโยบายของบริษัทแล้วก็ของรัฐบาลด้วยค่ะเพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีประสิทธิภาพในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได้อย่างถูกต้องแล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะ
2: ขณะที่นางสาวพชนาถนาคนฤมิตค่ะผู้จัดการท็อปสาขาโรบินสันหาดใหญ่ก็กล่าวว่าการซ้อมแผนอย่างต่อเนื่องทำให้พนักงานทราบถึงช่องทางการอพยพจุดรวมพลและวิธีการดูแลลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจะช่วยให้สามารถนำลูกค้าออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยและทั่วถึงเพราะปัจจุบันมีลูกค้าจำนวนมากเข้ามาใช้บริการซึ่งก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนักท่องเที่ยวว่าสามารถเข้ามาใช้บริการได้อย่างปลอดภัยค่ะ
3: เพราะว่าการซักซ้อมเนี่ยทำให้พนักของเราทราบว่าเรามีช่องทางไหนที่จะเกิดเหตุแล้วเราต้องออกทางไหนแล้วก็ช่วยดูแลลูกค้าในกรณีลูกค้ากำลังช้อปปิ้งอยู่เราจะเชิญลูกค้าออกทางด้านไหนแล้วก็ลูกค้าต้องไปรวมจุดไหนแล้วก็ต้องดูแลลูกค้ายังไงแล้วก็ประสานกับศูนย์ในกรณีที่ลูกค้าเกิดจะบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะดูแลลูกค้าได้อย่างทันทีแล้วก็ทั่วถึงค่ะในส่วนของทางโรบินสันแล้วก็ในวิวต่างๆในเครือของเซ็นทรัลนะคะเรายินดีแล้วก็พร้อมที่จะดูแลลูกค้าทุกท่านไม่ว่าจะเกิดเหตุใดๆก็ตามมั่นใจได้เลยค่ะว่ามาช้อปปิ้งที่เราปลอดภัยแน่นอนค่ะ
0: มาในส่วนของการเตรียมแผนนะคะในการบริหารจัดการน้ำรับมือในช่วงฤดูฝนในปี2569ของเขื่อนบางลางค่ะเขื่อนบางลางได้เตรียมแผนในการบริหารจัดการน้ำรับมือฤดูฝนปี2569มั่นใจปริมาณน้ำในอ่างอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยพร้อมรักษาสมดุลการกักเก็บเพื่อความมั่นคงด้านน้ำตลอดปีค่ะเขื่อนบางลางยะลาเดินหน้าในมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือฤดูฝนปี2569โดยยึดตามข้อกำหนดและมติของคณะกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางพร้อมเปิดเผยสถานการณ์น้ำปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ปกติมีปริมาณน้ำกักเก็บร้อยละ 54.2 รองรับน้ำใหม่ได้อีกกว่า660ล้านลูกบาศก์เมตรนายพิพัฒน์เจษฎานนท์หัวหน้ากองโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลางเปิดเผยว่าคณะกรรมการได้มีการกำหนดกรอบการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้โดยรักษาระดับปริมาณน้ำกักเก็บให้อยู่ในช่วงต่ำสุดที่750ล้านลูกบาศก์เมตรและสูงสุดไม่เกิน850ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการหน่วงน้ำและพื้นที่รองรับน้ำหลาก
2: สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไปค่ะจะพิจารณาปรับแผนการระบายน้ำตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเป็นสำคัญหากคาดเกณฑ์ว่ามีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนจำนวนมากคณะกรรมการจะพิจารณาเพิ่มอัตราการระบายน้ำอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับรองรับน้ำหลากในทางกลับกันนะคะหากคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำไหลเข้าน้อยจะปรับลดการระบายน้ำลงค่ะเพื่อที่จะสงวนน้ำกักเก็บไว้ใช้สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรในช่วงฤดูหน้าแล้งทั้งนี้สถานการณ์ล่าสุดณวันที่7กันยายน2569เขื่อนบางลางมีปริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่788.63 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า600ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อช่วยลดความกังวลนะคะด้านของปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงหน้าแล้งถัดไปค่ะ
0: สำหรับประชาชนและหน่วยงานที่สนใจสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำของเขื่อนบางลางแบบ iwater.egat.co.th นะคะหรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน egat once บนสมาร์ทโฟนได้ทั้ง Android และ iOS ค่ะ
2: ยังอยู่ที่

0: จังหวัดยะลานะคะกับการวางระบบรับมือน้ำของตำบลยุโปค่ะจังหวัดยะลานะคะเร่งวางระบบรับมือน้ำถอดบทเรียนสถานการณ์ตำบลยุโปเน้นบริหารจัดการตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมกำหนดจุดแจ้งเตือนและแผนอพยพประชาชนนายมูฮัมหมัดสันติพิมุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานการประชุมติดตามและวางแนวทางบริหารจัดการสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลยุโปอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาโดยมีนายวีรวัฒน์สิริกุลพิพัฒน์หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยะลานายธานินทร์บือราแงนายกเทศมนตรีตำบลยุโปพร้อมด้วยหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงโดยการประชุมครั้งนี้ค่ะเป็นการบูรณาการข้อมูลและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเป็นระบบโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในตำบลยุโปซึ่งจำเป็นต้องอาศัยบริหารจัดการน้ำแบบเชื่อมโยงตลอดทั้งเส้นทางตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถติดตามคาดการณ์และรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้มีการเน้นย้ำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้จัดทำข้อมูลเส้นทางน้ำและจุดเสี่ยงให้มีความชัดเจนพร้อมกำหนดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ในแต่ละพื้นที่ต้องสามารถประเมินสถานการณ์ได้ว่าระดับน้ำในแต่ละช่วงมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงอย่างไรและเมื่อใดควรยกระดับการเตือนภัยรวมถึงการตัดสินใจสั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมกันนี้ยังให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์เป็นไปในทิศทางเดียวกันลดความซ้ำซ้อนโดยยึดหลักรู้เส้นทางน้ำรู้จุดเสี่ยงรู้เวลาการแจ้งเตือนและรู้แผนอพยพลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะที่จังหวัดปัตตานีนะคะก็ได้เปิดพิธีในการรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้เปิดพิธีรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนเพื่อเป็นการเสริมความปลอดภัยเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ค่ะที่กองร้อยบังคับการและบริการสารกลางจังหวัดปัตตานีนางพาติมอสดียามูผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธีเปิดการรับมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนเพื่อนำไปจัดสรรส่งต่อให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชรบในพื้นที่โดยมีปลัดจังหวัดปัตตานีประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกอำเภอคณะกรรมการรับมอบและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
0: นางพาติมอสดียามูค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าการมอบเสื้อเกราะป้องกันกระสุนในครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสอันดีในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ให้มีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยและการดูแลความสงบเรียบร้อยให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ค่ะเสื้อเกราะป้องกันกระสุนยังเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะช่วยเพิ่มความปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อชีวิตและร่างกายของเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ขอให้ผู้ที่ได้รับมอบนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนภารกิจดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
1: ทั้งนี้พิธีรับมอบเสื้อเกราะดังกล่าวดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยโดยมุ่งหวังให้กำลังพลชรบซึ่งเป็นกำลังสำคัญในฐานะระดับฐานรากมีความพร้อมและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปัตตานีต่อไปค่ะ
0: มาถึงที่จังหวัดภูเก็ตนะคะกับเรื่องของการปรับระบบวีซ่านักเรียนต่างชาติค่ะเพื่อแก้ปัญหาโอเวอร์สเตย์จังหวัดภูเก็ตเร่งปรับระบบรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนต่างชาติแก้ปัญหาโอเวอร์สเตย์ยกระดับการทำงานให้รวดเร็วและเป็นระบบที่ห้องประชุมจันพันวาสารการจังหวัดภูเก็ตนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตมอบหมายให้นายรอมฎอนฮะยีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการกระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างชาติให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตครั้งที่1/2569เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีประสิทธิภาพที่ประชุมมีการรับทราบข้อเสนอของสมาคมโรงเรียนเอกชนนอกระบบภูเก็ตเกี่ยวกับกระบวนการรับนักเรียนชาวต่างประเทศเข้าเรียนรวมถึงเอกสารประกอบการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant ED และการลงอนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรโดยมีข้อเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพด้านของอัตรากำลังและบุคลากรรวมถึงจัดช่องทางประสานงานกรณีเร่งด่วนและมีกลไกติดตามแก้ไขปัญหาร่วมกัน

0: นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบรายงานข้อเท็จจริงและผลการพิจารณาข้อเสนอของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตรวมถึงปัญหาโอเวอร์สเตย์ที่เกิดจากการลาออกของเจ้าหน้าที่พร้อมกัน2คนโดยไม่แจ้งล่วงหน้าพร้อมรับทราบคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่9040/2569ลงวันที่1กันยายน2569เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อศึกษาและออกแบบระบบการดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของจังหวัดภูเก็ตสำหรับแนวทางสำคัญในการพัฒนาระบบที่ประชุมได้มีการพิจารณาในการนำเครื่องมือมาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพได้แก่ Workflow Digital Submission Checklist StatusTracking และแดชบอร์ดรวมถึงระบบแจ้งเตือนกรณีเอกสารไม่ครบการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลและแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันและลดปัญหาในกระบวนการดำเนินงาน
1: การประชุมค่ะมีนางสาวพรรณนาพรหมวิเชียรศึกษาธิการจังหวัดภูนันจันเพชรสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ตนายสรายุทธมันลำจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรวมการพิจารณาแนวทางพัฒนากระบวนการรับรองเอกสารวีซ่านักเรียนชาวต่างประเทศให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ยังอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งค่ะได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะคะในการเยี่ยมชมค่ะประติมากรรมรายา Underwater Art Museum ค่ะที่โรงแรมที่โรงงานนะคะบัวปูนปั้นและเสาโรมัน GRC ตำบลปากครอกอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตดร.ปิ่นศักดิ์สุรสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการปั้นงานประติมากรรมใต้สมุทรอย่างใกล้ชิดในโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรรายา Underwater Art Museum ซึ่งถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งแรกในทวีปเอเชียและเป็นแห่งที่3ของโลกต่อจากประเทศออสเตรเลียและประเทศเม็กซิโกโดยโครงการนี้ถือเป็นนิมิตใหม่ของการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่จะช่วยในการยกระดับศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสู่การเป็นเมืองศิลปะระดับโลกเพื่อเป็นการดึงดูดกลุ่มนักดำน้ำลึกและนักท่องเที่ยวคุณภาพจากทั่วโลกซึ่งจะช่วยในการกระจายรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ดร.ปิ่นศักดิ์อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้เปิดเผยนะคะว่าโครงการนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเลไทยได้อย่างยั่งยืนเนื่องจากปัจจุบันค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาดำน้ำบริเวณแนวปะการังธรรมชาติจำนวนมากจนเกิดความเสียหายค่ะการสร้างแหล่งดำน้ำแห่งใหม่ที่มีความพิเศษเช่นนี้จึงเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระและลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมต่อแนวปะการังธรรมชาติได้เป็นอย่างดีอีกทั้งยังช่วยสร้างชื่อเสียงและสร้างจุดดึงดูดการท่องเที่ยวทางทะเลแห่งใหม่โดยในเรื่องราวของงานประติมากรรมชุดนี้มีความสมบูรณ์และน่าสนใจมากเหมาะสำหรับการลงไปท่องเที่ยวและเรียนรู้ส่วนในมิติทางด้านของวิศวกรรมทางทีมงานกำลังเร่งพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้เหมาะสมกับสภาพท้องทะเลและกระแสน้ำบริเวณเกาะรายามากที่สุด
0: สำหรับงานศิลป์ใต้สมุทรชุดนี้ได้ถ่ายทอดเรื่องราวจากวรรณคดีไทยเรื่องรามเกียรติ์ตอนจองถนนซึ่งเป็นเหตุการณ์สำคัญในการถมหินสร้างสะพานข้ามทะเลโดยประกอบด้วยประติมากรรมขนาดใหญ่ได้แก่รูปปั้นทศกัณฐ์สูง6เมตรกว้าง8เมตรรูปปั้นพระรามสูง 5.50 เมตรบนซุ้มประตูสูงไม่เกิน6เมตรรูปปั้นสุพรรณมัจฉาสูง 4.50 เมตรและรูปปั้นก้อนถนนโดยทุกชิ้นงานได้รับการออกแบบและคัดสรรวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สามารถรองรับการเกาะฝังของตัวอ่อนประการังและกลายเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลในอนาคตค่ะ
1: ทั้งนี้ความคืบหน้าของโครงการประติมากรรมทั้งหมดค่ะคาดว่าจะดำเนินการปั้นแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในเดือนกันยายน2569นี้และมีกำหนดการที่จะลงไปติดตั้งใต้ท้องทะเลบริเวณหมู่เกาะชาจังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการภายในต้นปี2570หลังจากหมดฤดูมรสุมของภาคใต้โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะยังคงติดตามและทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้พิพิธภัณฑ์ศิลป์ใต้สมุทรแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นแลนด์มาร์คทางการท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ช่วยลดความหนาแน่นของจุดเดิมจุดดำน้ำเดิม

0: แต่ยังเป็นแบบอย่างของการบูรณาการระหว่างงานศิลปะวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างสมบูรณ์ค่ะ
1: โครงการนี้จะทำให้เราเนี่ยฮะมีแหล่งน้ำที่พิเศษที่จะสามารถแบ่งเบาผลกระทบจากการท่องเที่ยวดำน้ำต่อการธรรมชาติได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการนี้ไม่ใช่แค่จะสร้างชื่อเสียงสร้างจุดดึงดูดของการท่องเที่ยวทางทะเลเท่านั้นนะครับแต่ยังเป็นการลดภาระของแนวปะการังธรรมชาติที่จะต้องได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยครับในเรื่องของทางสตอรี่หรือว่าเรื่องราวนะครับของตัวประติมากรรมที่จะลงไปนำเสนอผมว่ามีความสมบูรณ์แล้วก็น่าสนใจมากนะครับเราก็อยากให้มีกิจกรรมนี้ลงไปเร็วๆเราจะได้สามารถลงไปดูแล้วก็ไปเรียนรู้เรื่องของประติมากรรมใต้ทะเลคราวนี้ในเรื่องของตรงวิศวกรรมครับผมก็เชื่อว่าตอนนี้ทั้งทีมงานก็กำลังจะดูให้รอบคอบให้เหมาะสมกับเรื่องของกระแสน้ำแล้วก็เรื่องของสภาพท้องทะเลในบริเวณเกาะราชาอยู่ครับ
2: ปิดท้ายกันที่จังหวัดสงขลานะคะกรมการพัฒนาชุมชนค่ะได้มีการปักหมุดจังหวัดสงขลานะคะในการเปิดเวทีประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สรุปรุ่นใหม่อย่างดีไซเนอร์ค่ะระดับภาคใต้สานต่อแนวพระดำริต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่การสร้างงานสร้างรายได้และเวทีระดับประเทศค่ะวันนี้ที่ห้องรัศมีแกรนชั้น2โรงแรมต้นอ้อยแกรนอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานายสยามสิริมงคลอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569อย่างดีไซเนอร์2026ระดับภูมิภาคภาคใต้ประจำปี2569โดยมีนายรัชศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชนประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสงขลาคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชนและผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมค่ะ
0: กรมการพัฒนาชุมชนค่ะกับเครื่องโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2563เพื่อส่งเสริมผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยก้าวสู่สากลและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ช่างทอผ้าผู้ผลิตผู้ประกอบการและครอบครัวในชุมชนอย่างยั่งยืนสำหรับปีงบประมาณ2569กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดโครงการนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569เพื่อพัฒนาผู้ผลิตและผู้ประกอบการโอท็อปประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายให้ก้าวสู่การเป็นนักออกแบบผ้าไทยเพิ่มช่องทางการตลาดตลอดจนประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่19มิถุนายนจนถึง9สิงหาคม2569มีผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วน652รายและผ่านการประกวดรอบคัดเลือกจำนวน88รายเมื่อวันที่5สิงหาคม2569ก่อนจะเข้าสู่การประกวดระดับภูมิภาคใน4ภูมิภาค
2: ในส่วนของภาคใต้มีผู้สมัครเข้าประกวดทั้งสิ้น85รายและผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบระดับภาคจำนวน15รายซึ่งจะรวมกันในการประชันผลงานในเวทีวันนี้นะคะเพื่อเป็นการคัดเลือกเข้าสู่การแข่งขันในระดับประเทศต่อไปสำหรับการประกวดนักออกแบบผ้าไทยใส่ให้สนุกรุ่นใหม่2569อย่างดีไซเนอร์2026ระดับภูมิภาคภาคใต้ในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้นำองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาผ้าไทยให้มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ตลาดและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนก่อนก้าวสู่เวทีระดับประเทศต่อไปค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวเด่นประเด็นใต้ประจำวันนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ได้ติดตามรับชมวันนี้เราทั้งสองคนและทีมงานลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ี๋ยวมาช่วยจุดให้ไหมอ่ะ
1: ไม่จุดเลยแจ็คดอกดีกว่าก
2: ลับบ้านกันนะครับ
1: มาจะไปรถไฟฟ้าบ้าบ้
3: าว่าตั้งใจจะหยุดสร้างควันทุกชนิดเพื่อลดฝุ่น PM 2.5 รวมพลังเพื่อคนไทยหายใจได้เต็มปอด

เลหมอกสวยงามแบบนี้ไม่ต้องเดินทางไปชมถึงภาคเหนือแค่เดินทางมาที่อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาก็จะได้พบกับลมหนาวและภาพความสวยงามทางธรรมชาติทะเลหมอกภูตาจอม่านหมอกเมืองใต้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ

อำเภอกระปงขุมทรัพย์สีเขียวมรดกทางธรรมชาติของจังหวัดพังงาเมืองสวยในหุบเขาปกคลุมด้วยสายหมอกยามเช้าเป็นแหล่งต้นน้ำและขุนเขาซับซ้อนที่อบล้อมสวนผลไม้โบราณของชุมชนเอาไว้เมื่อสายฝนพัดมาถึงเวลาแห่งความอร่อยที่ทุกคนรอคอยพบกับพี่สุดแห่งราชินีและราชาผลไม้จากสวนคุณภาพอำเภอกระปงจังหวัดพังงามังคุดทิพย์พังงาหวานอมเปรี้ยวและทุเรียนสาลิกาหอมหวานมันเมล็ดลีบอัตลักษณ์ที่ใครได้ลองก็ต้องติดใจกรีนซีซั่นมาเยือนคือฤดูการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสัมผัสวิถีชาวสวนทานผลไม้สดๆจากต้นในบรรยากาศสุดฟินท่ามกลางธรรมชาติพังงาซีซันนอลฟรุตปักหมุดความอร่อยแล้วรีบมาชิมผลไม้ของดีอำเภอกระปงจังหวัดพังงาค่ะ

นเสน่ห์ของฤดูผลไม้ที่นักท่องเที่ยวเฝ้ารอกระโปงไม่ได้เป็นเพียงเมืองผ่านแต่เป็นคุ้มทรัพย์ทางเกษตรกรรมของจังหวัดพังงาฟรุตซีซั่นในอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงที่โดดเด่นคือการเปิดให้ท่องเที่ยวในรูปแบบกินทุเรียนถึงสวนช่วงฤดูกาลผลไม้พฤษภาคมถึงกรกฎาคมสัมผัสรสชาติทุเรียนสาลิการาชาทุเรียนแห่งภาคใต้และมังคุดทิพย์พังงาสินค้าจีไอสร้างรายได้มหาศาลให้กับชุมชนอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งปลูกทุเรียนโบราณและผลไม้หาทานยากที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงโดยจังหวัดพังงาและททสำนักงานพังงาผลักดันให้สวนทุเรียนกว่า34แห่งกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมสวนผลไม้ด้วยค่ะ

ฤดูฝนทุกปีถือเป็นช่วงเวลาทองของคนรักทุเรียนโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกาผลไม้ GI ชื่อดังของจังหวัดพังงาเช่นเดียวกับสวนป้าละไม้อำเภอกระโปงจังหวัดพังงาปลูกทุเรียนสาลิกามา22ปีแล้วได้เปิดสวนต้อนรับนักท่องเที่ยวและนักชิมให้ได้มาสัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนสาลิกาแท้

ชาติสวนป้าละไม้ตั้งอยู่บนพื้นที่3ไร่มีลูกค้าสั่งจองทุเรียนสาลิกาเข้ามาอย่างต่อเนื่องบางส่วนเดินทางมาถึงสวนเพื่อเลือกซื้อและชิมทุเรียนสดจากต้นด้วยตนเองเนื่องจากทุเรียนสาลิกาได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติหวานมันเนื้อครีมมี่เมล็ดลีบและมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวจนกลายเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของอำเภอกะปงและจังหวัดพังงาค่ะ

0: ค่ะสวัสดีค่ะป้าละไม้นะคะจากแถวของสวนสาลิกาค่ะเดิมๆแล้วเป็นคนที่ชอบผลไม้ชอบปลูกผลไม้ทีนี้ก็มาชอบติดใจสาลิกาค่ะเริ่มปลูกเมื่อปี47ค่ะค่ะก็ประมาณ21 22มั้ยอ่ะประมาณนั้นค่ะคือมีหวานแล้วก็มันหวานก็ถ้าว่าหวานเลี่ยนมันก็ไม่ใช่หวานก็ขนาดพอดีนะแล้วก็เนื้อมันจะแห้งเม็ดจะรีบคือรวมคือมันอร่อยอ่ะค่ะค่ะกินทุเรียนอื่นกินสาลิกาและทุเรียนอื่นไม่อยากค่ะต้องเป็นสาลิกาค่ะ
1: เคล็ดลับความอร่อยทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้คือคุณภาพเพราะแต่ละปีเธอจะรอให้ผลทุเรียนหล่นจากต้นก่อนประมาณ 1-3 ลูกเพื่อเป็นสัญญาณว่าทุเรียนแก่จัดและพร้อมตัดขายวิธีดังกล่าวช่วยได้ทุเรียนที่มีรสชาติหวานมันกลิ่นหอมและเนื้อสัมผัสที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้บริโภคที่สั่งจองทุกปีค่ะสำหรับราคาจำหน่ายแบ่งตามขนาดผลค่ะราคา 150-200 บาทต่อกิโลกรัมเพิ่มมูลค่าทุเรียนพื้นบ้านสู่การท่องเที่ยวเชิงเกษตรมูลค่าสูงให้กับเกษตรกรอำเภอกระโปงจังหวัดพังงาค่ะ
0: ตอนแรกก็รอให้มันร่วงมาก่อนต้นหนึ่งสัก 3-4 ลูกอะไรประมาณนั้นค่ะแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปตัดก็บางครั้งก็ตัดใส่ถังแล้วก็โยนลงมาบางครั้งก็อยู่ที่ปลายๆหน่อยก็ตัดกับกันเกยแล้วก็มารับเอาตาข่ายรับเขาก็การดูแลก็คือดูแลในส่วนของพื้นที่ใส่ปุ๋ยแป้งกิ่งอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ดูเรื่องให้น้ำให้ปุ๋ยหว่านพวกปูนขาวอะค่ะฆ่าเชื้อในดินอะไรแบบนี้ไม่มียาที่ว่าไปพ่นอะไรไม่มีค่ะไม่มีเอาปกติเอาธรรมชาติไปเลยต้องมีใส่ปุ๋ยใส่อะไรแบบนี้ค่ะร้อนอยากให้ถ้าทุเรียนเรามีคุณภาพเราก็ต้องดูว่าทุเรียนที่ว่าเราไม่ได้คุณภาพเราอย่าเอาออกมาจำหน่ายให้กับลูกค้าค่ะคือมันส่งผลกระทบต่อส่วนรวมทั้งหมดของอำเภอกระโปงค่ะว่าอำเภอกระโปงนี้เป็นต้นกำเนิดของสาลิกาทีนี้เราอย่าให้มันเสียค่ะมันเสียคือเสียทั้งหมดเลยคือกับบุคคลส่วนที่ว่าส่วนน้อยที่ว่าเขาทุเรียนยังมาอยู่ที่เอาออกมาขายทำให้คุณภาพทุเรียนมันไม่ได้คุณภาพที่ทำให้คนที่ว่าทุเรียนคุณภาพเขาก็มีปัญหาไปด้วยค่ะการปล่อยขายไปไม่ได้ด้วย
1: การดูแลสวนสาลิกาอายุ22ปีของป้าละไม้ทำอย่างไรมาตามติดวิถีเกษตรกรในการดูแลทุเรียนสาลิกาให้ได้รสชาติหวานมันเมล็ดรีบเนื้อครีมมี่กันค่ะ

คือผาลิกาเอกลักษณ์ของเขาคือไส้ต้องเป็นสนิมใช่ไหมไส้ต้องเป็นสนิมแล้วก็เนื้อหวานมันครีมมี่และรีบทะเลอย่างโต3ปี4ปีแบบนี้ก็ไม่ขายค่ะเน้นคุณภาพค่ะรสชาติเริ่มต้นเราเริ่มปลูกได้ประมาณสัก5 6ปีมันก็เริ่มได้ผลเลยใช่ไหมพอได้ผลช่วงนั้นเราก็มาดูปีแรกที่ออกนะเราก็มาดูว่าเนื้อได้ไหมใช่ไหมเนื้อได้ไหมรสชาติเป็นยังไงเปลือกอยู่ยังไงอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือจะไม่ขายให้จะมาเทสมาเลยก่อนปีที่1ไม่ขายปีที่2ไม่ขายปีที่3อาจจะไปขายปีที่4อ่ะค่ะเราต้องดูว่ามีรสชาติดีมั้ยสีดีมั้ยเปลือกหนามั้ยไอ้ที่ช่วงปูมันเปียกมั้ยอะไรแบบนี้ค่ะปีที่5ค่ะปีที่5นี่ก็เริ่มได้

0: บอกว่าสวนที่นี่นั้นสร้างมาเริ่มทำสวนตั้งแต่ปี2547 22ปีมาแล้วนะคะที่เราปลูกสาลิกาแล้วก็เป็นสาลิกาที่รสชาติเป็นไงนะคะแม
1: ่หวานมันเครมมี่

2.5 โลอะค่ะอันนี้ที่เราเดินจับมือกันเพราะว่าตอนนี้พื้นที่สวนนั้นลื่นมากและแม่บอกว่าการ

0: เป็นเฉพาะอำเภอกระโปงที่เราสาลิกาคือดีก็คืออากาศ
1: อ
0: ากาศก็คือมันมีหมอกทั้งปีเลยหมอกลงทั้งปีอากาศดีสาลิกาท่ามกลางสายหมอก
1: สาลิกาท่ามกลางสายหมอกก็เลยรสชาติ
0: ดี
1: รสชาติดีด้วยดินที่ปลูกข้างล่างเป็นทรายข้างบนเป็นดินเหนียวแล้วก็เจอกับอากาศที่ดีที่แบบมีหมอกตลอดทั้งปีแล้วก็อากาศดีมาก

0: ค่ะแม่บอกว่าอะไรนะคะถ้าเกิดได้มาลองชิมสาลิกาที่นี่จะเป็นยังไงนะคะ
1: จะกินทุเรียนอื่นไม่ได้เลยค่ะ
0: ถ้าอยากรู้ว่าอร่อยอย่างที่แม่บอกจริงหรือเปล่านั้นต้องมาที่นี่ค่ะทุเรียนสาลิกาที่อำเภอกระโปงที่บ้านท่านาส่วนปลาละไม้นั่นเองค่ะ

0: ทศบาลตำบลท่านาอำเภอกะปงจังหวัดพังงาเป็นแหล่งต้นกำเนิดดั้งเดิมของทุเรียนสาลิกาได้ผลักดันการขายและการท่องเที่ยวผ่านการจัดงานเทศกาลประจำปีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวได้ชิมผลไม้และการพัฒนาคุณภาพทุเรียนให้ได้มาตรฐาน GI เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและรายได้สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: สวัสดีครับผมนายบัญญัติอนันตมงคลกุลนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่านาวันนี้ผมมาแนะนำสวนทุเรียนสาลิกาของป้าละไม้เพื่อให้พี่น้องประชาชนถ้ามาอำเภอกะปงถิ่นกำเนิดของทุเรียนสาลิกามันต้องที่ปักถักครับของเทศบาลตำบลท่านาเพราะต้นกำเนิดอยู่ที่ปักถักครับเมื่อก่อนมันมีเขาเรียกว่าต้นแม่ที่ว่าอยู่ที่ปักถักแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่แล้วไม่มีแล้วครับเพราะว่าได้ตายไปแล้วครับเที่ยวได้หลายสวนนะทั้งอำเภอกะปงจะมีอยู่เยอะมากครับสาลิกานี่ทั้งอำเภอกะปงเลยครับตอนนี้ครับถ้าซื้อทุเรียนสาลิกาครับผมอยากให้มาที่กะปงนะครับเพราะว่าที่ต้นกำเนิดคือกะปงและเป็นคุณภาพเราจะขายคุณภาพครับแล้วก็จะได้กินทุเรียนที่มีรสชาติที่ดีที่เป็นถิ่นกำเนิดโดยตรงเลยครับ
2: ในสวนของแม่ละไม้นะคะก็จะมีพื้นที่ประมาณ3ไร่ใช่ไหมคะแม่
3: 3ไร่
2: ซึ่งไม่ใช่มีแค่ทุเรียนสาลิกาแต่ว่ามีผลไม้อีก

0: ง
1: ลองกองมังคุดนี่คือมังคุดทิพย์พังงาของพื้นที่ของพังงาเหมือนกันใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นที่นี่บอกว่าของพังงาก็จะมีราชาผลไม้ก็คือทุเรียนสาลิกาแล้วก็มีราชินีก็คือมังคุดทิพย์พังงาใช่ไหม
0: คะ
1: เดี๋ยววันนี้นะคะเราได้รู้จักกับในส่วนของทุเรียนสาลิกาไปแล้วแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปดูในส่วนของมังคุดทิพย์พังงาด้วยนะคะก็คือแน่นอนว่ามาพังงานั้นในช่วงของกรีนซีซั่นในช่วงของฟุตซีซั่นต้องไม่พลาดผลไม้ซึ่งเป็นราชากับราชินีผลไม้ของพังงาแน่นอนเดี๋ยวเราช่วยชมสดกันต่อนะคะ
0: ไป

0: ป้าละไม้นำขวัญเดินชมสวนทุเรียนดูการเก็บทุเรียนจากต้นวันนี้สวนป้าละไม้มีคณะเดินทางมาชมสวนและเก็บผลไม้สดๆจากต้นเป็นของฝากกลับบ้านด้วยชมสวนกันสักพักป้าละไม้ก็ชวนไปชิมสาลิกาแบบพรีเมียมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอกระโปงและสวนป้าละไม้ด้วยค่ะ
1: เมื่อสักครู่นะคะนายกแล้วก็แม่นะคะพาเราลงไปดูสาลิกาที่สวนกันมาแล้วนะคะก็ได้เห็นว่าสภาพสวนเป็นยังไงนะคะแล้วก็ที่ต้นก็จะมีสาลิกาอยู่ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่บ้านแล้วนะคะแล้วก็จะมาชิมความอร่อยของสาลิกาค่ะซึ่งวันนี้เราจะมีทั้งประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะที่เดินทางมาซื้อสาลิกาของแม่นะคะจะมาเป็นสักขีพยานได้ว่าสาลิกาของแม่นั้นรสชาติดีเนื้อสวยจริงๆนะคะยังผลนี้ก็คืออายุเท่าไหร่นะคะแม่
2: อายุต้นก็ประมาณ6ปีค่ะเดี๋ยวเป็นออกลูกปีนี้
1: ออกลูกปีแรก
2: แล้วก็เราก็จะไม่ขายเพราะเราต้องมาดูเนื้อก่อนว่าปีแรกเป็นยังไงที่ว่าไม่ขายนะ
1: ค่ะ
2: คือไส้มันได้แต่ตัวนี้มัน
1: เละ
2: ๆค่ะแล้วก็สีมันก็ไม่เข้มอ่ะค่ะ
1: นี่ก็คือเป็นสาลิกาที่ไม่ได้คุณภาพที่สวนเราไม่ขายนะคะ
2: ไม่ขาย
1: ก็คือจะเห็นว่ามันเป็นสนิมก็จริงแต่ว่าสีมันไม่สวยใช่ไหมคะแม่
2: เปลือกหนา
1: เปลือกหนาเกินไปซึ่งสาลิกาไม่ต้องเปลือกบางกว่านี
2: ้ใช่
1: อันนี้ลูกที่หล่นนะคะที่ร่วงเองตามธรรมชาติโอเค
2: ค่ะ อันนี้หล่นนะนะสีมันนะ
1: นี่คือลูกที่หล่นนะคะแม่บอกว่าเนื้อมันจะนิ่มเพราะมันสุกแล้วนะคะก็จะสุกประมาณนี้สีเหลืองสีเหลืองอ่อนนะคะแต่จะเห็นไส้สนิมไม่ชัดใช่ไหมคะแม่
2: ค่ะ
1: แต่ก็คือสาลิกานะคะ
2: สาลิกามันมีบ้างค
1: ่ะอันนี้คือผลที่คืออะไรคะแม
2: ่สุกคาบลิงค่ะ
3: ฮะ
2: สุกบนต้น
1: อ๋อสุกบนต้นนะคะแล้วเราตัดเองใช่ไหมคะ
2: ค่ะตัดแล้วมันร่วงเลย
1: นี่นะคะจะเห็นว่าสีและคุณภาพของเนื้อจะไม่เหมือนกับลูกที่แบบเก็บมาปีแรกนะคะ
2: อันนี้ก็สุกอันนี้เรียนตัด
1: แต่ที่อายุหลายปีแล้วพอผลมาหลายรอบแล้ว
2: ค่ะเนื้อมันจะแห้งกว่า
1: เนื้อแห้งสีสวยค่ะทุเรียนสาลิกาค่ะสวนป้าละไม้นะคะลักษณะเด่นของทุเรียนสาลิกาเลยคืออะไรนะคะแม่บอกหน่อยค่ะ
2: ไส้สนิมค่ะ
1: ไส้สนิมนั่นแหละค่ะ
2: เนื้อค่ะสีเหลือง
1: เนื้อสีเหลือง
2: ค่ะ
1: เปลือก
2: เปลือกก็จะบางขึ้นแล้วก็เมล็ดก็รีบเนื้อสีเหลือง
1: เมล็ดรีบรสชาติเป็นไงคะ
2: รสชาติหวานมันค่ะ
1: ถ้าอยากรู้ว่าหวานมันจริงไหมเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนตรงนี้นะคะได้ชิมพร้อมกันนะคะว่าหวานมันเมล็ดรีบจริงหรือเปล่านะคะ

0: แม่หาแม่จะปอกให้หมดนี้เลยเหรอคะ
1: ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาสักลูกก่อนสักลูกก่อนหลายคนอยู่เนี่ยนี่ลูกเล็กนะนี่ลูกเล็กนะแต่ว่าเปลือกบางนะ
0: ลูกเล็กนะคะแต่ว่าจะเห็นว่าเนื้อนั้นสวยนะคะแล้วก็นี่ค่ะเป็นภูที่สวย
1: น
0: ะคะ
1: อันนี้20กว่าปี
0: ถูกนี่ต้น20กว่าปีแล้วฉะนั้นต้นนี้รสชาติดีอย่างแน่นอนนะคะ
1: แต่ว่าลูกเล็ก
0: แต่ว่าคุณภาพดีนะคะก่อนที่แม่จะปอกจนหมดโต๊ะนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนที่อยู่ที่นี่นะคะได้ชิมความอร่อยของทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็มาการันตีด้วยกันว่าทุเรียนสวนของป้าละไม้สาลิกาของอำเภอกระโปงนั้นรสชาติดีจริงๆค่ะอร่อยมากค่ะรสชาติดีจริงหวานอร่อยนะคะผิวเหลืองนะคะคิวมี่เม็ดลีบอร่อยมากๆเลยล่ะค่ะ
1: เยี่ยม

0: เป็นนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกระปงครับวันนี้มาชิมทุเรียนที่สวนป้าละไม้ครับเรียนที่นี่เป็นทุเรียนดั้งเดิมนะครับปลูกมานานแล้วครับก็รสชาติก็จะแตกต่างกว่าทุเรียนที่เพิ่งปลูกใหม่ๆสาลิกานี่เนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีมครับหอมแล้วก็หวานมันครับจะแตกต่างจากทุเรียนชนิดอื่นๆครับต้องมาลองครับเขาบอกว่าสาลิกาเป็นราชาแห่งทุเรียนไทยครับเป็นทุเรียน GI ของจังหวัดพังงาครับสาลิกาพังงาเป็นออริจินัลของสาลิกาดั้งเดิมครับยังไงผมเชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วครับถ้าอยากชิมสาลิกาต้องมาพังงากระปงครับ
1: มาจากท้ายเหมืองค่ะเป็นลูกค้าของป้าละไม้มาหลายปีแล้วนะคะทุเรียนที่นี่คุณภาพจริงๆค่ะเนื้อนุ่มอร่อยแล้วก็ทุกครั้งก็จะไม่เคยผิดหวังเลยค่ะ

มาถึงสวนก็ต้องมีของถูกไม้ดีเมืองเก่านะคะสวนทุเรียนค่ะเราสั่งไปส่งทางไปรษณีย์นะคะส่วนนี้ค่ะของถูกสดๆก็ขึ้นรถกลับบ้านได้ค่ะ

อำเภอกระโปงนะคะขึ้นชื่อในเรื่องของราชาทุเรียนนะคะโดยเฉพาะทุเรียนสาลิกานะคะซึ่งเป็นทุเรียนที่บอกว่ารสชาติดีหวานหอมอร่อยนะคะที่สำคัญนั้นเนื้อมีความสวยและเปลือกบางมากๆเพราะฉะนั้นที่นี่ก็จะมีเจ้าของสวนเกษตรกรมากมายนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะจะเห็นนี้บริเวณตรงนี้นะคะหลายสวนมากซึ่งเป็นสวนสาลิกาชื่อดังของอำเภอกระโปงนะคะมีทั้งพันธุ์ไม้ที่เป็นพันธุ์ทุเรียนสาลิกานะคะแล้วก็พันไม้จำปะดะนะคะไม้ผลต่างๆมากมายนำมาจัดแสดงที่นี่นะคะอย่างตรงนี้ค่ะเป็นผลไม้พื้นถิ่นนะคะสวนนายบ้านนะคะก็จะมีทั้งสาลิกามีทั้งมังคุดนะคะรวมทั้งผลไม้ภายในพื้นถิ่นนะคะอย่างเช่นมะไฟกานั่นเองนะคะรวมทั้งนี้ค่ะเป็นสวนป้านุชสวนลุงเปียนะคะสวนป้าภัยสวนคนพัทลุงแล้วก็สวนโกไข่รวมทั้งสวนเกษตรสวกรด้วยนะคะก็คือมีหลากหลายสวนมากมายซึ่งตรงนี้นะคะก็การันตีว่าเป็นสาลิกาสายพันธุ์แท้แล้วก็รสชาติอร่อยทุกเกษตรกรที่มาจัดงานเลยล่ะค่ะ

งานนี้บอกเลยนะคะใครที่ชื่นชอบทุเรียนสาลิการวมทั้งเป็นแฟนพันธุ์แท้ของสาลิกานั้นห้ามพลาดค่ะต้องแวะมาชิมความอร่อยของสาลิกานะคะซึ่งมีหลากหลายส่วนนะคะที่นำผลผลิตมาจำหน่ายที่นี่นะคะนอกจากนั้นนะคะภายในงานยังมีการประกวดทุเรียนเพชรกระปงด้วยนะคะซึ่งเป็นการเฟ้นหาทุเรียนพื้นบ้านนะคะสายพันธุ์ต่างๆค่ะนำมาประกวดการเพื่อหาเพชรกระปงที่รสชาติที่ดีที่สุดรวมทั้งการประกวดทุเรียนขาวนะคะทุเรียนคุณนายและก็การประกวดกล้วยเล็บมือนางรวมทั้งมังคุดชิพพังงาด้วยค่ะซึ่งถือว่ากระปงนั้นเป็นเมืองของผลไม้ยิ่งหน้าฝนแบบนี้นะคะมาเที่ยวกระปงมาเที่ยวฤดูฟู้ดซีซั่นของกระปงนะคะมาชิมผลไม้สดๆจากสวนที่สำคัญออร์แกนิกทุกสวนด้วยล่ะค่ะอำเภอกระปงจังหวัดพังงาเมืองผลไม้ขึ้นชื่อทุเรียนสาลิการาชาผลไม้เมืองพังงารสชาติหวานมันเข้มข้นกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ของแท้ต้องที่กระปงพร้อมเปิดสวนให้นักท่องเที่ยวมาฟินกินสดๆจากต้นและท่องเที่ยวสัมผัสเสน่ห์ชุมชนออนเซ็นเมืองใต้การพัฒนาผลผลิตตามมาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI เพื่อการันตีคุณภาพสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคยกระดับราคาผลผลิตสร้างมูลค่าให้กับผลไม้พื้นเมืองของชุมชนสร้างความยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยด้วยเหตุนี้ฤดูกาลผลไม้กระปงไม่ใช่แค่เรื่องของการกินแต่คือ

0: ื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: เพราะเมืองไทยน่ารักเราอยากชวนคนที่เรารักไปที่

0: ชวนใครก็ได้ที่คุณรักออกไปรักเมืองไทยสุขทันทีที่เที่ยวไทย
1: ทุกครั้งที่ใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ให้สงสัยไว้ก่อน
2: สงสัยอะไรพี่สงสัยเรื่องชาวบ้านอ่ะ
1: สงสัยว่าข้อมูลจริงหรือเปล่าข้อมูลมาจากไหนสงสัยว่าถูกต้องไหมถ้าถูกแพร่ไปจะไม่ทำให้ตัวเองหรือใครเดือดร้อนสงส
2: ัยโอเคค่ะพี่สงสัยก็ได้ค่ะ
1: เยาวชนไทยเปิดรับวิเคราะห์เข้าใจสื่อและใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะรายการคนครองธรรมวันนี้ค่ะนำคุณผู้ชมลงกันมาในพื้นที่หมู่ที่5ตำบลสะกอมอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะโดยในวันนี้นะคะอยู่กันที่วัดคงคาสวัสดิ์ค่ะวันนี้จะมาสนทนาธรรมนะคะกับท่านพระครูโสตฐิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะในหัวข้อหลักธรรม2ศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนี้เนื่องจากว่าอำเภอเทพานั้นนะคะมีพี่น้องทั้งชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิมอยู่ร่วมกันในพื้นที่ค่ะแต่จะมีการประพฤติปฏิบัติตนยังไงที่ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขติดตามชมในรายการพร้อมๆกันวันนี้ค่ะ
1: ครับอิรัมพร
0: กราบนมัสการท่านพระครูโสตฐิธีรคุณค่ะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์นะคะวันนี้ค่ะรายการคนครองธรรมค่ะถือว่าได้รับเกียรติอย่างยิ่งนะคะที่ได้มีโอกาสได้มาสนทนาธรรมกับท่านนะคะวันนี้ค่ะจะคุยกันในหัวข้อในเรื่องของความสอดคล้องของสองศาสนานำพาสู่สันติสุขค่ะซึ่งวัดคงคาสวัสดิ์เนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอเทพานะคะเหมือนที่ทราบกันก็คือเป็นพื้นที่ของ4อำเภอของจังหวัดสงขลาที่เป็นอำเภอจัดอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยค่ะตรงนี้เนี่ยในบริบทของวัดคงคาสวัสดิ์อะค่ะก็คือจะมีทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและพี่น้องชาวไทยมุสลิมอาศัยอยู่ร่วมกันค่ะตรงนี้ท่านรองเจ้าคณะอำเภอมีในเรื่องของการอยู่ร่วมกันของคนในพื้นที่ยังไงในการมาเทศนาธรรมในวันนี้บ้างคะ
1: ก็เจริญพรนะก็จริงๆแล้วการเขาเรียกว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยนะแล้วก็เขาเรียกว่ามนุษย์เนี่ยถ้าเราเริ่มนะมนุษย์เนี่ยมันเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์สังคมภาษาอังกฤษเขาว่าอะไร social animal มันเป็นสัตว์สังคมเนี่ยเพราะว่าเพราะฉะนั้นมนุษย์จะอยู่เดียวๆไม่ได้พออยู่เดียวๆไม่ได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ร่วมกันในเขาเรียกเป็นกลุ่มเป็นก้อนทีนี้การร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนเนี่ยมันจำเป็นอยู่เองว่าแต่ละคนก็มีเขาเรียกมีความคิดของตัวเองเขาเรียกว่าแปลกแหวกแนวไปก็เลยพอการตัวเนี้ยมันก็เลยพัฒนามาในเรื่องของเขาเรียกเข้าสู่กระบวนการเขาเรียกการนับถือศาสนาเพราะศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าคือเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนที่เป็นกลุ่มเป็นก้อนที่เขามีเขาเรียกว่ามีความเชื่อในเรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นก็แบ่งออกไปอย่างเช่นในเรื่องของศาสนาพุทธก็มีความเชื่อในส่วนของการสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนในเรื่องของศาสนาอิสลามก็มีความเชื่อในเรื่องของที่องค์พระอัลเลาะห์ใช่ไหมท่านสั่งสอนอย่างเนี้ยในเรื่องของพระเยซูก็เช่นกันมันก็ต่างเนี้ยคือเนี่ยถ้าเราสรุปแบบบทสรุปบทสังเขปนะความที่มาของศาสนาแต่ตอนนี้ไอความที่เขาเรียกว่าอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยตอนนี้มันหนีไม่ได้ใช่ไหมมันหนีไม่ได้เพราะพื้นที่มันจำกัดมันอยู่ในโลกใบเนี้ยอยู่ในสังคมเนี้ยอยู่ในหมู่บ้านเนี้ยอยู่ในพื้นที่ตำบลเนี้ยเดียวกันใช่ไหมเขาย่อมมีคนนับถือต่างกลุ่มต่างศาสนาเนี่ยทำยังไงแล้วมาอยู่ร่วมกันเข้าใจไหมในศาสนาเนี่ยพอทำไงมาอยู่ร่วมกันเนี่ยเขาเรียกว่าถ้าเราสุดตรงใช่ไหมในเรื่องของก็เรียกการนับถือศาสนาต่างๆในระหว่างการความคิดต่างๆเนี่ยมันจะทำการเขาเรียกเกิดการเขาเรียกแปลกแยกในสังคมหรือการอยู่มีการทะเลาะเบาะแว้งกันอย่างเงี้ยลักษณะของนั้นเพราะฉะนั้นหลักของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธคริสต์อิสลามเนี่ยเขาจะให้ไว้ก็คือหลักธรรมที่อยู่ร่วมกันในสังคมไงใช่ไหมเราจะไปอยู่ดุดโอเคในส่วนหนึ่งส่วนที่เขาเรียกว่าเราเป็นพิธีกรรมเป็นศาสนาพิธีที่เรามีอย่างเช่นเขาเรียกว่าทางพระพุทธศาสนาเช่นการบวชการไหว้พระการสมาทานศีลต่างๆเนี่ยศาสนาอื่นอาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ได้เพราะเขามีหลักเกณฑ์เขาอัตลักษณ์ในส่วนต่างออกไปอย่างของอิสลามเขาก็มีการเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันศุกร์ใช่ไหมเขาก็มีการไปเข้าโบสถ์ใช่ไหมวันศาสนาคริสต์ก็มีวันอาทิตย์ไปเข้าโบสถ์ไอ้อย่างนั้นแหละศาสนาอื่นเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอกอัตลักษณ์ของแต่ละศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือเข้าไปเขาเรียกพูดง่ายๆก็คือเข้าไปวุ่นวายไม่ได้เราต้อง

เขาไม่ค่อยเอาหลักตรงนี้เข้ามามันก็เลยมีความเขาเรียกความนะในเดี๋ยวนี้นะที่ว่าเราไม่ต้องไปอยู่ร่วมกับคนอื่นนะขณะอยู่ร่วมในคณะเดียวกันเราก็มีการทะเลาะเบาะแว้งกันใช่ไหมเราก็มีการโอ้อย่างโน้นอย่างนี้มันเหตุตรงเนี้ยแต่จริงๆคือว่าหลักในทางศาสนาพุทธที่เขาให้ไว้พระองค์พระสัมมาสัมพุทธไม่ได้ให้ไว้นะจริงมันเป็นหลักที่มาของความเป็นมนุษย์ที่เขาเรียกที่ต้องการพัฒนานะใช่ไหมหลักตรงนี้ก็คือหลักศีลธรรมที่ให้ไว้ครับทุกเขาเรียกทุกผู้ทุกนามทุกรูปทุกนามอย่างนี้นะที่เขาบอกเขาเรียกว่าหลักศีลธรรมคราวนี้หมายออกเขาเรียกว่าชาวไทยพุทธก่อนนะชาวไทยพุทธที่เรารู้กันรู้จักศีลใช่ไหมศีลห้าทีนี้ศีลห้าเนี่ยสังคมไทยเราชาวพุทธตัวเนี้ยโดยส่วนตัวของเป็นพระนุตตรอัตมะเนี่ยน้อยนะที่คนที่เข้าใจศีลตอนเนี้ยนะเราไม่ค่อยรู้เรื่องศีลกันเลยคือเพราะฉะนั้นเหตุผลที่เราเขาเรียกว่าเราไม่เข้าใจศีลน่ะหนึ่งอาจจะว่านั่นหลวงก็เขาเรียกว่าในส่วนอาตมานะโทษพระก่อนมั้งหรือว่าพระเนี่ยสอนโยมไม่เข้าใจใช่ไหมหรือสอนโยมไม่เข้าใจหรือว่าพระพยายามสอนแล้วเนี่ยโยมไม่พยายามเข้าใจใช่ไหมหรือโยมพยายามที่จะเข้าใจแต่พระสอนไม่เข้าใจมันก็เลยมีอะไรมันเป็นเยื่อบางๆอยู่ใช่ไหมที่มากั้นอย่างเนี้ยมาก็เลยว่าอาจจะใช้เวทีเนี้ยนะส่วนเนี้ยอธิบายพอเป็นสังเกตในเรื่องของเขาเนี่ยของศีลไงให้ที่ให้เราชาวไทยพุทธสมควรยึดกันมากๆเพราะตัวนี้เป็นหลักธรรมที่เราอยู่ในสังคมเอาสังคมพุทธเราเนี่ยที่มันจะอยู่แบบง่ายขึ้นในเรื่องศีลเนี่ยศีลเนี่ยครับจริงๆน่ะมันเป็นเรื่องเขาเรียกป้องกันการเขาเรียกการเบียดเบียนป้องกันการเขาเรียกว่าการเขาเรียกไปทำความเดือดร้อนให้กับเขาเรียกบุคคลอื่นรอบข้างเราแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยถ้าเราไม่มีศีลเนี่ยมันก็เบียดเบียนตัวเราเองด้วยใช่ไหมเพราะนั้นให้ศีลตัวเนี้ยที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพยายามให้เราเนี่ยมนุษย์เนี่ยและชาวพุทธเนี่ยยึดเนี่ยเพื่ออยู่ร่วมกันในสังคมของชาวพุทธให้มั่นคงเนี่ยอย่างศีลเนี่ยโดยหลักเนี่ยถ้าโยมสังเกตนะโยมสังเกตก็คือโยมจะยินคำว่าเวรมณีใช่ไหมเวรมณีตัวเนี้ยมันบ่งถึงคำว่าเจตนาเวรมณีเนี่ยพอมันเป็นเรียกมันเป็นภาษาไทยเนี่ยเขาเรียกว่าคือจริงๆมันว่าวิรัตรู้จักวิรัตไหมวิรัตแปลว่างดเว้นใช่ไหมงดเว้นใช่ไหมวิรัตหรือว่าได้ยินไหมเวลาเขาแหละมันมีเทศกาลหนึ่งที่เขางดเว้นเรื่องการรับประทานเนื้อเขาเรียกอะไรสมทานมังสวิรัตใช่ไหมวิรัตตัวนี้มันแปลว่างดเว้นนะเวรมณีก็คือไอตัววิรัตใช่ไหมหรือตัวเจตนาตัวนี้มันแปลว่างดเว้นใช่ไหมมันต้องใส่เจตนาเข้าไปในการงดเว้นเพราะฉะนั้นบางเราเข้าใจบางครั้งว่าเราเขาเรียกเรากล่าวศีลขึ้นมาใช่ไหมมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิพอเรากล่าวอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยเรานึกว่าเราเนี่ยมีศีลแล้วแต่จริงเนี่ยการกล่าวขึ้นมาลอยๆโดยที่เราไม่เจตนาเนี่ยไม่ได้มีศีลเราต้องมีเจตนาด้วยไงเจตนาที่เราจะงดเว้นตัวนั้นให้ได้งดเว้นในการพรากชีวิตผู้อื่นใช่ไหมตัวเนี้ยถ้าเราตั้งใจเนี่ยมันจะเริ่มก่อศีลขึ้นมาในตัวเราแต่ถ้าเรากล่าวลอยๆเนี่ยใช่ไหมหรือว่าเรากล่าวไปเนี่ยมาอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเรากล่าวขึ้นมาลอยๆอย่างเนี้ยเพราะว่าเรามีศีลแล้วที่เขาไปวัดกันเอ้าธรรมทานศีลนะมันเป็นความเข้าใจผิดไงเราต้องใส่เจตนาว่าถึงเราไปเจอในถึงนั้นเมื่อไม่ใช่ของเราจะไม่เอาเข้าใจไหมนั่นคือเรามีศีลใช่ไหมอาตมายกตัวอย่างให้ฟังว่าถ้าเราไม่ใส่เจตนาเข้าไปเนี่ยคนที่เขาเรียกที่อยู่โรงพยาบาลที่เขาประสบเหตุอาจจะเป็นเขาเรียกอะไรเช่นโลหิตในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตใช่ไหมอยู่นอนอยู่บนเตียงเนี่ยเป็นปีทำอะไรไม่ได้พูดก็ไม่ได้จะเอามือไปแตะโน่นตรงนี้ก็ไม่นอนอยู่นิ่งๆบนเตียงหายใจขมแมวขมแมวเป็นสิบปีอย่างเงี้ยถามว่าคนนั้นมีศีลไหมเห็นไหมเพราะอะไรทำไมเขาไม่มีศีลเพราะเขาไม่ได้เจตนาเขาใช่ไหมเขานอนอยู่พูดเมื่อไหร่ฉันจะไปโอ้มันวุ่นวายจิตใจเขานึกเขาไม่ได้เจตนาที่อยากงดเว้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนเหล่านั้นไม่มีศีลเขานอนอยู่เป็นสิบปีบางคนถึงตายใช่ไหมถ้าสิบปีตายถ้าแสดงว่านอนอย่างนั้นมีศีลใช่ไหมครบไปสวรรค์นะใช่ไหมมาตั้ง10ปีเห็นไหมเพราะฉะนั้นไอ้ศีลตัวเนี้ยมันเขาเรียกว่ามันแปลว่าคือเราต้องใส่เจตนาเข้าไปเพราะฉะนั้นในเขาเรียกว่าทำไม

0: ทั้งใส่เจตนาเข้าไปในงดเว้นเนี่ยนั่นอัตมะเนี่ยพยายามเปรียบเทียบให้โยมฟังนะให้โยมฟังว่าไอ้ตัวที่เขาเรียกว่าถ้าโยมรู้จักคำว่าไอ้รักโลภโกรธหลงนะเราว่าในทางพระพุทธศาสนาเขาเรียกราคะโทสะโมหะไอ้รักโลภโกรธหลงเนี่ยมันเกิดมาพร้อมกับตัวเราไงมันมาพร้อมกันกับตัวเราเนี่ยไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยแต่มนุษย์ที่พระพุทธเจ้าบอกว่ามนุษย์เนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นสัตว์ที่พัฒนาได้หมายถึงว่ามันมีตัวหนึ่งให้มาเฉพาะสัตว์มนุษย์ที่เขาเรียกว่าสติไอ้สติตัวนี้ก็คือคล้ายๆศีลนี่แหละเข้าใจไหมไอ้สติตัวเนี้ยมันมาพร้อมกันเห็นมันมาพร้อมกันอัตมะลองเปรียบเทียบให้โยมฟังว่าเหมือนกับนักวิ่งนะนักวิ่งไอ้ราคะโทสะโมหะหรือไอ้รักโลภโกรธหลงมันเข้าไปยืนยุ่นติดเส้นสตาร์ทใช่ไหมทีนี้ไอ้สติตัวเนี้ยหรือศีลตัวเนี้ยมันก็เข้าไปเส้นสตาร์ทด้วยแต่พอเราวิ่งเนี่ยให้สติวิ่งไม่ค่อยทันเขาไอ้ศีลวิ่งไม่ค่อยทันใช่ไหมไอ้ราคะโทสะมันวิ่งก่อนเลยพอมันวิ่งก่อนเนี่ยส่วนมากเราทำอะไรตามไอ้รักโลภโกรธหลงใช่ไหมไอ้ตามราคะโทสะโมหะพอเราทำเสร็จพอมันหยุดวิ่งไอ้ศีลหรือสติเนี่ยวิ่งตามมาทันเอ้าเกิดอะไรอยู่มาสำนึกผิดก็ไปหิ้วกระเช้ากันก็ไปขอขมากันก็ใช่ไหมก็ไปโอ้ต้องผมผิดไปแล้วนนนี่นั่นแล้วทำไมตอนทำแต่ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันแก้ไขได้ไหมหุนหันพลันเล่นรักโลภโกรธหลงอาฆาตพยาบาทเขาแล้วก็ไปทำร้ายเขาไปฆ่าเขาตายพอฆ่าเขาตายเสร็จเอ้าไอ้ศีลสติเนี่ยวิ่งตามมาทันพอมาทันเกิดอะไรครับสำนึกก็ไปขอขมาขออภัยแล้วถามว่าชีวิตที่คุณพลาดไปเนี่ยกลับมาได้ไหมนี่คือปัญหาของสังคมไทยพุทธตอนเนี้ยเพราะเราไม่มีแต่เราไม่รู้จักระงับเข้าใจไหมเราไม่รู้จักหยุดเพราะฉะนั้นโดยส่วนตัวที่เป็นพระเนี่ยในก่อนเนี่ยเข้ามาแล้วก็ในศึกษาในเรื่องของศีลนะเขาเรียกว่าเอ๊ะทำไมองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยตัดในเรื่องของศีลใช่ไหมมันยังเรื่องของเขาเรียกว่าในส่วนของพระเนี่ยท่านตัดเขาเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของบุญนะบุญนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาในเรื่องของญาติโยมหรือว่าเป็นของคฤหัสถ์ใช่ไหมพระองค์จะเอาคำว่าทานศีลภาวนาลดลงมาหน่อยนึงใช่ไหมลดมาหน่อยนึงเขาเรียกว่าของญาติโยมก็ทานศีลภาวนาแต่ของพระนี่เขาเรียกศีลสมาธิปัญญาทั้งสองอย่างตัวที่จะเหมือนกันก็คือศีลไงใช่ไหมที่มาถึงก็เลยไปพิจารณาเรื่องศีลสำคัญครับ
1: แล้วในส่วนของการที่ถ้าเราจะพูดถึงหลักธรรมที่สอดคล้องกันในของสองศาสนาค่ะหลักธรรมที่เหมือนกันที่มองว่าของพุทธก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ของมุสลิมก็ต้องประพฤติปฏิบัติแบบนี้ในหัวข้อไหนบ้างคะท่านรองเจ้าคณะคะที่คล้ายกันแล้วสามารถนำมาผูกโยงกันได
0: ้ก็เจริญพรในส่วนเนี้ยในส่วนของศาสนาพุทธนะแล้วก็คล้ายๆกับศาสนาอิสลามเนี่ยมาเทวะเขาทำที่ใช้เหมือนกันเขาเรียกสังฆะวัตถุ4สังฆะวัตถุ4สงเคราะห์ด้วยหลัก4อย่างใช่มั้ยที่อยู่ร่วมกันในสังคมได้เนี่ยอันดับแรกก็คือเรื่องทานใช่มั้ย2ก็คือเรื่องการใช้วาจาเขาเรียกปิยวาจา
1: ค่ะ
0: 3เขาเรียกว่าในส่วนของอัตถจริยาคือการดำรงตนการวางตนสุดท้ายก็คือสมานัตตาก็คือการเขาเรียกการอยู่ร่วมกันเขาเรียกว่าไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันเขาเรียกสมานัตตาอธิบายพอเป็นสังเขปง่ายๆก็คือว่าทานก็คือการให้ทานก็คือการให้เนี่ยทำไมถึงบอกว่าทานคือการให้คือการสงเคราะห์ในสังคมเนี่ยสังคมที่เกิดมาเนี่ยครับมันเรารู้กันอยู่ทราบกันว่ามันไม่มีทางเท่ากันบางคนเกิดมามีปัญญาดีบางคนเกิดมาเป็นปัญญาน้อยบางคนเกิดมาร่ำรวยบางคนเกิดมายากจนอะไรต่างๆเนี่ยเราก็เจอกันไม่มีทำเนี่ยมันมาในหลักพระพุทธศาสนาเขาเรียกว่าคือมาต่างเขาเรียกต่างกรรมต่างวรรคใช่ไหมมาแต่ละคนเกิดมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่เท่ากันเนี่ยทุกคนที่เกิดมาเนี่ยเขาเรียกว่าไม่ว่าจะเป็นศาสนาไหนเมื่อเกิดมาลักษณะเนี่ยเราต้องมีอะไรนะเขาเรียกว่าในเรื่องของการอยู่เขาเรียกการอยู่ร่วมกันในสังคมเราต้องมีปัจจัย4ใช่ไหมปัจจัย4อาหารที่อยู่อาศัยรักษาโรคเครื่องนุ่งห่มมันเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สัตว์ทุกชนิดเนี่ยต้องการมนุษย์ก็เช่นกันเมื่อต้องการตัวเนี้ยเมื่อต้องการตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าแต่ละผู้แต่ละนามเนี่ยก็ต้องการเขาเรียกต้องการจะเอาต้องการจะได้ใช่ไหมเมื่อมีการต้องการต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ย ข้อตั้ง

0: คนต่างต้องการจะเอาต้องการจะได้เนี่ยให้คนที่มีปัญญาคนที่มีเขาเรียกว่ามีปัญญามีความเฉลียวฉลาดแล้วก็มีพลังกำลังจะกอบโวยเอาได้ได้เยอะไหมได้เยอะไหมตอนนี้อันนี้คนที่ไม่มีปัญญาคนที่ขาดปัจจัยหลายๆอย่างไม่สามารถจะหาสิ่งที่ดำรงชีวิตด้วยปัจจัยสี่ได้เนี่ยทำยังไงตอนนี้มันขาดแต่เขาต้องอยู่ทำไงเขาเกิดมีการเขาเรียกขโมยกันมีการแย่งกันเอาบ้านนี้ร่ำรวยแต่อีกบ้านหนึ่งข้างๆยากจนอันนี้ไอ้บ้านที่ร่ำรวยทำยังไงต้องป้องกันเนี่ยไอ้ยากจนมันก็จ้องจะมาขโมยใช่ไหมไอ้บ้านที่รวยต้องสร้างรั้วติดวงจรปิดไม่ได้เพราะนั้นมันขโมยไอ้คนที่อยู่ที่มันขาดใช่ไหมมันก็ต้องกินต้องใช้เขาต้องขโมยแต่นี่ทำไงมันก็เลยอยู่กันเรียกหวาดระแวงกันมาในสังคมที่พอหวาดระแวงในสังคมเนี่ยมันจะมีปัญหาเขาเรียกว่าการอยู่ในสังคมเกิดขึ้นทีนี้ไอ้ตัวทานนี่แหละทานตัวนี้คือการให้ตัวนี้คือการเข้าไปช่วยสร้างสมดุลหรือว่าสมดุลในสังคมใช่ไหมมันเกิดการให้เอ้าไอ้คนที่รวยเนี่ยเยอะก็แบ่งปันดิใช่ไหมแบ่งปันไปกับคนที่เขาขาดโอกาสแบ่งปันไปกับคนที่เขายากจนต่างๆเมื่อให้เขาไปเนี่ยการอย่างการแก่งแย่งหรือลักเล็กขโมยมันจะหายไปไหมมันจะหายไปเนี่ยเขาเรียกตัวทานตัวเนี้ยเขาเลยอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเรามีการเรามีเยอะเขาให้คนที่เขาขาดเหลือไปกันใช่ไหมในลักษณะเนี้ยหรือว่าให้ช่วยเหลือในเรื่องของวัตถุต่างๆให้ความรู้ต่างๆนั่นนี่เขาเรียกเรื่องทานตัวเนี้ย
1: ให้ท่านยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าการให้ทานเนี่ยในส่วนของศาสนาพุทธเป็นยังไงบ้างศาสนามุสลิมเป็นแบบไหนบ้างในเรื่องของการให้ทาน
0: ครับเจริญพร
1: ที่เห็นง่าย
0: ๆครับเจริญพรก็คือในศาสนาพุทธที่เราให้ทานกันอยู่อย่างการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างอำเภอเทพาเนี่ยถ้าโยมเคยได้ยินคำขวัญของนายอำเภอท่านหนึ่งนะบอกมันมีรายการเขาเรียกจนแจกๆนะเคยได้ไหมจนแจกๆมันดังทั่วประเทศเขาเรียกจนแจกๆคือจนแบบมองภาพเห็นว่าไม่มีอะไรเลยก็เกิดจากการทีนี้ทำยังไงให้คนจนแจกๆเหล่านี้เขามีศักยภาพที่อยู่ในสังคมมีสิทธิ์มีต่างๆใช่ไหมทางอำเภอทางหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นการชาติต่างก็นำพวกบ้านพวกข้าวสารพวกอาหารแห้งเนี่ยไปให้อย่างนี้เขาเรียกแทนเป็นการเขาเรียกทานเขาเรียกจนแจกๆในศาสนาอิสลามเนี่ยเขาก็มีอย่างวันเขาเรียกวันเมาลิดวันอาดีดายโยเขาก็มีการเขาเรียกสกัดใช่ไหมมีการให้ทานกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือกันในสังคมแล้วก็มีอัตมาเนี่ยอยู่ที่เนี่ยเกิดตอนช่วงนั้นเขาเรียกน้ำท่วมเกิดโควิดใช่ไหมต่างๆเนี่ยทางก็ทำเครื่องอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือคนที่ประสบภัยต่างๆทีนี้คนทางอิสลามเนี่ยทางมุฮัมมัดต่างๆบางทีมันไม่ทันใช่ไหมตั้งแต่การก็ยังด้วยไม่ทันเรามีก่อนเราก็ให้ไปก่อนเขาก็มารับนี่เรื่องทานมันไม่เกี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยเขาเรียกนี่คือการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยในข้อที่หนึ่งเขาทานสองปิยวาจาเขาคือการใช้วาจาการอยู่ร่วมกันในว่าในสังคมไม่ว่าสังคมเดียวกันจะเป็นพ่อแม่หรือจะเป็นสังคมโตขึ้นมาหน่อยหรือระดับประเทศชาติการใช้วาจาเนี่ยครับเขาเรียกว่าคือสมควรใช้วาจาให้ถูกต้องถูกหลักใช้วาจามันที่ดีแล้วก็คือไม่นินทาไม่ว่าร้ายผู้อื่นไม่กล่าวตู่ไม่บิดเบือนต่างๆเนี่ยไม่ว่าสังคมไหนนะครับแล้วก็ในเรื่องของอัตมาเนี่ยจะอยากจะบอกเขาเรียกไปทั่วว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าการเขาเรียกการทำร้ายหรือการทำดีเนี่ยเขาเรียกการทำชั่วหรือการทำดีนะการทำร้ายการทำดีเนี่ยที่ได้ผลที่สุดก็คือที่ไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเขาคือการใช้ปากเห็นไหมการใช้ปากโยมจะทำดีเนี่ยใช้ปากเนี่ยใช้ปากสรรเสริญผู้มีความรู้สรรเสริญผู้ที่คุณทำคุณงามความดีต่างๆในเรื่องของศาสนาก็เนี่ยมันอย่างศาสนาอิสลามวันนี้ก็เขาไปละหมาดกันใช่ไหมพรุ่งนี้วันพระใช่ไหมทางชาวพุทธก็ไปวัดกันอรหังสัมมาได้จะกล่าวถึงก็เรียกในมัสยิดต่างๆเนี่ยการใช้ปากเหล่านี้เป็นบุญไหมเป็นบุญลงทุนอะไรไหมไม่ลงทุนอะไรเลยไม่ต้องทำอะไรเลยครับทานเนี่ยยังต้องลงทุนไหมลงทุนเนี่ยครับไปซื้อของเข้าสงต่างๆหมดเงินกันเป็นอัดเป็นพันเป็นร้อยเข้าใจไหมแต่ก็ได้ความดีเหมือนกันแต่การใช้วาจาได้ความดีโดยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะเห็นไหมเอาเช่นกันพอใช้ความชั่วปากนี่แหละครับมันใช้ความชั่วไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนินทากันว่าร้ายกันคนอยู่กรุงเทพเนี่ยครับเรานั่งอยู่ที่เนี่ยที่ตำบลสกออำเภอเทพาเนี่ยนินทาคนอยู่กรุงเทพนินทาใครนินทานายกมั่งนินทาอะไรมั่งลงทุนมั่งไหมมันต้องนั่งเครื่องบินไปครับไม่ต้องนั่งรถไฟไปนั่งนินทาเอาที่เทพาเนี่ย

0: ถึงมาอยู่ว่าถึงนินทาส่งไปกับคลิปต่างๆใช่ไหมไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเนี่ยเห็นไหมมันเป็นการเขาเรียกแล้วทำไมเราเมื่อเขาเรียกว่าการทำดีที่ไม่ต้องลงทุนทำไมเราไม่ทำในส่วนที่มันดีๆเขาจะลักษณะนี่เขาเรียกปิยวาจาเขาเรียกว่าอยู่ในสังคมลักษณะเนี้ยข้อสามก็คือว่าอัตถจริยคือทำตนให้เป็นประโยชน์ไอ้ส่วนไหนที่เป็นโทษเนี่ยเราเขาเรียกว่าเป็นโทษต่อตัวเองต่อผู้อื่นเนี่ยอย่าไปทำก็คือเหมือนกับการไปก้าวก่ายไปทำร้ายต่างๆไปลักเล็กขโมยน้อยต่างๆเนี่ยมาอย่าไปทำก็เรียกอัตถจริยาก็คือว่าทำตนของเราทำตัวของเราให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมอย่าทำตนเป็นโทษต่อสิ่งรอบข้างเป็นโทษอย่างไม่ทิ้งขยะลงในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นไปถนนหนทางไปมัสยิดไปวัดใช่ไหมทำโรงเรียนต่างๆเก็บเอาไปทิ้งให้มันเป็นที่เป็นทางถ้าเราทิ้งไปหน่อยนึงเนี่ยมันจะเป็นโทษใช่ไหมเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาเนี่ยมันเป็นการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างนี้มาไปทิ้งขยะตรงไหนไม่ว่าจะเป็นวัดหรือเป็นมัสยิดเขาก็ว่าเอาใช่ไหมคนนักต่างเนี่ยเขาเรียกอัตถจริยาคือทำตนให้เขาเรียกให้เป็นประโยชน์ใช่ไหมมาในส่วนสุดท้ายก็คือว่าสมานัตตาก็คือว่าทำตัวเสมอต้นเสมอปลายทำตัวเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าไปข่มเหงรังแกผู้อื่นผู้ที่ด้อยกว่าเราก็ให้โอกาสเขาผู้ที่เหนือกว่าเราก็เคารพนอบน้อมใช่ไหมผู้ที่เราอยู่เหนือกว่าเขาก็ให้ความเกรงใจให้ความเขาเรียกว่านอบน้อมซึ่งกันและกันอยู่ทำตนเขาเรียกว่าคือให้มันเสมอต้นเสมอปลายก็คือว่าเรารักกันยังไงให้ก็ดีกันอย่างนั้นใช่ไหมมาอย่าไปต่อหน้าพูดสรรเสริญพอรับหลังนินทาลักษณะของอย่างนั้นนี่เขาเรียกว่าทำตนไม่เสมอต้นเสมอปลายนี่คือหลักธรรมเขาเรียกสังฆวัตถุ4ที่เราอยู่ในสังคมเขาเรียกในสังคมทั่วไปทั้งหมดนะครับมาเหมือนดังที่กล่าวมา
1: ค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะท่านพระครูโสติและธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์มากมากค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะจากการที่ได้สนทนาธรรมกับท่านพระครูโสติธีรคุณนะคะรองเจ้าคณะอำเภอเทพาวัดคงคาสวัสดิ์ค่ะในเรื่องของที่เราสามารถจะประพฤติปฏิบัติตนได้ให้สอดคล้องกันของทั้งสองศาสนานะคะในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขมีข้อคิดง่ายๆ4ข้อค่ะนั่นก็คือถ้าในทางพุทธนะคะในเรื่องของการประพฤติสังฆวัตถุ4นะคะนั่นก็คือการให้ทานการคิดดีทำดีการประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือการปฏิบัติตนให้เสมอต้นเสมอปลายค่ะแค่นี้นะคะทุกสังคมก็อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้รายการคนครองธรรมหมดลงแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ

0: าสนาพระมหากษัตริย์ศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
1: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวงการคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
2: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ
1: ตลอดกว่า30ปีที่ผ่านมาศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานสำคัญทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติมากมายและในปี2569กับการประชุมสำคัญ2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569สะท้อนถึงความสำคัญของสถานที่หรือศูนย์การประชุมในประเทศไทยยกระดับมาตรฐานและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของไทยให้เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติช่วยสร้างงานกระจายรายได้ไปยังทุกภาคส่วนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เวลาแห่งความสุขที่งอกเงยจากพื้นดินกับรายการเกษตรทำกินครับหลายคนเคยนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องไปพักผ่อนหรือเป็นช่วงเวลาที่หยุดพักผ่อนหลังจากที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยมานับหลายปีแต่วันนี้คำนิยามคำว่าเกษียณอายุราชการจะเปลี่ยนไปครับเพราะว่าเป็นจุดเริ่มต้นบทเรียนบทใหม่สำหรับอาจารย์ท่านหนึ่งครับที่ท่านได้ใช้เวลาว่างจากการเกษียณอายุราชการมาทำเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เรื่องราวของอาจารย์จะเป็นอย่างไรบ้างปลูกผักชนิดไหนปลูกผลไม้ชนิดไหนบ้างในสวนและพื้นที่เท่าไหร่เราไปติดตามกันได้จากรายการครับ

0: ครับตอนนี้ครับเราก็มาอยู่กับคุณครูสุมนสักแก้วหรือว่าครูมนครับอดีตครูที่เกษียณอายุราชการแล้วก็มาผันตัวทําเกษตรแบบผสมผสานวันนี้เราไปพบกับท่านได้เลยครับสวัสดีครับครูครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับเมื่อก่อนครูเคยสอนหนังสืออยู่ในที่ไหนครับ
1: สอนอยู่ที่วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช
0: ครับในสาขาวิชาอะไรครับครูตอนนั้น
1: นาฏศิลป์พื้นบ้าน
0: ครับ
1: สอนเกี่ยวกับหนังตะลุงแล้วก็ดนตรีด้วยการเชิดการแสดงหนังตะลุง
0: ครับแล้วครูสอนอยู่กี่ปีครับที่นั่น
1: สอนตั้งแต่2534น่าจะประมาณ35ปีแล้ว
0: ครับเมื่อกี้ได้เดินผ่านมาจากทางหน้าบ้านเห็นสวนครูคือแบบว่าอลังการมากๆเลยมีพืชผักหลายอย่างมากมายเลยครับอยากจะถามครูว่าครูเมื่อก่อนครูสอนหนังสือแล้วก็ครูหันมาทำเกษตรแบบผสมผสานแบบนี้จุดเริ่มต้นของครูมาจากอะไรครับ
1: จุดเริ่มต้นคือการทำเกษตรผสมผสานนี้ก็เริ่มตั้งแต่ปี2540ถึง41ประมาณนั้นน่าจะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นตอนนั้นรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการนะครับโครงการก็ทำเศรษฐกิจพอเพียงนะก็ขุดที่ดินให้ฟรีใครที่มีพื้นที่นะครับ
0: ครับ
1: ก็เห็นว่าแต่แถวบางเตยนะมันมีที่รกร้างอยู่นะครับก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรก็เลยลองไปทำนะครับตรงนั้นก็ประมาณ7ไร่แต่มันก็ประสบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับที่เราได้ไปเจอคือตรงนั้นมันจะเป็นที่ลุ่มต่ำ
0: ครับ
1: นะครับทุกปีจะมีน้ำท่วมขังนะนั่นประการหนึ่งแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็มีน้ำเค็มขึ้นมาถึงก็ยากในการทำเกษตรเหมือนกันนะครับก็ทำไปก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับแต่พอปลูกได้ปีหนึ่งพอปีที่สองพอถึงฤดูน้ำท่วมเนี่ยต้นไม้ก็ตายหมดนะก็เปลี่ยนเป็นปีแล้วปีเล่านะก็เปลี่ยนต้นไม้ไปเรื่อยๆนะครับต้นไม้กำลังเจริญเติบโตโดนน้ำขังก็ไม่สามารถที่จะไปได้นั่นก็คือเกิดปัญหาและอุปสรรคก็เลยล้มเลิกไปตรงนั้นนะครับก็ทำอยู่ประมาณ 3-4 ปีนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่นะครับที่ตรงนี้นะครับมาเริ่มต้นที่ตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะทำให้เต็มที่แล้วโทษตรงนี้หนึ่งน้ำไม่ท่วมขังนะครับและอย่างหนึ่งก็อยู่ใกล้บ้านด้วยนะคือไปมาสะดวกเราจะขึ้นตอนค่ำอะไรเนี่ย ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับประกอบกับว่าต้องเป็นครูสอนนะครับก็ต้องใช้เวลาว่างอาจจะเป็นช่วงเช้าก่อนไปโรงเรียนนะครับแล้วก็หลังเลิกเรียนนะกลับมาก็อยู่ในสวนแล้วก็ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับ
0: ครับ
1: ก็ทำมันไปเรื่อยๆนะครับคือเราไม่ได้ตั้งเป้าอะไรไว้นะครับที่สถานตรงนี้ก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2555นะครับก็เริ่มขุดเพื่อก่อนมันเป็นที่นานะครับเป็นที่นาก็เป็นมรดกของพ่อแม่นะครับที่ท่านให้มานะครับก็ลองทำดูนะครับตรงนี้ตอนแรกๆทำก็มีปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นไม้เนี่ยหนึ่งเราไม่มีเงินทุนนะครับไม่มีเงินทุนเมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วนะครับคือสิ่งสำคัญที่เราทำตรงนี้หนึ่งก็เราเว้นไว้เป็นที่พักอาศัยนะครับแล้วก็จะแบ่งโซนเป็นน้ำเพื่อใช้ในเกษตรกรรมนะครับแล้วก็คิดว่าจะเลี้ยงปลาไปด้วยตอนนั้นก็เลี้ยงปลาไปด้วยนะครับก็ปลาธรรมชาตินะครับก็พอได้อยู่พอได้กินก็ไปเรื่อยๆก็ปลูกผักเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะลดรายจ่ายในครอบครัวลงนะครับประกอบกับต้องส่งลูกเรียนด้วยอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ
0: ครับแล้วก็อะไรที่ทำให้ครูไม่ท้อครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ครูเล่ามาทั้งโดนน้ำท่วมพืชไม่ได้ผลผลิตสิ่งนี้มันเกิดการท้อบ้างไหมครับครู
1: มันก็ท้อแต่ว่าก็ต้องดูว่ามันธรรมชาติแต่ละพื้นที่สภาพภูมิอากาศสภาพดินเนี่ยมันต่างกันนะครับก็พยายามหาต้นไม้ที่ดินมันชอบอ่ะนะ ดินมันชอบถ้าดินมันชอบเนี่ยมันก็โอเคบางอย่างมันก็ไปได้ง่ายแต่เราหนึ่งเรามีเวลาน้อยเราก็ทำเท่าที่เราพอไหว
0: ครับ
1: เราไม่ได้เร่งรีบอะไรนะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราก็ไม่ได้คาดหวังอะไรเราไม่ได้ทำธุรกิจนะเราทำแค่เพียงเศรษฐกิจในครัวเรือนนะครับพอได้อยู่ได้กินได้ใช้แล้วก็นำเงินมาหมุนเวียนในการซื้อปุ๋ยซื้อปุ๋ยคอกขี้วัวอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะในสวนที่ตรงนี้ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงบัดนี้ไม่เคยใช้ยาฆ่าหญ้าแม้แต่นิดเดียวนะ
0: คร
1: ค
0: ั
1: ร
0: บ
1: ับจะใช้เครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดเองด้วยนะตัดแล้วทีนี้มันก็เป็นปุ๋ยนะมันทำให้ดินเราเนี่ยดีขึ้นนะครับพยายามปรับปรุงดินให้มันดีให้มันมีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นอะไรเนี่ยตอนแรกๆนะก็อยากจะพูดว่าพอมีบ่อมีคันเรียบร้อยแล้วไม่มีต้นไม้อะไรที่จะปลูกก็ไม่รู้จะหาซื้อที่ไหนนะครับคือมันมีพื้นที่อยู่แล้วก็บางทีขับมอไซค์ผ่านไปโรงเรียนนะครับเห็นต้นไม้ต้นมะละกอบ้างอะไรบ้างข้างทางที่มันงอกขึ้นมาก็ขุดเอามาปลูกไว้นะปลูกไว้ไปเรื่อยๆนะครับได้สักต้นสองต้นพอมันเป็นก็เอาเมล็ดพันธุ์ตรงนั้นแหละเอามาลองเพาะดูนะครับแล้วก็เริ่มขยายพันธุ์ออกไปเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็หาพืชผักล้มลุกอะไรพวกนี้นะที่เป็นที่เราพอได้กินก่อนคือเป็นพืชระยะสั้นนะครับเราก็ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนนะครับส่วนพวกไม้ยืนต้นตอนแรกก็คิดจะปลูกมะพร้าวเหมือนกันนะตั้งใจจะปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ไม่มีเงินทุนที่จะไปซื้อพอดีรู้จักกับเพื่อนพวกนะครับก็ถามเขาก็บอกว่าอ๋อมีเดี๋ยวเขาทิ้งเพื่อนพันเยอะแยะไปนะเดี๋ยวไปเอาแต่ก็จะเก็บไปให้
0: ครับ
1: แล้วก็เกรงใจนะไม่มีรถจะไปเอาบ้างอะไรบ้างเพื่อนเขาก็รอนานแล้วทำไมไม่ไปเอาสักทีเขาก็เลยขนมาให้ถึงที่นี่นะครับก็เลยปลูกมันนะปลูกไปก็มีทั้งมะพร้าวน้ำหอมม
0: ี
1: ทั้งมะพร้าวแกงนะมะพร้าวที่ใช้ทำขนมอะไรพวกนี้นะก็ปลูกไปเรื่อยๆและในระหว่างต้นมะพร้าวเนี่ยเราก็ปลูกพืชล้มลุกไปนะครับเพราะอย่างน้อยก็รดน้ำไปทำไปทีละนิดทีละนิดทีละหน่อยนะครับไม่เร่งรีบจนกระทั่งว่าได้เห็นผลแล้วก็ส่วนพวกผลไม้ส้มโอเนี่ยที่จริงไม่ชอบเป็นคนไม่ชอบกินอยู่แล้วไม่ชอบทานอยู่แล้ว
0: ครับ
1: นะครับแต่บังเอิญว่ามีแฟนของลูกศิษย์นะครับแฟนของลูกศิษย์เขาปลูกส้มโอนะแถวๆบางบูชาอะไรแถวนั้นนะครับทีนี้ก็ซื้อต้นพันธุ์มาจากปัตตานีนะ
0: ครับ
1: ซื้อต้นพันธุ์มาบังเอิญว่าที่เขาเอาไปลงปลูกแล้วมีต้นหนึ่งที่มันไม่ค่อยเจริญเติบโตมันใกล้จะตายแล้วงั้นนะตอนนั้นปลูกพวกมะเขืออะไรเนี่ยแล้วก็เขาบอกว่าอ่ะลองปลูกไปจ้ะเล่นๆช่างมันอ่ะก็ไม่ได้สนใจอะไรก็ฝังเล่นๆมาอย่างนั้นนะปลูกไว้ไม่ได้พิถีพิถันอะไรพออยู่ไปประมาณสัก2เดือนกว่าๆมันแตกใบสวยทีนี้ก็มานั่งนึกแปลกสงสัยมันคงจะชอบดินนี้นะสงสัยนะก็เลยเลี้ยงไปจนกระทั่งว่ามันโตนะครับพอโตสงสัยชอบแล้วทีนี้จะซื้อพันธุ์ตัวนั้นมันก็หายากนะครับเราก็ไม่มีก็เลยชำเองนะครับชำเองทยอยไปได้กิ่งสองกิ่งก็ทยอยปลูกไปจากต้นพันธุ์ต้นนั้นต้นเดียวนะครับก็ขยายพันธุ์มาจนเต็มสวนในตอนนี้ก็ถือว่ามากแล้วที่จริงเราไม่ได้ทำในเชิงธุรกิจอะไรพวกนั้นนะครับทำว่าปลูกถ้ามันตายก็ไม่เป็นไรตายก็ค่อยปลูกใหม่แค่นั้นนะอย่าไปคาดหวังอะไรมันมาก
0: ครับแล้วทีนี้ที่ครูทำสวนอยู่ตอนนี้ครับในพื้นที่ทั้งหมดตรงนี้ประมาณกี่ไร่แล้วครูได้มีการจัดสรรปันส่วนยังไงครับว่าพืชส่วนนี้มีอยู่ในสวนและจะดีจะเกื้อกับอีกประเภทหนึ่ง
1: คืออย่างนี้นะครับปกติมันจะเป็นร่องนะครับ
0: ครับ
1: ทีนี้ข้างๆเนี่ยด้านข้างเนี่ยจะปลูกมะพร้าวนะหนึ่งก็คือที่ริมบ่อ
0: ครับ
1: แล้วก็ที่ริมแดนริมเขตนะครับอันนี้มันทำเป็นคิดว่า เคย

0: โดนตอนนั้นปลาบึก
1: อื
0: ปลาบึก
1: ม
0: มาปลูกส้มโอทีนี้พอปลูกส้มโอเนี่ยมันหมุนจนต้นขาดเลยนะตอนนี้เราก็เลยสร้างกำแพงให้มันก็คือปลูกมะพร้าว
1: กำแพ
0: ไว้
1: งจากธรรมชาติ
0: ครับกำแพงจากธรรมชาติปลูกมะพร้าวไปทีนี้บางคนก็บอกว่าทำไมปลูกอย่างนี้ถ้าเป็นผมนะผมจะตัดมะพร้าวทิ้งให้หมดเลยผมจะไม่เอาผมจะปลูกส้มโอบอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของท่านนะครับผมไม่ได้ทําในเชิงธุรกิจผมได้เท่าไหร่ผมก็เอาแค่นั้นนะครับปรากฏว่าพอลมมาแรงๆเนี่ยของผมสามารถที่จะเป็นแนวกั้นลมได้
1: อื
0: นะครับ
1: ม
0: ก็เลยปลูกเลยแบ่งโซนมะพร้าวน้ําหอมกับมะพร้าวที่ใช้แกงอยู่คนละฝั่งกัน
1: ครับ
0: นะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับ
1: ครับในแนวคิดของครูอะครับระหว่างที่ครูได้มีการสอนหนังสือในสถาบันการศึกษาแล้วก็พอเกษียณออกมาผันตัวมาเป็นเกษตรกรแบบนี้ความยากความแตกต่างกันมันคืออะไรครับ
0: ตอนนี้ต้องคิดไว้ตรงนี้ก่อนตอนนั้นลูกก็อยู่แค่ม .6
1: คร
0: น
1: ับ
0: ะลูกผู้หญิงแค่ม .6 แต่ผู้ชายก็จะกำลังจะจบปริญญาตรีพอดีนะครับก็เหลือเวลาในช่วงนั้นเลยที่มันเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อนะ
1: ครับ
0: ลูกก็เรียนจบพอดีนะคิดว่าอีกปีนึงนะลูกจึงจะเรียนจบนะครับก็เลยลงมือเริ่มทําตั้งแต่ตอนนั้นนะคิดว่าพอลูกจบปุ๊บเดี๋ยวเราก็ได้อยู่ในสวนในไร่ในนานะครับก็ทํามันไปเรื่อยๆนะพอลูกได้งานทําต้นไม้ผลผลิตมันก็เริ่มได้ขึ้นมาแม้จะไม่มากก็พออยู่พอกินนะครับตอนนั้นถามว่าความยากง่ายในตรงนั้นคือมันอยู่ที่วินัยอ่ะนะคนเรามันต้องมีวินัยในตัวเองว่าเราถึงเวลานี้เราต้องทำอะไรเหมือนเลิกเรียนปุ๊บเราจะไปเที่ยวเตะอะไรมันก็ไม่ได้นะเพราะต้นไม้เนี่ยถ้าเราปลูกให้เทวดาเลี้ยงอ่ะมันไม่ได
1: ้
0: นะครับให้เทวดาเลี้ยงถามว่าได้ไหมมันก็ได้แต่มันผลผลิตมันก็ค่อนข้างน้อยหรืออาจจะไม่มีเลยก็ได้ผลเสียไม่เกิดขึ้นมากนะครับการดูแลรดน้ำพรวนดินดูแมลงอะไรเนี่ยเวลาเราก็ใช้แบบคือมันไม่เร่งรีบนะดูเดินดูไปเรื่อยๆด้วยความสบายอกสบายใจคิดว่าอยู่กับธรรมชาติเราก็มีความสุขที่สุดแล้วนะครับใช้ความอดกลั้นอดทนนิดนึงก็ไม่ได้คาดหวังอะไรก็ทำไปเรื่อยๆอย่างน้อยก็เพื่อสุขภาพตัวเองได้ออกกำลังกายนะครับได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีนะได้เหงื่อทุกวันอยู่ในสวนไม่ต้องไปเที่ยวเดินเที่ยววิ่งตรงโน้นมันก็ค่าเท่ากันแต่ตรงนี้มันได้ผลประโยชน์ด้วย
1: ครับแล้วครูครับหลายคนเขาบอกว่าเกษียณอายุราชการแล้วต้องมาพักผ่อนแต่ทำไมครูยังไม่พักผ่อนหรือว่าการทำสวนนี้ก็คือเหมือนการพักผ่อนภายในตัวสำหรับครู
0: ถูกต้องครับมันก็คือการพักผ่อนไปในตัวเราได้อยู่กับธรรมชาติได้ตอนเช้าตื่นมาได้โอโซนที่ดีนะครับก็ถือว่ามันก็ไม่ค่อยมีมลพิษอะไรนะในตรงนี้เพราะมันเป็นธรรมชาติล้วนๆได้ร่มรื่นได้อยู่ได้สบายอกสบายใจอีกอย่างหนึ่งก็ได้อยู่กับแฟนนะถ้าลูกมาก็ตอนนี้ลูกไม่ได้อยู่นะคือได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันนะ
1: ค
0: ือความคาดหวังตอนแรกก็คิดว่านี่ถ้าลูกยังอยู่นะครับตอนที่อยู่เล็กๆอยู่ด้วยกัน 3-4 คนพ่อแม่ลูกเนี่ยก็คงจะมีความสุขเพราะเราก็ทำงานต่างคนก็เห็นอยู่เราไม่ได้มีเรื่องอะไรที่มันต้องเลยเถิดไปทำให้ครอบครัวเนี่ยมันมีความอบอุ่นมากขึ้นนะสิ่งนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะแต่ว่าหลังจากที่ลูกไปโน้นก็เหลือแต่2เท่า2แก
1: ่
0: นะครับก็อยู่กันทำกันทุกวันอยู่ในสวนนะครับก็ถือว่าได้ความอบอุ่นได้สุขภาพจิตนะสุขภาพใจที่ดีด้วยนะสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงและอย่างหนึ่งก็ยังมีอสมในหมู่บ้านนะหมู่บ้านหมู่ที่10เนี่ยเขาก็มาช่วยดูแลในเรื่องของสุขภาพมาเช็คความดันมาอะไรเนี่ยก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นมากยิ่งขึ้นนะครับนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่มันคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าเหลือจากนี้แล้วเราคิดว่าอายุก็คงจะไม่เหลือเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็62 63แล้วนะครับ นะถือว่าเกียรติยศชื่อเสียงอะไรพวกนั้นก็เหมือนเป็นเพียงเหมือนก้อนเมฆนะครับเดี๋ยวมันก็พัดผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดา

0: เพราะฉะนั้นจงอยู่ให้มีความสุขฟังธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์บอกว่าคนเราต้องหากินโดยเป็นธรรมโดยไม่เครียดครัดไม่เครียดครัดนะทำให้เป็นธรรมทำอะไรก็ได้นะครับที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นนะครับสองมีความสุขอิ่มหนำมีความสุขอิ่มหนำสามก็คือแบ่งปันภพทรัพย์บำเพ็ญบุญนะสี่ก็ไม่มัวเมาลุ่มหลงอะไรเนี้ยเหล่านี้เป็นต้นนะครับก็ยึดธรรมะมาครองใจด้วยนะครับได้ทั้งธรรมะแล้วก็ธรรมชาติ
1: ครับและนี่ก็คืออาจารย์สุมนครับที่ผู้ที่ไม่เคยหยุดนิ่งหลังจากเกษียณอายุราชการท่านก็บอกอย่างเมื่อกี้เลยว่าการพักผ่อนหลังจากเกษียณอายุราชการของท่านก็คือการมาทำสวนทำสวนก็ได้ทั้งออกกำลังกายบริหารสุขภาพแล้วก็ยังมีความอบอุ่นที่ได้อยู่กับครอบครัวอีกด้วยครับเดี๋ยวจะให้ครูพาไปดูสวนสักหน่อยว่าในสวนของครูมีอะไรบ้างได้ไหมครับ
0: ได้ครับได้ยินดีเลยครับ
1: ไปครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูสวนผสมผสานของครูสุมนกันครับว่าในสวนแห่งนี้มีพืชอะไรบ้างที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณครูสุมนในวัยเกษียณอายุราชการครับไปกันครับ

0: ครูครับที่นี่มีพืชอะไรบ้างครับครู
1: ก็ตรงนี้มันจะเป็นผักสวนครัวมีพวกมะเขือมีกระเจี๊ยบครับ
0: กระเจี๊ยบ
1: ประมาณ
0: ครับ
1: ครับ
0: กระเจี๊ยบนี่สายพันธุ์อะไรครับครูทำไมดูใหญ่จัง
1: อันนี้ครูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสายพันธุ์อะไร
0: หรือว่าเพราะปุ๋ยดีดินดี
1: ดินดีปุ๋ยดีนะเนี่ยปกติแล้วดินมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะว่ามันเพิ่งขุดใหม่ทีนี้เราก็ต้องมาใช้เวลานิดหนึ่งในการปลูกก็มาทำขุดหลุมไว้แล้วก็ตากแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อและรดน้ำนี่เป็นขั้นตอนตากแดดไปสักหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้วก็เริ่มใส่ขี้ไก
0: ่
1: ใส่ขี้ไก่แล้วก็มาพรวนดินก็ทิ้งไว้ประมาณ 3-4 วันแล้วก็เริ่มลงปลูกได้เลย
0: ครับพื้นที่ตรงนี้ครับที่เรายืนอยู่ตรงนี้มีพืชอะไรบ้างครับ
1: ตรงนี้มีชะอมมีถั่วพลูนะครับมีใบโหระพามีใบยี่รานะครับแล้วก็มีขนุนบ้างนะครับส้มสายน้ำผึ้งฝรั่งนะฝรั่งก็มีหลายสายพันธุ์นะครับก็ปลูกไว้
0: ครับ
1: แข็งน้อยก็พอได้กินมีมะละกอด้วย
0: เมื่อกี้เห็นนู่นเลยต้นมะละกอ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของครูนอกจากผักสวนครัวแล้วที่มีกระเจี๊ยบมะเขือนู่นนี่นั่นมีผลไม้อะไรบ้าง
1: ผลไม้ก็มีส้มโอนะครับส้มโอทับทิมสยามแล้วก็มีพวกมะพร้าวมะพร้าวน้ำหอมนะครับซึ่งเป็นสวนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราค่อยเดินไปชมกัน
0: ได้ครับ
1: ครับ
0: อยากเห็นสวนของครูเดี๋ยวครูพาชมหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ครับได้

0: เหมือนการดูแลนี่ยากไหมครับครูในการ
1: ก็ไม่ยากอะไรนะครับดูมันไปเรื่อยๆดูสบายอกสบายใจนะครับคือไม่ซีเรียสถ้าต้นไหนตายก็เดี๋ยวก็ปลูกใหม่นะครับมันก็ธรรมดาก็เหมือนมันอยู่รวมกันนะก็เหมือนเราเป็นครูสอนนักเรียนนะไอคิวแต่ละคนมันก็ไม่เท่ากันแต่ต้องอยู่รวมกันได้อยู่ด้วยกันได้ต้นไม้ก็เหมือนกันจะให้มันสมบูรณ์แบบสวยทุกต้นมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับตรงนี้แต่เราก็พยายามดูแลก็เหมือนนักเรียนนั่นแหละคนนู้นเรียนเก่งคนนี้เรียนไม่เก่งนะครับ
0: คอยเกื้อหนุนกัน
1: คอยเกื้อหนุนกันครับ
0: ก็อันนี้มะละกอมะเขือยาวก็มี
1: ครับ
0: ชะอมก็มี
1: มะเขือพวงก็มี

0: มีผักหวานด้วย
1: มีผักหวานด้วยปลูกไว้ปักไว้เล่นเล่น
0: เกงเลียงอร่อย
1: ครับก็ใช้กิ่งมันเนี่ยปักเล่นเล่นไว้นะครับปักเล่นเล่นไว้
0: โอเค
1: แล้วก็
0: ได้
1: ม
0: ด้
1: ี
0: านนี้
1: ละมุด
0: อ๋ออ
1: ันนี้ละมุดฝรั่งละมุดฝรั่ง
0: ลูกสวา
1: ลูกสวา
0: ลูกสวาเป็นแถวฝั่งสงขลาจะเรียกลูกสวาหมุดรัง
2: และทั้งหมดนี้ก็คือความมหัศจรรย์ของสวนเกษตรผสมผสานครับที่นอกจากจะสร้างรายได้หล่อเลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนแล้วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการได้ผลผลิตที่ปลอดภัยมารับประทานกันในครอบครัวครับจากวัตถุดิบสดๆในร่องสวนที่พวกเราช่วยกันเก็บมาเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ก็ได้เวลาส่งต่อเข้าสู่ห้องครัวแล้วครับมาดูกันดีว่าผักพื้นบ้านและผลไม้รสหวานฉ่ำเหล่านี้จะถูกเนรมิตออกมาเป็นเมนูเด็ดประจำถิ่นอะไรบ้างและรสชาติจะแซ่บโดนใจขนาดไหนตามพวกเราเข้าครัวไปชิมพร้อมๆกันครับ
0: วันนี้ครับคุณผู้ชมจากที่เราได้เดินชมสวนเกษตรผสมผสานของคุณครูสุมนต์สัตว์แก้วแล้วอยากจะบอกว่าอีกหนึ่งคนสำคัญในวันนี้ก็คือแฟนของคุณครูสุมนต์ครับแล้วก็ครูสุมนต์กระซิบมาบอกว่าอาหารวันนี้จากพืชในสวนของท่านหมดเลยครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับ
3: ก็มีเมนูน้ำพริกนะคะน้ำพริกแล้วก็ไข่เจียวชะอมแล้วก็แกงส้มนะคะแกงส้มปลานิ่นในบ่อนะคะ
0: ครับ
3: แล้วก็มีผลไม้ในสวน
0: มีมะละก
3: อมีมะละกอมีฝรั่งมีกล้วยนะคะ
0: ก็คือวันนี้คือเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วใช่ไหมครับว่าชีวิตหลังวัยเกษียณของครูสุมนหรือครูสุมนสักแก้วครับที่ผันตัวจากครูมาทำอาชีพเกษตรกรที่ผสมผสานมีพืชหลากหลายชนิดมากเลยที่เราได้เห็นในรายการในวันนี้ครับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับที่ให้เอื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำแล้วก็ยังมีอาหารอร่อยให้กับทางทีมงานอีกด้วยครับครั้งหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนตามติดชีวิตเกษตรแบบไหนคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ

ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้โดยศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครถูกเลือกให้เป็นสถานที่จัดการประชุมเป็นครั้งที่2เช่นกันด้วยความโดดเด่นและสมบูรณ์แบบทั้งโครงสร้างพื้นฐานพื้นที่รวมกว่า 300,000 ตารางเมตรสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมภายในภายนอกผสมผสานทั้งความเป็นไทยและสากลไว้อย่างลงตัวทำเลที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองมีร้านค้าร้านอาหารระดับพรีเมียมรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกกลุ่มเทคโนโลยีที่ทันสมัยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลและการจัดการโลจิสติกเชื่อมโยงการเดินทางสะดวกสบายตรงจากสนามบินโรงแรมหลักของกรุงเทพมหานครและศูนย์การประชุมด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าบนดินและใต้ดินศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจได้เตรียมความพร้อมรอบด้านทำงานร่วมกับกระทรวง

0: การคลังในฐานะเจ้าภาพการจัดงานและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างใกล้ชิดในช่วง3ปีที่ผ่านมาทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีการบริหารจัดการจราจรและระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อเนรมิตให้การประชุมครั้งนี้เป็นไปอย่างราบรื่นมีประสิทธิภาพประสบความสำเร็จและที่สำคัญคือการสร้างการจดจำและความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่คาดว่าจะไม่ต่ำกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
1: ต้องบอกว่าทีมงานนะครับทำงานมากว่า3ปีนะครับเตรียมความพร้อมในทุกๆเรื่องเรามั่นใจว่าการจัดการเตรียมงานในครั้งนี้เนี่ยจะทำให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยประทับใจในการจัดงานนะครับประทับใจในการให้บริการประทับใจในสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์มีความพร้อมนะครับเราก็อยากจะเป็นเจ้าภาพอยากจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วเราก็อยากจะให้ครั้งนี้มันเป็นที่จดจำของคนที่มาร่วมงานไปตลอดให้นึกถึงประเทศไทยเวลามีการจัดงานระดับโลกต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เจอกันในเช้าวันพุธที่9กันยายน2569นะคะอยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัททิยากุลดิฉันจิตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณภริมาวินิธาสถิตกุลค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษคลิปภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้ครับ
1: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องเมื่อวานนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีและศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพที่ดีและยั่งยืน
0: และณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอธิคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและสมาชิกเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเทศบาลตำบลท่าพระจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแคนจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนแสงอรุณกรุงเทพมหานครเทศบาลตำบลโคกโพจังหวัดปัตตานีองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่จังหวัดเพชรบูรณ์เทศบาลตำบลวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนท่ามะขามวิทยาจังหวัดราชบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองสกลนครจังหวัดสกลนครและมูลนิธิคอร์ฟิลเพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้

0: ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบ
1: กองทัพเรือจัดการซ้อมย่อยครั้งที่5ในการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กำลังพลฝีภายกว่า 2,200 นายพร้อมเรือพระราชพิธี52ลำเข้าประจำการพร้อมดำเนินการฝึกซ้อมจัดรูปขบวนพยุหยาตราทางชลมารคกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารในวันศุกร์ที่6พฤศจิกายน2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ซึ่งขบวนเรือเริ่มที่บริเวณสะพานพระราม8มุ่งหน้าสู่วัดอรุณราชวรารามโดยเน้นการฝึกจัดรูปกระบวนการรักษาตำแหน่งและระยะห่างของเรือรวมถึงการเคลื่อนขบวนให้เป็นไปอย่างพร้อมเพรียงรักษาระยะและตำแหน่งของเรือให้ถูกต้องตามแบบแผนเพื่อให้ขบวนมีความเป็นเอกภาพสง่างามและสมพระเกียรติริ้วขบวนครั้งนี้ประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำจัดเป็น5ริ้ว3สายมีการจัดลำดับขบวนในการฝึกซ้อมเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชนำหน้าตามด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงและเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรรณรัชกาลที่9อีกหนึ่งจุดเด่นของการฝึกซ้อมคือการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับซ้อมของกำลังพลมีการออกแบบให้สอดคล้องกับสีของธงชาติไทยหรือธงไตรรงค์ได้แก่สีแดงสีขาวและสีน้ำเงินโดยใช้เป็นสีประจำริ้วเรือช่วยให้สังเกตตำแหน่งของแต่ละริ้วได้อย่างชัดเจนทั้งริ้วที่1และ5สีแดงริ้วที่2และ4สีขาวและริ้วที่3ซึ่งอยู่ตรงกลางเป็นสีน้ำเงินและแม้จะเป็นการฝึกซ้อมและมีสายฝนโปรยลงมาแต่ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาปักหลักเฝ้ารอชมความงดงามของริ้วขบวนเรือที่แม้ว่าจะเป็นการฝึกซ้อมก็ยังคงหนาแน่นทั้งบริเวณ2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังเปิดให้ประชาชนทั่วไปลงทะเบียนขอรับบัตรนั่งชมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในโอกาสสำคัญ3วันได้แก่วันซ้อมใหญ่วันที่21และ28ตุลาคม2569และวันเสด็จพระราชดำเนินวันที่6พฤศจิกายน2569ด้วยสำหรับพื้นที่นั่งชมสำหรับประชาชนทั่วไปมีที่ราชนาวีสโมสรลานทัศนาภิรมย์หอประชุมกองทัพเรืออาคารราชนาวิกสภาเฉพาะวันซ้อมใหญ่ซึ่งประชาชนแต่ละคนมีสิทธิ์รับบัตรได้คนละไม่เกิน2ใบและเลือกรับบัตรได้เพียงวันเดียวเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมสามารถติดต่อขอรับบัตรได้ที่โทรศัพท์หมายเลข098-279-0903และหมายเลข098-279-0914ตั้งแต่วันที่8ถึง16กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นเว้นวันหยุดราชการนะคะและให้มารับบัตรด้วยตนเองที่ห้องพ.ศ.บ.ท.ร.ชั้น1อาคารกรมการพลเรือนทหารเรือแห่งใหม่เลขที่2ถนนอรุณอมรินทร์แขวงสิริราชเขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันที่21ถึง25กันยายนนี้เวลา 8:30 นถึง 16:30 นค่ะ
0: ขณะนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางถึงกรุงออสโลของนอร์เวย์แล้วนะครับเพื่อเตรียมร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ครับเมื่อช่วงเย็นวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความผ่าน

0: มนตรีเดินทางร่วมคณะไปกับนายกรัฐมนตรีด้วยสำหรับพระราชตามเวลาท้องถิ่นณอาสนวิหารกรุงออสโลโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีย
1: ังคงติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2นะคะเมื่อวานนี้เป็นวันที่2แม้ว่าจะมีการประท้วงอยู่บ้างแต่ว่าภาพรวมตลอดทั้งวันเนี่ยก็ถือว่าเป็นไปอย่างราบรื่นนะคะใช้เวลา15ชั่วโมง40นาทีพิจารณาได้เพียง6กระทรวงค่ะก่อนที่จะปิดการประชุมไปในเวลาเที่ยงคืน40นาทีในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 วงเงินรวม 3.78 ล้านล้านบาทตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้บรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะโดยในช่วงเช้าถึงเย็นที่ประชุมก็สามารถพิจารณาได้2มาตราก็คือมาตราที่14ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และมาตรา15กระทรวงคมนาคมขณะที่ในช่วงค่ำที่ประชุมได้พิจารณามาตรา16กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE และต่อด้วยมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เสนอของงบกว่า 14,375 ล้านบาทซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านและพรรคร่วมรัฐบาลได้ตั้งข้อสังเกตและคัดค้านการจัดสรรงบประมาณในหลายประเด็นค่ะอย่างเช่นโครงการโมเดลทะเลสาบสงขลางบประมาณ190ล้านบาทผูกพัน3ปีซึ่งประเด็นนี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ส.ส.พรรคประชาชนก็ตั้งคำถามถึงความคุ้มค่าเนื่องจากพบรายการค่าใช้จ่ายสูงผิดปกติเช่นค่าคอมพิวเตอร์และทุนสำรวจ83ล้านบาทค่าจ้างพัฒนาแพลตฟอร์ม50ล้านบาทค่ารายงานและประชาสัมพันธ์51ล้านบาทรวมถึงตั้งข้อสงสัยเรื่องเกณฑ์ความแม่นยำ85%ของระบบ AI ที่ใช้ประเมินสัตว์น้ำด้วย
0: ทางด้านนางรัตน์เกล้าอินทวงศ์สุวรรณคีรีส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ระบุว่างบประมาณ 83.9 ล้านบาทในการรับมือสารพิษและโลหะหนักข้ามแดนแม่น้ำกกและแม่น้ำโขงเน้นแค่การตรวจวัดและบังคับใช้กฎหมายซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุพร้อมทั้งเสนอถาม3แนวทางแก้ไขปัญหาโดยการใช้ทูตวิทยาศาสตร์เจรจากับประเทศต้นน้ำและนำมาตรฐาน BAT BEP มาใช้ควบคุมเหมืองแร่โดยบริการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านเหมืองแร่พร้อมพิจารณาให้มีการตัดงบประมาณกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงร้อยละ5เพื่อนำไปปรับโครงสร้างเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางแทนการตามแก้ไขปัญหาในส่วนมาตรา17กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายอรรถวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติอภิปรายเสนอตัดงบประมาณโดยเฉพาะกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อมโดยขอตัดลดลง 10% เพราะไม่สามารถออกกฎหมายเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาบังคับใช้ได้แม้ว่าผ่านมาแล้วหลายรัฐบาลเพื่อบังคับใช้ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือ Net Zero ขณะที่มาตรา18กระทรวงพลังงานนายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยพักดีอภิปรายปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าอุ้มผู้ประกอบการมากกว่าประชาชนพร้อมกับทวงถามถึงยุทธศาสตร์และทิศทางการควบคุมราคาน้ำมันดีเซลที่เหมาะสมของกระทรวงพลังงานเพราะว่าส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประชาชนและการบริหารจัดการครับด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอปรับลดงบประมาณร้อยละ10เนื่องจากเห็นว่าฝ่ายนโยบายไม่ได้ทำหน้าที่เพียงพอในการปกป้องผลประโยชน์ประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะราคาน้ำมันและค่าไฟฟ้าที่แพงแม้วิกฤตพลังงานไม่ได้เริ่มต้นจากรัฐบาลหรือว่าภายในประเทศแต่ก็เห็นว่ารัฐบาลไม่ได้บริหารอย่างจริงจังจึงต้องใช้งบประมาณสูงในการเยียวยาเพื่อรักษากำลังซื้อของประชาชนครับ
1: ค่ะจากนั้นก็เป็นการพิจารณามาตรา19กระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานในกำกับนะคะมีการแก้ไขและมีผู้สงวนคำแปรยติโดยใช้เวลาในการอภิปรายประมาณ50นาที

0: ก่อนที่ประชุมเห็นชอบด้วยมติ274เสียงไม่เห็นด้วย115เสียงงดออกเสียง52เสียงค่ะจากนั้นนางสาวมลิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ได้สั่งปิดการประชุมในเวลาเที่ยงคืน40นาทีและนัดประชุมใหม่ในวันนี้เวลา9นาฬิกาซึ่งจะเริ่มมาตรา20กระทรวงมหาดไทยรวมเวลาอภิปรายตลอดทั้ง2วันกว่า31ชั่วโมงทั้งนี้การอภิปรายผ่านไปได้เพียง19มาตราจากทั้งหมด41มาตราค่ะยังเหลือการอภิปรายอีก22มาตราวันนี้อีก1วัน
1: ก็ต้องติดตามนะครับเพราะว่าการอภิปรายในครั้งนี้ประธานในที่ประชุมก็เน้นย้ำนะครับว่าต้องการให้อภิปรายทุกแง่มุมเพราะฉะนั้นจะให้อภิปรายอย่างกว้างขวางวันนี้คือวันสุดท้ายติดตามทางหน้าจอ MPT2HD ก็จะมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับนี่คือฝ่ายนิติบัญญัติมาดูงานบริหารบ้างนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการการเมืองโดยให้นายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ครับโดยสำหรับการแต่งตั้งในครั้งนี้เป็นการสลับตำแหน่งกันระหว่างนายแพทย์เอกภพอดีตส.ส.เชียงรายพรรคก้าวไกลซึ่งเดิมเป็นผู้ช่วยของนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขยับขึ้นมาเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขณะที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะสลับไปทำหน้าที่ผู้ช่วยของนายภรดรสำหรับนายแพทย์เอกภพหรือว่าหมอเอกอายุ50ปีสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความเชี่ยวชาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัวจากแพทยสภาก่อนเข้าสู่สนามการเมืองเคยปฏิบัติงานเป็นแพทย์ในหลายโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงรายเป็นอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงรวมถึงเคยทำหน้าที่แพทย์ประจำสโมสรฟุตบอลเชียงรายยูไนเต็ดและแพทย์ประจำฟุตบอลชายทีมชาติไทยเส้นทางการเมืองเริ่มจากที่รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.เชียงรายเขต1พรรคอนาคตใหม่ในการเลือกตั้งปี2562ก่อนย้ายเข้าสังกัดพรรคก้าวไกลภายหลังจากพรรคอนาคตใหม่ถูกยุบโดยระหว่างดำรงตำแหน่งส.ส.เคยทำหน้าที่โฆษกคณะกรรมการสาธารณสุขและรองประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางควบคุมการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมในเดือนกุมภาพันธ์2564นายเอกภพเป็นหนึ่งในส.ส.พรรคก้าวไกลที่ลงมติไว้วางใจนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในขณะนั้นสวนทางกับมติพรรคก่อนลาออกจากพรรคก้าวไกลและย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทยช่วงปลายปี2565ขณะที่นายเอกภพกล่าวว่าทีมโฆษกรัฐบาลในมิติใหม่จะมีความเข้มข้นรวดเร็วในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับประชาชนจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นเรื่องการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะตอบโต้ด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงและเชื่อถือได้โดยตั้งเป้าหมายที่จะนำพาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศรวมถึงการค้นหาแนวทางที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นโดยเปิดโอกาสให้มีการประชันแนวคิดกันอย่างสร้างสรรค์ครับ
2: งานของโฆษกจะไม่ได้เป็นงานเพียงแค่การสื่อสารจากเราอยากจะพูดอะไรแต่กองโฆษกจะทำงานในฐานะเป็นผู้รับฟังข้อมูลความคิดเห็นจากทุกคนทุกภาคส่วนจากพี่น้องประชาชนหรือหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆเพื่อรับข้อมูลเหล่านั้นมาส่งถ่ายทอดถึงรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและก็หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องต่อไปนี่คือสิ่งที่เราตั้งใจทำงานกันครับก็ต้องขอขอบคุณครับวันนี้ครับ
1: ทั้งนี้หากข้อเสนอใดเป็นเรื่องที่ดีและเป็นประโยชน์เชื่อมั่นว่าคณะรัฐมนตรีพร้อมที่จะนำแนวทางดังกล่าวไปปฏิบัติจริงในขณะเดียวกันหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพทีมโฆษกรัฐบาลก็จะทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลเหล่านั้นไปถึงพี่น้องประชาชนให้ได้รับทราบอย่างทั่วถึงซึ่งแนวทางทั้งหมดนี้จะเป็นทิศทางการทำงานหลักของสำนักโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในระยะต่อไปครับ
0: วันที่12ถึง18ตุลาคม2569ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2500

0: 19ค่ะกรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกหัวใจก็คือน้ำใจแบบไทยที่อบอุ่นและจริงใจพร้อมการสื่อสารที่ชัดเจนเสริมด้วยบุคลิกภาพที่น่าเชื่อถือให้ผู้มาเยือนหรือนักท่องเที่ยวเข้าใจและประทับใจการใช้เทคโนโลยีเพื่ออำนวยความสะดวกการสร้างมาตรฐานความปลอดภัยเพื่อความอุ่นใจและความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวและพลังงานของโลคอลฮีโร่ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างภาคภูมิทั้งหมดนี้คือกุญแจสำคัญเพื่อให้คนไทยร่วมต้อนรับงานประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าบ้านที่ดีบนเวทีโลก
1: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆที่น่าสนใจให้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6นาฬิกา21นาทีกลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับช่วงนี้เริ่มกันที่การยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าการเจรจาภาษีสหรัฐเป็นไปด้วยดีครับคาดว่าอีก1สัปดาห์ก็จะมีความชัดเจนโดยมั่นใจว่าจะเป็นไปตามเดิมครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการเจรจาภาษีสหรัฐว่าการเจรจาเป็นไปด้วยดีมากสามารถสรุปประเด็นสำคัญได้ทุกประเด็นขณะนี้เหลือรอขั้นตอนรายละเอียดเรื่องตัวอักษรและภาษาอย่างเป็นทางการซึ่งคาดว่าจะจบได้ภายในเร็ววันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังได้ขอบคุณทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมมือกันเป็นทีมประเทศไทยทำให้สามารถเจรจาข้อสรุปได้เป็นอย่างดีซึ่งเรื่องนี้เป็นนโยบายโดยตรงจากนายกรัฐมนตรีที่ให้แนวทางในการเจรจาคิดว่าไม่น่าจะติดปัญหาอะไรและจะจบในสาระสำคัญทุกประเด็นเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าหลังจากพูดคุยกับผู้แทนการค้าสหรัฐคาดว่าจะจบเมื่อไหร่เรื่องนี้นางสุภจีกล่าวว่าไม่น่าจะเหลืออะไรเพราะประเด็นสำคัญจบแล้วเหลือแค่รายละเอียดคาดว่าภายใน1สัปดาห์จะเสร็จสมบูรณ์จากนั้นจะเสนอรายละเอียดไปยังคณะผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อส่งให้ประธานาธิบดีสหรัฐทั้งนี้หากสรุปได้ชัดเจนการส่งออกของประเทศไทยก็น่าจะเป็นไปได้ปกติซึ่งตัวเลขภาษีเป้าหมายจะอยู่ตามข้อตกลงที่เคยตกลงกันไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้านี
1: ้ฉันก็คิดว่าภายใน1อาทิตย์นี้ก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์แล้วก็นำเรื่องเสนอให้กับทางคณะทางคณะทำงานของ USCR เนี่ยได้สรุปส่งให้กับท่านประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็น่าจะไฟนอลวันที่ตรงนั้นค่ะได้ค่ะตอนนี้ก็ไม่ติดอะไรแล้วค่ะก็ไม่มีความกังวลก็คิดว่าน่าจะสรุปได้การส่งออกของเราก็น่าจะเป็นไปได้โดยปกตินะคะ
2: ต
1: ั
2: วเลขจะได้ประมาณเท่าไหร่ที่บอก
1: ตัวเลขภาษีเป้าหมายก็คือ

0: จะอยู่ที่เฟรมที่เคยตกลงกันเอาไว้ตั้งแต่รัฐบาลก่อนหน้าค่ะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังบอกอีกว่าเมื่อขั้นตอนการเจรจาเรียบร้อยแล้วจะนัดหมายให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อปิดดีลการเจรจาอย่างเป็นทางการครับ
2: หลังจากที่จังหวัดฉะเชิงเทรามีคำสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและเคลื่อนย้ายศพที่ฝังในสุสานชาวยิวภายใน7วันนะคะหลังจากที่ไปพบร่างของชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่ถึง49หลุมล่าสุดเมื่อวานนี้ค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งปูพรมตรวจสอบสุสานทั่วประเทศพร้อมขยายผลเครือข่ายนอมินีถือครองที่ดินสร้างสุสานยืนยันว่าถ้าหากว่าพบผิดปกติก็จะดำเนินการตามกฎหมายค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการให้ปูพรมตรวจสอบสุสานและสถานที่ฌาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีอยู่ราว 1,200 แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตผู้ยื่นคำขอและจำแนกตามศาสนารวมถึงสุสานย่านถนนเจริญกรุงที่พบร่างชาวอิสราเอลถูกนำไปฝังอยู่49หลุมซึ่งเชื่อมโยงกับสุสานข้างเคียงโดยมีการสร้างกำแพงกั้นเฉพาะก็ได้มอบหมายให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบแล้วว่าทำได้หรือไม่ขณะเดียวกันวันพรุ่งนี้10กันยายนจะลงพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามความคืบหน้าด้วยตัวเอง
3: ตอนนี้รายงานที่ได้มาเนี่ยสุสานบวชที่ชาปนกิจศพทั้งหมดในประเทศเนี่ยมีอยู่ประมาณ 1,200 นะครับแล้วก็กำลังขอรายละเอียดอยู่ว่าแต่ละที่มีอายุไหมหมดอายุไหมและใครเป็นผู้ขอนะครับไหนๆเรื่องนี้มาแล้วก็ยังไม่มีใครเคยมาดูการจัดระเบียบเรื่องนี้ก็เดี๋ยวผมทำเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยววันพฤหัสช่วงบ่ายนี้เดี๋ยวผมจะไปที่ฉะเชิงเทราด้วยตัวเองเพื่อไปติดตามดูว่าความคืบหน้าของเรื่องสุสานของชาวอิสราเอลที่ฉะเชิงเทรานั้นเป็นอย่างไรบ้าง
2: ส่วนนายพลพีชี้แจงว่าบริษัทการฉบับมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้ง3คนเป็นชาวอิสราเอลที่ได้รับสัญชาติไทยทั้งหมดและเป็นเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยซึ่งร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขยายผลตรวจสอบเครือข่ายชาวอิสราเอลที่ต้องสงสัยเข้าข่ายนอมินีหรือกระทำผิดกฎหมายอยู่แล้วโดยพื้นที่ต้องสงสัยมีทั้งที่ฉะเชิงเทราและแปลงที่ดินสร้างชาบัตย่านสุขุมวิทในกรณีเรื่องของสัญชาตินายพลพีบอกว่าถ้าหากว่ามีสัญชาติไทยกฎหมายไทยครอบคลุมอยู่แล้วทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์สินแต่ถ้าหากเลวร้ายมากก็มีขั้นตอนตามกฎหมายที่สามารถเพิกถอนสัญชาติและเนรเทศออกนอกประเทศได
3: ้บริษัทการฉบับเนี่ยถือหุ้นหรือผู้ก่อตั้งบริษัทมี3คนนะครับเป็นชาวอิสราเอลที่มีสัญชาติไทยทั้งหมดนะครับแล้วเขาก็เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้แล้วก็อีกหลายๆแปลงรวมถึงชาบัตที่ภูเก็ตด้วยนะครับตอนนี้ตัวผมเองแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยเราก็ขยายเครือข่ายของชาวอิสราเอลที่เราคาดว่าอาจจะเป็นนอมินีหรือทำผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วก็หนึ่งในสถานที่นั้นที่เราสงสัยก็คือสถานที่ที่ฉะเชิงเทรานี้ด้วยรวมถึงแปลงที่พี่น้องประชาชนให้ความสงสัยก็คือแปลงที่กำลังสร้างชาบัตที่สุขุมวิทด้วยนะครับอันนี้เรากำลังดูอยู่เช่นเดียวกันก็ตอนนี้กำลังต่อจิ๊กซอให้เป็นภาพใหญ่นะครับไอ้ตรงไหนที่ผิดกฎหมายเราก็จะดำเนินการตามกฎหมายไปเลยทีเดียวนะครับส่วนเรื่องสัญชาติผมไม่ได้วิตกกังวลอะไรว่าเป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีสัญชาติไทยเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีสัญชาติไทยเนี่ยกฎหมายไทยนี่ครอบคลุมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการยึดทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินคดีนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเลวร้ายมากในข้อกฎหมายที่เขากระทำความผิดใดๆเนี่ยเราก็สามารถถอนสัญชาติแล้วก็ในประเทศได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ทั้งนี้ในวันที่15กันยายนนี้หลังการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยจะประชุมร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ DSI ปปง.และปปท.เพื่อบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลในการปราบปรามกลุ่มทุนสีเทาขบวนการสแกมเมอร์และการถือนอมินีก่อนจะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปค่ะ
1: ยังอยู่ที่การเดินหน้าปราบปรามการกระทำความผิดนะครับกรุงเทพมหานครผนึกกำลังตำรวจ4สน.เดินหน้าตรวจสอบคนต่างด้าวประกอบอาชีพแย่งอาชีพคนไทยโดยมีการกำหนดโซนนำร่อง10เขตซึ่งในช่วง2เดือนจับได้แล้วเกือบ40คนครับทั้งหมดนี้เป็นความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานครร่วมกับ

0: สำนักเทศกิจตำรวจสีสนประกอบด้วยสนทองหล่อสนลุมพินีสนปทุมวันและสนบางรักจากการประชุมวางแนวทางแก้ปัญหาคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครระบุว่าจากข้อมูลร้องเรียนพบการขายของของคนต่างด้าวในลักษณะรถเข็นทั้งขายผลไม้ขายน้ำผลไม้และขายอาหารโดยเฉพาะในย่านถนนสุขุมวิททั้งสองฝั่งกรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดโซนนำร่อง10เขตก่อนขยายให้ครอบคลุมทั้ง50เขตโดยในช่วง2เดือนจับผู้ทำผิดได้ทั้งหมด36คนบางคนไม่มีเอกสารมาแสดงเจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบสถานะและสิทธิการประกอบอาชีพตามกฎหมายนอกจากนี้ยังพบแรงงานต่างด้าวบางส่วนขึ้นทะเบียนทำงานก่อสร้างแต่ว่าภายหลังแยกตัวออกมาประกอบอาชีพเองโดยไม่มีนายจ้างหรือข้อมูลนายจ้างไม่ตรงกับข้อเท็จจริงซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทางด้านนายวรชนถาวรพงษ์รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครเตรียมเชื่อมโยงข้อมูลกับตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบสถานะการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและสิทธิ์ในการประกอบอาชีพเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวครับ
1: ต้องพยายามที่จะเข้าไปเข้มงวดกวดขันแล้วก็มีการจับกุมอย่างต่อเนื่องตลอดมาในช่วง2เดือนนะครับในช่วง2เดือนเนี่ยเราจับกลุ่มในกรุงเทพมหานครเนี่ยใน10เขตนำร่องนะครับที่เป็น10เขตที่เราคิดว่ามีปัญหาของคนต่างด้าวเข้ามาแย่งอาชีพคนไทยเนี่ยจับไป
2: 36ราย
1: 37 36รายนะครับ36รายบางรายเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่มีบัตรอะไรเลยนะครับหรือมีอาจจะไม่อยากแสดงตัวซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพของคนต่างด้าวที่จริงๆแล้วเนี่ยลงทะเบียนเพื่อเป็นแรงงานเกี่ยวกับเรื่องของกรรมกรก่อสร้างนะครับแต่แยกตัวออกมาแล้วมาประกอบอาชีพของตนเองไม่อยากจะมีนายจ้างละแต่อาศัยการอุปโลกนายจ้างขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังตรวจสอบอยู่ด้วยนะครับ
3: อาชีพที่สงวนไว้สำหรับคนไทยอยู่นะคะ40อาชีพอย่างเช่นงานแกะสลักไม้หรือว่างานช่างฝีมือแบบนี้นะคะก็คือห้ามต่างด้าวทำโดยเด็ดขาดค่ะคุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการแก้ปัญหาความรุนแรงระหว่างสถานศึกษากันบ้างนะคะโดยเฉพาะอุเทนถวายปทุมวันนะคะที่มีปัญหามาอย่างยาวนานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเร่งยุติความรุนแรงระหว่างอุเทนถวายและปทุมวันค่ะโดยมีการนัดพูดคุยทุกฝ่ายวันนี้พร้อมเดินหน้าย้ายสถานศึกษาเพื่อปรับพื้นที่พิพาทเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้กล่าวถึงกรณีทะเลาะวิวาทระหว่างนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีความพยายามจากหลายคนที่จะทำให้เรื่องนี้สิ้นสุดซึ่งตั้งแต่ที่ตนเองเข้ามาดำรงตำแหน่ง 2-3 เดือนก็ได้พูดคุยกับอธิการบดีของทั้ง2สถานศึกษาแล้วโดยขั้นแรกจะปรับรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้วิธีเหลื่อมเวลาและให้นักศึกษาปทุมวันออกไปเรียนหรือฝึกปฏิบัติที่บริษัทโดยตรงตั้งแต่ชั้นปีที่1เพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะกันนายชนันท์กล่าวอีกว่าในวันนี้ค่ะที่กระทรวงอว.จะมีการจัดประชุมร่วมกันของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยปลัดและรองปลัดกระทรวงอว.อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในฐานะเจ้าของพื้นที่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลคณบดีวิทยาเขตอุเทนถวายและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อหารือโดยใช้ข้อกฎหมายและเกณฑ์ต่างๆเป็นตัวตั้งอย่างเคร่งครัดสำหรับความคืบหน้าเรื่องของการย้ายสถานที่ปัจจุบันเตรียมไว้2แนวทางก็คือใช้พื้นที่นอกเมืองที่เคยตกลงกันไว้เบื้องต้นและพื้นที่วิทยาเขตต่างๆของราชมงคลตะวันออกนอกจากนี้ยังได้หารือกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยถึงแผนการในอนาคตที่จะปรับปรุงพื้นที่พิพาทเดิมให้กลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อใช้เป็นพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างภาคอุตสาหกรรมงานวิจัยและการค้าขายซึ่งสอดคล้องกับจุดเด่นของพื้นที่บริเวณดังกล่าวส่วนการเจรจากับกลุ่มนำหรือว่าหัวโจก นายยศนันท์ยืนยันว่าต้องมีการเจรจาด้วยเหตุผลและหลักฐานทางกฎหมายนะคะแม้ว่าจะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่หากมีผู้บาดเจ็บก็ต้องดำเนินการอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับก็ตามเนื่องจากปัญหาดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวให้กับประชาชนคนไทยส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตเศรษฐกิจความเชื่อมั่นและการท่องเที่ยวก็ถึงเวลาที่ต้องจัดการเรื่องนี้อย่างเบ็ดเสร็จนะคะล่าสุดเนี่ยขึ้นไปตีกันบน BTS รถไฟฟ้าถึงขนาดนี้แล้วนะคะวันนี้ค่ะก็จะมีการหารือยุติเรื่องนี้กันค่ะ
0: ทหารพรานบุกจับไรเดอร์ส่งยาบ้า 180,000 เม็ดครับได้ริมถนนจังหวัดนครพนมสารภาพว่าตระเวนส่งยาบ้ามาแล้วทั่วภาคอีสานเนื่องจากพ้นโทษแล้วไม่มีงานทำครับโดยร้อยเอกวันชาติเหมือนปืนผู้บังคับกองร้อยชุดเฉพาะกิจทหารพรานที่2101หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่21นำกำลังลงพื้นที่ตรวจตามแนวชายแดนพื้นที่อำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมหลังจากที่มีสายข่าวจากฝั่งสปป.ลาวว่ามีการลักลอบนำยาบ้ามาส่งฝั่งไทยโดยขณะที่วางกำลังดักซุ่มอยู่ริมถนนทางหลวงหมายเลข212เขตพื้นที่ตำบลหนองแวงอำเภอบ้านแพงก็พบรถยนต์ Honda City สีขาวทะเบียน3ขอไข่ออ่าง3942กรุงเทพมหานครมาจอดริมถนนจากนั้นคนขับซึ่งเป็นวัยรุ่นเดินมายกกระสอบปุ๋ยที่เป็นสิ่งของต้องสงสัยแล้วก็นำขึ้นรถเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุมทันทีจากการตรวจสอบภายในกระสอบดังกล่าวพบมียาบ้าจำนวน90เม็ดรวมตรวจนับได้จำนวน 1.8 แสนเม็ดส่วนผู้กระทำความผิดทราบชื่อก็คือนายปิยศักดิ์อายุ31ปีชาวจังหวัดนครพนมและให้การสารภาพว่าตั้งตัวเป็นไรเดอร์รับจ้างส่งยาที่ลักลอบมาจากสปป.ลาวโดยใช้วิธีการเช่ารถเก๋งมารับจ้างตระเวนส่งลูกค้าทั่วอีสานได้ค่าจ้างครั้งละประมาณ 100,000 บาทแล้วก็ทำมาแล้วหลายครั้งนอกจากนี้ยังเคยมีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดตั้งแต่ปี2562เพิ่งพ้นโทษมาประมาณ2ปีแต่ว่าหันกลับมากระทำความผิดซ้ำอีกเพราะไม่มีงานทำไม่มีรายได้อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้มีการขยายผลต่อไปครับ
3: ส่วนเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะรวมถึงพฤติกรรมเรียนแบบด้วยก็ทำให้หลายโรงเรียนค่ะก็ต้องจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้ให้กับนักเรียนนะคะเพื่อที่จะเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตอย่างโรงเรียนสตรีอ่างทองค่ะก็มีการจัดกิจกรรมหนีซ่อนสู้เพื่อเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตให้กับน้องๆนักเรียนค่ะเมื่อวานนี้โรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองได้จัดกิจกรรมให้ความรู้นักเรียนหนีซ่อนสู้ด้วยการจำลองสถานการณ์กรณีคนร้ายเข้ามาภายในโรงเรียนแล้วอยู่บนตึกเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดยุทธวิธีจากสถานีตำรวจภูธรเมืองอ่างทองเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลอ่างทองเจ้าหน้าที่กู้ภัยและหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมซักซ้อมตามแผนที่วางเอาไว้นายธรรมสรสุสิริผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองกล่าวว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำร่องของจังหวัดอ่างทองเพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจรวมถึงบุคลากรในโรงเรียนก็จะได้ทราบวิธีปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะวิกฤตจริงโดยทุกคนต้องทราบหน้าที่ของตนเองว่าต้องทำอย่างไรเกิดเหตุแล้วต้องไปที่ไหนตามขั้นตอนเลยนะคะทั้งนี้หน่วยงานที่เข้าร่วมจำลองสถานการณ์ได้ให้คำแนะนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติทั้งเรื่องของการขอความร่วมมืองดไลฟ์ในกรณีเกิดสถานการณ์จริงเพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานการแจ้งผลการปฏิบัติให้ผู้ปกครองทราบเป็นระยะและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนให้ปลอดภัยทุกคนค่ะซ้อมไว้นะคะเมื่อเกิดเหตุจริงก็จะได้ตั้งสติได
0: ้นะครับพูดถึงเด็กและเยาวชนเด็กเกิดน้อยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลกไม่เว้นประเทศไทยนะครับรัฐบาลจึงเดินหน้าแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยโดยเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมและการเลี้ยงดูอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาสวัสดิการเด็กให้กับครอบครัวยุคใหม่ครับนายโสพลสารามประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกิดและการเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพของเด็กและเยาวชนปี2569เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กเกิดน้อยเน้นสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างครอบครัวการมีบุตรและการเลี้ยงดูเด็กอย่างมีคุณภาพควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสุขภาพและมาตรการสนับสนุนครอบครัวทั้งนี้ในปี2567มีเด็กเกิด ตัวเลขก็คือ 800,000 กว่าคนแต่ว่าในปี2569ลดลงเหลือ 400,000 กว่าคนแล้วเด็กเกิดน้อยไม่พอยังด้อยคุณภาพด้วยครอบครัวติดยาเสพติดขาดความอบอุ่นจึงต้องระดมสมอง5กระทรวงหลักโดยมีสภาผู้แทนราษฎรเป็นตัวกลางเพื่อหาทางออกนำไปสู่การทำงานร่วมกันแบบบูรณาการสำหรับหน่วยงานที่ร่วมลงนามได้แก่กระทรวงสาธารณสุขกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทยครับ
3: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันต่อค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:40 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงานจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจัดการประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ค่ะคุณหญิงแสงเดือนณนครประธานมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบูรฉัตรในพระราชูปถัมภ์เป็นประธานในการประชุมการจัดงานมอบรางวัลหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ซึ่งในปีนี้กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18ตุลาคม2569ณหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์โดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลที่ประชุมยังได้อนุมัติผลการคัดเลือกบุคคลดีเด่นในสาขาต่างๆทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น190คนเพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละและมีคุณธรรมได้แก่ประเภทประธานคณะกรรมการอุปการะเยาวชนประจำจังหวัดประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนะคะคัดเลือกจาก51จังหวัดเพื่อมอบรางวัลให้แก่เยาวชนจำนวน15คนประเภทผู้บำเพ็ญประโยชน์เด่นแก่ประชาชนและสังคมจำนวน53คนซึ่งครอบคลุมถึงตำรวจจราจรพนักงานกวาดถนนพนักงานขับรถโดยสารประจำทางผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงพลเมืองดีและจิตอาสาเด่นประเภทอาจารย์ระดับอุดมศึกษาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมของนิสิตนักศึกษาจำนวน8คนจากสถานศึกษาทั่วประเทศ27แห่งประเภทครูในสถานศึกษาที่มีเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิคัดเลือกจากผู้รับผิดชอบงานมูลนิธิอย่างมีประสิทธิภาพจำนวน93คนจาก58จังหวัดประเภทคนพิการเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจำนวน7คนและประเภทหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นคัดเลือกจากหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน12หมู่บ้านและผู้นำหมู่บ้านหัตถกรรมดีเด่นจำนวน2คนสำหรับการจัดงานและมอบรางวัลดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของหม่อมงามจิตบูรฉัตรบุคคลสำคัญของโลกผู้มีผลงานเป็นคุณประโยชน์แก่สังคมรอบด้านทั้งด้านสังคมสงเคราะห์การพัฒนาสตรีเยาวชนชนบทและการศึกษารวมถึงเพื่อยกย่องบำรุงขวัญให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจจริงและเสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป
1: กรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการจัดงานวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569โดยมุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตครับนางสาวพลอยธนิกุลที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเฉลิมฉลองเนื่องในวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือประจำปี2569พร้อมเปิดอ่านสารนายกรัฐมนตรีเนื่องในโอกาสวันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือโดยนายกรัฐมนตรีระบุในสารว่าการเรียนรู้หนังสือในปัจจุบันไม่ได้จำกัดเพียงความสามารถในการอ่านและเขียนแต่ยังครอบคลุมถึงการคิดวิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญในการสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำรัฐบาลจึงมุ่งส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตพัฒนาทักษะดิจิทัลและการปรับตัวเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยสามารถนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตและร่วมขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืนสำหรับการจัดงานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการรู้หนังสือเพื่อผู้คนโลกและความผาสุกรุ่งเรืองซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าการรู้หนังสือเป็นมากกว่าทักษะพื้นฐานแต่ว่าเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาศักยภาพประชาชนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และการร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตที่ยั่งยืนภายในงานมีกิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อการรู้หนังสือเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนเสริมพลังผู้คนปกป้องโลกและสร้างความผาสุกรุ่งเรืองพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมการเรียนรู้รวมถึงชี้แจงทิศทางการขับเคลื่อนงานและแนวทางการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570 ทั้งนี้กรมส่งเสริมการเรียนรู้มุ่งจากการเรียนรู้ที่ยืดหยุ่นและหลากหลายเพื่อประชาชนทุกช่วงวัยและทุกพื้นที่เข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและดำรงชีวิตได้อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลงครับ
0: ไปส่งเสริมการท่องเที่ยวกันบ้างนะคะวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้นำสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์เปิดประสบการณ์อันซีนไทยๆสัมผัสประตูมิติการเวลาภูผาขามค่ะโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครนำโดยนางกัญญพัฒน์นางามวัฒนธรรมจังหวัดสกลนครได้จัดกิจกรรมเปิดประสบการณ์ที่มีชื่อว่าอันซีนไทยๆประตูมิติการเวลาภูผาขามโดยแนะนำส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์ร่วมสัมผัสแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ของจังหวัดสกลนครพร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างโดยประตูมิติการเวลาภูผาขามตั้งอยู่บริเวณภูผาขามบ้านห้วยยางตำบลเหล่าพลค้ออำเภอโคกศรีสุพรรณจังหวัดสกลนครค่ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมจุดเด่นสำคัญก็คือมีภาพเขียนโบราณบริเวณเพิงหินทรายซึ่งเป็นภาพวาดยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยนักโบราณคดีจากสำนักศิลปากรที่8ประมาณอายุไว้ราว 3,000 ถึง 3,500 ปีค่ะนอกจากนี้บริเวณดังกล่าวก็ยังมีซุ้มหินธรรมชาติขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายประตูอยู่บนหน้าผาด้านทิศใต้ของภูเขาห่างจากจุดค้นพบภาพเขียนประมาณ1กิโลเมตรนี่นะคะจากข้อมูลการตรวจสอบการวางตัวของซุ้มหินก็พบว่าสอดคล้องกับแนวตะวันออกตะวันตกค่ะซึ่งประมาณวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีดวงอาทิตย์จะขึ้นและตกในแนวทิศตะวันออกและตะวันตกและแสงอาทิตย์ก็จะสามารถส่องผ่านช่องกลางประตูหินได้อย่างสวยงามสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างหลักฐานทางโบราณคดีภูมิประเทศธรรมชาติและภูมิปัญญาการสังเกตปรากฏการณ์บนท้องฟ้าสำหรับประตูมิติการเวลาภูผาขามสามารถเข้าชมได้ตลอดทั้งปีนะคะช่วงไฮไลท์สำหรับชมปรากฏการแสงอาทิตย์ลอดผ่านช่องประตูก็คือช่วงวันที่20ถึง21มีนาคมของทุกปีซึ่งเป็นช่วงวันวสันตะวิสุวัตนั่นเองนะคะคุณผู้ชมการลงในปฏิทินไว้เลยนะคะคุณบุ๊กลางานไว้เลยนะคะไปด้วยกัน
1: อันนี้คือชักชวนหรือว่าบังคับ
0: บังคับไปเป็นเพื่อน
1: ทีนี้ถามว่ามีเงิน100บาทเที่ยวได้ไหมคุณจินตนา
0: เดี๋ยวนี้เที่ยวไม่ได้ค่ะหน้าปากซอยก็ไปไม่ถึงแล้วค่ะ101
1: ที่นี่มีคำตอบนะฮ
0: ะ
1: อาจจะเที่ยวได้ก็ได้นะครับอยู่ที่ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์ครับอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นแลนด์มาร์คจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมไปท่องเที่ยว

0: แวะชิมของอร่อยราคาถูกและสัมผัสเสน่ห์ของตลาดแห่งนี้ติดตามจากรายงานครับ
1: ตลาดน้ำสุ่มปลายักษ์แหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนในพื้นที่อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเขาหยิบเอาเครื่องมือหาปลาของชาวบ้านมาเติมแต่งไอเดียจนกลายเป็นแลนด์มาร์คของชุมชนบนพื้นที่มากกว่า10ไร่วันนี้ไม่ได้มีเพียงแค่สุ่มปลายักษ์ไว้เป็นจุดเช็คอินแต่ยังมีตลาดมีของกินและมุมสวยๆให้ทุกท่านได้แวะถ่ายรูปได้ตลอดทาง
2: ตำบลน้ำตาลของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ลุ่มเอาง่ายๆว่ามันไม่มีอะไรเลยมันไม่มีทะเลมันไม่มีภูเขามันมีแต่คลองมันมีแต่ทุ่งนาบ้านเราเนี่ยมันไม่มีอะไรผมก็ต้องคิดแล้วเราจะทำอะไรดีบ้านเราเป็นพื้นที่ลุ่มแล้วก็เครื่องมือจับปลาที่สำคัญที่ทุกบ้านต้องมีเลยก็คือสุ่มเราก็เลยมองว่าวันนี้เราขายความเป็นรักเง่าขายความเป็นตัวตนของเราไม่ต้องคิดไกลไม่ต้องไปเฮ้ยไปเอาสิ่งอำนวยความสะดวกเราขายความเป็นตัวตนเราขายความดิบเราขายความเป็นรักเง่าของเราที่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นเสน่ห์ที่สามารถจะดึงดูดนักท่องเที่ยวมา
1: ถ้ามาถึงแล้วอย่าเพิ่งรีบกลับเพราะของดีที่นี่ยังรอให้ทุกท่านลิ้มลองอีกมากมายจุดเด่นของที่นี่ก็คือของอร่อยที่ราคาเข้าถึงง่ายมาเที่ยวแบบสบายกระเป๋าก็อิ่มได้เรียกว่าพกเงินมาร้อยเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสบายใจ
3: ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะคะก็เป็นจุดศูนย์รวมค่ะให้ชาวบ้านได้ทำมาค้าขายนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะชาวบ้านที่นี่นะคะนอกจากมีอาชีพหลักเป็นการเกษตรทำไร่ไถนาทำนาผักบุ้งแล้วนะคะเราก็จะมาค้าขายกันนะคะโดยนำผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นนะคะผักพื้นบ้านนะคะอาหารพื้นบ้านขนมไทยค่ะเอามาขายที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ทุกๆเสาร์อาทิตย์ค่ะถ้ามาตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์นะสิ่งแรกต้องถือกลับไปแน่นอนนะคะก็คือผักพื้นบ้านค่ะเรามีผักบุ้งผักเกษตรใสบัวไหลบัวค่ะแล้วก็ขนมไทยพื้นบ้านค่ะขนมไทยก็จะมีขนมใสบัวข้าวต้มมัดขนมไข่ปลาขนมตาลค่ะห่อหมกปลาช่อนนานะคะรสช่องชื่นใจรสช่องเกสรบัวค่ะแล้วก็ยังมีขนมถ้วยด้วยนะคะข้าวเกียบนะคะแล้วก็จะมีขนมบัวลอยยวนค่ะแล้วก็มีหัตถกรรมหัตถสารเปรยวนเป็นของฝากนะคะล้วนแต่ว่าเป็นวิถีชีวิตของคนตำบลต้นตาลค่ะเขาเรียกว่าวิถีชีวิตผูกติดสายน้ำกับคลองสองพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมาเที่ยวตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์ท่านจะได้สัมผัสตลาดที่มีชีวิตจริงๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านนะคะทุกอย่างอยู่ครบหมดเลยค่ะเป็นชุมชนเล็กๆนะคะชุมชนเราไม่ได้ใหญ่มากมายแต่ว่าความจริงใจความอิ่มใจแล้วก็รอยยิ้มที่ทุกคนยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวมาได้เลยค่ะทุกเสาร์อาทิตย์ค่ะ
1: จากภูมิปัญญาที่เคยอยู่ริมสายน้ำวันนี้กลายเป็นจุดหมายที่อยากชวนให้คนมาเห็นด้วยตาของตัวเองและเมื่อคนมาเที่ยวร้านค้าได้ขายชุมชนก็มีรายได้ตลาดก็กลับมามีชีวิตสุ่มปลายักษ์จึงไม่ได้ใหญ่แค่ขนาดแต่ใหญ่ด้วยความตั้งใจของคนในชุมชนนี่คือพลังซอฟต์พาวเวอร์แบบบ้านๆที่ไม่ต้องปรุงแต่งมีของดีอาหารอร่อยราคาเป็นมิตรกับคนในชุมชนที่พร้อมต้อนรับทุกท่านที่ตลาดน้ำสะพานโค้งสุ่มปลายักษ์อำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี NBT ภาคกลางรายงาน
4: แหล่งท่องเที่ยวสวยแล้วนะคะสภาพแวดล้อมมลพิษอากาศต้องไม่มีด้วยนะคะอากาศต้องดีด้วยค่ะเรื่องของการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 และหมอกควันนะคะนอกจากแก้ในประเทศเราแล้วไทยและสปป.ลาวยังจับมือกันยกระดับความร่วมมือสิ่งแวดล้อมลงนาม MOU แก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน PM 2.5 พร้อมส่งมอบอุปกรณ์ดับไฟป่าและเครื่องวัดอากาศด้วยค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดร.ลินคำดวงสวรรค์รัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพร้อมคณะผู้แทนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการเพื่อหารือทวิภาคีและร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยถือเป็นการเยือนไทยครั้งแรกของรัฐมนตรีกระทรวงกสิกรรมและสิ่งแวดล้อมสปป.ลาวภายหลังการปรับโครงสร้างหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของลาวค่ะ นายสุชาติกล่าวว่า MOU ฉบับนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนความร่วมมือจากกรอบนโยบายไปสู่การปฏิบัติโดยเฉพาะปัญหาไฟป่าหมอกควันและ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยประเทศใดประเทศหนึ่งไทยจึงพร้อมทำงานร่วมกับสปป.ลาวอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่ต้นตอลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนทั้ง2ประเทศนอกจากการลงนาม MOU แล้วนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยยังได้ส่งมอบอุปกรณ์สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าให้แก่สปป.ลาวได้แก่อุปกรณ์ตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติและเครื่องเป่าลมสำหรับสนับสนุนภารกิจดับไฟป่าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของเจ้าหน้าที่ลาวในการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศและรับมือสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่จริงทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการยกระดับความร่วมมือผ่าน MOU ไทยสปป.ลาวการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฟ้าใสการถ่ายทอดองค์ความรู้และการสนับสนุนอุปกรณ์ครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่น PM 2.5 ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพร้อมลดผลกระทบจากหมอกควันข้ามแดนและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของประชาชนทั้ง2ประเทศ
0: มาดูผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญกันบ้างคือฝนทิ้งช่วงตอนนี้ทำให้นาข้าวในจังหวัดอุทัยธานีกว่า 5,000 ไร่ต้องเผชิญยืนต้นตายนะครับทำให้ชลประทานจังหวัดต้องเร่งสูบน้ำเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนไปเริ่มที่อุทัยธานีนะครับสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงลากยาวอันเป็นฝนมาจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญอย่างที่บอกไปส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเล็งหลังเกกกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรในจังหวัดอุทัยธานีโดยเฉพาะที่เขื่อนวังร่มเกล้าซึ่งครอบคลุมพื้นที่อำเภอทับทันและอำเภอเมืองขณะนี้ปริมาณน้ำเหนือเขื่อนได้แห้งขอดลงอย่างสิ้นเชิงส่งผลให้ระบบชลประทานไม่สามารถระบายน้ำไปยังคลองส่งน้ำตอนหนึ่งฝั่งขวาเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่นาข้าวในหลายตำบลของอำเภอเมืองกว่า 5,000 ไร่ได้ขณะที่โครงการชลประทานอุทัยธานีได้เดินเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านจักษาเพื่อทำการสูบน้ำจากแม่น้ำสแกกรังซึ่งเชื่อมต่อกับแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านอุโมงค์น้ำใต้ดินระยะทางยาว15กิโลเมตรเพื่อส่งต่อไปยังคลองส่งน้ำชลประทานครอบคลุมพื้นที่การเกษตรกว่า 5,000 ไร่ใน6ตำบลได้แก่ตำบลไผ่แบนตำบลโนนเหล็กตำบลทุ่งใหญ่ตำบลหนองเต่าตำบลหนองแกและตำบลหนองผังค่าเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนแล้วลงใต้ไปที่สุราษฎร์ธานีนะครับได้เร่งวางแผนรับมือสถานการณ์สภาพอากาศที่แปรปรวนและก็ความเสี่ยงจากภาวะซูเปอร์เอลนีโญที่อาจจะลากยาวไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมปีหน้าเพื่อป้องกันความเสียหายด้านภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยนายจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้สั่งการให้จะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ต้องดำเนินการตั้งแต่เนิ่นๆโดยได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง4คนลงพื้นที่รับผิดชอบและบริหารจัดการเฉพาะโซนทั้ง4พื้นที่พร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรทรัพยากรและเครื่องมือให้พร้อมสนับสนุนพื้นที่ตลอดเวลาครับ
4: ค่ะก็เตรียมรับมือนะคะซูเปอร์เอลนีโญก็มีทั้งแล้งหนักแล้วก็ฝนหนักด้วย
0: ครับ
4: ช่วงนี้ฝนยังตกอยู่นะคะคุณผู้ชมออกจากบ้านพกร่มกันด้วยค่ะตอนบนฝนเพิ่มวันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่สุดนะคะพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากจะมีที่ไหนบ้างตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT กันค่ะ
5: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT 24ชั่วโมงข้างหน้านี้ประเทศไทยมีฝนหนักถึงหนักมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปค่ะตอนนี้บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นลงมาปกคลุมประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลาง พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึง13กันยายนร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในทะเลจีนใต้ตอนกลางค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ภาคเหนือโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรและมีฝนหนักมากในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเลยหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีชัยภูมิกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งตะวันออกมีฝน 60% ของพื้นที่มีฝนหนักบางแห่งพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและที่ตราดต้องเฝ้าระวังทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝน 40% ของพื้นที่ตกได้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ระนองและพังงาภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ต่อเนื่องกับข่าวภาคภาษาอังกฤษใน MBT World Brief ครับ
6: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the morning edition of NBT World Brief right here on NBT and NBT World. You're with me, Kritika Kluot. The Prime Minister has arrived in Oslo to represent His Majesty the King at Norway's royal funeral ceremony. Prime Minister and Interior Minister Anutin Chanvirakul has arrived in Oslo, Norway, to represent His Majesty the King at the funeral ceremony for King Harald V. In a Facebook post late yesterday, the Prime Minister said he had arrived in Oslo ahead of the ceremony. While walking along the route for the royal funeral, he was greeted by Thai people from the United States and Thai residents living in Norway. He said the meeting was warm and friendly, with both sides expressing their happiness and exchanging good wishes. Photos from the trip also showed Thraisuli Thraisaranakun, Secretary General to the Prime Minister, traveling with the delegation. The funeral ceremony for King Harald V is scheduled today, September 9th, at 1 p.m. local time in Norway at Oslo Cathedral.His Majesty the King has appointed the Prime Minister to serve as His Majesty's representatives at the ceremony. The Ministry of Interior is stepping up inspections of cemeteries nationwide following concerns over suspected nominee land ownership. Deputy Interior Minister Polapi Suwanchawi says he has ordered a nationwide inspection of around 1,200 cemeteries and cremation sites. The checks will cover permits, applicants and the religious affiliation of each site, including a cemetery on Jalan Kung Road where the remains of 49 Israeli nationals were reportedly buried. The cemetery is linked to a neighboring site separated by a wall. The Interior Ministry Permanent Secretary has been assigned to determine whether